0: สหรัฐระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นกันจุธาภัทรบุญซ่อนคว้าเหรียญทอง Mixed Martial Art หรือ EMMA เป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกได้แก่วิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ในส่วนของ 200,000 ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วน6040เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน60/40ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ47ล้านคน
3: วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเผื่อเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขนาดเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิ่งใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
2: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพระราชกำหนดเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
4: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการนี้จะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่2มาสมทบกับโครงการในส่วนที่1ครับ
2: ด้านนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มความยืดหยุ่นช่วยกลุ่มเปราะบางเริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี้นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเสนอเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงและป้องกันมิให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบโดยได้ปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญได้แก่ การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไป
1: กรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายอย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงส่วนพลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชน
5: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในวันที่23ถึง27กันยายนนี้และขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการกล่าวว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งจริงจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนได้สร้างความกังวลในหมู่ประชาชนรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มา
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักถึงวันที่27กันยายนนี้นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายน เนื่องจากจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้พื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม
0: อธิบดีกรมศิลปากรโพสต์เชิญชวนคนไทยชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่ามีการห่มสบายมายาวนานกว่า 1,300 ปีสมัยทวารวดีประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทย
6: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนชมภาพประติมากรรมปูนปั้นนักดนตรีสตรี5คนห่มสบายอายุประมาณ 1,300 ปีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งถือเป็นประติมากรรมสมัยทาวารวดีเป็นชื่อยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่12ถึง16เจริญขึ้นในเขตภาคกลางและแพร่หลายสู่ภูมิภาคอื่นๆและเมืองโบราณในวัฒนธรรมทาวารวดีหลายแห่งมีหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่นั้นๆด้วยจัดเป็นวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในคติทางพุทธศาสนาเถรวาทในระยะแรกรับเอารูปแบบศิลปะจากอินเดียสมัยคุปปตะและหลังคุปปตะต่อมามีลักษณะเป็นตนเองมากขึ้นเรียกว่าแบบพื้นเมืองในช่วงปลายได้รับอิทธิพลของศิลปะลพบุรีซึ่งนักดนตรีสตรีประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนสถานชิ้นนี้สันนิษฐานว่าเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าวงขับไม้บรรเลงพิณประติมากรรมชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ของคนและรูปแบบดุริยางคศิลป์ในวัฒนธรรมทาวารวดีมาริชโยรายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสารจังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่4บ้านโนนค้อตำบลสร้างขอน้อยอำเภอหัวตะพานจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขาต้องตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะทำข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดทางให้อิหร่านฟื้นฟูและสร้างประเทศให้ยิ่งใหญ่กว่าเคยเป็นมาหรือเขาจะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากโดยไม่เปิดโอกาสให้อิหร่านสังหารผู้คนและทำลายประเทศอื่นได้อีกต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าการที่สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านเพื่อช่วยปกป้องโลกจากภัยคุกคามด้านอาวุธนิวเคลียร์และอิทธิพลของสหรัฐในซีกโลกตะวันตกยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตต่างๆพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยอีกว่าสหรัฐอาจจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้และเรียกร้องให้นานาชาติร่วมมือกับสหรัฐในการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเพื่อให้อิหร่านยอมกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจา
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านสามารถกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐลดแรงกดดันทางการทหารและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านโดยสหรัฐจำเป็นต้องประกาศเจตจำนงที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตและทำให้เป็นทางการจากนั้นจะเป็นการตกลงเรื่องกรอบเวลาการดำเนินกระบวนการดังกล่าวต่อไปเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายนี้ยังเปิดเผยอีกว่าประธานาธิบดีมาซูสเปซิสเตียนของอิหร่านจะไม่พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐแต่จะหารือรายละเอียดข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐผ่านคนกลางพร้อมเน้นย้ำว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นโอกาสทองที่สหรัฐจะหันกลับมาใช้วิธีการทางการทูตและรัฐบาลอิหร่านพร้อมรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตหากสหรัฐดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้จูเอ็นที่พัดถล่มภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในกรุงโตเกียวและพื้นที่ใกล้เคียงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7 รายและยังคงสูญหายอีก5 รายนอกจากนี้ประชาชนมากกว่า 58,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้และสายการบินหลักของญี่ปุ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินรวมกว่า270 เที่ยวส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะในกรุงโตเกียวส่งผลให้กระทบกับผู้โดยสารราว 40,000 คนขณะที่ล่าสุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ในปีนี้ลดระดับเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนและเคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งทางตะวันออกของญี่ปุ่นไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาต่อสู้มิกมาร์เชลอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54 กิโลกรัมหญิงกันจุฑาพัชระบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบชิงอันดับ3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกทีมชาติไทยตบเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตคว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้และเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินแบดมินตันประเภททีมชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับไต้หวันโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะโจเชนเฉินมืออันดับ5ของโลก2-1เกมจากนั้นชายคู่มือ1พีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลเทระรัศกุลตบชนะคู่ของไต้หวัน2-1เกมแต่เดี๋ยวมือ2มณิชพลเทระรัศกุลนำไปก่อนในเกมแรก21-5แต่เกม2มีอาการบาดเจ็บจนต้องขอยอมแพ้จากนั้นชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับราวพลทองสง่าช่วยกันตบชนะคู่ไต้หวัน2-1เกมทำให้ทีมแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะไต้หวัน3-1คู่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปขณะที่ทีมแบดมินตันหญิงไทยแพ้ให้กับทีมชาติจีน0-3คู่หยุดเส้นทางในรอบ8ทีมนักจักรยานโรดเรซบุคคลหญิงมีนักกีฬาเข้าชิงชัยทั้งหมด40คนจาก18ประเทศระยะทาง 90.4 กิโลเมตรชนิพรบัตริยะเข้าเส้นชัยอันดับ9ด้วยเวลา2ชั่วโมง 53.57 นาทีส่วนเหรียญทองเป็นของกัวหลี่นักปั่นจากจีนเวลา2ชั่วโมง 50.05 นาทีขณะที่เพชรดารินทร์สมราชได้อันดับ24 เวลา2ชั่วโมง 59.49 นาทีและกำมะถันตาขาวปลอดถูกตัดเวลาในรอบสุดท้ายพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักปั่นสาวไทยทำผลงานได้ดีและช่วยกันอย่างเต็มที่การที่ชนิพรได้อันดับ9ถือว่าน่าพอใจเพราะชนะนักปั่นอาเซียนทุกคนสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทถนนยังเหลือรายการโรดเรซบุคคลชายแข่งขันในวันนี้จากนั้นจะต่อด้วยจักรยานเสือภูเขา BMX และปิดท้ายด้วยประเภทลู่สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน31เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น10เหรียญทองอันดับ3คาซัคสถาน6เหรียญทองอันดับ4เกาหลีใต้5เหรียญทองและอันดับ5ไทย4เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่

ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3ร.3002จัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติการรับมือสถานการณ์การใช้อาวุธก่อเหตุณกองร้อยฝึกรบพิเศษที่2ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นสำหรับการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนการฝึกครั้งนี้มุ่งเน้นให้กำลังพลมีความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการประเมินสถานการณ์การเอาตัวรอดและการป้องกันตนเองเมื่อเผชิญเหตุรวมถึงการเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้สามารถตัดสินใจและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องภายใต้ภาวะกดดันโดยให้ความสำคัญกับการลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินนอกจากการฝึกภาคปฏิบัติแล้วกำลังพลยังได้นำความรู้แนวทางการปฏิบัติและประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกมาถ่ายทอดและขยายผลให้แก่กำลังพลภายในหน่วยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางเดียวกันและเตรียมความพร้อมให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพการฝึกดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพกำลังพลตามนโยบายของกองทัพภาคที่2ที่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความพร้อมของกำลังพลอย่างต่อเนื่องทางด้านความรู้ทักษะและการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างเหมาะสมการเตรียมความพร้อมและการฝึกอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้กำลังพลมีความมั่นใจสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงและตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและปลอดภัยอันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยในการปฏิบัติภารกิจและสร้างความปลอดภัยให้แก่กำลังพลและประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและท้ายนี้นะคะขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ดังนี้ค่ะสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะขอความร่วมมือข้าราชการทุกหน่วยงานร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งานนะคะตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมลดการใช้พลังงานโดยไม่จำเป็นและหันมาใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประเทศและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนเริ่มต้นได้ง่ายๆจากตัวเราวันนี้เพื่ออนาคตของส่วนรวมค่ะและกลับมาติดตามข่าวจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: 8เมษายน2430จากการสถาปนากรมยุทธนาธิการสู่ศาลาว่าการกลาโหมนับเป็นเวลา139ปีที่กระทรวงกลาโหมได้สร้างเกียรติภูมิเคียงคู่เอกราชอธิปไตยและเสริมสร้างพระเกียรติยศแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ทำนุบำรุงสืบสารพระศาสนาเสริมสร้างความพร้อมของกำลังรบและบูรณาภาพแห่งอาณาเขตของประเทศควบคู่กับการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเสริมสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองพร้อมทั้งพัฒนากำลังพลเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชชินีค่ะ

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วกับรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยผมภูริศิษฐ์พิทักษ์นะครับมาพบปะกันเป็นประจำกันเลยทีเดียวก็พบกันก็คุยธรรมะกันอีกแล้วล่ะครับนะเป็นเรื่องที่ต้องคุยนะเพราะว่าถ้าเข้าถึงนะเราก็จะมีความสุขกว่าคนเดิมทำอะไรก็สำเร็จกว่าคนเดิมวันนี้จะมาคุยเรื่องการยึดติดในลาภยศสรรเสริญเยินยอเอาสรรเสริญก่อนนะน่าเรื่องนี้น่าจะมีตั้งแต่ก่อนพุทธกาลนะน่าจะเป็นคนที่ทำอะไรสำเร็จแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยกย่องสรรเสริญเยินยอนะตบมือให้ไปในหมู่บ้านไหนพอได้ข่าวว่าคนนี้ถูกเจ้าเมืองสรรเสริญเยินยอคนก็ตบไม้ตบมือให้ก็เลยทำให้ติดในสรรเสริญเยินยอคือมีความสุขไปที่ไหนแล้วมีคนยกย่องนะมันดีครับแต่ไอ้คนไม่ดีมันก็มีเทคนิคนี้ผมมันรู้ว่าการสรรเสริญเยินยอจะทำให้คนนั้นมุมานะทำงานขยันทุ่มเทไอ้คนไม่ดีมันก็ยอบ้างเพราะว่ามันยอเพื่อจะหลอกยอเพื่อที่จะให้มาทำงานให้ทำให้ฟรีๆแล้วก็โกงแล้วก็หักหลังไปนะนี่ก็คือคำว่าสรรเสริญเยินยอถ้าเราไปติดนะถ้าคนดียอเรามันก็ดีแต่ถ้าคนไม่ดียอกย่องเราเยินยอเรานี่อันนี้หายนะครับเพราะว่าการยองเขามีจุดประสงค์อยู่ข้างหลังนะที่เรียกว่าอคติ4นะทำให้เกิดอคติเกิดรักมากเกลียดมากกลัวมากมันคำว่าสรรเสริญเยินยอเลยมีความเสี่ยงนะพระเจ้าก็เลยเรียกมาสอนใหม่หมดนะมาสอนใหม่ว่าอย่าไปติดในสรรเสริญเยินยอเพราะถ้าเราติดเท่ากับเรามีหลุมพรางนะเรามีหลุมพรางเพราะโลกมันมีทั้งกลางวันและกลางคืนถ้าไปติดสรรเสริญเยินยอตอนกลางคืนเอาสมมตินะในที่มืดในความมืดในควายไม่ดีคุณก็จะเป็นเครื่องมือเป็นหนังหน้าไฟจะถูกหลอกใช้แล้วก็จะไม่ได้อะไรเลยวันทางที่ดีก็คืออยู่สายกลางสายกลางก็แปลว่าอย่าไปติดมันมากติดมันพอดีพอดีใครยอเราร้อยเราให้ความรู้สึกกับคำสรรเสริญยอนั้นสัก50พอละอย่าไปดึงมาหมดถ้าดึงมาหมดท่านกำลังยืนอยู่บนความประมาทไม่รู้วันใดวันหนึ่งท่านก็โดนนะซึ่งก็เห็นในบ้านเมืองกันเยอะแยะนะครับที่โดนหลอกโดนต้มโดนโกงโดนหักหลังก็สารพัดมันคนขี้โกงจะมีพฤติกรรมใกล้เคียงกันหมดมีวาทศิลป์มีคำพูดที่สรรเสริญเยินยอแล้วเราปลื้มเข้าไปในหัวใจพอยอไปแล้วเราลืมครับลืมเหตุผลลืมความถูกต้องเราก็เลยมอบทรัพย์หรือเราทุนเสียทรัพย์หรือเรายอมลงทุนนะจากคำหลอกคำสรรเสริญเยินยอคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีฝีมือคุณสุดยอดแล้วคุณจะได้เป็นใหญ่คุณจะได้โน่นได้นี้คนจะยกย่องคุณกันทั้งประเทศตัดสินใจเลยครับยอมจ่ายเงินเพื่อคำสรรเสริญเยินยอแล้วธรรมชาติก็เลยสร้างคนโง่กับคนขี้โกงให้มาคู่กันนะคนโง่ก็อยากได้อะไรแบบง่ายๆคนขี้โกงก็อยากได้ลาภยศอยากได้ลาภอยากได้เงินทองแบบง่ายๆเหมือนกันมีความมักง่ายทั้งคู่แต่นิสัยต่างกันคนขี้โกงก็เยินยอคนโง่คนโง่ติดสรรเสริญเยินยอคนโง่ก็หยิบยื่นทรัพย์สมบัติให้กับคนขี้โกงมันกดการให้กดการรับแล้วนะอีกคนส่งคำสรรเสริญเยินยอมาให้อีกคนก็ส่งทรัพย์สมบัติให้นี่คือการโกงการหลอกนั้นธรรมชาติเลยสร้างคนโง่กับคนขี้โกงให้อยู่คู่กันเราอย่าไปแบ่งแยกหรือไปดึงแขนนะคนโง่ออกจากคนขี้โกงเพราะว่าเขาเกิดมาคู่กันแม้ว่าเขาจะอยู่กันอย่างทุกสุขๆทุกๆสุขๆก็แล้วแต่แล้วครับแต่เขาเกิดมาคู่กันคนพวกนี้จะไม่ฟังคนที่มีสติปัญญาไปสอนเขาเขาจะฟังคนขี้โกงเพราะว่าทศิษย์เขาพูดคำสรรเสริญเยินยอมันพูดได้ดีมากเห็นไหมพระเจ้าห้ามเจ้าบอกว่าอย่าลงในลาภยศสรรเสริญเยินยออย่าลุ่มหลงอย่าให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากเกินไปถ้าเราให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากเกินไป คุณไม่ได้พูดได้เกิดแล้วครับคุณจะพบแต่เรื่องความหายนะของชีวิตนะนี่คือคำสั่งสอนเพราะการลุ่มหลงในลาภสรรเสริญเย็นยอเนี่ยนะก็ต้องปลดลงเนาะฉะนั้นคำสรรเสริญเย็นยอจากพระพุทธองค์ดีกว่าแล้วก็คือปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็ศรัทธาพระพุทธองค์อย่างแรงกล้าอย่างนี้จะมีความสุขกว่าไม่ให้โทษนะครับแต่กับมนุษย์อย่าหวังมันลาภยศสรรเสริญเย็นยอเราขอจากเบื้องบนดีกว่านะครับอย่าไปขอจากมนุษย์ถ้าขอจากมนุษย์คุณอาจจะโดนหลอกโดนโกงโดนต้มได้ก็คือการตัดออกไปนั่นเองนะครับชีวิตเราก็จะได้มีความสุขกว่านะไม่ต้องถึงบรรลุหรอกนะครับไม่บรรลุอริยสัจ4นั้นมันเกินที่มนุษย์ปุถุชนธรรมดาอย่างเราควรจะทำได้มันคงไม่คุยในรายการแล้วผมก็ไม่อยากจะสอนเรื่องพวกนี้นะเพราะว่ามันทำไม่ค่อยได้หนึ่งล้านคนอาจจะทำได้แค่คนเดียวเพราะเรามาคุยขั้นการใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขนะทำธุรกิจทำงานการแล้วก็ประสบความสำเร็จเร็วกว่าตัวเราคนเดิมเอาอย่างนี้ก็พอแล้วนะครับเอาละครับนะก็เล็กๆน้อยๆนะแล้วก็ย้อนรอยในอดีตที่เราโดนหลอกโดนต้มโดนโกงเพราะเราไปพลาดตรงคำสรรเสริญเยินหยอต่อไปเราก็จะไม่พลาดใครยออย่าไปตั้งเป้าดีอกดีใจมากไม่รู้มันมายอเพื่อวัตถุประสงค์อะไรสักอย่างนะเอาละครับนะมาเข้ารายการปกติของเราต่อนะมาพบกับคุณแดงอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับคุณแดงครับ
1: สวัสดีค่ะจันพฤษค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ก็วันนี้ก็เป็นวันดีนะคะเฮงๆรวยๆนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะแล้วก็อะไรนะคะอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้นะคะรับยศสรรเสริญ
0: หลงใน
1: คำสรรเสริญเยนยอ
0: ผมเองได้ข่าวเพื่อนคุณโดนไปหลายล้านมีสรรเสริญเยนยอ
1: ก็เป็นสิทธิ์ของเขานะคะเราได้แต่เตือนเราได้แต่ให้คำแนะนำถ้าเขาไม่เชื่อก็ต้อง
0: ก็ต้อง
1: เคารพการตัดสินใจของเพื่อนนะคะแต่ที่สำคัญ
0: เขาไม่ฟังคุณหรอกนะเพราะเขาคุณยอเขาไม่เก่งเพื่อนกันไม่ค่อยยอกันนะก็เลยไม่ฟัง
1: เราพูดความจริงค่ะอาจารย์
0: คนน
1: ั้
0: นเขายอไง
1: เราพูดความจริงนะคะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่ถ้าไม่เชื่อก็ฉิบหายกันได้เหมือนกันโทษทีนะก็ขออภัยค่ะนะเพราะเราก็เป็นห่วงเพื่อนๆนะคะกลัวจะลุ่มหลงในหลายๆอย่างนะคนเราบางทีแดงก็เคยโดนค่ะอาจารย์โอ้พี่แดงสวยพี่แดงเก่งพี่แดงสุดยอด
0: บีบน้ำตาตีหน้าเศร้าเล่าความเจ็บย่องเยินยอเรา
1: วันนี้สารเสริญพรุ่งนี้มายืมตังค์เห็นไหมคะ
0: แล้วได้คืน
1: ไม่สองครั้งค่ะพอกันทีนะคะสองครั้งแล้วไม่ได้คืนทั้งสองครั้งจบค่ะอาจารย์ค่ะวิชาน
0: ี้น่าเรียน
1: น่าเรียนค่ะน่า
0: เรียนเพื่อไปยกย่องเยินยอคนเพราะอย่างน้อยเขาหลอกคุณคนหนึ่งก็แค
1: ่
0: เศษหนึ่งใน70ล้านคนนะ
1: เรามีความจริงใจให้เพื่อนเราสงสารนะคะแต่ถ้าเขายังมีมาครั้งที่3นะอาจารย์แดงก็เลยไม่โอแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตรับสายสว่างสายแล้วนะคะอ้าวแล้วค่ะใครที่สนใจอยากจะโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุย
0: ครับก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์087-06-07-054นะครับ087-06-07-054ครับ
1: ค่ะ
0: ขออนุญาต
1: โทรกลับเมื่อสายเมื่อสักครู่นะคะที่โทรเข้ามาแล้วสายตัดไปนะคะนะคะก็นะแต่สิ่งสำคัญนะคะอาจารย์คะที่เป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพมีหลายท่านอย่างเมื่อเช้านี่โอ้โหวันนี้มีหลายท่านโทรเข้ามานะคะปรึกษากับเราค่อนข้างเยอะพอสมควร
0: ครับนะก็พูดคุยกันเป็นโรคความดันเบาหวานเป็นโรคอัมพฤกษ์เป็นโรคเกี่ยวกับสมรรถภาพเป็นโรคเกี่ยวสมองน
1: ะ
0: ก็ปรึกษากันได้ครับ
1: ค่ะนะมีเคสหนึ่งอาจารย์ค่ะคุณป้านะคะคุณป้าอยู่ตำบลท่ายางอำเภอท่ายางเพชรบุรีเป็นท้องผูกนะคะคือท้องกินไปแล้วชุดหนึ่งก็รู้สึกเริ่มดีขึ้น
0: ค
1: ือผิวค่ะอาจารย์คะจะคันพันตามตัวนะคะ
0: ก็มันดันผิวแห้งมากก็จะคันก่อน
1: แล้วก็มีปัญหาในเรื่องของปัสสาวะเป็นฟอง
0: ปัสสาวะเป็นฟองก็โปรตีนรั่วร่างกายกินโปรตีนไม่ได้ก็เลยทำให้กล้ามเนื้อเหลวหมดนะครับคนที่ปัสสาวะเป็นฟองไปเล่นกล้ามยกเวทจะไปทำอะไรก็ได้ผลน้อยกว่าเพื่อนถ้าสมมติลงแข่งขันกันเล่นกล้ามกันแล้วก็นะครับคุณแพ้แน่นอน
1: ะครับอันนี้คุณป้าก็สั่งไปแล้ว1ชุดกินแล้วบอกว่าดีขึ้นนะคะอาการคันน่ะมันเริ่มลดลงนะคะเดี๋ยวตอนนี้จะสั่งเป็นอีก1ชุดนะคะก็อยู่ที่ตำบลท่ายางเมื่อวานนี้มีหลายเคสมากนะคะสำหรับลูกค้าที่โทรมาอย่างเมื่อเช้านี้นะคะก็มีคุณมีโทรมานะคะคุณนิทานจากบ้านแพ้วนะคะบ้านแพ้วสมุทรสาครนะ
0: ครับ
1: เมื่อประมาณ15วันที่เราก็สั่งไวต้าเซลล์ล้างตับให้คนที่บ้านนะคะให้ภรรยาน่าน่ารักมากวันนี้ก็สั่งเพิ่มเติมอีกนะคะก็จะสั่งว่าทีละ2นะคะก็ดีขึ้นทานเราดีขึ้นนะคะขอของแถมต้องเป็นสบู่เท่านั้นนะคะเดี๋ยวจัดให้นะคะสบู่น้ำนมข้าวหอมค่ะนะคะเวลาใช้แล้วเนี่ยเนื้อตัวหอมมากเลยนะคะหอมจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนคนข้างๆควรใจนะชอบดมอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ย
0: แสดงว่าเป็นสบู่ที่ทานแล้วติดตัวไม่ยอมหลุดออกจากตัวนี่ก็แสดงว่าทาแล้วอยากน้ำ
1: เ
0: ลย
1: หอมค่ะหอมทาแล้วอาบ
0: แล้วก็ยังไม่ร้อนตัวหอมอยู
1: ่ตัวหอม
0: คือใช้สบู่ก่อนพอเกลี้ยงเสร็จสบู่นี้ฟอกเสร็จแล้วก็เอาไว้อย่างนี้เลยไม่ต้องออกเพราะมันหอมไง
1: นะอันนี้ก็สั่งไวต้าเซลล์มาเพิ่มเติมอีก2กล่องนะคะแล้วก็ยังมีคุณป้านุ่มนะคะอยู่บ้านแหลมนะคะอยู่บ้านแหลมตำบลบางครกอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีก็สั่งชุดล้างตับมาด้วยอีก4กระปุกค่ะแล้วก็คอโรฟิน่าอีก2แล้วก็เบลล่าด้วยอันนี้เดี๋ยวจะส่งให้วันนี้นะคะพรุ่งนี้ได้รับสินค้านะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่ทำให้หลายๆท่านทานแล้วดีขึ้นนะคะเราจะไม่บอกว่าทานแล้วหายนะคะเพราะว่ามันผิดกฎหมายกฎกติกาของ
0: ไม่ควรพ
1: ู
0: ดนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเป็นการหลอกนะครับเพราะในโลกนี้ยังไม่มีผลิตภัณฑ์อะไรที่ทำให้คนกินแล้วหน้าถอยหลังมาเป็น20-30ปีหรือหน้าอ่อนหรือหมดจากโรคไม่มีครับเพียงแต่ให้มันทุเลาให้เบาบางลง
1: นะคะ
0: ครับ
1: ก็ให้ดีขึ้นดีกว่าเนาะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะกินกี่ชุดก็ให้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านมีเคสนึงค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะโทรมาเห็นบอกว่ามีปัญหาเรื่องตับเป็นไขมันในตับแล้วก็ เขาบอกว่าเป็นไขมันในตับไม่ค่อยดีนะคะ
0: ครับ
1: อย่างนี้จะต้องทำยังไงนะคะเมื่อสักครู่นี้โทรเข้ามา
0: ครับไขมันในตับก็ต้นต่อนะครับก็คือเรากินน้ำมันพืชสมัยใหม่หรือน้ำมันพืชที่กลั่นที่อุณหภูมิสูงหรือน้ำมันพืชของเราที่บ้านที่เราทอดแล้วทอดอีกนะพอกินเข้าไปแล้วมันไปอุดตรงขั้วตับครับเพราะน้ำมันพวกนี้เป็นน้ำมันที่มันผิดธรรมชาติเป็นน้ำมันที่มันแข็งโมเลกุลมันแข็งมันย่อยไม่ได้ก็เลยทำให้ไปอุดรูตับหมดเลยตับพอถูกอุดรูต่างๆข้างในตับมันก็จะผลิตน้ำย่อยออกมาไม่ได้นะเพราะว่ามันรูมันตันหมดก็เลยทำให้กินอาหารเข้าไปก็ไม่มีน้ำย่อยทำให้ท้องอืดท้องผูกถ่ายยากอุจจาระไปทางสีดำอุจจาระอาหารเข้าไปในร่างกายแทนที่อยู่ภายใน 4-5 ชั่วโมงต้องถ่ายออกกลับไปอยู่กัน3วัน3คืน7วัน7คืนไม่ออกอุดอยู่ข้างในนะครับร่างกายก็ไม่ได้กินอาหารนะเพราะว่าระบบย่อยทำงานแย่เลยอ่อนเพลียผิวก็แห้งน้ำมันพิษที่จะออกทางผิวก็ไม่ออกมันตัดไปหมดทุกทิศทุกทางนะเบื่ออาหารจะค่อยๆเบื่ออาหารวันละนิดคำว่าเบื่อหมายความว่ากินอาหารไม่อร่อยเลยไม่อยากกินจุกตามลำคอหนาแน่นไม่มีความสุขอึดอัดไปหมดนะครับนี่ก็ต้องล้างตับนะครับแล้วก็ต่อไปน้ำมันพืชที่ว่าก็อย่าไปกินมันอีกนะครับหลีกเลี่ยงหรือกินน้ำมันสมัยโบราณที่เราทำกินเองกันในหมู่บ้านถามคุณตาคุณยายดูว่าก็ทำกันอย่างไรนะครับน้ำมันพวกนั้นไม่ให้โทษนะครับน้ำมันสมัยใหม่นี่ทำให้คนเป็นโรคตับกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะท่านจะสังเกตได้ว่าท่านเดินไปไหนจะไม่เห็นคนผิวมันเลยมีแต่คนผิวแห้งทั้งนั้นน
1: ะ
0: ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะครับนะนี่นะไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับแต่เราไม่รู้ว่านี่คือเหตุนี่คือสิ่งที่ก่อตัวแล้วว่าต่อไปนะเราจะเป็นโรคหนักครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าไขมันพอกตับเนี่ยสาเหตุของโรคไขมันพอกตับมันก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะอาจารย์กลุ่มนึงที่กินแบบประเภทอาหารเครื่องดื่มอาจารย์ที่มีแอลกอฮอล
0: ์ครับ
1: นะคะความรุนแรงก็จะเกิดกับประเภทนี้นะคะในประเภทปริมาณนะกินว่าความรุนแรงของโรคเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเภท
0: ครับ
1: ปริมาณหรือระยะเวลาที่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะยิ่งดื่มมากยิ่งมีปัญหามาก นะคะแล้วก็ยิ่งดื่มเป็นเวลานานเท่าไหร่นะก็ยิ่งมีปัญหามากขึ้นอีกสาเหตุหนึ่งคือไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์นะอาจารย์นะพวกนี้จะเกิดจากเขาเรียกว่าผลมันจะเกิดโรคที่เกี่ยวข้องเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงนะคะความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงไวรัสตับอักเสบซีอย่างเงี้ยอาจารย์นะเพราะว่ามันมีสองแบบเนาะประเภทเกิดจากโรคแล้วประเภทเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล
0: ์
1: นะคะเพราะฉะนั้นเราในเรื่องของเรื่องของโรคไข้ภัยไข้เจ็บนะเราก็ต้องมาดูกันว่าอาการบางคนบอกว่าไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นคนไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่สูบบุหรี่แต่ทำไมเป็นโรคไขมันทำไมเป็นโรคตับอันนี้บอกแล้วนะคะมันมีสองสาเหตุสองอย่างนะคะขึ้นอยู่ถ้าไม่ได้กินดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ได้สูบบุหรี่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับความอ้วนเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงนะคะไวรัสตับอักเสบซีนั่นเองนะคะเพราะนั้นแล้วปัจจัยของความเสี่ยงสวัสดีค่ะจ้า
2: ส่งมายังไม่ส่งเอาผมนี่มากระปุก
1: ได้จ้าเดี๋ยวแดงจัดเพิ่มให้นะคะ
2: ผมเองกระปุกแล้วขอยาตากินบ้างนะ
1: จัดไปค่ะ
2: นอนฟังอยู่เนี่ยนอนฟังอยู
1: ่โอ้ยขอบคุณมากค่ะคุณนิรันดร์นะคะเดี๋ยวเพิ่มสาหร่ายแดง1กระปุกนะ
2: ครับครับครับ
1: จ้าจ้าได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนิรันดร์นะนะคะคุณนิรันดร์นี่จากบ้านแพ้วค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันอยู่นะคะน่ารักมากนะสั่งให้ภรรยาทานด้วยตัวเองทานด้วยนะคะตัวเองทานคนเดียวไม่ได้นะต้อง
0: ไปด้วยค่ะ
1: เครือแพ้ดูแล
0: เครือแพ้เพราะว่าเราไปไหนเนี่ยก็ต้องพาภรรยาไปด้วยถ
1: ้
0: าไปภรรยาไปแล้วต้องคอยนวดคอยบีบคอยพยุงเข้าโรงพยาบาลแต่ตัวเองแข็งแรงไปเดียวไม่ได้
1: ไม่ได้ต้องแข็งแรงด้วยกัน
0: ทั้งคู
1: ่เวลาไปเที่ยวก็จะได้ไปด้วยกันแบบสบายไปทำบุญไปวัดไปอะไรเขาเรียกกิจกรรมภายในครอบครัวนะคะพาลูกพาหลานพาเหลนไปเที่ยวอย่างเงี้ยต้องแข็งแรงนะคะดังเห็นหลายๆท่านนะคะที่มีสุขภาพแข็งแรงพากันไปเที่ยวแบบสบายใจอ่ะนะคะบางท่านก็คือบางท่านก็พอเป็นโรคมาก็ไปเที่ยวไหนก็ไม่สนุก
0: ครับ
1: ไปเหมือนกันแต่บางครอบครัวก็ดีนะอาจารย์คะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าใครป่วยเนี่ยนะคะพอจะไปเที่ยวกันเขาก็มีวีลแชร์ใช่ไหมให้ไปเห็นด้วยอะไรด้วยแต่ก็ดีนะคะเป็นกิจกรรมครอบครัวนะคะแต่ถ้าจะดีมากถ้าเราคือแข็งแรงเดินได้ออกกำลังกายเนี่ยโอเคเลยนะคะแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บไม่เข้าใครออกใครนะคะเพราะนั้นแล้วก็ใครที่มีปัญหาอย่าปล่อยให้มันคาราคาซังหรืออย่าปล่อยให้มันเป็นมากแค่เราท้องผูกเนี่ยก็เป็นสาเหตุของโรคอื่นๆแล้วนะคะเพราะว่าเราก็หลายครั้งที่เราเห็นนะคะก็มีคุณผู้ฟังหลายคนที่มาเป็นแบบมะเร็งระยะสุดท้ายเป็นโรคระยะสุดท้ายอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: นะคะเป็นไตระยะสุดท้ายคือไตระยะสุดท้ายก็คือมีเคสหนึ่งที่แดงดูข่าวดูรายการทีวีเมื่อคืนนี้นะคะคุณแม่เขาก็เป็นเบาหวานนะคะเป็นเบาหวานมาก็กินยาโรงพยาบาลก็นะยาโรงพยาบาลก็30บาทก็ไปรับทุกเดือนสุดท้ายคุณแม่อยู่ๆก็ล้มป่วยลงนะคะก็ไปเช็คดูสภาพร่างกายปรากฏว่าเป็นไตระยะสุดท้ายนะคะคือเกิดจากการกินยาปฏิชีวนะมาเป็นระยะเวลานานนะคะมีทั้งความดันด้วยไงไขมันความดันเบาหวานมันมากันอยู่แล้วนะคะก็ทำใจไม่ได้ก็ร้องห่มร้องไห้กันนะคะเพราะว่าแล้วก็คุณแม่ก็บอกลูกว่าอะไรนะลูกคือครอบครัวนี้ย้ายไปทำมาหากินอยู่แถวๆสมุยนะคะก็สมุยบ้านอาจารย์นะคะแล้วก็พอป่วยแล้วเขาก็บอกว่าถ้าแม่ตายไม่ต้องพาแม่กลับบ้านที่ต่างจังหวัดเผาที่นี่จบที่นี่เลยเพราะว่าถ้าคนเสียชีวิตเนี่ยหนึ่งอาจารย์ค่าขนส่งแพงนะ
0: ครับ
1: ขึ้นเครื่องเนี่ยอาจารย์คะจากใต้เนี่ยสมมติจากใต้เนี่ยมันก็มาลงที่นี่ก่อนกรุงเทพก่อนแล้วมาต่อเครื่องที่กรุงเทพแต่ถ้าเป็นรถเนี่ยโอ้โหข้ามอะไรคะข้ามน้ำใช่ไห
0: ม
1: ข้ามแม่น้ำเอาข้ามแม่น้ำเอาขึ้นรถโอ้โหจะกว่าจะตักใต้ไปอีสานเป็นคนอีสานนะคะกว่าจะถึงบ้านคุณแม่เขาบอกว่าเผาที่นี่เสร็จเรียบร้อยที่นี่ไม่ต้องจัดอะไรมากมายคุณแม่สั่งเสียเลยนะอาจารย
0: ์
1: โอ้ฟังดูแล้วแบบทุกคน
0: จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 4-50,000
1: โอ้โหเยอะ
0: ครับ
1: นะคะมากกว่านั้นอีกนะคะเพราะว่าก็ทำไมคนจนเนาะเราก็ไปลำบากทำงานอยู่แล้วเราถ้าเกิดมามีปัญหาในเรื่องสุขภาพอย่างนี้แล้วก็เสียชีวิตอย่างนี้ก็นะเหมือนกันเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราก็อยากให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะอยากจะให้ทุกคนต้องดูแลตัวเองกันมากขึ้นนะเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเนาะอย่างแดงก็ไม่เคยใส่ใจ
0: แข็งแรงอยู
1: ่ใช่ค่ะเพราะว่า
0: แต่พอเริ่มป่วยบ้างเนี่ยมนุษย์จะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้
1: ลืมว่าอาจารย์40ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยร่างกายมันเริ่มจะเผาผลาญน้อยลงโรคภัยไข้เจ็บก็จะมากขึ้นเผาผลาญอาหารก็น้อยขึ้นการสะสมอะไรในร่างกายมากขึ้นนะคะน้ำหนักตัวเริ่มมากไขมันเริ่มเยอะเป็นตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นเยอะแล้วก็ไม่เคยออกกำลังกายนี่คือปัญหานะคะที่ทำให้หลายหลายคนนะคะเป็นปัญหาในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นเพราะนั้นเราก็ต้องดูแลกันนะคะใครที่อยากจะดูแลโทรมาปรึกษาพูดคุยกับเราได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054ค่ะนะคะนะคะไขมันพอกตับเราคุยกันไปแล้วว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะเพราะว่าแน่นอนเพราะเป็นไขมันพอกตับอาการเริ่มมีปัญหาเรื่องของการท้องผูก
0: ครับท้องผูกที่เป็นก่อนเพื่อนพอท้องผูกปุ๊บนะฮะไขมันไม่มีการย่อยไขมันเมื่อไม่มีการย่อยไขมันก็จะกลายเป็นไขมันก้อนใหญ่หรือโมเลกุลใหญ่มันก็ออกทางผิวไม่ได้เลยก็อุดอยู่ข้างในครับมันไม่ได้ไปไหนนะครับอุดอยู่ข้างในเพราะคนที่มีไขมันไม่ต้องดูตรงอื่นครับดูผิวถ้าผิวแห้งไขต่อให้เขาผอมเนี่ยไขมันในเลือดสูงมากนะแต่ถ้าเขาผิวมันไขมันในเลือดไม่เยอะครับ
1: หลายคนเข้าใจผิดไงอาจารย์เห็นว่าคนนี้ผอมนะแต่ทำไมไปหาหมอก็บอกเป็นไขมันสูงโอ้ยหมอก็หกจริงๆไม่ใช่ไขมันไม่ได้อยู่ในเนี่ยมันอยู่ในท่อเลือดมันอยู่ในตับมันอยู่ในลำไส้บางคนผอมแต่ลำไส้แต่ท้องกลมอ
0: ่
1: ะอาจารย์เคยเห็นดาราตลกนะที่ผอมๆแต่ท้องท้องโตๆนะคะอันนั้นก
0: ็ลำไส้ยาวไขมันในลำไส้เยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับคนที่ชอบกินอาหารกลางคืนเนี่ยเป็นประจำเนี่ยลำไส้จะพองตัวยาวขึ้นเรื่อย
1: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสวัสดีค่ะ
3: แบบนี้จะเอาชุดทดลองล้างตับค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวขอถามอาการนิดนึงนะคะมีปัญหาด้านสุขภาพเดี๋ยวปิดวิทยุก่อนนะพอดีแสงเสียงมันสะท้อน
3: จ้ะชุดทดลองล้างตับ
1: อ่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวลอง
0: คือตอนนี้คือมาท้องผูกแล้วใช่ไหม
3: ไม่ผูกค่ะท้องไม่ผูก
0: แต่
3: ไปหาหมอบอกว่าไขมันก่อตับค
0: ่
3: ะ
0: ครับอ๋อทางนั้นก็ลองชุดเล็กก็ได้นะครับถ่ายทุกวันใช่ไหม
3: ใช่อ่ะแล้วก็ลองชุดแบบปัสสาวะบ่อยอ่ะกลางคืน
0: อ่
3: ะ
0: ครับชุดปัสสาวะบ่อยด้วยนะฮะคืนละกี่รอบครับ
3: ลองเอาชุดทดลอง2อย่างเลยนะคะ
0: ครับเดี๋ยวให้ละเอียดกับคุณแดงไว้นะครับนะแป๊บนึงครับนะก็ชุดทดลองก็กินได้เดือนนะครับแต่ว่าโดยเฉพาะชุดปรับปัสสาวะนี่ต้องกินไม่ต่ำกว่า3เดือนนะครับเดือนแรกที่ทานไปแค่อาจจะพอเริ่มรู้สึกได้บ้างว่าเบาตัวสบายตัวอาการวิงเวียนอาการมึนๆลดลงเสียงกรนที่ดังแรงหรืออากาศหายใจไม่ค่อยพอเนี่ยก็จะค่อยดีขึ้นนะครับนะก็ได้แค่นั้นแต่ว่าถามว่าให้ปัสสาวะลดเหลือครั้งเดียวใกล้สว่างที่เดียวเลยเนี่ยน่าจะต้องทานคัดขั้นต่ำก็ประมาณ3เดือนนะครับเพราะโรคนี้ปกติที่เรารักษากันตามโรงพยาบาลเนี่ยก็บางคนรักษาเป็น10ปีต้องไปกันทุกวันทุกหรือวันพฤหัสก็แล้วแต่โรงพยาบาลก็นัดนะครับแต่ของเราขอ3เดือนนะ3เดือนถึง6เดือนนะครับแต่ต้องไม่เป็นโรคกระดูกทับเส้นด้วยนะถ้ากระดูกทับเส้นตรงที่ตับอ่อนเนี่ยจะต้องกายวิภาคตรงนั้นด้วยนะครับเพราะกระดูกทับเส้นเนี่ยมันคือหมอนมันบางนะครับท่านต้องใช้ไคโรแพคติกเข้ามาช่วยหรือการนวดหรือการบีบหรือการดึงกระดูกที่มันกดทับนะเส้นประสาทให้มันดีด้วยนะครับนอกนั้นส่วนใหญ่เท่าที่เราเก็บข้อมูลก็ได้ผลนะได้ผลทุกคนครับได้มากได้น้อยก็แล้วแต่ละครับแต่ได้ผลทุกคนนะครับเอาละครับโทรมาได้นะครับที่เบอร์0 8 7 06 07 07 54นะครับ087 06 07 054นะโทรมาปรึกษาพูดคุยกันปล่อยไว้ไม่ได้นะครับเพราะโรคเบาหวานจนถึงเบาหวานแห้งนี่หนักครับนะครับเพราะเบาหวานนี่คือร่างกายกินน้ำตาลกินโปรตีนไม่ได้โรคตับนะร่างกายกินไขมันไม่ได้นะครับยกเว้นเกลือแร่วิตามินนะครับที่สามารถซึมเข้าได้ทางผิวหนังทางหายใจนั่นได้นะฮะอาหารมี5หมู่เกลือแร่วิตามินนี่ไม่ต้องผ่านการย่อยก็ได้นะครับไม่ต้องผ่านกระบวนการของปากนะเข้าทางผิวเข้าทางลมหายใจได้นะครับนะแล้วก็ตัวที่สำคัญคือไขมันซึ่งหน้าที่ตับในการย่อยน้ำตาลกับโปรตีนหน้าที่ตับอ่อนเป็นตัวผลิตน้ำย่อยมาย่อยนะครับถ้าอวัยวะ2อย่างนี้เสียหายนะครับร่างกายจะเป็นโรคขาดสารอาหารทันทีครับเซลล์จะผอมลงจะฝ่อลงจะนุ่มลงจะไม่ตึงเนื้อก็ผุเนื้อก็ฉีกขาดง่ายโดนกระแทกอะไรนิดหน่อยนะครับก็มีการฉีกขาดได้นะครับเพราะอวัยวะ2อวัยวะนี้สำคัญมากเพราะเขาคือพ่อครัวใหญ่นะครับเอาละครับนะสนใจผลิตภัณฑ์ก็โทรมาได้ที่เบอร์087 06 07 054นะครับ087 06 07 054นะเวลาก็

ลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเปิดรับรักษามะเร็งทุกสิทธิ์พร้อมที่พักฟรีสำหรับผู้ยากไร้พลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะโพสต์ข้อความฝากแชร์ประกาศถึงผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกสิทธิ์รักษาพยาบาลโดยเผยภาพข้อมูลที่ระบุว่าศูนย์โรคมะเร็งของทางโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะมีขีดความสามารถในการตรวจรักษาแบบครบวงจรและเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโดยไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ประกาศดังกล่าวเน้นย้ำให้ผู้ป่วยมะเร็งที่ยังหาที่รักษาไม่ได้หรือไม่สามารถหาเตียงแอดมิทจากโรงพยาบาลอื่นให้ตรงมาที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครทันทีเพื่อไม่ให้เสียเวลารอคอยจนโรคลุกลามนอกจากนี้หากผู้ป่วยมีฐานะยากจนอยู่ต่างจังหวัดไม่มีที่พักในกรุงเทพหรือเดินทางลำบากสามารถติดต่อมูลนิธิโรงพยาบาลมงกุฎเมื่อขอรับบริการห้องพักฟรีและรถรับส่งจากสถานีรถไฟหรือสถานีรถโดยสารได้จบข่าวศิริรัตน์มหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรการจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรการจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน
3: กลับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกชั่วโมงนึงนะครับเนื่องจากว่ารายการของเรานั้นไปค้นหาสาระดีๆที่เกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพการทานอาหารการออกกำลังกายการท่องเที่ยวนะครับทั่วโลกทั่วประเทศไทยนะครับสิ่งไหนดีสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพจะร่วมกันไปค้นหานะครับเช่นเคยนะครับผมกิตติกรการยนาเวคินอยู่กับคุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณกิตติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
3: ครับคุณติ่งและผมก็ไปค้นหาสาระดีๆนำมาเล่ามาคุยในรายการนะครับเช่นเคยครับผลิตภัณฑ์คาตามินผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการด้วยดีตลอดมากับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับคาตามินนั้นนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังมาตลอดระยะเวลาเป็น10ปีผลิตภัณฑ์คาตามินคุณผู้ฟังรู้จักกันดีนะครับรู้จักและยังไม่พอแนะนำให้กับเพื่อนญาติพี่น้องของท่านใช้กันเป็นครอบครัวใหญ่ทั่วประเทศคาตามินอยู่ได้ด้วยการอุดหนุนร่วมแรงส่งแรงใจจากคุณผู้ฟังพี่น้องทั่วประเทศทุกจังหวัดที่ใช้ผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับคาตามินก็เช่นเคยนะครับยังสนับสนุนรายการด้วยดีตลอดมาคาตามินเป็นครอบครัวใหญ่คาตามินนั้นยังส่งตรงถึงบ้านท่านไม่มีค่าขนส่งแต่อย่างใดที่เบอร์คุณติง
4: ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
3: กับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับคาตามินในทุกๆวันคาตามินตอนนี้เปิดหลายสายแต่ว่าเป็นเบอร์เดียวคุณติ่งสามารถรับสายซ้อนได้นะครับ มีทั้งโอเปอเรเตอร์แต่ที่สำคัญเมื่อวานผมได้รับการพูดคุยก็คือว่าหลายท่านอยากจะคุยกับผมโดยตรงนะครับก็สามารถพูดคุยได้นะครับ
4: ได้ค่ะได
3: ้นอกจากเวลาทำรายการคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับ
4: okay.
3: นอกจากเราจัดรายการเสร็จแล้วในแต่ละวันเนี่ยคุณผู้ฟังจะปรึกษากับผมโดยตรง
4: ได้นะคะ
3: ได้ในทุกๆเรื่องนะครับ
4: okay.
3: ปรึกษาได้เลยเพราะว่าหลายท่านดีอกดีใจอยากจะพูดคุยกับผมบางครั้งเนี่ยเราจัดรายการอยู่คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาบอกให้ผมโทรกลับ
4: ได้อะ
3: ก็ได้นะครับหรือบางท่านผมทานอาหารอยู่ก็จะบอกให้ผมโทรกลับก็ได้หรือจะคุยตอนนั้นเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราจริงใจตลอดระยะเวลา10ปีคุณเด้งนะครับก็ลูกค้าเนี่ยก็เห็นว่าเราเนี่ยสามารถพูดคุยได้ทั้งปัญหาต่างๆนะครับปัญหาสุขภาพปัญหาเรื่องโน้นเรื่องนี
4: ้
3: ที่คุณผู้ฟังอยากจะคุยกับผมโดยตรงนะครับก็สามารถพูดคุยได้ในทุกๆวันไม่ต้องเกรงใจนะครับเพราะว่าหลายท่านเมื่อก่อนได้เกรงใจพอได้รู้จักกันแล้วบางท่านขอเบอร์ส่วนตัวเพื่อไปพูดคุยในระยะเวลาที่รวดเร็วก็สามารถพูดคุยได้นะครับวันนี้วันหนึ่ง
4: ท่
3: านเรามีเหตุผลดีๆที่เคยแนะนำไปว่าทำไมเราถึงปลูกผักกินเอง
4: นะ
3: เราควรที่บ้าน
4: ใช่เนี่ยเราควรจะปลูกผักเอาไว้กินเองเนี่ยปลูกผักกินเองเนี่ยปลูกความมั่นคงทางอาหารในรู้ของเราเนี่ยแหละนะคะโดยเฉพาะในช่วงของสถานการณ์โควิด19เนี่ยแหละนะคะเรามักจะได้ยินคำว่าเงินทองของมายาข้าวปลาสิของจริงเนี่ย
3: ค่
4: ะนะก็ลองฟังเหตุผลดูนะคะว่าเหตุผลดีๆอันนั้นเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะคะ
3: ครับเหตุผลเป็นยังไงครับเหตุผลคือจริงๆแล้วเนี่ยการปลูกผักเนี่ยทานเองเนี่ย เราก็จะมีมาบอกเหตุผลเพื่อเป็นประโยชน์เป็นแรงจูงใจสำหรับท่านว่าท่านอยากจะปลูกไหมนะครับปลูกเล็กๆน้อยๆเริ่มต้นจากอย่าง2 อย่างไปจนถึง 4-5 อย่างนะครับ
4: อย่างแรกเลยที่เราได้ก็คือเรื่องของความอร่อย
3: โอ้อันนี้ของจริงนะคร
4: ับ ข้อดีข้อนี้เนี่ยคือยากที่จะห้ามใจมากนะไม่จริงเลยที่ผักทุกต้นผลไม้ทุกลูกจะมีรสชาติที่มันเหมือนกันเนี่ยลองปลูกผักสักต้นดูเนี่ยแล้วก็เก็บเกี่ยวมารับประทานเนี่ยเมื่อถึงเวลาของเขาเนี่ยถ้าลองกัดกินสดๆดูเนี่ยนะคะคุณจะสัมผัสได้เนี่ยถึงน้ำที่มันชุ่มฉ่ำจากเนื้อเยื่อของผักที่เราปลูกด้วยมือของเราเองเนี่ยแหละนะคะแล้วก็รสชาติที่มันหลากหลายวิจิตรชื่นนะคะก็เป็นเพราะว่าสารอาหารดีๆจากดินจากแสงแดดแล้วก็จากความเอาใจใส่ของคุณในการปลูกนั่นเองอร่อยแน่นอน
3: ครับวันก่อนก็มีคนโทรมาถามผมเรื่องปลูกนี่แหละที่เราแนะนำกันไปนะครับว่าที่ผมพูดว่าอยู่ตามแถวบางใหญ่นะแถวนนทบุรีแถวข้างทางแถวอะไรเนี่ยนะครับก็คุณผู้ฟังมาซื้อเข้ามานอกจากซื้อต้นกล้าพวกมะเขือพวกมะเขือเทศเนี่ย
4: ค
3: นหนึ่งเขาก็จะมีดินขายนึกออกไหมดินเป็นถุงๆนี่นะบางท่านก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องดินตัวนั้นมันจะเป็นดินมีปุ๋ยด้วยที่อยู่ในดินเป็นปุ๋ยหมักในตัว
4: ค
3: ุณผู้ฟังก็เอามาผสมกันที่บ้านแต่ช่วงแรกเนี่ยเขาจะแนะนำว่าช่วงที่เป็นต้นกล้าเนี่ยมาในคนหนึ่งเดี๋ยวเพิ่งเอามาลงทีเดียวเอามารดน้ำก่อนมาชำไว้ก่อนให้ต้นมันโตสักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังค่อยเอามาลงดินซึ่งวันก่อนเนี่ยมีพี่สาวเนี่ยเขาซื้อมะเขือเทศมาอะไรมาคือลูกนี่ดกมากนะครับแล้วก็ได้รดน้ำนะครับได้ใส่ปุ๋ยออร์แกนิกพวกเนี้ยก็อร่อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญมั่นใจมั่นใจเพราะเราปลูกเองก็เอามาปรุงอาหารมาอะไรนะครับ
4: ใช่นะคะ
3: ต่ออีกสักนิดหนึ่งครับ
4: อีกเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องความปลอดภัยแน่ว่า
3: แน่นอน
4: ไม่มีสารเคมีแน่นอนแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการปนเปื้อนของแบคทีเรียเนี่ยก็ไม่มีนะคะพืชที่พืชผักที่เราปลูกเองเนี่ยนะคะเด็ดกินเองเราเองเนี่ยย่อมต้องปลูกโดยที่เราแน่ใจแหละแน่ว่าปลอดภัยกินได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวเนี่ยฉะนั้นแล้วเนี่ยสารเคมีไม่ใช่เรื่องที่เรานั้นจะต้องไปกังวลนะคะส่วนอีกภัยนึงที่เรามองไม่เห็นเช่นเดียวกันก็คือกับสารเคมีก็คือเรื่องของการปนเปื้อนของแบคทีเรียที่มันดื้อยาเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะมีที่มาจากการใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์จากอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ที่ใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็นนะคะแล้วก็อาจจะปนเปื้อนไปสู่ผักที่เราซื้อกินได้นะคะเคยมีเหตุของการปนเปื้อนเชื้อชนิดหนึ่งนี่แหละนะคะก็กรณีดังกล่าวนี้ก็มีการเรียกคืนผักจากประเทศหนึ่งออสเตรเลียนี่แหละนะคะเนื่องจากว่าพบเชื้อสมโนเนล่าเนี่ยแหละเนี่ยในผักเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเราปลูกเองเนี่ยเรามั่นใจได้แน่นอน
3: ครับก็เราเพียงแต่รณรงค์สักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายท่านอาจจะไม่ได้ปลูกนะครับหลายท่านอาจจะอยู่ที่คอนโดอยู่ตามที่สูงนะครับหรืออยู่บ้านไม่ค่อยมีพื้นที่หรือบางท่านนี้เป็นผู้สูงอายุแล้วก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้มีโอกาสไม่ได้ทำนะครับบาง ท่านก็เดินไม่ได้ที่ฟังรายการอยู
4: ่
3: บางท่านก็ไม่สะดวกนะพูดง่ายๆท่านก็ไปหาพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษทานเอง
4: ได้เหมือนกัน
3: ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่เราบอกว่าการปลูกเนี่ยเพียงแต่เป็นแรงจูงใจสำหรับท่านที่อยู่ที่บ้าน
4: ใช่
3: เพราะตอนนี้คนทำเยอะคนทำเยอะนะครับคนทำเยอะมากบางครั้งนี่มันเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่เรานี่พอได้ปลูกได้อะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีความสุขในแต่ละวันนะครับช่วงตกเย็นมาหลังจากออกกำลังกายการเดินนิดๆหน่อยแล้วก็มารดแปลงผักที่มีอยู่แค่ 4-5 อย่างนะครับก็จะมีความสุขนะครับให้ท่านได้ลุ้นพูดง่ายๆนะครับให้ท่านได้ลุ้นนะครับอ่ะตอนนี้บอกโปรสักนิดหนึ่งสำหรับคาตามินคุณเด่งตอนนี้อัปเดตโปรคาตามินทวายไลท์ตอนนี้เป็นไงบ้างคร
4: ับ ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์เนี่ยนะคะช่วงนี้นี่ก็มีการอัปเดตนะส่งมอบความสุขสุขภาพดีกับโปรโมชั่นนี้นะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็อีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลย2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมค่ะนะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ 0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
3: ครับก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันตอนนี้เราเตรียมสายไว้รอท่านจะพูดคุยปรึกษากับผมโดยตรงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ
4: ค่ะ
3: พักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งแล้วมาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่พักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งนะครับก็มาพูดคุยกันต่อฟังเพลงกันไปนะครับ คุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับข้อมูลดีๆและมีความสุขเป็นข้อมูลที่แปลกใหม่เป็นข้อมูลที่ทำให้ท่านนั้นเกิดแรงบันดาลใจที่จะลุกขึ้นมาเพื่อให้สุขภาพดีนะครับท่านที่อยู่บ้านที่ผมบอกว่ากับคุณติ่งว่าการปลูกผักทานเองที่บ้านก็มีแรงจูงใจอย่างไรนะครับ อย่างเช่นการปลูกผักที่บ้านเนี่ยที่คุณติ่งบอกไปก็คืออย่างแรกเลยก็คืออร่อย
2: ใช่
1: ความอร่อยที่เราได้ปลูกเองได้ใส่สารอาหารที่ดีอย่างสองก็คือปลอดภัยแน่นอนสำหรับท่านที่ปลูกเองนะครับอย่างสามคืออ
2: ุดมไปด้วยสารอาหารนั่นเองนะคะผักและผลไม้เนี่ยก็คือแหล่งวิตามินและก็แร่ธาตุนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเรานะคะแต่จากการสำรวจขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาตินะคะก็แล้วก็องค์การอนามัยโลกด้วยนะคะก็ระบุว่าอาหารการกินของคนในเมืองนั้นเนี่ยจะอุดมไปด้วยไขมันและก็น้ำตาลซึ่งก็ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำหนักตัวเกินนั่นเองนะคะผักผลไม้ที่เราปลูกเองแล้วก็สุกเก็บกินในระยะเวลานั้นเวลาไม่นานเนี่ยนะคะก็จะมีแร่ธาตุและก็วิตามินครบถ้วนกว่าผักที่เราซื้อมานะคะระยะเวลาจากการขนส่งและก็การเก็บบ่มนั้นเนี่ยทำให้สารอาหารดีๆอาจจะลดลงไปตามการเวลากับระยะที่ขนส่งได้นะคะก็คือไม่เพียงแค่รสชาติการปลูกจากมือเราจะดีกว่าเท่านั้นยังมีสารอาหารที่สูงกว่าด้วยนั่นเองเนี่ย
1: ครับก็จริงๆแล้วที่สรุปรวมความก็คือว่าเราได้ปลูกแล้วเราได้ทานสดๆไม่ต้องเหี่ยว
2: ไม่ต้องผ่านตู้เย็น
1: นะครับไม่ต้องผ่านความเย็นมากเพราะว่าบางผักเนี้ยมันอยู่หลายวัน
2: จริง
1: ค่ะก็ยังมาถึงเรานะครับมาอยู่หลายวันมาอยู่ตามห้างมาอยู่ตามรถขนส่งนะครับฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องราวที่มีความสุขสำหรับท่านที่ทำหรือท่านไม่ได้ทำท่านก็ฟังรายการเราก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าท่านจะปลูกหรือไม่ปลูกนะครับก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าท่านบางท่านไม่สะดวกนะครับก็โทรมาคุยกับผมแล้วนะเมื่อวานนี้นะครับหลายท่านก็เป็นสมาชิกของเราอยู่นะครับก็บอกไม่สะดวกนะครับหรือบางท่านก็ทำไปเยอะทำเป็นประจำทำเป็นแบบว่ามีความสุขนะครับอยู่ทางบ้านอยู่บนสวนท่านที่มีที่น
2: ะ
1: มีที่มีทางก็ให้ลูกหลานทำเพื่อจะได้เกิดประโยชน์สำหรับตัวท่านนะครับ
2: ค
1: ุณผู้ฟังครับรายการจดลึกสุขภาพนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความสุขนะครับมีทั้งเพลงมีทั้งสาระมีทั้งเรื่องแรงบันดาลใจที่จะลุกขึ้นมานะครับสำหรับการออกกำลังกายผมประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่อยากจะปรึกษาผมเรื่องปัญหากระดูกข้อเข่านะครับเรื่องปัญหากระดูกข้อเข่าเรื่องเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมนะครับเรื่องตัวท่านหรือตัวบุคคลที่ท่านรักเคารพอย่างคุณพ่อคุณแม่ของท่านนะครับที่มีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่านะครับมีปัญหาเรื่องตามข้อพวกนี้นะครับก็ยังปรึกษาขอคำแนะนำกันได้เช่นเดียวกันที่เบอร์084-385-6644นะครับขอคำแนะนำได้ทุกวันที่เบอร์084-385-6644นะครับ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าช่วงนี้นะครับก็หลายท่านก็เห็นว่าฟังรายการเราหลายสถานีนะครับก็อยากจะปรึกษากับผมโดยตรง
2: ค่ะ
1: นะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับไม่ได้หนีห่างไปไหนนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาพูดคุยกับผมได้ในทุกวันอย่างที่ผมบอกไปว่าไม่ต้องเกรงใจนะครับบางท่านนี่เกรงใจผมหลายปีนะครับโทรมาที่โอเปอเรเตอร์นะครับ มาพูดคุยนะครับอยากจะพูดคุยกันโดยตรงก็บางครั้งผมทํารายการอยู
2: ่
1: ก็บอกให้ผมโทรกลับนะครับ
2: ได้เช่นกัน
1: ได้เช่นเดียวกันอ่ะต่อสักนิดหนึ่งคุณเด่นครับ
2: ค่ะเรื่องเหตุผลที่เราจะต้องปลูกผักเอาไว้ทานเองเนี่ยค่ะก็เมื่อกี้บอกไปในเรื่องของการที่ปลูกแล้วมันจะอุดมไปด้วยสารอาหารนะคะทีนี้มาถึงอีกเหตุผลนึงก็คือผักแข็งแรงคุณก็แข็งแรงเหมือนกัน
1: ครับ
2: นะคะแน่นอนว่ากว่าที่ผักจะโตขึ้นมาเนี่ยคุณไม่ได้ใช้เวลาเพียงแค่นั่งนอนๆแล้วก็ได้ผักมาแน่นอนนะคะจะต้องมีการปรุงดินนะคะหว่านเมล็ดรดน้ำพรวนดินดูแลอยู่อย่างสม่ำเสมอมันมีขั้นตอนของมันนะคะกิจกรรมที่ต้องออกแรงแล้วก็สัมผัสแสงแดดสายลมแบบนี้เนี่ยนะคะเหมาะอย่างยิ่งนะสำหรับช่วงที่เราต้องอยู่บ้านแล้วก็ขยับตัวน้อยลงนะคะแม้ว่ามันบางทีอาจจะเป็นกระถางเล็กๆกระบะเล็กๆนะคะไม่ว่าอย่างไรเนี่ยก็ต้องออกแรงขยับแขนขานิ้วมือนะคะก็มีงานวิจัยแนวโดยสถาบันโรคหัวใจปอดแล้วก็โลหิตวิทยาแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะเขาเปิดเผยว่าการทำสวนระยะเวลา45นาทีเนี่ยโอ้โหเทียบเท่ากับการวิ่งระยะเวลาระยะทางสัก 1.5 ไมล์หรือ 2กิโล4ประมาณเนี่ย
1: 2กิโลเมตร 2.4 กิโลเมตรนะครับ2กิโลกับ400เมตรไม่ธรรมดานะครับ
2: ในเวลา15นาทีเนี่ย
1: คืออันนี้พูดง่ายๆว่าเป็นการออกกำลังกายในตัวนะครับการออกกำลังกายในตัวบางท่านนี่อาจจะไปทำสวนครัวบ้างนะครับการรดน้ำพรวนดินหรือปลูกเล็กๆน้อยๆก็ทำให้ท่านได้ขยับร่างกายเป็นการเผาผลาญไปในตัวนะครับผมต่อสักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังเรื่องหนึ่งก็คือผักสวนครัวที่ท่านปลูกง่ายปลูกง่ายที่อยู่ที่บ้านเนี่ยหลายท่านก็จะเริ่มต้นจากอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแนะนำเรื่องผักปุ้งจีน
2: อ
1: ันนี้ง่ายมากก็เองแค่หวานๆลงไปเกิดแน่นอนนะครับผักปุ้งจีนเป็นตัวเลือกแรกๆสำหรับคนที่เริ่มปลูกผักน
2: ะ
1: เนื่องจากปลูกทานง่ายสำหรับเด็กที่ไม่ชอบทานผักส่วนใหญ่ยังทานผักบุ้งไฟแดงนะครับเราเอามายกแปลงผักบุ้งปลูกกระบะก็ได
2: ้
1: ปลูกเป็นกระบะนะครับแล้วก็หว่านเมล็ดลงไปรดเช้าเย็นอายุประมาณ 20-25 วันบางตัว40วันที่ไม่ใช่ผักบุ้งนะก็ได้กินนะครับก็ใช้ใบมีดโกนตัดนะถอนออกมาเหมือนผักบุ้งที่นำมาขายทั่วไปก็ได้หรือทำผักบุ้งแตกยอด
2: ก็ได
1: ้ตัดครึ่งหนึ่งแล้วก็แตกยอดขึ้นมาใช้ได้อีกประมาณ 2-3 ครั้งนะครับ
2: ผลผลิตได้หลายรอบ
1: ครับอาจจะไม่สวยเท่ากับตัวที่อื่นแต่ว่าเราปลอดภัยแน่นอนนะครับ
2: เราปลูกกินเอง
1: เราปลูกกินเองนะครับคุณฟังครับก็ตอนนี้อัปเดตโปรโมชั่นคาตามิน6กระปุกแถม2กระปุกคุณดิ่งอธิบายนิดหนึ่งครับ
2: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินเนี่ยก็ซื้อครึ่งโหลนะแถมเลย2กระปุกนะคะรวมเป็น8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะหรือจะเป็นโปรโมชั่นคาตามินทวายไลท์นะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะโทรศัพท์มาได้เนี่ยที่เบอร์08 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับก็โทรกันเข้ามาตอนนี้สายกำลังเยอะคึกคักกันทีเดียวนะครับเพราะว่าหลังสถานการณ์โควิดหลายท่านก็มาฟังรายการของเรานะครับอยู่ที่ต่างจังหวัดหรืออยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับที่สวัสดีครับคาตามินครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอหรือเปล่าคะ
1: ใช่ใช่ครับ
3: ค่ะค่ะพอดีฟังรายการอยู่ทีนี้คุณลุงอยากจะสั่งค่ะตอนนี้เราเปลี่ยนส่งที่อยู่หน่อยใหม่ได้ไหมคะ
1: ได้ที่ไหนครับผม
3: มาส่งที่ถนนกรุงธนบุรีเนี่ยค่ะบ้านเลขที่ที่160นะคะ
1: ครับ160
3: 160ถนนกรุงธนบุรีซอยกรุงธนบุรี4นะคะ
1: ครับกรุงธนบุรี4ใกล้กับรถไฟฟ้านะ
3: ค่ะค่ะแยก3ต่อขี้เถ้าต่อขี้เถ้าแยก3ค่ะ
1: ครับ
3: กรุงเทพนะคะ60 600ค่ะ
1: ครับครับ
3: ตอนนี้มีโปรไหมคะ
1: ตอนนี้เรามีโปร6ค่ะโปร6ก็มี
3: จะเอาเหมือนเดิม
1: เอา3เนาะ
3: ค่ะอันนี้มาเก็บเงินปลายทางนะคะ
4: ได้เก็บเงินปลายทาง
3: อยู่บ้านไม่เป็นไร
4: พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้รับสายหน่อยนะเดี๋ยวให้เข้าไป
3: ได้ค่ะเดี๋ยวรับสายก็มี2เบอร์นะคะเบอร์บ้านก็มีนะคะ
4: ก็คือเบอร์นี้นะครับ
3: ค่ะค่ะหมอก็เอาส่งแล้วกันนะคะ
4: ครับ
3: อันนี้เราส่งที่นี่ตลอดนะคะ
4: ครับครับครับ
3: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
4: ครับครับครับ
3: สวัสดีค่ะเดี๋ยวขอหลวนนิดนึงค
4: ่
3: ะทานตอนไหนบ้างคะทานตอนไหนบ้างคะ
4: ทานส่วนใหญ่ถ้าไม่เป็นอะไรมากก็ทานเช้าเดียวหรือเย็นเดียวก็ได้ครับแต่ถ้านี่ก็ทานเช้าเย็นก็ไม่มีปัญหาครับ
3: กี่เม็ดคะ
4: เม็ดเดียว
3: ครั้งมือละ1เม็ดนะคะ
4: ครับ
3: พอดีคุณลุงก็96แล้วฟังรายการทุกวันก็ไม่ยอมจะให้สั่งสั่งก็สั่งที่เพนหมอกำลังพูดอยู
4: ่
3: โอเคนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: อยากจะใช้โปรโมชั่นของคาตามินนะครับ6กระปุกตอนนี้ได้8กระปุกซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่คาตามินที่คืนกำไรให้กับท่านนะครับเพราะว่าตอนนี้จะซื้ออะไรก็ต้องเกิดความคุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นของใช้ไม้สอยอะไรต่างๆที่อยู่ตามห้างตอนนี้ก็ช่วยค่าของชีพนะวันเด้ง
2: ใช่ค่ะ
1: ช่วยค่าของชีพให้กับคนทั่วไปเราก็ยังช่วยเหลือลูกค้าพูดง่ายๆนะครับโดยการที่ท่านให้เกิดความคุ้มค่าบางท่านก็อย่างที่ผมบอกก็เป็นหุ้นส่วนกันซื้อครั้งละครึ่งโลเอามาแบ่งกัน
2: แบ่งกัน
1: ก็จะได้ราคาที่ดีอันนี้แนะนำเลยนะครับแนะนำสนับสนุนเลยนะครับถ้าท่านทำได้อย่างนี้นะครับก็ซื้อทีละครึ่งโลนะครับบางท่านที่ไม่ได้ซื้อครึ่งโลเป็นสมาชิกใหม่ของรายการก็เอาสักชุดทดลองชุดทดลองก็ได้หลักพันนะครับหลักพันท่านก็ซื้อชุดทดลองไปใช้เดือน2เดือนอย่างเงี้ยนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็โทรเข้ามาที่084-385-6644นะครับ084-385-6644ตอนนี้เรารอสายท่านอยู่อ่ะ
4: สวัสดีครับคาตามินครับผม
5: สวัสดีค่ะสอบถามสินค้าหน่อยค่ะ
4: เชิญครับคาตามินกระดูกข้อเข่านะครับ
5: ค่ะค่ะมันเป็นแคปซูลหรือว่า
4: เป็นแคปซูลอย่างเดียวจ้ะพี่เป็นแคปซูลฮะตัวนี
5: ้แล้วทานยังไง
4: เป็นเม็ดทานวันละ1เม็ดครับก็จะเป็นเม็ดขนาด 1,000 มิลลิกรัมนะครับ
5: ค่ะ
4: ตอนนี้เราขายแพ็คคู่2กระปุกครับ
5: อ๋อ2กระปุกมีกี่เม็ดคะ
4: มีกระปุกละ30ครับทานวันละ1เม็ดได้2เดือนตัวนี้
5: ค่ะกระปุกละ30เม็ด
4: ครับแต่เป็นเม็ดใหญ่นิดหนึ่งนะทานวันละ1เม็ดครับเม็ดขนาด 1,000 มิลลิกรัมนะเราส่งฟรีให้ถึงบ้านครับ
5: เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ
4: จ้ะ
5: เอาไหมเอาค่ะ
4: ครับอยู่ที่ไหนครับผม
5: ราชบุรีค่ะ
4: ราชบุรีส่งประจำอำเภอไหนครับ
5: อำเภอจอมบึงค่ะ
4: จอมบึงตำบล
5: แก้มอ้น
4: แก้มอ้นครับหมู่ไหนครับ
5: หมู่9ค่ะ
4: บ้านเลขที
5: ่27/1ค่ะกระดูกทับเส้นนี้ทานได้ไหมคะ
4: ทานได้กระดูกทับเส้นทานได้บอกด้วยนะ
5: ค่ะ
4: ครับครับเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับผม
5: ค่ะค่ะ
4: ครับครับเรียบร้อยครับผม
5: ค่ะ
4: ครับครับครับสวัสดีครับ
1: พักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ

0: ับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสู่ภาพก็มาพบกันอีกนะครับหลังจากที่พักสิ่งที่น่าสนใจฟักพังเพลงนะครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ฟังอากาศที่ต่างจังหวัดช่วยรายงานมาพูดคุยนะครับหลายท่านที่รู้จักกันลูกค้าเนี่ยหลายพันคนคุณเด้งหลายหมื่นทั่วประเทศนะครับก็โทรมาในทุกๆวันตอนนี้เราได้รับลายมากนะครับในสภาวะอากาศดีบางท่านก็สั่งผลิตภัณฑ์แคตามีนบางท่านก็สั่งทั้งแคตามีนทั้งทวายไลท์รวมกันบางท่านเป็นลูกค้าทวายไลท์อยู่บางท่านเป็นลูกค้าแคตามีนทั้งทวายไลท์ทั้งวีต้าพลัสคุณผู้ฟังก็อย่าลืมโทรมาพูดคุยกับเราได้ในทุกวันนะครับเพราะว่าหลายท่านนี่มั่นใจว่าแคตามีนนี้อยู่ได้นานนะครับ
1: ไม่หนีไปไหนแน่
0: ไม่ได้หนีไปไหนแน่นอนนะครับเราผ่านสถานการณ์มาทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมใหญ่ภัยแล้งหรือแม้แต่สถานการณ์โควิดนะครับช่วงนั้นต้องบอกตรงว่าโลกหยุดหมุน
1: จริ ง
0: จริงสถานการณ์โควิดช่วงนั้นก็โหล็อกดาวน์กันไป
1: หลายประเทศเลยทีเดียว
0: หลายประเทศเราก็ไม่ได้ออกไปไหนนะครับช่วงนั้นก็พยายามทำใจว่าขอให้สิ่งนั้นผ่านนะครับก็ผ่านมาได้นะครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมร่วมส่งแรงใจเราต้องก้าวผ่านไปด้วยกันนะครับแม้ว่าแฟนๆรายการพี่น้องทั่วประเทศที่ฟังรายการนะครับโดยเฉพาะของเรานั้นเราต้องส่งแรงใจไปให้กับคุณผู้ฟังว่าขอให้ท่านนั้นปลอดภัยนะครับปลอดภัยและสุขภาพดีทำไมต้องปลอดภัยและสุขภาพดีเพราะท่านนั้นคือเป็นผู้มีบุญคุณต่อลูกหลานเป็นบุญคุณต่อรายการจอดลึกสุขภาพเพราะบางท่านเนี่ยอุดหนุนมาเป็น10ปีคุณเด้งจริงๆไม่ได้หนีไปไหนเลยนะครับนะครับเป็นอุดหนุนเป็นลูกค้าของจอดลึกสุขภาพมาเป็น10ปีนะครับแล้วก็เหนียวแน่นมากนะครับและยังไม่พอไปแนะนำญาติพี่น้อง
1: มาเป็นสมาชิก
0: มาเป็นสมาชิกด้วยนะครับเป็นสมาชิกของเราเนี่ยไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีไม่มีตลอดชีพมีแต่ความสุขมีแต่สาระดีๆนะครับสำหรับท่านนะครับเพราะว่าท่านก็ไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มมาฟังรายการแล้วเอาไปปฏิบัติแล้วก็มีความสุขโดยเฉพาะหลายท่านเนี่ยได้ลดผงชูรสลงในครอบครัวเลย
1: ดีค่ะเพื่อสุขภาพตัวเองด้วย
0: ค
1: ุ
0: ณติ๋งก็ไปบอกหลายๆท่านด้วยนะที
1: ่
0: สำนักงานให้พยายามกินผงชูรสน้อยๆหน่อยนะครับเพราะว่าโซเดียมโมโนกลูตาเมตเนี่ยมีผลในระยะยาวนะครับสำหรับท่านที่รักสุขภาพส่วนแต่งอื่นเป็นน้ำตาลทรายขาวอย่างท่านชอบทานของหวานนะครับข้าวเหนียวมะม่วงพวกข้าวเหนียวทุเรียน
1: ปรับเปลี่ยนซะ
0: ปรับเปลี่ยนซะทานได้น้อยลงนิดนึงท่านจะไปงานเลี้ยงสังสรรค์นะครับทานนิดๆหน่อยๆนะครับน้ำอัดลมพวกนี้เหล้าเบียร์แอลกอฮอล์ในส่วนใหญ่จะผู้สูงอายุจะไม่ค่อยมีนะครับ
1: หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยง
0: หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่า
1: ไม่ดีต่อสุขภาพ
0: ไม่ดีต่อสุขภาพท่านก็ยังรักษาสุขภาพของท่านอยู่นะครับจากนั้นเรื่องราวเหล่านี้เพียงแต่บอกเล่า90กันไปนะครับท่านที่อยู่ที่บ้านก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับโทรเข้ามาพูดคุยเพราะตอนนี้รายการของเราเปิดสายให้ท่านเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับท่านที่มีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพสุขภาพท่านเป็นอย่างไรนะครับสุขภาพท่านต้องการคำแนะนำแบบไหนนะครับบางท่านนี่ก็มีปัญหาสุขภาพก็โทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการเพราะรายการของเรานี้เปิดสายรอท่านในทุกๆวันทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันนะครับที่เบอร์0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับท่านรีบโทรเข้ามาขอสักอีกเหตุผลหนึ่งครับคุณดิง
1: ค่ะเหตุผลที่เราควรจะปลูกผักทานเองนะคะนั่นก็คือเราจะมีกินได้อยู่เรื่อยๆนั่นเองนะคะ
0: คร
1: ับ เหตุผลหลักเลยนะอันนี
0: ้ครับ
1: นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรผักเล็กๆน้อยๆผักบุ้งคะน้าตำลึงอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะก็ปลูกเอาไว้เนี่ยมันก็มีแต่จะยิ่งงอกงามนะคะแล้วก็ช่วยประหยัดในเรื่องของค่าอาหารได้เล็กๆน้อยๆแต่ตลอดทั้งปีนะคะเมล็ดที่ได้เนี่ยก็มาจากพืชที่ปลูกเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะหมุนเวียนปลูกต่อยอดไปได้เรื่อยๆหรือว่าแบ่งปันต่อไปยังเพื่อนบ้านก็ได้เช่นกันนะคะเศษผักบางชนิดอย่างเช่นหอมกระเทียมแครอทบีทรูทสับปะรดก้านผักกาดผักสลัดอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถปักลงดินแล้วก็เติบโตต่อได้เช่นกันนะคะไม่มีอะไรที่มันเหลือทิ้งได้เลยนะคะเศษอาหารเนี่ยก็กลับมานำเป็นปุ๋ยใช้ต่อได้ด้วยนะคะนี่ก็คือความมั่นคงนะทางอาหารจากกระถางริมรั้วของเรานั่นเองนะคะ
0: คือไม่ใช่เรื่องยากนะครับไม่ใช่เรื่องยาก สำหรับท่านอันนี้ก็คือเดี๋ยวนี
1: ้
0: ผมไปเจอมเมล็ดพันธุ์คุณติ่งที่เป็นซองๆนะ
1: อ๋อค
0: ่
1: ะ
0: เยอะคุณติ่งเคยเจอใช่ไหม
1: ใช่จริงค่ะ
0: ตอนนี้เรามีอยู่ตามแมคโครโลตัสเลยนะเป็นซองๆท่านชอบอันไหนก็ซื้อมาส่วนใหญ่แล้วดีนะของเขาที่มาหวานมาอะไรจะดีเพราะว่ามเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นจะได้รับการคัดสรรมาแล้วนะครับได้รับการคัดสรรมาแล้วท่านชอบอันไหนก็ซื้อมาปลูกผมแนะนำอาหารที่ไม่ควรทานมากเกินไปนะครับก็คือสำหรับผู้สูงอายุก็คือปลาท้องโกนะครับ
1: โอ้นี่ของโปรดเลยนะคะเนี่ย
0: ของโปรดจะทานทุกวันนะครับ เพราะว่าช่วงหนึ่งมีปลาต้องโกกำลังยอดฮิตหลายบริษัทเลยนะครับปลาต้องโกนะครับ สำหรับผู้สูงอายุนี่ช่วงเช้านี่หลายท่านก็ทานปลาต้องโกกับโอวัลตินพวกเหล่านี้นะครับ
1: จริงค่ะ
0: ผมแนะนำว่าปลาต้องโกนั้นท่านทานไม่อย่าทานบ่อย
1: ค่ะเขาบอกว่ามันจะเขาจะเหมือนกับใช้สารส้มแล้วก็มีตะกั่วนะคะเป็นพิษต่อเซลล์สมองเนี่ยความจำเสื่อมคอแห้งเจ็บคอโอ้โหดิเหตุผลอะไร
0: ซึ่งจริงๆแล้วซึ่งจริงๆแล้วจะมีผลในระยะยาวนะคร
1: ับ คือไม่ควรกินมากเกินไป
0: ไม่ควรกินมากเกินไปนะครับบางท่านนี่ผมไม่แนะนำให้ทานทุกวันนะเนื่องจากว่าปลาต้องโกนั้นเป็นของทอดพูดง่ายๆคุณเด็กที่เราเคยคุยไปน
1: ะ
0: เป็นของทอดอย่างอีกอย่างก็คือเนื้อสัตว์นะ
1: เนื้อสัตว์ย่างเนี่ย
0: พวกปิ้งย่างปิ้งย่างพวกเนี้ยเช้าๆเนี่ยคุณติ่งเนี่ยไปเจอหมูย่างข้าวเหนียว
1: ใช
0: ่หมูปิ้ง
1: อร่อยทั้งนั้น
0: ครับดังนั้นผู้สูงอายุนะที่ฟังรายการอยู่ท่านก็หลีกเลี่ยงหรือกินได้กินน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าจะเป็นผลดีต่อสุขภาพเมื่อท่านไม่ต้องทานของเหล่านี้ท่านควรทานของที่มีประโยชน์สำหรับร่างกายนะครับโดยเฉพาะปลาต้องโกนะครับ
1: มีเนื้อย่างมีผักดองผักโขมม
0: าม
1: ี
0: ผักดองนี่ถ้าเลี้ยงได้นี่ไม่ค่อยกินนะผักดองน
1: ะครับ
0: ผักดองพวกที่เกี่ยวกับผักกระป๋องถ้าไม่ใช่ผักกระป๋องนี่ก็เป็นพวกผักดองนะครับผักดองที่เขาเป็นเกี๊ยมฉ่ายหรือเป็นผักดองที่เอามา
1: หน่อไม้กระป๋อง
0: ต้มจืดอะไรพวกนี้นะนะครับใส่เขาเรียกผักดองใส่อะไรนะใส่กระดูกหมูพวกเนี้ยที่เป็นแกงนะครับต้มจืดพวกเนี้ยนะครับจะมีรสเปรี้ยวๆสักนิดหนึ่งนะครับคือทานได้ก็ทานน้อยๆนะครับสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าตัวไนเตรตในสารดองเนี่ยพวกนี
1: ้
0: ในระยะยาวนะท่านทานจะมีผลต่อไตนะครับในระยะยาวนะครับคุณผู้ฟังครับอัปเดตโปรโมชั่นคุณติ่งสักนิดหนึ่งเราคุยเพลินนะครับอัปเดตโปรโมชั่นสำหรับคาตามินหลายท่านนี่รอซื้อกันอยู่และตอนนี้เรากำลังเตรียมจัดส่งให้พี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดกันโอ้โหแพ็คหลายแพ็คกันทีเดียวนะครับตอนนี้กำลังพนักงานกำลังแพ็คส่งท่านอยู่นะครับเป็นบรรยากาศที่ดีและอบอุ่นอย่างมากนะครับหลังสถานการณ์โควิดเพราะว่าเรามีโปรเด็ดโปรดีโปรดังก็คือ6กระปุกแถม2กระปุกได้8กระปุกนะครับ
1: ราคาเดิมนะคะ
0: ราคาเดิมนะครับโปร6กระปุกแถม2กระปุกรวมแล้ว8กระปุกในราคาเดิมสำหรับโปร1โหลที่ท่านชื่นชอบก็แถม3กระปุกนะครับสำหรับท่านที่ต้องการชุดทดลอง
1: ก็ได้เช่นเดียวกัน
0: ก็ได้เช่นเดียวกันก็หลักพันส่วนโปรที่ยอดฮิตก็คือ3กระปุกแถมกล่องเล็กอยู่เหมือนเดิมสำหรับท่านที่ซื้อในราคาที่ท่านพอไหวในราคาที่ท่านสะดวกเอาง่ายๆนะครับสำหรับท่านที่จะซื้อเป็นครึ่งโหลท่านจะหุ้นกับคนอื่นหรือว่าร่วมกันซื้อเพื่อจะได้ราคาดีราคาถูก
1: ได้ของแถมหมดเลย
0: ได้ของแถมก็แล้วแต่ท่านนะครับก็โทรเข้ามาเรายินดีพูดคุยทุกเงื่อนไขพูดง่ายๆนะครับก็ที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644ทุกวันนะครับพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
2: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
0: คุณผู้ฟังครับอัปเดตโปรโมชั่นคุณติ่งสักนิดนึง
1: ค่ะ
0: เราคุยเพลินนะครับอัปเดตโปรโมชั่นสำหรับคาตามินหลายท่านนี่รอซื้
1: อ
0: กันอยู่และตอนนี้เรากำลังเตรียมจัดส่งให้พี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดกันโอ้โหแพ็คหลายแพ็คกันทีเดียวนะครับตอนนี้กำลังพนักงานกำลังแพ็คส่งท่านอยู่นะครับเป็นบรรยากาศที่ดีและอบอุ่นอย่างมากนะครับหลังสถานการณ์โควิดเพราะว่าเรามีโปรเด็ดโปรดีโปรดังก็คือ6กระปุกแถม2กระปุกได้8กระปุกนะครับ
1: ราคาเดิมนะคะ
0: ราคาเดิมนะครับโปร6กระปุกแถม2กระปุกรวมแล้ว8กระปุกในราคาเดิมสำหรับโปร1โหลที่ท่านชื่นชอบก็แถม3กระปุกนะครับสำหรับท่านที่ต้องการชุดทดลอง
1: ก็ได้เช่นเดียวกัน
0: ก็ได้เช่นเดียวกันก็หลักพันส่วนโปรที่ยอดฮิตก็คือ3กระปุกแถมกล่องเล็กอยู่เหมือนเดิมสำหรับท่านที่ซื้อในราคาที่ท่านพอไหวในราคาที่ท่านสะดวกเอาง่ายๆนะครับสำหรับท่านที่จะซื้อเป็นครึ่งโหลท่านจะหุ้นกับคนอื่นหรือว่าร่วมกันซื้อเพื่อจะได้ราคาดีราคาถูก
1: ได้ของแถมหมดเลย
0: ได้ของแถมก็แล้วแต่ท่านนะครับก็โทรเข้ามาเรายินดีพูดคุยทุกเงื่อนไขพูดง่ายๆนะครับก็ที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644ทุกวันนะครับก็รายการเจาะลึกสุขภาพก็นำสาระดีๆนำมาพูดคุยไม่ว่าจะเป็นผักสวนครัวที่อยู่ที่บ้านนะครับที่ท่านต้องการจะปลูกหรือท่านจะไม่ปลูกก็ไปหาซื้อหาเอา
1: ให้เป็นเกษตรอินทรีย
0: ์ให้เป็นเกษตรอินทรีย์เพราะเราเน้นนะครับที่อยู่ที่บ้านถ้าท่านได้ทานสักมื้อถ้าจริงๆแล้วท่านหาซื้อยากก็ผมแนะนำข้าวกล้องก็จะเป็นอาหารที่ดีตัวหนึ่งข้าวกล้องก็คือข้าวไม่ขัดสีนะเด็กก็มาทำเป็นข้าวต้มหรือข้าวหงทานสำหรับผู้สูงอายุก็จะได้วิตามินครบในเรื่องของวิตามิน B หรือแร่ธาตุนะครับ
1: ย่อยง่ายด้วยนะคะ
0: ย่อยง่ายแล้วก็มีผลดีต่อผู้สูงอายุนะครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนผักผลไม้นะครับขอให้เป็นสะอาดหรือท่านจะนำมาล้างนะครับจะเอาไว้ทานมาเพื่อมาปรุงอาหารก็ยินดีนะครับ
1: ค่ะ
0: ผมอัปเดตสถานการณ์สักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับก็หลายท่านก็โทรมาถามที่รายการว่าผมนี่ยังปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าหลายท่านก็เห็นห่างหายกันไปสักช่วงหนึ่งที่ปรับปรุงรายการนะก็ตอนนี้คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาพูดคุยได้นะครับขอคำแนะนำกันเพื่อเป็นเพื่อนกำลังใจกับทางรายการก็ท่านที่มีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่าเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าข้อเข่าเสื่อมพวกนี้
1: okay.
0: เป็นตัวท่านเองหรือญาติพี่น้องของท่านก็ยังพูดคุยแนะนำกันได้ในทุกๆวันหรือบางท่านก็มีเบาหวานความดันไขมัน มีปัญหาสุขภาพประจำตัวก็มาพูดคุยขอคำแนะนำกันได้ในทุกวันที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์084-385-6644นะครับในทุกๆวันนะครับ
1: yeah.
0: คุณผู้ฟังครับผมต่อสักนิดหนึ่งในเรื่องของกระดูกข้อเข่าเสื่อมนะครับ หลายท่านอาจจะบอกว่าอาการมันเป็นอย่างไรนะครับ
1: yeah.
0: กระดูกข้อเข่าเสื่อมก็คือว่าเมื่อเคลื่อนไหวบางครั้งก็จะมีเสียงดังนะครับ มีอาการเจ็บเมื่อเวลาเดินหรือเดินเมื่อยล้าเข่าอ่อนแรงเสียมวลกล้ามเนื้อนะครับเช่นอาการเจ็บข้อเข่าฝืดรวมถึงเป็นปัญหาขั้นต้นเนี่ยนะครับท่านก็ไปปรึกษาแพทย์หรือหาทางรักษากับทางโรงพยาบาลหรือหากท่านจะมาขอคำแนะนำเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือบางท่านก็อาจจะกลัวเมื่อมีอาการผ่าตัดเหล่านี้นะครับก็โทรมาพูดคุยที่เบอร์084-385-6644นะครับขอคำแนะนำได้ทุกวันที่เบอร์084-385-6644อ่ะต่อคุณดิ่ง
1: ค่ะเรื่องของอาหารที่เรานะคะไม่อยากจะให้ทานมากจนเกินไป
0: ครับเมื่อกี้ปลาท่องโกไปแล้ว
1: ปลาท่องโกไปแล้วแล้วก
0: ็ผักดองแล้ว
1: เนื้อสัตว์ย่างผักดองไปแล้วนะคะผักโขมค่ะ
0: ครับเป็นยังไงครับ
1: จริงๆผักโขมนี่ให้เราดูว่า
0: เป็นที่โปรดปราน
1: เออนะคะผักปวยแล้งอะไรต่างๆเนี่ยคือมีกรดออกซาเลตมากเนี่ยทำให้การขับสังกะสีนะแล้วก็แคลเซียมเนี่ยออกจากร่างกายมากเกินเนี่ยจนเกิดภาวะขาดแคลนได
0: ้ครับฉะนั้นท่านควรทานน้อยๆ
1: น้อยๆนะ
0: ครับคือว่า1วันต่อสัปดาห์นะครับเหมือนสับปะรดสับปะรดเนี่ยน้ำสับปะรดเนี่ยทานทุกวันไม่ได้คุณติง ระเพาะบาง
1: จริงเพราะว่า
0: เป็นกรด
1: ส่วนมากเขาจะใช้เวลาหมักเนื้อจะใช้น้ำสับปะรดไปหมัก
0: ตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังนะบางท่านชอบทานน้ำสับปะรดทุกวันเลย
1: เขาเผื่ออะไรเพื่อให้มัน
0: ย่อยย่อยอาหารนะครับแล้วก็ผักปวยเล้งหรือผักโขมพวกนี้ท่านทาน1-2 วันต่อสัปดาห
1: ์
0: ก็ได้แล้วก็เขาแนะนำนักโภชนาการควรมาทานสุกคุณเด้งคือผัดน้ำมันหอยสักนิดหนึ่งหรือผัดใส่น้ำสักนิดหนึ่ง
1: ให้มันเป็นสุก
0: ให้มันเป็นสุกนะครับสารพวกนี้เอสเลตพวกนี้ก็จะลดลงนะครับเหมือนคณะคณะเลยอันเดียวกัน
1: ใช่ครับไปที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
0: โอ้โหตัวนี
1: ้ทำให้ขาดสารอาหารนะคะเกิดการสะสมของสารพิษในร่างกายในยาทานมาก
0: ครับแต่จริงๆแล้วผู้สูงอายุหรือว่าแฟนรายการจอดลึกสุขภาพเนี่ยไม่ค่อยทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ที่ผมรู้จักมานะครับ แต่บางท่านก็อาจจะมีเล็กน้อยบ้างนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวซะส่วนใหญ่ จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยจั๊บพวกนี้นะครับ หรือเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บพวกผัดซีอิ๊วพวกนี้จะดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นเส้นสดนะพูดง่ายๆนะเป็นเส้นที่จากแป้งนะครับแต่ว่าคุณท่านจะทานก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรเนี่ยนักโภชนาการแนะนำควรจะทานมื้อเที่ยงคุณเด้งเพราะว่าช่วงมื้อเที่ยงเนี่ยร่างกายนี้จะย่อยเรื่องแป้งหรือการได้รับพลังงานจะมากกว่าไม่ควรทานก่อนนอนนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับ
1: มาที่เมล็ดทานตะวันกันบ้างเนี่ยค่ะเมล็ดทานตะวันเนี่ยมีส่วนประกอบของกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะกินมากเนี่ยก็จะทำให้เกิดการสะสมนะไขมันที่ตับได้นะคะอันนี้ก็คือใครที่ชอบกินมากมาเนี่ยสงสัยจะต้องบอกต่อๆนะคะว่าให้น้อยลงนะคะ
0: ครับ
1: เนี่ยทีนี้มาที่เต้าหู้หมักเต้าหู้ยี้กันบ้างค่ะ
0: เต้าหู้หมัก
1: การหมักเนี่ยมีโอกาสเกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคนะแล้วก็มีสารย่อยโปรตีนนะไฮโดรเจนซัลไฟด์เนี่ยที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเนี่ยอันนี้ก็คือทานให้น้อยลงนะ
0: ครับก็คือทานให้น้อยลงสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับเป็นการรณรงค์สำหรับตัวท่านนะครับสำหรับตัวท่านเพื่อสุขภาพของท่านเองนะครับ ที่ผมพูดไปก็หวังว่านะครับจะเป็นเกร็ดหรือท่านนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับสุขภาพ สำหรับรายการจอดลึกสุขภาพของเรานะครับตอนนี้นะครับท้ายรายการผมประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ต้องการซื้อคาตามินผลิตภัณฑ์คาตามินผลิตภัณฑ์ทไวไลท์นะครับผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสผลิตภัณฑ์อิโมนานะครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์คาตามินเนี่ยตอนนี้เราให้ซื้อรวมราคาเดียวกับทไวไลท์นะครับราคาเดียวกันนะครับท่านจะซื้อครึ่งโหลแถม2กระปุกโดยเฉพาะบางท่านน่ะที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยซื้อคาตามินครึ่งโหลตัวแถม2กระปุกจะเอาเป็นทไวไลท์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือท่านจะซื้อแบบไหนจะค่ากันก็ได้สำหรับวีต้าพลัสเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็ยังมีโปรโมชั่นนะครับสำหรับท่านที่ต้องการใช้วีต้าพลัสกล่องชมพูนะครับตัวท่านเองนะครับอยู่ที่บ้านท่านรักสุขภาพให้ท่านอย่าลืมนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการของเรานะครับโดยเฉพาะเราเปิดสายรอท่านทุกวัน
1: ค่ะไม่มีวันหยุด
0: ไม่มีวันหยุดผมก็จะทำรายการมาตลอดเนี่ย10ปียังไม่มีวันหยุดนะครับยังพูดคุยกับท่านในทุกๆวันท่านมีเรื่องเกี่ยวกับความไม่สบายใจเกี่ยวกับสุขภาพแบบไหนอย่างไรนะครับก็โทรมาพูดคุยกับทางรายการเพื่อขอคำแนะนำได้ที่เบอร์0843856644นะครับเบอร์โทร0843856644นะครับ okay. รายการของเรานั้นยินดีที่จะพูดคุยหรือจะพูดคุยกับผมโดยตรงก็เบอร์นี้เบอร์เดียวท่านบอกจะพูดคุยกับผมกิตติกร
1: ได้เลย
0: ได้เลยนะครับ
1: okay.
0: ไม่ต้องเกรงใจนะครับผมเป็นเหมือนลูกหลานของท่านรับใช้ท่านมาตลอด10ปีนะครับเราสามารถพูดคุยกันได้ไม่มีการเล่นตัวนะครับไม่ okay. มีหนีห่างไปไหนนะครับ ยังอยู่คู่กับคุณผู้ฟังเราปรึกษาในเรื่องของสุขภาพกันตลอด10ปีเรามีบริการจัดส่งสินค้าให้ท่านอย่าง
1: ปลายทาง
0: อย่างมีความรวดเร็วและก็อย่างเป็นธรรมนะครับสิ่งไหนที่ขาดตกบกพร่องเล็กน้อยท่านก็โทรมาตำหนิที่ผมได้นะครับสำหรับพนักงานที่ออกไปบริการของท่านตรงไหนที่ท่านยังไม่ได้ยังไม่พ
1: อ
0: หรือยังขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ท่านต้องการ ก็โทรมาพูดคุยนะครับโทรมาพูดคุยบางท่านนี้เราไปส่งคนเองไปส่งผลิตภัณฑ์คาตามินเพราะว่าเราจะใส่โบชัวไปนี่ทุกอย่างเลยไปอยากได้สินค้าตัว
1: ไหน
0: ตัวไหนที่ท่านชื่นชอบนะครับพอไปอ่านดูแล้วในรายละเอียดในโบชัวที่ท่านชอบก็โทรเข้ามาซื้อได้ไม่จำเป็นต้องซื้อคาตามินอย่างเดียวหรือท่านจะซื้อรวมเพราะตอนนี้เราใส่ไปทุกอันท่านจะซื้อตัวเดียวก็ใส่ไปทุกอันเพราะท่านจะได้อ่านท่านจะได้อ่านว่าตัวไหนนี่เหมาะสำหรับตัวท่านหรือคนในครอบครัวของท่านนะครับ
1: มีข้อมูลเน
0: ี่ยมีข้อมูลสำหรับคนที่ฟังรายการอยู่นะครับก็รีบโทรเข้ามานะครับผมย้ำเบอร์0843856644นะครับ0843856644ในทุกวันผมรอท่านอยู่นะครับจะคุยกับท่านให้บริการท่านอย่างไม่มีความเหน็ดเหนื่อยผมสัญญาว่าตลอดระยะเวลา10ปีเราให้บริการท่านดุจญาติมิตรด้วยดีตลอดมานะครับอ่ะเวลาหมดนะครับผมหวังอย่างยิ่งว่าท่านจะได้ประโยชน์และได้ความสุขแล้วก็สัปดาห์หน้าหรือว่าวันข้างหน้านะครับเรามาพูดคุยกันใหม่มาพูดคุยกันต่อในทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนอย่างไรนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับรอสายท่านอยู่ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันนะครับขอให้ท่านมีความสุขจากการฟังแล้วก็นำไปปฏิบัตินะครับในเรื่องการออกกำลังกายการทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ผมคุณติ่งหวังว่ารายการจดหรือสุภาพจะเป็นสื่อเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับท่านและสังคมไทยนะครับขอให้มีความสุขนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

นมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระ

0: หรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250 บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากเขาละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของเขาละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกเขาละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25 บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวทะเลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักประทับใจยอดเยี่ยมจากบทประพันธ์ของนิธิวดีสุดทาง

0: น้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบอย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ
1: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
2: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ฟังเพลิน

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนน้ำเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก

0: ดิฉันพร้อมที่จะแต่งงานกับคุณค่ะ
1: ผมดีใจที่สุดในโลกเชครับดีใจจนบอกไม่ถูกนี่คุณพัฒนาตัดสินใจแน่นอนแล้วเหรอครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ผมก็ยังรู้สึกว่าคุณยังไม่ค่อยสบายใจอยู่ดี
0: ดิฉันคิดว่าเมื่อดิฉันแต่งงานกับคุณบรรพตแล้วคุณคงทำให้ดิฉันสบายใจขึ้นบ้าง
1: ผมจะทำทุกอย่างเพื่อคุณเพื่อให้คุณสบายใจโปรดมั่นใจเถอะพัฒนาผมจะทำทุกอย่างเพื่อชีวิตใหม่ของคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณผมจะไม่คิดถึงมันเลยจะลืมมันเสียมันไม่มีความหมายอะไรหรอก
0: ขอบคุณค่ะไม่รังเกียจที่ดิฉัน
1: อย่าคิดถึงเรื่องนั้นอีกเลยครับอย่าไปคิดถึงมันอีกลืมมันซะให้หมดนึกว่าคุณฝันร้ายไปก็แล้วกัน
0: แล้วคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติคุณทางกรุงเทพล่ะคะ
1: ไม่เกี่ยวนี่ครับผมต้องเป็นตัวของผมเองเสมอโปรดมั่นใจในตัวผมเถอะครับ
0: ค่ะ
1: นี่ผมไม่ได้ฝันไปนะครับ
0: ไม่หรอกค่ะ
1: ผมไม่ถึงไม่ฝันมาก่อนเลยจริงๆว่าจะได้ยินคำนี้จากคุณ
0: แต่กรุณาเข้าใจสักนิดได้ไหมคะว่าดิฉันยังไม่ได้รักคุณ
1: ครับผมเข้าใจแล้ววันหนึ่งคุณจะต้องรักผมผมมีความมั่นใจอย่างนี้จริงๆวันหนึ่งคุณจะต้องรักผม
0: ดิฉันจะพยายามค่ะ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเหลือเกิน
0: ดิฉันต่างหากล่ะคะที่ต้องขอบคุณคุณบรรพตที่ไม่รังเกียจดิฉัน
1: โธ่ลืมมันซะเถอะครับลืมมันซะให้หมดผมขอร้อง
0: ดิฉันจะพยายามค่ะ
1: คืนนี้ผมคงนอนไม่หลับทั้งคืนเลย

พัฒนาตัดสินใจเลือกทางเดินของตัวเองใหม่แล้วค่ะหมอเล็กมันอาจจะไม่เป็นไปเหมือนที่มัดเคยฝันและหวังเอาไว้แต่มันก็ยังดีกว่าที่เราจะปล่อยให้ทุกสิ่งผ่านไปโดยไม่มีทางเดินของตัวเองวันข้างหน้าจะเป็นยังไงเป็นเรื่องที่มัดไม่อยากคิดถึงอีกต่อไปแล้วเพราะถ้ามัดไม่ทำอย่างนี้มอเล็กก็คงตัดใจจากมัดไม่ได้แล้วมัดจะเขียนจดหมายไปบอกค่ะว่าพัฒนาของมอเล็กตัดสินใจเลือกทางเดินใหม่แล้วเสียดายความรักเสียดายเวลาเสียดายความฝันที่เราสองคนเคยวาดเอาไว้อย่างสวยสดงดงามเราไม่เคยคิดกันมาก่อนเลยว่าความฝันและความหวังของเราสองคนมันจะเลื่อนลอยอย่างนี้ไม่เคยเลยจริงๆแต่นั่นมันเป็นความฝันของเราเราจะสร้างให้มันสวยสดงดงามยังไงก็ได้แต่ความเป็นจริงของชีวิตมันเป็นอย่างนี้มันตรงกันข้ามกับความฝันตรงกันข้ามกันหมดทุกอย่างไม่มีความหวานไม่มีความชื่นใจนอกจากความขมขื่นและความผิดหวังรู้ไหมคะหมอเล็กมัดมองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นดาวพราวไปหมดทั้งท้องฟ้ามัดนั่งอยู่ตรงนี้ส่วนหมอเล็กเหมือนอยู่บนดาวดวงใดดวงหนึ่งเรามองเห็นกันในความรู้สึกนึกคิดพบกันได้ในโลกของความฝันแต่ในความเป็นจริงเราไม่อาจจะพาชีวิตของเราสองคนเข้ามาใกล้กันได้เลยไกลกันจนแม้แต่เสียงร่ำหาก็ดังไปไม่ถึงลาก่อนสุดที่รักของมันเราอาจจะพบกันอีกในชาติใหม่แล้วขอให้เรารักกันไปทุกๆชาติจนกว่าเราจะสมรักนะคะหมอเล็ก

0: หมอเขาว่ายังไงมั่งกวี
1: ว่านี่คลอดแล้วครับ
0: หาคลอดแล้วเหรอผู้หญิงหรือผู้ชาย
1: ผู้ชายครับแต่ว่า
0: คลอดเสียทีก็ดีเจ็บท้องตั้งแต่เช้าจนอาเลิกงานแล้วมานั่งแกลวอยู่นี่แต่ผู้ชายก็ยังชั่วหน่อย
1: คุณอาครับ
0: ว่าไงล่ะ
1: เด็กคลอดมาแล้วจะไม่หายใจเลยครับ
0: หา
1: หมอกำลังช่วยกันอยู่ครับ
0: แล้ววานีล่ะ
1: เธอปลอดภัยครับเดี๋ยวเขาก็เข็นเตียงออกมาหรอกครับ
0: เด็กไม่หายใจเหรอ
1: ครับนั่นไงครับเขาเข็นเตียงวานีออกมานั่นแล้วว
0: านีคงยังไม่รู้สินะ
1: ครับเธออ่อนเพลียมาก
0: อาจจะเป็นห้องสักหน่อย
1: แล้วยังบอกให้เธอรู้นะครับ
0: อาเข้าใจหลานชาย

0: เด็กเป็นไงบ้างครับอาจารย
1: ์ช่วยไม่ได้แล้วละคุณกวี
0: หมายความว่า
1: จ้ะเราช่วยอะไรเด็กไม่ได้ช่วยให้แม่รอดมาได้ก็บุญแล้ว
0: โธ่วานี

0: ลูก
1: ฉันเห็นใจหนูจ้ะพวกเราก็ช่วยกันจนสุดความสามารถแกไม่แข็งแรงพอ
2: ที่ลูกปลอดภัยมาได้อย่างนี้พ่อก็ดีใจแล้วอย่าคิดอะไรมากเลยลูก
0: คุณหมอคะเวลานี้แกอยู่ไหนคะขอให้ดิฉันเห็นหน้าแกสักนิดได้ไหมคะอยากทราบค่ะว่าหน้าตาแกเป็นยังไงได้โปรดเถอะค่ะ
2: เอามาให้แกเห็นสักนิดเถอะครับอาจารย
1: ์ค่ะท่าน
2: อย่านอนน้ำตาไหลอย่างนั้นสิลูกตัดใจเสียเถอะหมอเขาก็ช่วยกันสุดความสามารถแล้วถ้าพ่อมีตำแหน่งเป็นใหญ่เป็นโตถึงขนาดนี้เราอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้ช่วยเราจนสุดความสามารถแต่นี่หมอที่นี่เขาก็รู้จักพ่อดีทุกคนเขาช่วยจนสุดความสามารถแล้วจริงๆเราไม่รู้จะโทษใครนอกจากโทษเวรโทษกรรมอย่าร้องไห้ลูก

0: ท่านกำลังฟังสุดทางรักจากคณะเกตทิพย
1: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊กสามก๊กก๊กก๊ก
5: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่องยูทูบคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่อมสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรี
1: เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปี
0: กาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ

0: ันจะน่าซีดขาวตัวเล็กนิดเดียวแค่นี้เองหน้าตาเป็นอย่างนี้เองเหรอลูกแม่เลยอุตส่าห์ทนุถนอมตลอดเวลาที่ลูกอยู่ในท้องอดเปรี้ยวอดหวานเพื่อให้ลูกเกิดมาเป็นลูกของแม่แต่เราสองคนก็ไม่มีวาสนาได้เป็นแม่ลูกกันถ้าแม่มีโอกาสให้ชีวิตลูกใหม่ลูกต้องกลับมาเป็นลูกของแม่นะจ๊ะต้องกลับมาหาแม่นะลูก
1: ตัดใจซะเถอะหนู
0: เอาแกไปเถอะเอาแกไปเถอะ

0: เป็นไงบ้างครับวานี
1: คุณหมอคะทราบหรือยังคะว่าลูกตายแล้ว
0: ผมทราบแล้วครับ
1: ไม่น่ามีเรื่องเศร้าอย่างนี้เกิดขึ้นกับเราเลยคนที่คลอดลูกแล้วลูกตายไม่น่าจะเป็นวานีเลย
0: อย่าเสียใจให้มากจนเกินไปเลยครับวานีโอกาสอย่างนี้อาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นตาสีตาสาหรือลูกกรรมกรอาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกๆคน
1: ค่ะอะไรที่หวังไว้ดูเหมือนจะผิดหวังไปหมดวันนี้เหมือนคนถูกลงโทษทำอะไรผิดเอาไว้มากมายก็ไม่รู้
0: คุณคิดมากไปแล้วล่ะ
1: มันอดไม่ได้หรอกค่ะคุณหมอวานีเคยคิดเคยหวังเอาไว้ว่าเมื่อคุณหมอจากไปแล้ววานีจะอยู่กับลูกสองคนแต่วานีก็ไม่ได้อย่างที่หวัง
0: คุณต้องคิดถึงเรื่องนั้นนะวานี
1: คุณหมอคะวานี
0: จะพูดอะไรก็พูดออกมาเถอะวานีตึงมือกุมเอาไว้แน่นแล้วร้องไห้ทำไมหันมองหน้าผมสิทำไมต้องเบือนหน้าไปทางอื่นด้วยเช็ดน้ำตาเถอะวานีผมจะเช็ดให้คุณเองจะเป็นคนอ่อนแอสิครับเราจะหวังให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนที่เราหวังนั้นไม่ได้หรอกเราอาจจะคิดเราอาจจะฝันเราอาจจะสร้างสรรค์อะไรได้ร้อยแปดแต่เราก็หวังไม่ได้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างที่เราคิดหักใจสะเทวานีแม้แต่ชีวิตของเราเราก็ไม่ได้สร้างสรรค์ให้เกิดมาด้วยตัวเราเองแล้วเราจะไปหวังให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราได้ยังไงมันต้องเป็นไปตามที่มันจะต้องเป็น
1: ค่ะ

0: เอาละเย็นมากแล้วพวกพี่ต้องกลับทีละแล้วพรุ่งนี้ผมจะมาเยี่ยมคุณแต่เช้าฮะ
1: ค่ะแล้วนี่วันนี้ต้องนอนที่โรงพยาบาลเนี่ยนานสักเท่าไหร่คะ
0: ก็ราวๆอาทิตย์หนึ่งครับ
1: ตั้งอาทิตย์เชียวเหรอคะ
0: ครับทำใจดีๆไว้จะคิดอะไรมากความผิดหวังเป็นสมบัติของทุกคนไม่เฉพาะคุณไม่เฉพาะผมหรือใครคนใดคนหนึ่งเป็นได้ของทุกๆคนคนอุบัติขึ้นมาในโลกนี้นับล้านปีแล้วความผิดหวังมันเริ่มต้นมาตั้งแต่เริ่มมีมนุษย์เกิดมาในโลกแล้วก็ตายจากกันไปคนแล้วคนเล่ามันเป็นสิ่งธรรมดาสามัญเหลือเกินทำใจดีๆไว
1: ้ค่ะ
0: ผมไปนะ
1: ค่ะคุณหม
0: อแล้วพรุ่งนี้ผมจะมาเยี่ยมคุณแต่เช้าไปละ

0: กลับมาแล้วเหรอฮะคุณครูหมอ
1: ครับคุณน้อย
0: พี่หวาเป็นยังไงมั่งฮะหลานของน้อยผู้หญิงหรือผู้ชายฮะ
1: ผู้ชายครับ
0: เฮ้ยจริงเหรอฮะเห็นไหมฮะน้อยว่าแล้วต้องเป็นผู้ชายแหมเด็ดแท้ๆเลย
1: แต่ก็อยู่กับเราไม่ได้หรอกครับ
0: หมายความว่ายังไงฮะคุณครูหมอ

0: พรรณสดใสเปล่งปลั่งลืดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลืดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
1: ยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
2: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

สุดทางรักจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของนิธิวดีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามสุดทางรักในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการริดสีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ริดสีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนน้ำเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
2: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสคลูซีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
8: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะเป็นประพันธ์ของเอกรินทร์

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที
3: ่เติมเต็มทุกอารมณ์
4: ละค

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังเดอะมูนปฏิหารรักสุริยคราช
1: ฉันบอกว่าฉันให้ดอกไม้เธอแต่เธอจ่ายเงินเองฉันไม่ได้บอกว่าฉันจะซื้อให้สักหน่อยในที่สุดก็วีนแตกจนได้นึกว่าจะแกล้งทำได้นานเท่านั้นเท่าไหร่เชีย
2: นี่ฉันอุตส่าห์ยอมดีกับนายก่อนนะแต่นายกลับมายุ่ยฉันโมโหวีนแตกถ้าอย่างนั้นน่ะไม่องไม่เอามาแล้วดอกไม้อ่ะเอาคืนไป
1: นี่อย่าตาฉันเดียวดอกไม้มันทำให้ผิดอะไรถึงได้ไม่พอใจปามันทิ้งอ่ะดอกไม้มันก็มีชีวิตนะ
2: ดอกไม้มันมีชีวิตแต่นายอ่ะมันไม่มีน้ำใจ
1: ไม่พอใจอะไรก็โวยวายแล้วก็เดินหนี
2: กวนประสาทนักใช่ไหมกลับรถเมล์แล้วกัน
1: น่าเสียงรถเรานี่อย่าบอกนะอย่าอายเนี่ยจะเอารถเรากลับไปโถเว้ยที่แสบจริงๆฉันชอบที่เธอเป็นอย่างนี้มากกว่าอย่าตาฉันเดียวว่าแต่ว่าเราอ่ะจะกลับยังไงล่ะเนี่ย

0: ครีมปิดมือถือรั่วแบตหมดกันแน่นะ
1: ไปไหนเหรอคะพี่ชาย
0: แล้วจะทำไมฉันจะไปไหนมันเกี่ยวอะไรกับเธอด้วย
1: เกี่ยวสิทำไมถึงจะไม่เกี่ยว
0: เกี่ยวยังไงไหนอธิบายมาดิ
1: ก็เมื่อคืนเนี้ยพี่ชายสัญญาไว้แล้วว่าจะพารันไปเที่ยวกินข้าวแล้วซื้อของไง
0: ที่จะยังมีหน้าตัวสัญญาที่อีกเหรอที่ไม่ใช่เหรอที่สัญญาก่อน
1: ผิดสัญญายังไงไหนอธิบายมาสิ
0: ก็เธอสัญญากับฉันว่าเออเดี๋ยวนี่เธอเอาคำพูดของฉันมาใช่เหรอเธอต้องหาที่ต้องตอบคำถามฉันถูกไหมไม่ใช่ฉัน
1: อ้าวเหรอคะก็พี่ชายบอกว่าห้ามบอกแต่ไม่ได้ห้ามตะโกนนี่คะ
0: ฮะอะไรนะนี่เธอเล่นมุกน้ำบนขุดอย่างเงี้ยเหรออย่าเด็กบ้าเอ้ยฉันไม่ต้องเสียเวลาคุยกับเธอเลยไปดีกว่า
1: เอ้ยนี่พี่ชายคิดจะเบี้ยวรันเหรอ
0: ใช่เมื่อคืนในธนบัตรจริงๆก็จะพาเธอไปเที่ยวแต่ไม่ได้บอกว่าจะพาไปเมื่อไหร่จริงไหมล่ะฮะ
1: จริงสินะพี่ชายไม่ได้บอกว่าจะพาไปเมื่อไหร
0: ่ฉะนั้นเอาตอนฉันว่างกันละกันนะซึ่งมันคงเป็นชาติหน้าตอนบ่ายนั่นแหละถ้าถึงจะว่างโถ่เล่นกับใครไม่เล่นคิดจะไปเล่นกับฉัน
1: ไม่เป็นไรค่ะถ้าพี่ชายไม่ว่างเพราะตั้งแต่รันกลับมายังไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยพี่ชายใจร้ายคนอะไรก็ไม่รู้แรงน้ำใจทำกับเด็กหน้าตาน่ารักน่ารักอย่างเราได้ยังไงอ่ะ
0: นี่จะบอกเด็กดานไหมฮะถ้าอีกหนึ่งนาทียังไม่ถึงหน้าบ้านนะเป็นอันว่าสัญญาล้มเลิก
1: นี่รันหูฝาดไปหรือเปล่าเนี่ย
0: 1 2 3 4 5
1: ไปแล้วไปแล้วไปเดี๋ยวนี้นี่แล่งอยู่ได
0: ้57 58 59
1: ทำไมถึงต้องนับเร็วจังเลยอ่ะ
0: นี่พูดมากรักเลยยังไม่พาไปซะเลยอ่ะ

0: รถที่บ้านก็มีไม่ขับเอามาใช้อ่ะทำไมต้องมานั่งแท็กซี่แอร์ก็ไม่เย็นขับก็ช้าน
1: ี่เธอเมื่อไหร่หยุดพูดหยุดพร่ำสักทีนึงตั้งแต่มาเนี่ยนะไม่เห็นยอมหยุดพูดเลยคิดผิดจริงๆที่พามาด้วย
0: นี่พี่ชายเดี๋ยวนี้นะว้าไม่แม่นเลยอ
1: ่
0: ะ
1: เล่นโยนถุยกันเด็กๆอ่ะดูสิหล่นเต็มรถพี่เข้าหมดแล้วเห็นไหมไม่เป็นไรหรอกครับคุณหล่นได้ก็เก็บได้แฟนคุณน่ารักดีนะครับ
0: คุณลุงนี่ตาถึงดีนะคะชมกันอย่างเงี้ยก็เขินแย่สิ
1: ลุงเข้าใจผิดแล้วล่ะครับเราไม่ใช่แฟนกันหรอกถ้าเป็นแฟนยาบ้านี่เหรอไป
0: ทำได้แล้วพี่ชายเห็นไหมเข้าปากพอดีเลยอ้าวพี่ชายไปไหนแล้ว
1: ไปถึงแล้วจะลงหรือเปล่าเล่า
0: เฮ้ยถึงแล้วก็ไม่บอก

0: เดินออกไปเฉยเลยพี่ชายนี่ไม่ใช่สุภาพบุรุษเลยอ่ะ
1: นี่แล้วทำไมต้องเดินเกาะแขนด้วย
0: ก็ดันกลัวหลงทางกับพี่ชายนี่คะ
1: หลงก็โทรตามสิโทรศัพท์ก็มีปล่อยแขนฉันได้แล้วต่างคนต่างเดินเบื่อเมื่อไหร่ก็โทรหาฉันก็แล้วกันวิ่งกลับบ้านไปก่อนเลยป่ะก็ได้อ๋ออีกอย่างนะอย่าไปเดินเล่นแผนกร้านขายตุ๊กตาล่ะเพราะเดี๋ยวใครก็เห็นเธอคุยกับตุ๊กตาเข้าจะว่าเธอบ้าเออไม่ใช่เขาจะรู้ว่าเธอบ้าต่างหากแล้ว
0: อะไรกันอ่ะพาเขามาเที่ยวแทนที่จะคอยดูแลเทคแคร์กลับทิ้งเข้าไปเฉยเลยแล้วการที่มีความสามารถพิเศษคุยกับตุ๊กตารู้เรื่องอ่ะมันผิดตรงไหนนี่ไม่ฟังเราพูดเลยเหรอ

0: ครีมก็หูตึงเหรอโทรศัพท์มาต้องหลายครั้งแล้วก็ไม่ยอมรับแล้วใครล่ะที่โทรมา
1: ทัศเทพ
0: นี่ครีมทัศโทรเข้ามาเครื่องฉันแล้วอ่ะ
1: เธอก็รับสิแล้วบอกว่าฉันไม่อยู
2: ่มานี่ฉันดับเองฮัลโหล
3: ฟ้าเหรอครับทัศพูดนะครีมอยู่กับฟ้าหรือเปล่าอ่ะ
2: ไม่อยู่ไม่ว่าจะฟ้าหรือครีมแค่นี้นะ
4: ท่านกำลังฟังเดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราชจากคณะเกตทิพย
5: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
6: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: คิดออกแล้ว
6: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
6: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
8: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
9: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที
10: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ซ่าโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่อมสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: นี่ยายเจนพูดให้มันดีๆหน่อยไม่ได้หรือไง
1: อ้าวแล้วเธอไม่พูดเองล่ะ
0: ก็เธอต่างหากที่ยังโทรศัพท์ฉันไปพูดเฉยเลย
2: นี่เธอสองคนน่ะเลิกเถียงกันได้แล้วอายชาวบ้านก็บ้างเถอะ
1: นี่ครีมเธอจะเขียนนายทัศน์เทพทิ้งแล้วเหรอ
0: นั่นสิทำไมวันนี้เธอดูแปลกๆไปอ่ะโทรศัพท์ทัศน์โทรเข้ามาก็ไม่ยอมรับมีเรื่องอะไรกันอีกล่ะ
2: ไม่มีอะไรหรอกฉันจะไปดูเสื้อผ้าร้านนั้นนะ
1: ก็บอกแล้วว่าของปลอมก็เป็นของปลอมบนยังค่ำ
0: เดี๋ยวฉันไปด้วยโอ้ย
3: ขอโทษครับฟ้า
0: ทัศน์เทพตายละงานเนี้ยอยู่ดีๆมาเจอกันได้ยังไง
4: ครีม
2: ทัศน์มาได้ยังไงกันทั้งที่เราพยายามจะหลบหน้าแต่ว่ากลับมาเจอกันจนได
4: ้ครีมฟ้าและเจนพูดด้วยกันแต่เมื่อกี้นี้ก็เป็นเสียงเจนแน่เลยทำไมครีมถึงไม่รับโทรศัพท์เราแล้วก็ฟ้าด้วยทำไมครีมไม่รับโทรศัพท์ทัศน์ล่ะ
2: พอดีวันนี้ครีมมากับเพื่อนก็เลย
4: ถ้าอยากเป็นส่วนตัวก็ไม่เป็นไรนะทัศน์ขอโทษด้วยที่โทรมารบกวนหลายครั้งแล้วถ้าอย่างนั้นทัศน์กลับก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวดึกโทรไปหานะ
1: นี่นายจะกลับก็รีบกลับลีลาอยู่ได
2: ้ทัศน
4: ์ครับ
2: เปล่าไม่มีอะไร
4: งั้นทัศน์ไปก่อนนะ
2: เราเหมือนต้องการพูดอะไรสักอย่างกับทัศน์แต่เราก็พูดอะไรไม่ออกฟ้าเจนฉันรู้สึกเหมือนจะไม่สบายกลับก่อนนะ
0: เดี๋ยวก็สิครีมถ้าอย่างนั้นฉันกลับด้วยแล้วเธอละเจน
1: เดี๋ยวฉันรอโก้อยู่ที่นี่แหละพวกเธอน่ะไปกันก่อนเถอะอ่อนไหวเหลือเกินเพื่อนฉันกำลังซื้อของกันอยู่ดีๆแท้ๆในนั่นก็ดันโผล่มาหมดมูดเลย
0: เดี๋ยวก่อนสิครีมเป็นอะไรไปน่ะเมื่อกี้ยังเห็นดีๆอยู่เลย
2: เปล่าไม่มีอะไร
0: มีอะไรก็บอกฉันได้นะเราเพื่อนกันไม่ใช่หรอเธอเป็นแบบเนี้ยฉันเองก็ไม่สบายใจเหมือนกันนะ
2: ขอบใจนะฟ้าเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันจริงๆเอาไว้ถ้ามันไม่ไหวจริงๆแล้วฉันจะบอกเธอแต่ว่าตอนนี้ฉันพอรับได
0: ้แล้วที่เธอว่ารับไหวน่ะมันแค่ไหนมีอะไรก็บอกแต่เนิ่นๆจะได้แก้ไขกันทันไม่ใช่รอให้เรื่องราวมันใหญ่โตแล้วถึงจะมาขอความช่วยเหลือไม่อย่างนั้นน่ะมันอาจจะสายเกินไปก็ได้
2: จ้ะเอาไว้เจอกันนะ
0: บ๊ายบายจ้ะครีมเรารู้สึกเหมือนว่าครีมมีเรื่องอะไรบางอย่างที่เก็บไว้ในใจเอาไว้เมื่อไหร่ที่ครีมพร้อมคงบอกเราเอง

0: วันนี้เรารู้สึกว่าครีนดูแปลกไปยังไงไม่รู้สินะเหมือนมีอะไรอยากจะพูดแต่ไม่ยอมพูด
1: อยู่นี่เองพี่ชายเดินหาซะแทบแย่เลยอ่ะ
0: เจ๊เด็กบ้านซื้ออะไรมาเนี่ยนี่เธอบ้าหอบฟางมาตั้งเยอะแยะฮะ
1: นี่พี่ชายตาถั่วหรือไงตุ๊กตามองยังไงเป็นฟางอ่ะ
0: เจ๊จะมากวนประสาทฉันอีกนะ
1: อ่ะพี่ชายช่วยถือหน่อยสิ
0: เรื่องอะไรของเธอก็ถือเองสิถ้าเธอบ้าอะไรขึ้นมาเนี่ยซื้อตุ๊กตาตั้งเยอะแยะจะไปถมที่หรือไง
1: คนอะไรอ่ะไม่มีน้ำใจเลยหล่อให้ผู้หญิงตัวเล็กๆต้องหอบของหนักคนเดียวอีกอย่างที่ซื้อตุ๊กตาเยอะขนาดนี้ก็เพราะว่าพี่สิงโตพี่กุ๊กไก
0: ่พอเลยเริ่มเพ้อเจ้ออีกแล้ว
1: นี่เราไม่ได้เพ้อเจ้อนะพวกพี่ๆอ่ะเขาอยากไปอยู่บ้านเราจริง
0: ๆฉันว่าคราวนี้เธอได้พูดกับตุ๊กตาทั้งวันแน่เลยนะก่อนนี้จะได้ไม่ต้องมากวนประสาทฉัน
1: นี่พี่ชายเราไปกินไอศครีมกันไหม
0: ไม่ฉันไม่อยากกินไม่ชอบกินอะไรเหมือนเด็กจะกลับบ้านแล้วถ้าเธอจะเดินต่อก็ตามใจฉันไปนะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิรอด้วยพี่ชาย

0: ถึงบ้านสักทีแขนล้าไปหมดเลยอ่ะ
1: ที่แท้คุณทัศน์ก็พาคุณหนูรานไปซื้อของนี่เองนึกว่าคุณหนูรานหายไปไหน
2: ผมขึ้นห้องก่อนนะฮะ
1: ค่ะคุณทัศน์แล้วคุณหนูรานซื้ออะไรมาเยอะแยะล่ะคะ
0: บ้านกิ่งแก้วดูสิคะพี่ชายรันถือของคนเดียวอ่ะไม่ช่วยถือเลยผู้ชายอะไรนอกจากจะปากร้ายแล้วยังใจดำอีกตั้งหาก
1: อุ๊ยถุงอะไรหล่นคะนี่ดินนะคะคุณรันซื้อดินมาทำอะไรคะ
0: มีบอกแล้วค่ะว่ามาทำอะไรเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์หรือว่ารันจะทำให้เป็นของขวัญวันเกิดพี่ชายที่หน้าก็พอแล้วล่ะค่ะ
1: ดินเนี่ยนะคะมาทำของขวัญวันเกิดให้คุณทัศน์หรือว่าเอามาปลูกต้นไม้ให้คุณทัศน์เหรอคะ
0: ไม่บอกป้ากิ่งแก้วอ่ะอย่ามาหลอกถามรันให้ยากเลย
1: ค่ะไม่บอกก็ไม่บอกมาเหนื่อยๆไปอาบน้ำอาบท่าเถอะนะคะเดี๋ยวมาทานข้าวเย็นกัน
0: ค่ะป้ากิ่งแก้ว
1: ถ้าคุณเรยังอยู่คงโตประมาณคุณรันนี่ละมั้งคิดถึงคุณเรทีไรน้ำตาจะไหลทุกที
0: มีเวลาอีกอาทิตย์นึงจะทำเสร็จไหมนะเอาหน้ายังไงก็ต้องทำให้ทันหวังว่าพี่ชายคงชอบนะรันสู้ตายเลย

0: พี่ชายพี่ชายกลับมาจากโรงเรียนแล้วไปเล่นกันเถอะ
1: เล่นอะไรกันดีล่ะวันนี
2: ้อย่าเข้ามานะไม่อย่างนั้นตุ๊กตาตายเฮ้ยไม่ใช่ตัวประกันตาย
0: คุณตำรวจช่วยตัวประกันด้วยค่ะ
1: ไม่ต้องห่วงครับผมจะช่วยตัวประกันออกมาให้ได้ปล่อยตัวประกันเดี๋ยวนี้นะ
2: โอ้ยทำไมเวลาเล่นกันอ่ะผมต้องเล่นเป็นโจรกับผู้ร้ายทุกทีเลยอ่ะแล้วก็ต้องโดนยิงด้วยปืนพลาสติก
0: เฮ้พี่ชายเก่งจังเลยสามารถปราบผู้ร้ายได้ช่วยตัวประกันได้ด้วยพี่ตุ๊กตาต้องขอบใจพี่ชายรู้ไหมอย่างนี้ต้องให้รางวัลพี่ชายหน่อย

0: เหยแห้งมีกลิ่นหอม
1: ชั่วเจ้าของเดียวกับญาติตรีไปเลย
2: ยาเมโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
3: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

ท่านผู้ฟังที่รักเดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราสจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเอกกรินจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาจันทพงษ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามปาฏิหาริย์รักสุริยคราสในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดี

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการ

0: ไปกล่าวถึงกรณีที่ยังไม่ได้ลงนามเห็นชอบการปลดล็อกกีฬาสนุกเกอร์ออกจากพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478ว่าจะนำเรื่องกลับมาตรวจสอบอีกครั้งพร้อมสอบถามรายละเอียดจากปลัดกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากขณะนี้เรื่องดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาและยังมาไม่ถึงตนเองพร้อมมองว่าสนุกเกอร์ถือเป็นกีฬาโดยในอดีตเคยเล่นสนุกเกอร์และบิลเลียดไม่เคยรู้สึกว่ากีฬาดังกล่าวเป็นอบายมุขหรือการพนันเป็นการเล่นเพื่อฝึกทักษะและถือเป็นกีฬาชนิดหนึ่งซึ่งความเห็นดังกล่าวเป็นมุมมองส่วนตัวของตนเองแต่ยังต้องรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมต่อไปจบข่าวสิริรัตน์มหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
1: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสารจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับกับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการต่อรู้สุขภาพมาพบกับชั่วโมงแห่งความสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ารายการของเราก็เวียนมาเจอกันในวันหนึ่งในหลายๆรอบหลายๆสถานีออกอากาศบนคลื่นวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพอากาศไปหลายๆจังหวัดนะครับรวมถึงสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยคุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพผมติกรไก่นาเวคินรับดำเนินรายการแล้วก็คุณติ่งวัฒนรินสวัสดีคุณฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ
0: ครับก็สถานีวิทยุเชียงใหม
1: ่
0: ดังไกลไปจนถึงเชียงรายอาจจะถึงแม่ฮ่องสอน
1: ค่ะ
0: ครับจะถึงวันก่อนเนี้ยมีพี่น้องอมก๋อยมาโทรมานะครับที่เราคุยกันก่อนเข้ารายการอมก๋อยเป็นจังหวัดเป็นอำเภอหนึ่งซึ่งผมได้เดินทางไปนะครับพี่น้องอมก๋อยอากาศดีนะคนเด่งตามหลังจริงอากาศดีนะครับที่มีข่าวคราวในหลายๆเรื่องเพราะอมก๋อยในบางที่เป็นแหล่งภูเขาเป็นเหวเป็นภูเขาเป็นที่ทำไร่และที่เรื่องชื่อก็คือปลูกกาแฟเมล็ดกาแฟพันอาราบิก้ากับส่งร้านกาแฟดังในหลายที่ในกรุงเทพนะครับเพราะว่าอมก๋อยนั้นเป็นแหล่งที่ระดับสูงกว่าระดับน้ำทะเลและมีความหนาวและฝนตกน้อยนะครับเพราะว่าในปีๆนี้อากาศอุณหภูมิเฉลี่ยรู้สึกจะ25องศา
1: โอ้อากาศดีเลย
0: ก็เหมือนที่ปายที่ผมเล่าให้ฟังปายนี้บางที่อย่างที่เราเคยคุยกันที่ปายแม่ฮ่องสอนเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยนี่แค่บางที่20องศาเอง
1: ตลอดทั้งปีเลย
0: ตลอดทั้งปี
1: โอ้
0: ฤดูร้อนเนี่ย
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะฤดูร้อนนี่คุณติ่งรู้ไหมกรุงเทพเนี่ย
1: ค่ะ
0: เข้าไป40องศา
1: โอ้โหนี่ก็ร้อนมากจริง
0: ๆช่วงเดือนเมษาสมมตินะ
1: ค่ะ
0: ช่วงฤดูฝนอาจจะน้อยลงแต่ว่าในปลายเนี่ยในปลายในบางที่นี่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่20องศา
1: โอ้โหอากาศดี
0: อากาศดีอากาศเย็นตกกลางคืนมาช่วงจะเย็นลงไปอีกเพราะว่า

0: มีหมอก
1: ใน
0: ตอนเช้า
1: โอ้สวยเลยนะนี
0: ่มีหมอกในตอนเช้าบางทีเรามองว่าช่วงฤดูร้อนเนี่ยเราจะมีหมอกไหมผมเคยไปมีหมอกจริงหมอกมันขึ้นตอน
1: เช้า
0: ตอนเช้าแล้วก็ช่วงสายๆก็ยังมีอยู่ขึ้นบนภูเขา
1: ค่ะ
0: แต่เช้านี่มืดเลยโดยเฉพาะอย่าไปช่วงหน้าหนาวยังไม่เคยไป
1: ยัง
0: ขาดทุนขาดทุนนะครับคุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพนะครับผมติ่งมาพูดคุยในแนวสาระด้านสุขภาพเรื่องไหนดีเรื่องไหนน่าสนใจที่เกี่ยวกับสุขภาพคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเราจะสรรหามาคุยในรายการก็สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน
1: หากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรศัพท์สายด่วนมาถึงเราได้นะคะที่หมายเลข0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินก็ยังจำหน่ายเยอะนะครับก็มีรายการโปรโมชั่นท่านก็อุดหนุนกันอย่างมากมายเพราะว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์คาตามินนั้นขยายไปทั่วประเทศนะครับเรามีตัวแทนจำหน่ายแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์เบอร์เดียวก็คือเบอร์0843856644ให้ท่านใช้บริการตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันท่านจะโทรสั่งซื้อนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเราทำสถิติส่งเร็วนะครับส่งสั่งเช้าช่วงบ่ายก็ได้แล้วนะครับที่ต่างจังหวัดก็ใช้เวลา1วันก็คือข้ามวันไปอีกวันหนึ่งก็ได้รับนะครับซึ่งตอนนี้การขนส่งเนี่ยค่อนข้างเร็วกว่าเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าเราใช้หลายบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นเคอรี่ไม่ว่าจะเป็นแฟตเอ็กซ์เพรสนะครับก็เดี๋ยวนี้ซึ่งการแข่งขันด้านการขนส่งเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตรวจสอบสถานะการขนส่งได
1: ้ถึงไหนแล้วอะไรแบบนี้
0: แล้วก็โอกาสที่จะของหายนี่ยังไม่มีนะครับการผิดพลาดเกิดขึ้นนี้น้อยมาก
1: น้อยมาก
0: ครับคุณฟังครับก็โทรกันเข้ามานะครับตอนนี้เราก็ยังมีโปรโมชั่น6กระปุกแถม2กระปุกนะครับคือครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกในราคาเดิมแล้วก็1โหล12กระปุกแถม3กระปุกในราคาพิเศษนะครับในราคาพิเศษนะครับส่วนท่านที่จะจะใช้บริการชุดทดลองก็หลักราคาพันต้นๆ นะครับท่านก็ลองไปใช้ดูก่อนสำหรับผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับ ซึ่งท่านที่เพิ่งหมุนคลื่นมาฟังรายการของเราว่าคาตามินคืออะไรท่านก็ลองโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการนะครับ ที่เบอร์0843856644วันนี้ผมมีเรื่องเล่ามาเล่าสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ที่เกริ่นรายการตัวนี้ผมภูมิใจเสนอนะครับ สองที่ที่อากาศเย็นตลอดทั้งปีแต่ว่าคุณผู้ฟังอาจจะไปยากก็ไม่เป็นไรนะครับ เป็นก็คือหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่มีโอโซนมากที่สุดของประเทศตอนนี้หลายคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นวังน้ำเขียว
1: ใช่ใช่
0: ครับแต่หมู่บ้านนี้นี่ได้โอโซนมากติดอันดับตอนนี้เขากำลังเสนอผมได้ข่าวมานะกำลังเสนอเข้าไปได้เป็นหมู่บ้านที่โอโซนติดอันดับโลก
1: อ๋อโอ้โห
0: ผมก็ยังไม่เคยไปนะครับก็คือหมู่บ้านคีรีวงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ค่ะ
0: การเดินทางไปเที่ยวภาคใต้ที่ไม่ใช่ทะเลหลายคนอาจจะมีฤดูร้อนหรือมีความร้อนนั้นไม่ใช่ให้เชิญท่านมาเที่ยวหมู่บ้านคีรีวงศ์ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สูดอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติสไตล์จังหวัดภาคใต้นะครับ มีกิจกรรมทั้งมีสายน้ำมีแหล่งน้ำจืดสายธารล้อมรอบภูเขานะครับ และมีต้นไม้และอยู่บนหุบเขานะครับ ซึ่งหมู่บ้านนี้ผมเคยคุยไปในรายการรวมถึงเป็นคลิปวิดีโอคนเดียว เขาเรียกว่าเหมือนเป็นหมู่บ้านแห่งเทพนิยาย เป็นสายน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขา และเป็นหมู่บ้านล้อมรอบ แล้วเลี้ยวไปแล้วมีต้นไม้แล้วมีหมอกขึ้นตลอดทั้งวัน
1: เพราะมัน
0: อยู่หุบเขาจริงๆอยู่เขาลึกแล้วทีนี้คนก็นิยมไปสูดอากาศแล้วก็จะมีที่พักผมก็ถามเขาว่าเขาไปนี่เขาทำอะไรเขาบอกตอนนี้เขามีกิจกรรมล่องแก่งเหมือนนครนายกเคยมีล่องแก่งพวกมีเรือแคนูอะไรพวกนี้นะ
1: ค่ะแสดงมีน้ำตลอดทั้งป
0: ีมีน้ำตลอดทั้งปีแล้วเป็นน้ำจืดแล้วเป็นน้ำโขดหินข้างล่างนิสัยผมดูแล้วดูในวิดีโอแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วทีนี้ก็คนเขาก็ไปพักเป็นโรงแรมเล็ก
1: ๆค่ะ
0: เป็นโฮมสเตย
1: ์น่าจะอยู่กันเป็นอาทิตย์เลยนะเนี่ยมีกิจกรรมให้ด้วย
0: มีโฮมสเตย์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมประชาสัมพันธ์ท่านนิดหนึ่งสำหรับท่านที่ไม่ค่อยได้ไปพักโฮมสเตย์นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือโฮมสเตย์นี่จะมีข้อดีอย่างที่ผมเคยไปนครนายกก็คือจะเป็นชาวบ้านที่ไม่ได้ทำโรงแรมแต่ก็คือก่อสร้างอยู่ข้างบ้านตัวเองเป็นห้องพัก
1: ค่ะ
0: มีแอร์มีห้องน้ำส่วนตัวนะครับก็ในราคาที่ประหยัด
1: ค่ะ
0: นะครับมีที่จอดรถปลอดภัยและเช้ามาก็ยังมาทำอาหารร่วมกัน
1: ทำกิจกรรม
0: ร่วมกันห้อง500บาทจริง
1: ๆโอ้ไม่แพงค่ะ
0: ไม่แพงอ่ะห้อง500บาทตื่นเช้ามายังมาทำปลาทำอะไรต่างๆทำกับข้าวอาจจะเป็นไม่เหมือนโรงแรมนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่านั่นมันเป็นความสุขที่เราได้ไปอุดหนุนวิถีชีวิตเกษตรอย่างนครนายกนี่จะเยอะมากก็คือแถบใต้เขื่อนขุนด่านเราจะเห็นโฮมสเตย์เข้ามา
1: ค่ะ
0: นะครับเป็นป้ายโฮมสเตย์ต่างๆก็ไปพักบางท่านอาจจะไม่สะดวกไปโฮมสเตย์ก็อาจจะไปโรงแรมตื่นเช้ามามีขนมปังปิ้งมีกาแฟแต่นี่ก็ว่ากันไปนะครับ
1: ค
0: ือได้ไปอุดหนุนวิถีชีวิตชาวบ้านคุณฟังครับก็ผมเกิดรายการขึ้นมาขอให้ท่านฟังแล้วมีความสุขไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับก็ขอส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องทั่วประเทศที่ฟังรายการจอดลึกสู่ภาพของเราสองคนนะครับคือเรื่องเล่าที่เป็นประโยชน์เรื่องเล่าไหนดีเรื่องเล่าไหนที่เป็นสาระที่เป็นประโยชน์สำหรับรายการก็จะนำมาเล่านะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับถ้าท่านมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าเราก็ยังเป็นเพื่อนกับท่านนะครับเพราะว่าหลายท่านบอกว่ากระดูกข้อเข่าไม่ดีเนี่ยอยู่ในวัยผู้สูงวัยบางท่านก็ยังไม่สูงวัยนะครับอายุแค่30-40ก็มีปัญหากระดูกข้อเข่านะครับมีปัญหาเรื่องปวดข้อปวดเข่านะครับหรือท่านจะมีปัญหาเรื่องเกาเนื่องจากยูริกสำหรับผู้สูงอายุนะครับเป็นโรคเกาเป็นโรคตามข้อเหล่านี้ก็โทรมาคุยที่รายการปรึกษาหารือเป็นเพื่อนรายการขอคำแนะนำดีๆได้ที่เบอร์
1: ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ084385644ค่ะ
0: ครับก็โทรกันเข้ามาถ้าท่านจะปรึกษาบางท่านก็มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นไม่เว้นแต่เรื่องกระดูกข้อเข่าหรือเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับเบาหวานความดันไขมันก็ยังเป็นเพื่อนกับเราอยู่ตลอดตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันนะครับร
1: ับ
0: สายไม่ขาดสายเลยนะครับสวัสดีครับคาตามินครับ
2: ไอ้ยาไอ้เนี่ยอะไรคาตามินเนี่ยขอถามนิดนะเพราะว่าเอามากินแล้วว่ามันแก้อะไรมั่ง
0: ครับ
2: อาคารลงบอกเดี๋ยวจะสั่งด้วย
0: ก็กระดูกข้อเป็นหลักครับ
2: ค่ะค่ะ
0: พวกเส้นเอ็นตึงพวกนี้
2: อ
0: ๋
2: อ
0: แล้ว
2: เบาหวานอ่ะ
0: เบาหวานมีเบาหวานอีกตัวหนึ่งจากกล่องสีชมพูซื้อร่วมกันก็ได้ได้ทุกอย่างได้ทั้งกระดูกได้ทั้งเบาหวานเท่านั้นจัดรวมชุด
2: ว่าจะเอากระดูกก่อนเท่าไหร่ถ้า
0: เอา
2: ขนาดทดลองก่อนเอาสั่งมีสักชุดเพราะตอนนี้มันขัดข้องอยู
0: ่ขัดข้องเรื่องเงินนะ
2: จ้า
0: เอาน้อยก่อนนะ
2: จ้า
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งให้ครับผม
2: เพราะว่าเอามาแล้วชุดหนึ่งกินหมดมาได้หมดวันนี
0: ้ครับครับ
2: อ๋อกันครับอ๋ออันนี้มันมีต่างหากนะ
0: ครับมีต่างหากครับผม
2: อ๋อแล้วก็มันโดนกันแล้วพวกไตนี่ล่ะ
0: ไตก็มีรวมอยู่ในเบาหวานเนี่ยตัวไต
2: อ๋อวันเดี๋ยวเข้าหลังคุณสั่งนี่ก่อน
0: ครับ
2: เดี๋ยวเข้าหลังคุณสั่ง
0: ครับครับสวัสดีครับครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับครับนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับฟังรายการจดหรือสุขภาพนะครับผมเพียงแต่ขอบคุณเนื่องจากอุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินกันอย่างล้นหลามนะครับ
1: ค่ะเราบริการกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ
0: ครับบริการทุกวันนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพนะครับบางท่านช่วงที่ปรับปรุงสถานีก็โทรมาเอ๊ะรายการนี่หายไปไหนนะครับไม่ได้หายไปไหนหรอกครับยืนยันได้ว่าตลอดระยะเวลา10ปีนะครับคาตามินก็ยังแสดงถึงความมั่นคงนะครับหรือท่านที่ยังต้องการปรึกษาหารือเกี่ยวกับสุขภาพก็ยังเหมือนเดิมนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณฟังครับเมื่อกี้ผมได้พูดถึง
1: หมู่บ้าน
0: ผมก็เสนอสถานที่เย็น
1: อากาศเย็น
0: อากาศเย็นนี่หายากนะโดยเฉพาะที่ปายแม่ฮ่องสอน
1: อันนี้ขึ้นเหนือละ
0: ปายแม่ฮ่องสอนเนี่ยคุณติ่งผมนึกถึงไปภูฏานโรงแรมสี่ดาวไม่มีแอร
1: ์จริงเหรอ
0: จริงไม่มีแอร์
1: แต่อากาศน่าจะดีไหมคะ
0: อากาศไม่มีร้อนนะครับอากาศไม่มีร้อนนะครับและแต่ท่านจะไปนอนที่ไหนต่างๆโดยสมัยก่อนเนี่ยกับสมัยนี้นี่ต่างกันลิบลับนะค่าใช้จ่ายจริง
1: ๆ
0: เมื่อก่อนไปนี้เกือบหลัก5 6 7หมื่นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไปเนี่ยทัวร์หนึ่งนี้ไปนี้ค่อนข้างยากจองอยู่นาน
1: ค่าเครื่องบินสูงด้วย
0: ค่าเครื่องบินสูงแล้วก็เครื่องบินรู้สึกจะมีสายการบินเดียวที่บินจากประเทศไทย
1: อ
0: ันนี้พูดถึงหลังที่ช่วงเหตุการณ์ปกตินะ
1: ค่ะ
0: ก็คือที่ไปนี่มันมีสายการบินของเขาก็คือดุกแอร
1: ์ค่ะ
0: ดุกแอร์นี่บินจากสุวรรณภูมิเนี่ยเข้าไปลงที่ภูฏานที่ติมพูนี่นะ
1: ก็รู้สึกจะวันหนึ่งหรือสัปดาห์หนึ่งมีเที่ยวบินเดียวหรือเปล่าคะที่ภูฏาน
0: เมื่อก่อนนี้2 สัปดาห์แล้วเขาก็มาเลื่อนเป็น1 สัปดาห์อ๋อ
1: ค่ะ
0: และทีนี้ก็รู้สึกระยะหลังนี้เขาจะไปเลื่อนเป็น2 เที่ยวต่อสัปดาห์
1: อืม
0: และทีนี้นี่เราไม่ใช่เป็นนักท่องเที่ยวที่จะไปได้ในระยะเวลาที่บางทีเขามีเจ้าหน้าที่
1: ค่ะ
0: ที่เดินทางไปทัวร์ก็เลยเป็นอันจำกัด
1: บาง
0: ท่านก็จะถึง 5-6 หมื่นบางท่านก็อาจจะได้ราคาในช่วงที่เขาไปแต่ว่าเขาจำกัด
1: ค่ะ
0: จำกัด
1: การ
0: จำนวนคนเดินเข้าในประเทศเขา
1: ค
0: ือ immigration เนี่ยเขาต้องตรวจสอบว่าเดือนนี้คุณมาได้เท่าไหร
1: ่
0: เพราะว่าเขาไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่เดินทางไป
1: ค่ะประเทศอื่นด้วย
0: คนอังกฤษในยุโรปเขาก็ไป
1: ค่ะ
0: ทีนี้ผมพูดถึงอำเภอปายเนี่ยบางท้องที่ที่ไปเนี่ยอย่างที่ปายเนี่ยนะครับโดยเฉพาะท่านที่เคยไปส่วนใหญ่เขาจะไปในอำเภ
1: อ
0: ถ้าอยู่นอกอำเภออย่างปางอุ๋งเนี่ยที่เคยไปเนี่ยอากาศจะเย็นธรรมชาติเลยแม้แต่ถ้ากลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนถ้ากลางคืนนี้อุณหภูมิประมาณ15 องศา
1: โอ้ลงไปอีก
0: เกือบหนาวนะหนาวเลยแหละ
1: หนาวแล้วล่ะ
0: ในกรุงเทพนี่ช่วงหนาวนี่หนาวเท่าไหร่ปีก่อนนี่หนาวแค่16-17 องศา
1: ประมาณนี้แต่ว่าไม่กี่วัน
0: ครับแต่ว่าที่แม่ฮ่องสอนที่ปายนี่จะเย็นอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องเปิดแอร
1: ์ค่ะ
0: ภูฏานก็เหมือนกันก็ไม่ต้องเปิดแอร์เพราะเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาแล้วป่าไม้เยอะจะเขียวแล้วก็เดินไปก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับอีกที่หนึ่งที่แนะนำก็คือเชียงคานแต่ตัวนี้ก็ไม่เย็นเท่าไหร่ที่ผมไปมาเชียงคานไปมาแล้วครับเชียงคานเชียงคานถ้านอกเชียงคานก็ยังอากาศก็ยังร้อนอยู่นะครับที่อุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรอีกที่หนึ่งที่ผมไม่เดินทางไปซึ่งตัวนี้ก็เขาก็ว่าอากาศเย็นอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่20 องศาเซลเซียสนะครับ
1: ก็ยังถือว่าเย็นอยู่นะ
0: ก็ยังถือว่าเย็นนะครับเพราะจริงๆแล้ว20 องศาเนี่ยถือว่าหนาว
1: ค่ะ
0: ตามคนกรุงเทพนะครับเพราะว่าอุทยานแห่งชาติแม่วงมีที่พักให้เลือกมากมายมีที่พักแบบกางเต็นท์เพื่อชมทะเลหมอก นอกจากจะเหมาะสำหรับคนที่อยากสัมผัสอากาศเย็นเหมาะสำหรับคนที่อยากพักผ่อนนะครับ
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะคะแค่ที่กำแพงเพชรนี่ก็มีสถานที่แบบนี้ละ
0: แต่ส่วนใหญ
1: ่
0: ที่ท่านไปง่ายที่สุดก็คือเขาใหญ่ละครับระวังช้างให้ดีนะครับ แต่จริงๆนะเขาใหญ่นี่เขานิยมมาก
1: ค
0: ่ะไม่รู้เป็นไรนะครับ
1: อาจจะใกล้ด้วยหรือเปล่าคะ
0: ก็ใกล้ใกล้กรุงเทพนะครับใกล้กรุงเทพแล้วก็ไปกลับง่ายโดยเฉพาะที่เขาใหญ่นี่ช่วงระยะหลังจะได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าเป็นที่อากาศดี
1: แต่สถานที่ท่องเที่ยวหลายที่ร้านกาแฟรีสอร์ทอะไรเยอะจริงๆนะตามข้างทางนี่แบบโอ้โหเยอะ
0: ผมเคยถามนะครับ เคยถามท่านผู้ฟังบางท่านเพราะว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นคือว่าที่เขานิยมไปกางเต็นท์เพราะว่าบางส่วนในโรงแรมแพงคนเต็งที่ผ่านมาเอาเป็นจริงนะ ที่ผมเคยเข้าไปดูในทาเวลโลก้าหรือพวกอโกด้าพวกนี้โรงแรมค่อนข้างแพง เพราะว่าโรงแรมส่วนใหญ่จะเป็นโรงแรมราคาแพงๆสูงๆกันนอกจากจะไปนอนรีสอร์ทบางครั้งก็เต็
1: ม
0: คนก็จะนิยมไปกางเต็นท์ไปเป็นเยอะๆนะ
1: ได้บรรยากาศ
0: แต่ไม่แนะนำนะครับคุณผู้ฟังสำหรับท่านผู้สูงอายุที่ฟังรายการอยู่ผมเห็นว่ากางเต็นท์นี่ไม่เหมาะนะหนึ่งไม่เหมาะกับเรา
1: อาจจะไม่สะดวก
0: ไม่สะดวกเพราะว่าเรื่องห้องน้ำด้วยเลยด้วย
1: ใช่
0: เรื่องห้องน้ำนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นอันตรายต่อสำหรับผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่แนะนำนะครับถ้าไปเที่ยวก็ไปพักดีไปพักโรงแรมด้วยความสงบเรียบร้อย
1: สะดวกสบายนิด
0: นึงปลอดภัยพูดง่ายๆจากสัตว์จากอะไรต่างๆนะครับที่ท่านเดินทางก็ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพรายการเจาะลึกสุขภาพเอาใจช่วยท่านนะครับประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสักนิดหนึ่งครับ
1: ค่ะสนับสนุนรายการของเราโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะตอนนี้คาตามินค่ะมีโปรโมชั่นนะคะคาตามินทวายไลท์นะคะตอนนี้อัปเดตในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะก็ส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษค่ะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็มีโปรดีโปรดังแบบสุดยอดก็คือโปรซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมนะคะก็ตอนนี้สินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนั่นเองเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์084 385 6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็โทรกันเข้ามานะครับสวัสดีครับคาตามินครับผม
3: สวัสดีค่ะสอบถามสินค้าหน่อยค่ะ
0: เชิญครับคาตามินกระดูกข้อเข่านะครับ
3: ค่ะค่ะมันเป็นแคปซูลหรือว่า
0: เป็นแคปซูลอย่างเดียวจ้ะพี่เป็นแคปซูลฮะตัวนี
3: ้แล้วทานยังไง
0: เป็นเม็ดทานวันละ1เม็ดครับก็จะเป็นเม็ดขนาด 1,000 มิลลิกรัมนะครับ
3: อ่าค่ะ
0: ตอนนี้เราขายแพ็คคู่2กระปุกครับ
3: อ๋อ2กระปุกมีกี่เม็ดคะ
0: มีกระปุกละ30ครับทานวันละ1เม็ดได้2เดือนตัวนี
3: ้ค่ะกระปุกละ30เม็ด
0: ครับแต่เป็นเม็ดใหญ่นิดนึงนะทานวันละ1เม็ดครับเม็ดขนาด 1,000 มิลลิกรัมนะเราส่งฟรีให้ถึงบ้านครับทั่วประเทศครับตัวนี้
3: ค่ะ
0: ครับ
3: เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ
0: จ้ะ
3: เอามั้ยเอาค่ะ
0: ครับอยู่ที่ไหนครับผม
3: ราชบุรีค่ะ
0: ราชบุรีส่งประจำอำเภอไหนครับ
3: อำเภอจอมบึงค่ะ
0: จอมบึงตำบล
3: แก้มอ้น
0: แก้มอ้นครับหมู่ไหนครับ
3: หมู่9ค่ะ
0: บ้านเลขที
3: ่ 27/1 ค่ะกระดูกทับเส้นนี้ทานได้ไหมคะ
0: ทานได้กระดูกทับเส้นทานได้บอกด้วยนะ
3: ค่ะ
0: ครับครับเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับผม
3: ค่ะค่ะ
0: ครับครับเรียบร้อยครับผม
3: ค่ะ
0: ครับครับครับสวัสดีครับครับคุณฟังครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นรายการสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสาระดีๆในทั่วโลกนะครับที่ผมเห็นว่าสิ่งดีมีประโยชน์สำหรับรายการจอดลึกสุขภาพผมกิติกรกาญจนาเวกินและก็คุณติ่งวัฒนรินต้องขอบคุณนะครับที่ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินกันอย่างล้นหลามทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นผิดพันธ์ทวายไลท์ไม่ว่าจะเป็นผิดพันธ์วีต้าพลัสหรือผิดพันธ์อิโมนานะครับซึ่งคาตามินนี้เราจำหน่ายเยอะบางท่านบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ดิติกรพูดถึงแต่คาตามินเยอะนะครับจริงๆคาตามินเราออกมาก่อนเราก็เป็นพระเอกนะครับแล้วก็มีคนสนใจเยอะเกี่ยวกับคาตามินทวายไลท์ก็เป็นเหมือนน้องรองลงมานะครับส่วนวีต้าพลัสนี้คนก็ยังกลับมานิยมมากนะครับเพราะว่าวีต้าพลัสนี้ก็ยังยืนหยัดขวัญใจของพี่น้องรายการเจาะลึกสุขภาพไปทั่วประเทศนะครับส่วนคุณผู้ฟังนะครับตอนนี้ฝากโปรโมชั่นท้ายรายการสักนิดหนึ่งครับ
1: โปรโมชั่นของคาตามินนะคะของทวายไลท์เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ในช่วงของสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะก็ส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษค่ะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกเราจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็โปรดีโปรดังแบบสุดยอดก็คือโปรซื้อคาตามินนะคะครึ่งโหลแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมกันเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมค่ะรีบเลยนะคะตอนนี้สินค้ามีจำนวนจำกัดในงานในช่วงของสถานการณ์โควิดนั่นเองแน่นอนค่ะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของคาตามินนะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็โทรกันเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงนี้เราเปิดสายโทรศัพท์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันท่านที่ไม่เคยโทรไปในรายการไหนเลยให้โทรมาในรายการนี้นะครับ คุณฟังก็อยู่ที่บ้านก็ขอให้ปลอดภัยจากสถานการณ์โควิดแล้วก็เดินทางไปเที่ยวก็ขอให้ปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชชินีค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใสไวทองสมุนไพรไวทองสมุนไพรบราและสมุนไพรผู้ช่วยอีกมากมายวันนี้แดงพัชนีค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพหรือสอบถามผลิตภัณฑ์หรือโปรโมชั่นก็สามารถจดเบอร์โทรแดงไว้แล้วโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามนะเรื่องของสุขภาพต่างๆได้ที่หมายเลข087-06-07-054 ย้ำค่ะ087-06-07-054นะเมื่อสักครู่นะมีเพื่อนโทรเข้ามาบอกว่ามีญาติเป็นโรคที่เขาบอกว่าโรคงูสวัดนะคะเป็นงูสวัดแล้วก็มีส่งรูปมาให้ดูนะงูสวัดนี่โอ้โหคุณผู้ฟังใครที่ยังบางคนก็อาจจะเคยเห็นแล้วเคยรู้แต่ที่สำคัญงูสวัดเนี่ยมันจะเกิดจากเชื้อไวรัสไกลๆไวรัสอิสุอิสัยนะคะในร่างกายเป็นเชื้อตัวเดียวกันนะคะในร่างกายของเราถ้าเรารู้ทันป้องกันก่อนที่จะเกิดอาการเนี่ยนะเช็คว่ามีความเสี่ยงเป็นงูสวัดไหมนะก็ดูข้อมูลเตรียมตัวไว้ก่อนเตรียมตัวล่วงหน้านะคะในส่วนของการดูแลสุขภาพนะสุขภาพดีเนี่ยเริ่มต้นที่เรานะเพราะว่างูสวัดเนี่ยนอกจากมันเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะมันเป็นไวรัสชนิดที่ทำให้เกิดอิสุกอิใสนะหลังจากที่เราเป็นโรคอิสุกใสแล้วเนี่ยเรายังเป็นสามารถที่จะเป็นงูสวัดได้ด้วยเป็นอิสุกอิใสเป็นงูสวัดได้ด้วยนะถ้าเชื้อมันยังไม่ตายเพราะว่าเชื้อตัวนี้มันยังคงซ่อนนะพอเป็นแล้วเนี่ยมันยังคงซ่อนแล้วก็หลบอยู่ในร่างกายโดยเฉพาะบริเวณปมประสาทนะคะเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะถ้าหากระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยอ่อนแอลงนะคะมันก็จะทำให้ไวรัสที่มันหลบซ่อนอยู่ในร่างกายของเรามันเนี่ยมันกำเริบขึ้นมาอีกครั้งนะคะแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดเลิกโรคที่เราเรียกว่างูสวัดได้หลายคนนะคุณผู้ฟังที่เป็นงูเป็นอิสุกอิใสตั้งแต่เด็กอันนี้ก็ต้องระวังนะคะอาจจะมีโอกาสเป็นงูสวัดได้เมื่อเราเป็นงูสวัดจะมีอาการที่แสดงออกมาให้เห็นเป็นลักษณะที่เป็นผื่นเป็นตุ่มใสๆคุณผู้ฟังอาจจะขึ้นบริเวณด้านซ้ายหรือด้านขวาของร่างกายของเราแล้วก็จะมีอาการแบบเจ็บปวดนะพอมีอาการเจ็บปวดเนี่ยนะก็จะเริ่มปวดเริ่มเจ็บขึ้นถ้าหากเรารู้ว่างูสวัดคืออะไรเนี่ยแล้วเมื่อเรารู้ถึงสาเหตุแล้วเนี่ยนะความเสี่ยงหรือวิธีการรักษาเนี่ยเราก็จะสามารถป้องกันได้ตั้งแต่ดูแลตัวเองได้นะอย่างถูกต้องแล้วก็ทันท่วงทีเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันนะเราไม่อยากให้เป็นเนาะเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะก็คือการดูแลนะเราสามารถที่จะลดความรุนแรงของโรคในระยะเวลาของการติดเชื้อได้นะเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนก็เป็นวิธีที่สามารถป้องกันการเกิดงูสวัดแล้วก็อาการปวดที่มันเรื้อรังได้หลังจากที่เราเป็นงูสวัดแล้วเนี่ยวิธีที่ป้องกันนะแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการเกิดเป็นงูสวัดเนี่ยก็คือดูแลสุขภาพของเรานี้ให้แข็งแรงนะพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการภาวะของความเครียดนะความเครียดเราก็รู้อยู่แล้วความเครียดสามารถทำให้เลือดของเราเป็นกรดนะก็สามารถติดเชื้อได้ง่ายสามารถเป็นโรคอื่นๆตามมาอีกเยอะแยะมากมายคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่สาเหตุเราก็รู้อยู่แล้วเนาะมันก็ส่วนใหญ่นะจะเป็นมาจากคนที่เคยเป็นโรคอิสุกอิใสนะคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมนะถ้าเคยเป็นก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าเชื้อนี่มันก็ยังอยู่ในร่างกายของเรานะคะแล้วก็นอกจากเป็นเชื้อของโรคอิสุกอิใสแล้วเนี่ยนะก็ยังต้องมีอีกเวลาเราเป็นผื่นเนี่ยผื่นของงูสวัดเนี่ยจะอยู่นานหรือเปล่านะหลายคนอาจจะหนึ่งคือโรคอิสุกอิใสหรือโรคงูสวัดเนี่ยมันทำให้เกิดผื่นอยู่แล้วเนาะเป็นผื่นเป็นตุ่ม นะที่มันมีความใสแล้วก็เจ็บแล้วเจ็บมากปวดด้วยนะโดยบางทีเนี่ยมันจะเป็นสะเก็ดแล้วก็หลุดออกมานะคะประมาณใน10ถึง15วันนะแล้วก็จะหายไปประมาณใน2ถึง4สัปดาห์นะถ้าตามปกติแล้วเนี่ยผื่นมันจะปรากฏตัวอยู่ด้านข้างด้านใดด้านหนึ่งของร่างกายของเรานะคะมันก็จะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นรอบถ้าเขาบอกว่าเป็นรอบตัวเราปุ๊บเนี่ยถ้ามันบรรจบกันเนี่ยอาจจะเสียชีวิตหลายคนก็มีความรู้สึกเคยได้ยินมาแบบนั้นแต่เรายังไม่เคยเจอในส่วนตรงนั้นนะคะแล้วก็พอมันเป็นแล้วเนี่ยค่ะอาจจะมีอาการแบบอาการเจ็บปวดอาการคันจะรู้สึกเสียวเหมือนมีไฟช็อตน่ะนะก็มีอาการแบบชาบริเวณที่เป็นผื่นที่มันเกิดผื่นขึ้นนะคะทีนี้เราต้องระมัดระวังอีกนึงของเวลาที่เราเป็นงูสวัดเนี่ยงูสวัดมันสามารถที่จะเป็นที่ตาได้ด้วยจะเกิดจากการติดเชื้อนะเชื้องูสวัดในบริเวณดวงตาบริเวณลูกตาเนี่ยจะมีอาการเป็นผื่นที่หน้าผากก่อนแล้วก็มีการอักเสบบริเวณเนื้อเยื่อตรงดวงตาของเราเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็รอบๆดวงตาเราบางทีเนี่ยบางครั้งอาจจะพบบริเวณที่เป็นผื่นปลายจมูกเนี่ยด้านใดด้านหนึ่งนะของจมูกอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะถ้าเป็นไม่อยากจะให้เป็นน้องพาราอย่างเชื้อไวรัสเข้าตาบางทีสามารถทำให้ตาบอดได้เหมือนกันนะคะถ้ากัดรักษาไม่ทันท่วงทีหรือขาดการดูแลเพราะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งความเครียดนี่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นงูสวัดนะคะความเครียดอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการที่เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดงูสวัดแต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดนะที่เกิดจากงูสวัดก็คืออายุด้วยค่ะอายุเนื่องจากงูสวัดเนี่ยส่วนใหญ่จะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะซึ่งบางคนเนี่ยเนื่องจากว่าคนอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆตามอายุของเราก็เลยมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นถ้ามีอายุมากขึ้นนะคะโรคงูสวัดเป็นโรคที่หลายคนก็ถามว่าเป็นโรคติดต่อไหมโรคงูสวัดเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นเมื่อไวรัสที่มันอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังมันเกิดการกำเริบดังนั้นเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะแพร่เชื้อจากคนหนึ่งไปยังคนหนึ่งได้นะแต่ยังไงก็ตามคุณผู้ฟังเนื่องจากเชื้อไวรัสเนี่ยมันทำให้เกิดโรคอิสุกอิใสและก็งูสวัดก็คือเชื้อชนิดเดียวกันถ้าหากว่าไม่เคยเป็นโรคงูสวัดหรือไม่ได้รับการรักษาหรือการป้องกันนะอิสุกอิใสเนี่ยมันก็เป็นได้ในเมื่อเวลาเรามาสัมผัสกับตุ่มน้ำใสๆของคนที่เป็นโรคงูสวัดเนี่ยนะก็อาจจะเป็นโรคอิสุกอิใสได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นต้องระมัดระวังแม้กระทั่งเรื่องของคนที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยภูมิคุ้มกันบกพร่องภูมิคุ้มกันต่ำลงนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันมันจะลดอ่อนแอลงเรื่อยๆถ้าเราอายุมากขึ้นแล้วจะทำให้โรคเนี้ยที่มันแฝงอยู่ในร่างกายมันก็กำเริบขึ้นได้นะบางคนอาจจะไม่ทราบว่าตนเองเนี่ยเคยเป็นโรคอิสุกอิใสมาก่อนหรือเปล่านะหรือเป็นแล้วแต่จำไม่ได้ว่าเราเนี่ยเป็นหรือไม่นะคะบางคนโรคเหล่านี้คนที่จำไม่ได้เนี่ยอาจจะมีเชื้อไวรัสอยู่นะโดยที่บางทีผู้สูงอายุเนี่ยยังมีความเสี่ยงอยู่นะเพิ่มสวัสดีค่ะ
1: ฮ
0: ั
1: ลโหล
0: ค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินค่ะ
0: อ๋อต้องปิดวิทยุก่อนนะคะ
1: ค่ะอยากทราบว่าน้ำหวานเป็นโรคเบาหวานหัวใจนี่ทานได้ปะคะ
0: ทานได้ค่ะ
1: อ๋อแม่เขาจะซื้อมาทานนะคะ
0: ค่ะถ้าทานได้ค่ะค่ะ
1: แล้วส่งอะไรคะ
0: เดี๋ยวค่ะเรามีโปรโมชั่นอยู่นะคะในส่วนของน้ำว่านนัดฟังรายการอยู่แถวไหนคะ
1: อยู่บ้านแพรวค่ะ
0: บ้านแพรวนะคะโอ้บ้านแพรวนี่ลูกค้าแดงเยอะมากนะคะ
1: ค่ะ
0: บ้านแพรวตำบลอะไรเอ่ย
1: ตำบลหลักสอง
0: อ๋อแดงผ่านหลักสอง
1: กระโจมค่ะ
0: แดงผ่าน
1: วัดกระโจมค
0: ่
1: ะ
0: แดงผ่านวัดหลักสองแดงมาจากบ้านแพรวเพื่อจะมาที่กระทุ่มแบนนะแดงก็ผ่านเส้นนั้นเนื้อผ่านวัดหนองนกไข่ผ่านออกมา
1: แสดงวิ่งถ้าผ่านหนองนกไข่แสดงวิ่งผ่านหน้าวัดกระโจมแน่
0: ใช่ค่ะใช่
1: อ๋อบ
0: ้
1: านอยู่ซอยหน้าเข้าหน้าวัดกระโจมค่ะ
0: อ๋อหน้าวัดกระโจมนะคะ
1: ค่ะ
0: ซ
1: อยเข้ามาค่ะ
0: วัดกระโจมหลักสองเนาะ
1: ค่ะ
0: หลักสองน้ำว่านี่กินได้ทุกโรคนะหลายหลายโรคแน่ที่ฆ่าเชื้อ
1: เขาจะให้ถามว่าเขามีโรคประจำตัวเบาหวานกับหัวใจด้วยอ่ะ
0: ยิ่งต้องทานเลยค่ะต้องทานไม่ใช่น้ำว่านอย่างเดียวนะโรคหัวใจเนี่ยต้องมีเลือดเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าเลือดเนี่ยมันจะต้องไหลเวียนเข้าไปสู่สมองสู่ร่างกายสู่หัวใจนะคะตัวนี้มันจะมีชุดเล็กกับชุดถ้าชุดเล็กจะมีน้ำว่าน2ขวดคลอโรฟีน่า1กระปุกนะคะแต่ถ้าชุดใหญ่ชุดใหญ่จะมีน้ำว่าน4ขวดคลอโรฟีน่า1กระปุกนะคะก็จะมีโปรโมชั่นให้แดงเรียนสายคุณอะไรคะ
1: อ๋อปิยพรค่ะ
0: คุณปิยพร
1: ลูกสาวค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะค่ะค
1: ุ
0: ณได้ค่ะ
1: แล้วเขาจะสั่งแค่2กระป
0: ุ
1: กก่อนนะคะ
0: 2ขวดนะคะน้ำว่าน2ขวด
1: จะลองทานดูค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะน้ำว่าน2ขวดเนาะ
1: แล้วถ้าเป็นแบบช่วงโปรโมชั่นเท่าไหร่คะ
0: ตอนนี้น้ำว่าน2ขวดนะเราก็จะมีโปรโมชั่นให้4ขวดก็จะมีโปรโมชั่น6ขวดก็จะมีโปรโมชั่นให้เดี๋ยวแดงให้คุยกับเจ้าหน้าที่นะคะว่าน้ำว่านตอนนี้ขายดีมากของคุณปิยพรนะคะคุณปิยพรอยู่หลักสองนะบ้านแพ้วเองนะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดใครที่อยากจะดูแลเรื่องของสุขภาพนะคะก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษานะได้ที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054นะคะก็เป็นลูกค้านะส่วนใหญ่ลูกค้าแดงตอนนี้แถวหนองนกไข่นี่ก็นี่มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะแถวหนองนกไข่ก็มีหลายท่านเหมือนกันนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านนะที่สมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการนะจนถึงนู่นนะเขาย้อยตรงเพชรบุรีแถวนั้นเยอะมากเลยนะคะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพกันนะคะสุขภาพของเราเริ่มต้นได้เริ่มต้นที่เรานี่แหละค่ะใครที่อยากจะดูแลก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยปรึกษากันได้นะคะเรามีสินค้าครบวงจรน้ำว่านหางจระเข้นะก็เป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับใครที่อยากจะดูแลสุขภาพองค์รวมของร่างกายนะคะเลือดดีมันจะช่วยหลายอย่างนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของน้ำว่านหางจระเข้เมื่อสักครู่นี้คุณช่อนะคะโทรเข้ามานะคะคุณช่อโทรเข้ามา เล่าให้ฟังนะคะว่าทานน้ำว่านหางจระเข้แล้วรู้สึกว่าอาการป่วยนะเริ่มดีขึ้นนะอยู่ตำบลอำเภอโนนไทยนะอยู่ตำบลกำปังนะคะโนนไทยนครราชสีมาท่านทานมาแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยพอตัวเองดีขึ้นน่ะบอกนะแนะนำเพื่อนๆนะแนะนำหลายๆคนให้มาซื้อให้มาฟังรายการให้ฟังรายการก่อนนะคะเขาจะได้รู้นะเชื่อถือเชื่อมือเชื่อใจนะก่อนนะเพราะนั้นบางทีเราอาจจะไปพูดเขายังไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแต่แนะนำได้บอกให้มาฟังรายการของเรานะคะบางคนเนี่ยถามแดงว่าบางครั้งเนี่ยน่ะหลายคนอาจจะเป็นหรือเปล่าไม่รู้ทานอาหารนะทานอาหารแล้วอร่อยไม่ได้เต็มที่ทานได้นิดหน่อยก็รู้สึกแน่นท้องนะท้องเฟ้อท้องอืดเหมือนอาหารไม่ย่อยอ่ะเหมือนไม่มีลมอยู่ในท้องตลอดเวลานะคะอาการเหล่านี้นะคุณผู้ฟังถ้าเราดูมันก็จะเหมือนแบบเป็นอะไรที่มันเล็กน้อยแต่ถ้าเราปล่อยไว้นานๆมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้อาจจะเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพนะที่เราควรจะต้องใส่ใจบ้างนะคะลองเปิดใจทานน้ำว่านหางจระเข้นะใครที่มีปัญหานะคะคุณคือมันเป็นน้ำว่านเพื่อสุขภาพนะคะทำให้เราบางคนกินแล้วเนี่ยนะผิวพรรณดีนะสุขภาพดีผิวพรรณ ผิวพรรณนี่เป็นของแถมนะคุณผู้ฟังนะคะเรื่องของระบบขับถ่ายก็จะดีนะคงไม่มีอะไรแล้วล่ะที่จะดีไปกว่าเรื่องของทานน้ำว่านหางจระเข้เพื่อดูแลสุขภาพนะการสุขภาพของเราเนี่ยมันมาพร้อมกับน้ำว่านเนี่ยมันมาพร้อมกับประโยชน์ของสารอาหารมากมายนะที่มันอัดแน่นในเต็มขวดเลยขวดใหญ่ค่ะนะขวดใหญ่750 ml นะเท่าขวดเหล้าขวดเบียร์เรานี่แหละนะคะแล้วก็รสชาติดีค่ะรสชาติดีนะยิ่งกินตอนเย็นก็จะสดชื่นนะเปิดขวดแล้วใส่ตู้เย็นนะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งเอาขวดที่ยังไม่ได้เปิดไปใส่ตู้เย็นนะเดี๋ยวมันจะเปิดยากต้องเปิดฝาเปิดขวดก่อนนะคะคือน้ำมันหางจระเข้เนี่ยมันจะอุดมไปด้วยพวกกรดอะมิโนนะที่มีความจำเป็นต่อร่างกายมีวิตามินมีแร่ธาตุต่างๆมากมายนะถือเป็นสมุนไพรที่ช่วยในการล้างพิษในร่างกายของเรานะโดยเฉพาะน้ำว่านหางจระเข้เนี่ยเรากินเข้าไปในระบบย่อยอาหารนี่จะดีมากนะการทำงานก็ของลำไส้ก็จะดีขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: อันนี้คุณแดงใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแดงค่ะ
1: ขอสอบถามแม่เรื่องยาหน่อยนะคะ
0: ค่ะ
1: ขอใช้เวลาหน่อยนะคะ
0: ถามได้เลยค่ะ
1: คือพี่สาวเขาน่ะเขามีอาการปวดอยู่ทั้งในมาหลายปีแล้วเจ๊ชอบปัสสาวะนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มันเขาบอกว่าปวดแบบฉี่บ่อยอะค่ะ
0: ปัสสาวะบ่อยฉี่บ่อย
1: ตอนแรกก็ฉี่บ่อยอย่างเดียวเขาไม่มีแสบมีค่ะแต่ทีนี้มันนมนานมันหลายวันมันปล่อยไว้นานๆเรื่อยๆเรื่อย
0: ๆค่ะ
1: มันจนมันมีอาการแสบแล้วก็เดี๋ยวนี้ปวดทั้งวันทั้งคืนอะแล้วก็ฉี่ทนมาจนหลายปีแล้วทีนี้มีบางทีเขาก็บอกเหมือนมีเข็มทิ่มแทงยุบยุบยุบ
0: เป็นเบาหวานด้วยไหมคะ
1: ก็ตรวจไม่เจอ
0: แต่ปัสสาวะบ่อยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วทุกวันนี้กินยาอะไรไหมคะอาจจะเป็นที่ฤทธิ์ยาก็ได้เพราะมันจะไปทำลายที่ไตเพราะว่าไต
1: คือเขามีความดันสูง
0: แสดงว่ากินยาความดัน
1: มาหลายปีแล้วตอนแรกก็ชีบ่อยเฉยๆเขาก็บอกถามหมอว่าก็คงเป็นฤทธิ์ยาใช่ไหมชีบ่อย
0: ค่ะ
1: เขาก็เลยไม่กังวลอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าตรวจเบาหวานประจำทุกปีก็ไม่เห็นมีน้ำตาล
0: มีปัญหาก็คือเรื่องของความดันที่เรากินยานะคะยาตัวนี้มันไปทำลายไตแล้วก็ไตของเราเนี่ยมันจะต้องทำงานหนักมันต้องขับของเสียอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะคนที่เป็นโรคความดันโรคเบาหวานโรคอะไรที่กินยาตลอดเวลาเนี่ยหรือแม้กระทั่งกินยาแก้อักเสบแก้ปวดแก้อะไรทั้งหลายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะมีปัญหาที่ไตนะไตมันต้องขับของเสียอยู่ตลอดเวลามันทำให้ไต
1: เป็นหลายปีแล้วเคยกินของคุณแดงด้วยนะคะเพราะว่าตอนนั้นถ่ายรูปไปให้ดูคุณแดงบอกมดลูกโตด้วยค
0: ่ะ
1: ตอนนี้อาการมันตอนนั้นเขาก็ปล่อยแล้วก็ถือว่าทนได้โอ้แค่ฉี่บ่อยไม่เป็นไรมันไม่มีอาการอะไรพอแสบขาดหมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อมา
0: ค่ะ
1: จนรักษาเดี๋ยวน้องจะเล่าว่าเขารักษาไงแล้วจนมีอาการรักษาก็เคยไปขยายท่อปัสสาวะก็มีนะคะแล้วไปหาหมออีกหมอนะหมอกรุงเทพที่นู่นก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับท่อปัสสาวะจนก็ให้ห่วงนะคะคุณแดงที
0: ่
1: มาดันหลังมดลูกไว้
0: ไม่ให้มันกดทับ
1: ไม่ให้กดทับมันมีอาการเกี่ยวกันหรือเปล่าคะกดทับท่อปัสสาวะ
0: ถูกต้องค่ะนะคะเพราะว่ามันบางทีเนี่ยโรคที่เราเป็นอยู่เนี่ยนะหรือว่ามดลูกที่มันต่ำเนี่ยมันก็จะกดลงมาทับท่อปัสสาวะบางทีก็อาจจะฉี่ไม่ออกนะคะบางทีก็จะปัสสาวะตลอดแต่ปัสสาวะได้ทีละนิดทีละหน่อย
1: ใช่ใช่
0: นะก
1: ็หมอเขาไม่ทำไมเขาไม่พูดเรื่องมดลูกกดทับเขาก็ไม่พูดจนได้กินยานี้มาหลายปีแล้วเกี่ยวกับปลายประสาทหมอเขาบอกว่าเป็นโรค
0: ปลายประสาทอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบใช่
1: เขาบอกโรคนี้ไม่ค่อยมีคนเป็นคนยังไงไม่หายหรอกว่
0: าเพราะว่าก
1: ินยามาหลายปีแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรให้เลยมีแต่ตรวจมดลูกทุกปีเนี่ยมาสองเดือนที่แล้วก็ไปก็ล้วงดูว่าลูกไม่มีอะไรแล้วก็เช็คมะเร็งให
0: ้
1: ตลอดแล้วก็จะกินแต่ยาจนหมอบอกจะไปรักษาที่ไหนเขาบอกนะเดี๋ยวเขียนเลยนะบอกก็บอกเขาว่าหมอเอามดลูกออกได้ไหมหรือมันจะพี่เขาบอกว่าหมอก็เหมือนกันละบ้าก ม่ได้อะไรอย่างงู้นอย่างนี้มันมีข้อเสียหลายอย่างอย่างงู้นอย่างนี้หมอก็พูดไปเรารักษา30บาทเนาะค่ะคุณแดงไม่เป็นไรแต่ทีนี้เขาทรมานนอนก็ไม่ได้นอนพอจะนอนก็ปวดจนเขาบิ่งจนอะไรนะเขาเรียกอะไรออกมาก็เบ่งตลอดอะเวลาม
0: ันต่ำมันก็จะกบเบ่งแล้วมันจะหลุดออกมา
1: เขาบอกอะไรกลมๆอะเขากระบังลม
0: กระบังลมมันหลุดออกมาม
1: ันจะหลุดออกมาเขาก็จับยัดไปคืน
0: ค่ะ
1: มันก็จับยัดได
0: ้ค่ะ
1: จนโอ้ยไปกับเขาเป็นแบบนี้หลายคนมากตั้งไอ้เกี่ยวกับโรคอันนี้คือว่ารู้จักอะหมอก็จะให้แต่ใส่ห่วงดันขึ้นไปไว้ทุกคน
0: ค่ะเพราะว่าถ้าดันไว้มันจะได้ไม่ต้องมากดทับกับข้อปัสสาวะ
1: แต่ว่าพี่เขาเนี่ยว่าเขาก็เกินบอกว่าเป็นโรคเกี่ยวกับปลายประสาทกับข้อปัสสาวะก็กินแต่ยาแก้ปลายประสาทอักเสบยาแก้ปวดปลายประสาทมาหลายปีแล้วค่ะทีนี้เขาไม่ไหวอะไรเนี่ยว่าอันนี้เขาบอกปวดทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หลับได้นอน
0: มันเป็นเพราะนี่มันลงไตแล้วนะลงไตที่ต้องปัสสาวะทั้งคืนเนี่ยมันจะเกิดการอักเสบ1กระเพาะปัสสาวะอักเสบ2จะมีกรวยไตอักเสบนะคะแล้วก็ที่มดลูกหรือว่าปะบังลมที่มันลงมาเนี่ยยิ่งเราสมมุติเราเข้าห้องน้ำเราเบ่งอุจจาระแล้วมันจะไหลลงมานะ
1: ใช่
0: แล้วพอหลังจากนั้นเราก็จะยัดเข้าไปนะแล้วต้องมีวิธีหนึ่งที่ช่วยพอเราดันเข้าไปเราต้องขมิบค่ะทุกวันเราต้องขมิบวันละ 30-50 ครั้งนะคะบีบขมิบเช้ากันกลางวันกลางเย็นอย่างเงี้ยนะเพื่อให้มันกลับเข้าไปในเรื่องของการขมิบเพื่อกดไม่ให้มันออกมานะคะ
1: เพราะใจห่วงไว้ตลอด
0: ใช่ค่ะใช่นะคะก็ห่วงก็ต้องใส่ไว้แหละเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าไม่ใส่เนี่ยมันจะดันลงมาออกนอกจากช่องคลอดเราด้วยนะนะคะนั่นแหละทีนี้ในเรื่องถ้ามันกลัวการอักเสบเนี่ยมันจะต้องทานอย่างน้ำว่านหางจระเข้กับคลอโรฟีนาเนี่ยอันสองอย่างนี้ต้องทานอยู่แล้วนะคะเพื่อป้องกันการอักเสบก่อนต้องการการติดเชื้อฆ่าเชื้อก่อนนะคะ
1: ไม่มียาตัวไหนบ้าง
0: เขาไม่มีค่ะยา
1: แก้ปวดอย่างเดียวอ่ะเขาบอกมันเท่าว่าคือเขาทำอะไรไม่ได้เลยต้องโอ้ยเจ็บสิบปีแล้วเนี่ยคือปวดตลอดเวลาเนี่ยไปหาว่าปวดจนนั่นแหละปวดเหมือนจุบจิบจุบเยียบบางครั้งก็ปวด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอปวดแล้วเขาว่าออกเขาก็ต้องไปเบ่งพอเบ่งแล้วมันก็พอมันก็ไปหายไปไปปวดไปหน่อยนึง
0: ค่ะ
1: ยาแก้ปวดที่หมอมาโอ้กินเหมือนขนมละ
0: นะคะแก้ปวดเนี่ยมันจะไปทำให้ทำลายไตนะหนึ่งไตนะอยากแก้ปวดเนี่ยทำลายไตแน่นอน
1: ใช่นั่นแหละแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไง
0: ค่ะ
1: มันอยู่ไม่ได้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ยาค่ะมียาแก้ปวดนะมียาความดันที่มันทำลายไตนะคะยาแก้อักเสบพวกนี้ทำลายไตทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรากินยิ่งกินนานเท่าไหร่นะไตเราก็ยิ่งจะพังเพราะไตเราพังเนี่ยหนึ่งเราต้องมีการล้างไตฟอกไตเปลี่ยนไตนะคะการเปลี่ยนไตไม่ใช่จะเปลี่ยนกันได้ง่ายๆแล้วไม่มีเงินหลักล้านนี่ไม่ได้นะเราต้องหาไตที่เข้ามาเข้ากับเราได้นะคะอันเนี้ยนะแดงแนะนำพยายามลดพวกยาแก้ปวดยาแก้อักเสบหรือความดันเนี่ยกินได้แต่เราจะต้องดูแลในส่วนของอย่างอื่นด้วยนะเราก็เอาที่น้ำว่านหางจระเข้กับคลอโรฟีนาเนี่ยสองอย่างเนี้ยนะน้ำว่านเนี่ยในเรื่องของการแก้ปวดแก้อักเสบนะตามทำวิธีธรรมชาตินะเราต้องกลับสู่ธรรมชาติถ้าเราไม่อยากจะกินยาอันนี้ขาดไม่ได้ส่วนคลอโรฟีนามันจะช่วยเรื่องของความดันระบบเลือดระบบไขกระดูกนะคะมันถ้าเป็นชุดเล็กจะมีคลอโรฟีนา1กระปุกน้ำว่าน2ขวดนะถ้าเป็นชุดกลางน้ำว่าน4ขวดคลอโรฟีนา1นะคะมันมีชุดใหญ่ด้วยน้ำว่าน6ขวดคลอโรฟีนา1อันนี้ชุดใหญ่นะคะในหลายๆชุดเนี่ยเราก็ต้องลองดูว่าเราจะทานชุดไหนก่อนแล้วของคุณต้อยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเนี่ย ที่ตอนนั้นสั่งจน
0: คุณต้อยนี่เป็นไท
1: ยทำงานกันเลย
0: อ่ะแล้วเป็นไทรอยด์ดีขึ้นหรือยัง
1: คือเขาตอนนั้นเขากินแค่พักเดียวเขาก็มันก็ปวดแต่ว่าเขาก็ว่าน้ำว่านอ่ะมันดีแต่ว่าตอนนั้นเขาเป็นไม่เยอะนะ
0: ค่ะ
1: ก็ไม่ได้ต่อเพราะไม่มีเงินเนาะเพราะไม่ก็ดูพ่อนะ
0: ค่ะ
1: แต่ตอนนี้พ่อเสียแล้ว
0: ไม่เป็นไรก็ ท่านไปสบายแล้วนะเดี๋ยวของเราต้องดูแลต่อเนื่องนะคะคนที่อยู่นี่แหละต้องดูแลต่อเนื่องเพื่อไม่ให้มันเป็นโรคอื่นที่มันจะแทรกซ้อนเข้ามาได้ในขณะที่ร่างกายของเราอ่อนล้าอ่อนแรงนะคะเพราะนั้นเราต้องวิธีอย่างที่หมอบอกมันไม่มียารักษาแต่ก็คือเราต้องรักษาด้วยวิธีธรรมชาติก็คือการบำบัดด้วยสมุนไพรด้วยอาหารเสริมเพื่อเข้าไปบำรุงเซลล์นะเซลล์เราแข็งแรงร่างกายเราก็จะฟื้นฟูได้เร็วร่างกายเราก็จะแข็งแรงเร็วขึ้นนั่นนะคะเราจะพึ่งยาอย่างเดียวไม่ได้เพราะยาเราก็รู้อยู่แล้วนะคะหมอเขาไม่อยากให้หรอกแต่เขาก็จำเป็นต้องจ่ายนะ
1: ใช่ค่ะหมอก็เลยบอกว่า ไม่เอายาคือไม่มียาอะไรแล้วค่ะไอพี่เขาบอกคุณหมอให้ไปเถอะคืออะไรล่ะเป็นหมายถึงเป็นกำลังใจ
0: ค่ะนั่นแหละค่ะ
1: เพราะว่าไม่รู้จะกินอะไรพาราก็กินจนทั้งพาราทั้งยาหมอให้มาคือเขายังไงเขาจะหายปวด
0: ค่ะนั่นแหละค่ะแต่น้ำว่านมันก็จะช่วยเรื่องของอาการปวดด้วยนะคะแล้วเดี๋ยว
1: ทีนี้มันไม่มีคนได้ทำงานทีนี้เขาก็มันก็แพงเน
0: า
1: ะเขาบอกว่
0: า
1: ไม่ได้ต่อตอนนั้นก็ดูก็อาการแย่ตอนนี้จนคนดูก็ป่วยเหมือนกันแล้วก็ จะถามเรื่องน้ำค่ะตอนนี้ต้าก็พี่เป็นอย่างนึงต้าก็เป็นอย่างนึง
0: ค
1: ือหมอลองกระดูกมันติ้นทับเส้นประสาทก็ได้กินยาแก้เส้นประสาทมา3-4 เดือนแล้วแต่ว่ากำลังก็กายภาพกำลังเบาๆด้วยเบาๆหน่อยพี่ก็เป็นยาอีกกินยาเหมือนกันเลยปวดไปประสาท
0: ค่ะแล้ว
1: กินยาแก้ปวดไปประสาทไหม
0: ค่ะแล้วตอนนี้น่าจะสั่งให้ขับคนคุณป้าเหรอคะ
1: ใช่ก็อยากให้เขาหายปวดมาก
0: ก็มีชุดเล็กนะน้ำว่าน2 ขวดคลอโรฟีน่า1นะคะหรือถ้าเราไม่พร้อมคลอโรฟีน่าก็น้ำว่านไปก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวแดงให้คุยกับเจ้าหน้าที่เนาะในเรื่องของการดูแลเรื่องของด้านโปรโมชั่นเนาะเราก็มีโปรโมชั่นให้นะสักครู่นะคะนะคะก็อยู่ที่บ้านดงใหญ่นะคะค่ะเอาละค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054นะเบอร์โทรที่โทรกันเข้ามาหลายๆเบอร์นะเนี่ยแดงเดี๋ยวแดงโทรกลับทุกเบอร์เลยนะคะเราก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยค่ะได้ดูแลเรื่องของสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ
2: ที่โทรไปเมื่อกี้จะสั่ง2 ขวดอะค่ะ
0: คุณคุณปิยพรใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เป็นน้ำว่าน2 ขวดเนาะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะได้ค่ะ
2: ส่งไปสนีหรือ
0: ส่งไปสนีน่าจะส่งไปสนีเพราะว่าเดี๋ยวแดงก็ต้องเช็คทำลายถ้าไปสนีก็พรุ่งนี้น่าจะได้รับนะคะจ้ะก็เดี๋ยวแดงขอที่อยู่นะคะขอชื่อที่อยู่ครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวแดงขอปิดเบรกก่อนแป๊บนึงนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษาได้นะคะที่หมายเลข0870607054นะคะย้ำค่ะ0870607054นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่เชิญค่ะค่ะชื่อคุณปิยพร

0: เขาเจาะเลือดไปดูไปตรวจเลือดกระเวนก็บอก
1: ถ้าไม่ถามเขาไม่ได้บอกค่ะส่วนใหญ่หมอเขาจะแบบว่าตรวจแล้วก็จะให้ยามาทานประมาณนี้นะคะ
0: บางทียาฆ่าเชื้อเขาก็ไม่ให
1: ้ค่ะก็จ่ายยาตามที่มีนะคะหรือว่าตามโรคถ้าเราไม่ถามเขาส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยบอกว่าโรคคนไข้เยอะไม่มีวิธีเวลาอธิบายให้เรารับทราบนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ถามเขาก็ไม่ตอบนะคะเขาพอไปตรวจ
0: อย่างนี้จะยอดไปหาเขาได้ไหมว่าไปถามเขาว่าติดเชื้อหรือเปล
1: ่
0: า
1: ก็ต้องถามค่ะต้องถามตั้งแต่เราไปหาหมอครั้งแรกนะคะหลังจากที่เขาตรวจเอาแล้วเราก็ต้องถามว่าเกิดการติดเชื้อไหมเป็นอะไรนะคะร่างกายเราเป็นโรคอะไรต้องถามเขาตั้งแต่เนิ่นๆเลยต้องถามเขาเลยตั้งแต่ตอนที่เราไปตรวจนะกลับมาแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรก็ไม่ได้ดีนะคะ
0: เพราะคนที่มีอาการอยู่ๆก็เพลียอยู่ๆก็หมดแรงอยู่ก็ดีอยู่ก็ไม่ดี
1: มันเพลียด้วยนะคะหมดแรงด้วยอยู่อยุธยาอยู่แถวไหนคะอยู่อำเภอ
0: แถวอ
1: ำเภออุทัยนะคะถ้าเลยต่อไปก็จะเป็นภาชีเนาะแถวนั้น
0: จ้ะจ
1: ้ะจ้ะลองดูค่ะคุณป้าลองปรึกษาลูกหลานดูเนาะว่ายังไงนะคะถ้าสนใจก็คุณป้าโทรมาคุณป้าชื่ออะไรคะเนี่ย
0: ช
1: ื่อ
0: แป๋วช
1: ื่อ
0: จริ งช
1: ื่
0: อประ เท
1: ินอ๋อป้าแป๋วเนาะ
0: จ้ะ
1: นะคะค่ะค่ะได้ลองปรึกษาลูกดูนะ
0: ป้าจะยอดไปโรงพยาบาลไปถามเขาได้ไหม
1: แต่ถ้าไปตรวจก็ให้เขาต้องตรวจใหม่เพราะหมอคนเก่าอาจจะไม่อยู่อ่ะนะเขาก็มีการตรวจเปลี่ยนหมอในการเข้าเวรในการเปลี่ยนเวรเปลี่ยนกะนะคะพอไปใหม่ก็ต้องตรวจใหม่นะคะ
0: อาการหนูว่าเดี๋ยวก็ดี
1: ค่ะอันมันจะเดี๋ยวถ้าเราอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นโรคอื่นที่แทรกอ่ะนะคะแล้วเขาให้ถามเขาไหมคะให้ยาอะไรมากิน
0: ยาความดันเบาหวานไขมัน
1: มาครบเลยนะมาครบเลยเบาหวานความดันไขมันนะคะ
0: ไตด้วย
1: ใช่ถ้ากินยานานๆมันก็จะมีภาวะเกี่ยวกับโรคไตนะคะแล้วก็จะทำให้เราอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะระวังอีกโรคหนึ่งที่จะตามมาก็คือโรคหลอดเลือดสมองนะหลอดเลือดหัวใจเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพออาจจะเป็นอําเนี่ยทุกอย่างครบองค์รวมของโรคที่เขาเรียกว่าหลอดเลือดสมองถ้าถึงขั้นเพลียแล้วหมดแรงไม่มีเรี่ยวแรงเนี่ยจะมีอัมพฤกษ์อัมพาตตามมานะคะฉะนั้น
0: วิทยุก็พูดแบบนี
1: ้ค่ะต้องนะคะหนึ่งต้องไปต้องรีบนะคะปรึกษานะปรึกษาที่จะทานให้ทานเกี่ยวกับเรื่องของช่วยนะช่วยให้มันหลอดเลือดเราดีขึ้นนะคะเอาน้ำว่านเอาคลอโรฟีน

0: หน้าไปนะหรือถ้าเรามีงบเพียงพอนะต้องเสริมด้วยน้ำมันโรยัลออยล์น้ำมัน10อย่างป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนะคะลองดูนะคะคุณป้าป้าแป๊ว
1: ฉันจะอาศัยเงินคุณแก่ไปเดือน
0: ค่ะต้องปรึกษาลูกหลานแหละเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงในอนาคตน่ะเพราะว่าองค์รวมองค์ประกอบมันมาครบหมดแล้วเนี่ยเบาหวานความดันไขมันโรคไตหมดเลี่ยวหมดแรงปัสสาวะไม่ออกท้องผูกนะแล้วก็ไม่ค่อยถ่ายก็กว่าจะเบ่งได้มันโอ้โหนะเมาดำค่ำเครียดเลยนะมันองค์ประกอบมันมาหมดแล้วอ่ะเพราะนั้นต้องรีบแล้วค่ะนะอย่างน้อยก็น้ำว่าน2ขวดคลอโรฟีน่า1กระปุกก็ยังดีอย่างน้อยถ้าไม่พร้อมก็น้ำว่าน2ขวดก็ยังดีนะคะแต่แดงอยากให้กินนะคะก็อย่างที่แจ้งนะเดี๋ยวแจ้งราคาโปรโมชั่นให้นะคะของน้ำว่าน2ขวดเนาะนะเรื่องของโปรโมชั่นก็มีให้นะเดี๋ยวดังให้คุยกับฝ่ายการตลาดสักนิดนึงนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังถ้าใครที่อยากจะดูแลเรื่องของสุขภาพก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษากันได้นะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054เรามีผลิตภัณฑ์ครบวงจรนะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายของเราอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะโรคที่จะตามมาติดนะคะคือตอนนี้เป็นโรคหลอดเลือดสมองกันเยอะแล้วตอนนี้ที่สำคัญคุณผู้ฟังอากาศร้อนๆนะฮีสโตรกนะคะโรคฮีสโตรกนี่เป็นตอนนี้ต้องระบาดกันมากไม่ใช่เป็นโรคระบาดนะเป็นโรคที่เกิดขึ้นกันบ่อยมากขึ้นในขณะที่ตอนนี้โอ้โหบางพื้นที่อย่างในกรุงเทพมหานครเมื่อวานบางที่40กว่าองศาบางที่38 39 35มันแล้วแต่พื้นที่เมื่อวานนี้ก็โอ้โหโอดครวญกันโทรเข้ามาอู่บ้านร้อนระอุเลยนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่คนจะน็อกได้เลยบางคนเนี่ยร้อนมากๆแล้วกินน้ำเย็นๆเข้าไปนี่น็อกเลยนะคุณผู้ฟังน้ำเย็นๆมันวิ่งขึ้นสมองวิ่งชนหัวใจนี่นะต้องระมัดระวังนะถ้าเราร้อนมากๆเราเอาน้ำเย็นมาใส่ชุบนะใส่ผ้าแล้วก็มาเช็ดที่ข้อมือนะเช็ดที่ตามตัวอย่าเพิ่งกินแบบว่าวิ่งขึ้นสมองเนี่ยไม่ได้นะต้องระวังอันเนี้ยมันปรับไม่ได้นะปรับตัวไม่ได้แน่นอนนะคะอาจจะเกิดอะไรขึ้นโดยไม่คาดฝันเอาละค่ะคุณผู้ฟังนะคะเมื่อสักครู่คุณต้อยขอคลอโรฟีน่าน้ำว่านอ่ะเดี๋ยวแดงจัดให้นะขอเลขที่บัญชีเดี๋ยวแดงโทรกลับนะคะพี่ต้อยเดี๋ยวแดงโทรกลับเลขก็ใครที่สนใจก็โทรเข้ามาแหละบอกมาพูดคุยสอบถามอย่างของพี่ต้อยนี่เคยกินมานานแล้วตอนนั้นเป็นไทรอยก็รู้สึกว่าอาการดีขึ้นนะคะก็ค่อยดีขึ้นนะแต่ตอนนี้ว่าญาติพี่น้องนะคะที่ป่วยอยู่ตอนนี้เมื่อสักครู่คุณป้ามั้งคะนะคะต้องกินน้ำว่านคลอโรฟีน่าแหละนะคะก็เดี๋ยวอีกท่านอื่นนะคะที่อยากจะทานก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามนะลูกค้าหลายๆท่านนะก็แดงอยากให้ดูแลเรื่องของสุขภาพแหละสุขภาพดีเนี่ยเริ่มต้นที่เรานะอย่าปล่อยให้มันเป็นหนักนะคะเป็นหนักเนี่ยมันเอาไม่อยู่นะคะก็ในสภาวะแบบนี้ทุกคนต้องดูแลนะยิ่งปล่อยไว้ยิ่งนานเท่าไหร่นะก็จะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพมากขึ้นเท่านั้นนะเอาละค่ะเมื่อสักครู่เราคุยถึงโรคเนาะเราคุยถึงโรคต่างๆที่เกิดขึ้นนะในร่างกายของเราเนี่ยนะเพราะว่าอย่างโรคนะอย่างเจ็บไข้ได้ป่วยในตอนนี้ถ้าเราไม่ดูแลตั้งแต่ต้นๆ นะคะมันก็จะลามเข้าไปหลายโรคเหมือนเมื่อกี้ที่แดงคุยกับคุณป้าท่านที่อยู่อยุธยานะเป็นมาหลายโรคมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท้องผูกด้วยปัสสาวะนะปัสสาวะซ้ำบ่อยนะคะแล้วก็ถ่ายเนี่ยที่สำคัญคือถ่ายไม่ออกคนถ่ายไม่ออกคนที่เวลาถ่ายยังต้องเบ่งจนกระทั่งแบบความดันขึ้นมีโอกาสความดันเส้นประสาทอาจจะมีปัญหาอาจจะแตกได้นะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าถ่ายไม่ออกหรืออะไรให้พยายามดื่มน้ำกันหน่อยนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วอาหารให้กินอาหารที่มีกากใย นะอย่างผลไม้เนี่ยน้ำส้มเนี่ยเรากินทั้งเป็นลูกเลยค่ะคุณผู้ฟังที่มันมีกากใยด้วยนะนะบางคนเอามาคั้นเอาแต่น้ำกินแต่น้ำมันไม่มีกากใยมันก็ถ่ายยากนะไม่มีกากใยอาหารนะคะพวกกากใยเนี่ยมันเป็นของเป็นของไม่ที่มีประโยชน์สารอาหารก็อยู่ที่กากใยนั่นแหละค่ะแต่ถ้าของเสียมันก็จะออกมาด้วยนะคะในส่วนเวลาที่เราจะถ่ายนะหรือว่าเราขับของเสียออกมันจะออกเองอัตโนมัติมันจะออกง่ายด้วยเพราะมันนิ่มแต่ถ้าเมื่อไหร่เรากินน้ำน้อยไม่ค่อยกินกากใยอาหารที่ธรรมชาติแล้วนี่ผักผลไม้เนี่ยมันก็จะแย่นะหลายคนบอกว่ากินไม่ได้ฟันไม่มีเคี้ยวไม่ได้กินแต่เป็นประเภทน้ำกินแต่ของที่มันปั่นพวกนี้น่ะมันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่มีกากใยก็ถ่ายยากนะคะเป็นกันเยอะสำหรับคนสูงวัยแต่ว่าเวลาถ้าเรากินนะอย่างผักเนี่ยเรากินสดมันไม่ได้มันเคี้ยวไม่ได้ก็เราก็เอามานะนึ่งต้มนะให้มันแบบอ่อนนุ่มหน่อย นะคะส่วนผลไม้เนี่ย เราก็อาจจะทานผลไม้ที่หนึ่งไม่ค่อยหวานนะคะแต่อย่างบางคนเนี่ยอยากกินฝรั่งอ่ะก็ฝรั่งนี่เราก็ปั่นได้นะคะเราก็ปั่นคือมันจะปั่นทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดนะปั่นนะหรืออยากกินผลไม้ที่มีรสหวานก็กินได้แต่ว่าเรามีลิมิตสักนิดนึงลำไยก็สัก 2-3 ลูกก็พอละนะคะถามว่าทุเรียนกินได้ไหมกินได้นะทุเรียนอาจจะกินสักพูเล็กๆสักพูนึงก็ได้นะกินเยอะเกินไปเดี๋ยวน้ำตาลขึ้นนะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานแต่ไม่ใช่วันนี้กินทั้งทุเรียนเม็ดนึงกินทั้งเงาะกินทั้งลำไยกินทั้งโอ้โหหวานหมดเลยองุ่นนี่ไม่ได้นะเราต้องกินวันละอย่างก็พอนะคะวันนี้กินอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่ได้กินวันเดียวทุกอย่างแต่อย่างด้านนี้ด้านหน่อยบางทีมันหวานนะนะคะโดยเฉพาะผลไม้มันหวานในคนสูงวัยเนี่ยหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็กินให้น้อยลงไม่ใช่ทุกอย่างกินได้หมดนะไม่ใช่ทุกอย่างงดหมดไม่ได้นะคะทุกอย่างก็กินได้หมดแต่ว่าที่กินปรับวิธีการกินให้น้อยลงกินให้น้อยลงเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับสารอาหารเพราะผลไม้หวานก็มีสารอาหารของเราแต่จะไม่ใช่ว่ากินเยอะๆนะหรือบางคนเนี่ยอย่างที่ยังเคยเจอเนาะมีคุณป้าอยู่ท่านหนึ่งท่านไปซื้อมังคุดโอ้มันถูกอ่ะ3โล100นะคะโอ้โหกินวันเดียว3โลในน้ำนะคือน้ำตาลขึ้นน่ะนะมังคุดก็มีน้ำตาลนะน้ำตาลขึ้นเลยนะนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: วันนี้คุณค่ะคุณสมพรค่ะนะ
2: อ
0: ัน
2: นี้มันมีหรือยัง
0: อ๋อยัง
2: มีครับ
0: อ่ามันจะเดี๋ยวแดงโทรกลับประมาณสัก20นาทีนะเดี๋ยวแดงโทรกลับเพราะมันจะมีตัวหนึ่งนะที่ช่วยในเรื่องของบำรุงไตบำรุงตับอ่อนเป็นตัวใหม่นะคะเดี๋ยวคือตัวนี้ไม่ต้องกินคู่กับน้ำมันเลยนะคะเขาสกัดมาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวแดงโทรกลับนะพอดีตอนนี้แดงจัดรายการสดอยู่ที่กรุงเทพนะเดี๋ยวแดงโทรประมาณ20นาทีแดงโทรกลับนะคะขอบคุณมากค่ะคุณสมพรนะอยู่ลำพูนนะ
2: อยู่
0: ลำพูน เป็นไงบ้างแล้วคลอโรฟิน่าตอนนี้ก็ทานอยู่เนาะ
2: คลอโรฟ
0: ิน่าเขียวๆ
2: เหลืออีก1กระปุก
0: อ๋อจ้ะจ้ะ
2: แล้วเป็นน้ำชานได้ไหมที่ผสมน้ำกินน
0: ่
2: ะ
0: ได้ค่ะได
2: ้อ๋อมันแปลกก็เป็น
0: สามารถทานได้นะคะหรือถ้าเรากินเป็นเม็ดไม่ได้แล้วก็เอานี่แหละคลอโรฟิน่า2แคปซูลแล้วก็เทใส่ในแก้วน้ำก็ทานได้หรือกินเป็นเม็ดมันก็กินง่ายเนาะ
2: อันนี้มันเป็นน้ำมาเลย
0: อ๋อเป็นน้ำมาเลยเหรอพวกน้ำพวก
2: น้ำสีเขียวๆนะ
0: ส่วนใหญ่เขาจะใส่สารกันบูดไงนะที่เราทำเป็นเม็ดที่เป็นคลอโรฟิน่าเป็นเม็ดเป็นคลอโรฟิลเป็นเม็ดเนี่ยคือเราป้องกันไม่ให้เขาใส่สารกันบูดนะคะเพราะสารกันบูดเรากินมากๆกินบ่อยๆมันก็ไม่ดีเนาะมันจะไปทำลายไตเราด้วยนะคะสารกันบูดจะทำลายทั้งไตทั้งตับนะคะกินได้แต่ถ้าเราไม่กินบ่อยนะคะแต่ถ้าทุกวันนี้เมื่อก่อนเนี่ยก็ขายเป็นน้ำเหมือนกันนะแต่เราพยายามพัฒนาเพื่อไม่ให้ใส่สารกันบูดนะคะนั่นแหละ
2: นะ
0: แล้วเดี๋ยวแดงโทร
2: เดี๋ยว
0: จ้ะแดง
2: แห้งไม่ค่อยจะบวมแล้วนะ
0: อ๋อขาไม่บวมแล้วดีค่ะดีนะคะสุขภาพเริ่มดีขึ้นละปีนี้70เท่าไหร่แล้วปีนี้70เท่าไหร่
2: 73
0: 73แล้วเน
2: า
0: ะนะคะก็กินมาหลายปีเน
2: า
0: ะ 3-4 ปีแล้ว
2: กินนานแล้ว
0: กินมานานแล้วหลายปีแล้ว
2: เราอยู่กับหลานอะ
0: ค่ะ
2: มันไม่มีหลานไม่มีแม่
0: อ
2: ะแม่เขาเสียแล้วเราต้อง
0: ดูแลเขา
2: ใช่เรากินยาเยอะอะ
0: ค่ะ
2: เราก็
0: ทั้งเบาหวานทั้งความดันเนาะที่กินอยู
2: ่มีครบหมดแหละ
0: ไขมันด้วย
2: เ
0: ดี๋ยวนี้คนเป็นกันเยอะค่ะ
2: ค่ะ
0: ค่ะคนเป็นกันเยอะก็ต้องระวังสักนิดนึงนะคะเวลาที่เรากินอะไร
2: บางทีเดี๋ยวอันแม่เอามืออันจิ้มแข้งดูนะมันก็บุ๋มไหม
0: ค่ะ
2: ช่วงนี้ไม่ค่อยบุ๋มเยอะ
0: ค่ะค่ะ
2: เรากินวันเว้นวันก็ได้เน
0: า
2: ะ
0: เว้นวันได้เว้นวันได้นะคะ
2: ค่ะ
0: จ้ะโอเคเดี๋ยวเด้งโทรกลับนะเด้งจะแนะนำตัวใหม่ให้จ้ะ
2: จ
0: ้ะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณสมพร
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: นะคะเป็นลูกค้าประจำของเรานะคะอยู่เมื่อก่อนเป็นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งเท่าที่จำได้เนี่ยเป็นลูกค้าประจำเรามาทุกเดือนทุกเดือนทั้งความดันทั้งไขมันทั้งเบาหวานกระดูกทับเส้นนะคะโอ้เป็นหลายอย่างเลยนะคะท่านอยู่ตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองลำพูนนะคะก็เป็นลูกค้าประจำนะท่านก็ล้างตับมาก็ดีขึ้นขาเคยบวมที่กินอาหารกินยามาบ่อยๆยาความดันยาเบาหวานยาไขมันเนี่ยที่กินมานี่ขาบวมแต่ตอนนี้ขาเริ่มลดลงไม่บวมแล้วนะคะก็ทานกับเรามาอย่างต่อเนื่องไอ้คือสารอาหารทั้งนั้นที่เข้าไปบำรุงร่างกายนะคะยามันก็กินเป็นโรคก็ต้องกินแหละค่ะแต่ทำยังไงไม่ให้เรากินแล้วมันบวมไงเพราะว่ายาพวกนี้มันทำให้ไตนะทำลายไตพอทำลายไตก็จะเกิดอาการบวมบางคนบวมหน้าบวมแขนบวมขาตัวบวมนะคะบางคนนี่ขานี่เป็นบวมขึ้นมาเลยนะเอามือกดนะยังไม่เด้งขึ้นเลยคุณผู้ฟังนี่แหละต้องระวังนะคะสำหรับใครที่กินยาบ่อยๆหรือกินสินค้าที่ไม่ตรงกับโรคที่เป็นเนี่ยบางทีมันก็จะไปทำลายไตทำให้เกิดอาการบวมได้นะคะเอาละค่ะนะใครที่สนใจนะอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054มาสักครู่ของคุณต้อยนี่สั่งน้ำว่านด้วยคอโรฟิน่าด้วยขอเบอร์บัญชีจะแจ้งได้เดี๋ยวแดงจะเบอร์บัญชีให้นะคะแล้วก็โอนเข้ามาได้นะคะจะโอนก็ดีค่ะของไปถึงนะถ้าเราไม่ได้รับสายของก็เข้าไปส่งให้เราเพราะเราโอนเงินแล้วนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังไม่ได้โอนเงินพอเราโทรไปนะคะเราไม่รับสายเขาก็ต้องมาส่งอีกวันถัดไปนะคะวันถัดไปไม่รับสายอีกก็จะส่งวันถัดไปนะมันจะช้านะแต่บางทีถ้าเราโอนแล้วเนี่ยเขารู้ว่าเราจ่ายเงินแล้วไปสนีขนส่งจ่ายเงินแล้วไม่ต้องรอรับในการโอนเงินไงเพราะว่าถ้าเราโอนเรียบร้อยแล้วไงคะเขาก็ไปส่งให้ได้ทันทีนะเราก็จัดส่งแบบ EMS ให้เลยนะคะ 1-2 วันถึงบางทีก็วันเดียวถึงนะคะมันก็จะสะดวกถ้าเราบางทีเราไม่ได้รับสายโดยตรงนะคะไม่รับสายก็จะทำให้การที่เราส่งของไปเนี่ยถ้าเราไม่รับสายเนี่ยเขาไม่เอาไปส่งนะสาเหตุทำไมไม่เอาไปส่งทั้งที่รู้อยู่แล้วแต่เขาไม่รู้ไงว่าลูกค้าอยู่บ้านหรือเปล่าขับรถไปส่งแล้วเนี่ยลูกค้าไม่อยู่แล้วเขาก็ต้องตีรถกลับโดยไม่ได้เสียค่าน้ำมันเองนะอะไรพวกประมาณเนี้ยนะคะคนส่งเขาต้องรับสายเขาเท่านั้นเขาถึงจะส่งนะคะถ้าไม่รับสายเขาก็ไปส่งบ้านอื่นเพราะพัสดุนะคะเต็มรถเลยเขาต้องทันทำให้ทันเวลานะคะไม่ย้อนไปย้อนมานะคะคือถ้าไม่ทันวันนี้ก็ต้องเป็นวันถัดไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันก็สะดวกในการถ้าโอนเงินก็สะดวกแต่ถ้าไม่โอนเงินก็ต้องรับสายเขาแล้วเขาจะได้ไปส่งให้ได้ทันท่วงทีเขาไปตามสายน่ะบ้านหนึ่งบ้านสองบ้านสามไล่ไปเขาไม่กระโดดไปกระโดดมานะคะเพราะว่ามันเสียเวลาด้วยนะเสียค่าน้ำมันเสียอะไร ด้วยนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ฟังที่สั่งเป็นเก็บเงินปลายทางก็ต้องรับโทรศัพท์นะถ้าไม่ได้รับโทรศัพท์ทันทีโทรกลับเขาเลยในทันทีค่ะจะโทรกลับตอนเย็นเขาไปแล้วเขาไม่มาส่งแล้วเราต้องเป็นวันอีกวันถัดไปมันก็เลยทำให้สินค้าส่งล่าช้านะอยู่ที่คุณผู้ฟังรับสายเขาเขาก็จะได้ส่งได้ทันท่วงทีนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะคะส่งข้อสงสัยอะไรต่างๆก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามาสอบถามโทรเข้ามาถามได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรหรือว่าอาการที่เราผิดปกติจากเดิมนะคะบางคนผิดปกติแต่คิดว่าเออมันก็คงนิดๆหน่อยๆจนกระทั่งมันลุกลามนะคะจาก1เป็น2โรค3โรค4โรค5โรคบางคนเป็นโรคประจำตัวที่เพิ่มขึ้นมาจากร่างกายที่คนปกติกลายเป็นมีโรคประจำตัว10โรคหนักค่ะคุณผู้ฟังอย่าง10โรคเนี่ยเวลาเรากินโรคกินเบาหวานกินยาเบาหวานไปทำลายไตนะคะกินยาเกี่ยวกับไตก็ไปกระทบโรคอื่นนะมันก็ไปทำให้แบบมันก็ไปกระทบตาทำให้ตาพร่ามัวทั้งยาเบาหวานทั้งยาตันไตแล้วก็ทั้งยาความดันอย่างเงี้ยนะคะมันก็ไปทำลายตาไตตาตับนะคะมันถูกทำลายด้วยยานะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินยานี่รักษาโรคได้แต่เราจะกินเป็นระยะเวลานานมันก็ไปกระทบไตจำไว้เลยคุณผู้ฟังกระทบไตนี่หนักที่สุดแล้วถ้าใครเป็นถึงขั้นเป็นโรคไตเนี่ยคือเป็นโรคที่หนักแล้วนะหนทางรักษานี่ก็ยากนะคะแต่ว่ามันก็ต้องทำนะคะทำก็คืออาหารเสริมก็ต้องนะอาหารเสริมก็ต้องหลายอย่างนะสารอาหารที่ต้องเข้ามาบำรุงไตบำรุงตาบำรุงตับบางคนอาจจะถึงขั้นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะกินยาตรงนี้ก็รู้สึกโอ้ยอ่อนเพลียรู้สึกไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะคะนอกจากกินยาเสร็จก็มาเพิ่มด้วยอาหารเสริมเพิ่มด้วยสมุนไพรนะคะเพราะนั้นสมุนไพรบางอย่างนะคะมันก็ไปกระทบที่ไตเราก็มีเพราะนั้นเราต้องดูว่าสมุนไพรตัวไหนที่ไปบำรุงไตเขาก็จะมีบอกนะคะว่ามีอาหารเสริมตัวไหนสมุนไพรตัวไหนหรือว่าสารอาหารตัวไหนที่เข้าไปบำรุงไตทำให้ไตเราทำงานดีขึ้นนะคะเพราะนั้นบางคนไม่เข้าใจไงนะอันนั้นคนนั้นเขากินดีจะไปกินตามเขาไม่ได้เพราะโรคของเขากับโรคของเราไม่เหมือนกันนะพอไม่เหมือนกันมันก็จะเป็นปัญหาไงนะคะเป็นปัญหาตามมาฉะนั้นก็ต้องดูแลนะคะแล้วก็ต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยเวลาไปหาหมอเราต้องถามให้ละเอียดหนึ่งว่าเราเป็นโรคอะไรนะอาการแบบนี้คือโรคอะไรแล้วยาที่ได้คือยาอะไรบ้างเพื่อที่จะเราจะได้รู้ว่ายาที่เขาให้มามันเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะถ้าไปแล้วไม่ถามไม่ทักหมอเขาไม่ค่อยคุยหรอกเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นวิชาทางแพทย์ของเขานะคะบางทีเขาเขียนออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะว่าเราเป็นโรคนี้เลยเขาจะรู้แต่ในทางแพทย์ทางแพทย์เขานะคนที่จะมาต่อรู้ประวัติของเราเนี่ยก็จะเป็นแพทย์เท่านั้นที่เขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งคนเราเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะบางทีเราไปได้ใบอะไรมาเนี่ยเขาก็จะเขียนในใบเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคือถ้าเราไม่ถามก็จะไม่รู้นะคะเพราะนั้นเป็นภาษาทางแพทย์บางคนอย่างเราบางทีเราไม่ใช่แพทย์เราก็ไม่สามารถที่จะไปพูดได้อย่าง 100% นะแต่อย่างน้อยมีเรื่องบางเรื่องมีคำศัพท์บางคำนะที่เขาที่เป็นสากลเนี่ยเราอาจจะรู้แต่บางอย่างเราอาจจะไม่รู้เพราะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือถามแพทย์ถามหมอได้เลยว่าเราเป็นอะไรแล้วยาที่ให้มามียาอะไรบ้างนะเราจะได้รู้นะคะในเรื่องของกระบวนการกินยาตรงนี้นะคะเพราะว่าบางทีเขาก็จะเขียนมาแค่กิน1เม็ดก่อนนอนกิน1เม็ดตั้งอาหารกิน1เม็ดก่อนอาหารกิน1เม็ดพร้อมอาหารคือแล้วแต่นะแต่ละชนิดนะเขาจะมีบอกว่ากินยังไงยังไงแต่รายละเอียดน่ะมันขึ้นอยู่ในประวัติการรักษาของแพทย์เขานะคะซึ่งเราไม่รู้นะคะอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนะเวลาไปหาหมอเนี่ยให้ถามเลยนะถามให้ละเอียดนะเพราะว่าคนที่เขาไม่ได้ตรวจเนี่ยเขาคงไม่รู้นะว่าคุณเป็นโรคอะไรแล้วต้องกินอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาดูแลสุขภาพกันสิ่งที่สำคัญนะคุณผู้ฟังที่หลายคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยคือการนอนไม่หลับการพักผ่อนน้อยบางคนบอกฉันนอนแต่สองทุ่มแต่พอมาสามสี่ทุ่มห้าทุ่มตื่นอีกละนะตื่นอีกละห้าทุ่มเที่ยงคืนตื่นอีกละอะไรเงี้ยนั่นคือการนอนไม่หลับการนอนน้อยนะนอนไม่พักผ่อนไม่เพียงพอถ้าใครที่สามารถนอนสมมติเรานอนสี่ทุ่ม นะตื่นตีสี่หรือตีห้าเนี่ยโอ้โหอันเนี้ยคือตื่นทีเดียวเนี่ยโอ้โหเนี่ยคนเนี้ยจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วก็แข็งแรงนะทอนสามทุ่มนะตื่นหกโมงเช้าอย่างเงี้ยโอ้นี่ยิ่งดีใหญ่เลยนะคุณผู้ฟังนะตื่นตีห้าก็ได้นอนสามทุ่มตื่นตีห้าก็ได้ตื่นหกโมงเช้ายิ่งดีใหญ่นะอันนี้คือกลางคืนนะแต่บางคนเนี่ยกลางคืนไม่หลับอะมาหลับกลางวันพอหลับกลางวันกลางคืนก็นอนไม่หลับนะมันก็จะเป็นการที่พักผ่อนแบบผิดแบบนะคะซึ่งจริงๆคนเราต้องนอนกลางคืนนะร่างกายมันจะได้พักผ่อนในเวลากลางคืนมันเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าใครที่นอนกลางคืนแล้วก็ตื่นได้แบบนอนหลับเต็มที่พักผ่อนอย่างเต็มที่เนี่ยคนนี้จะป่วยยากนะจะไม่ค่อยป่วยนะเพราะเนื่องจากการพักผ่อนที่ดีแล้วดื่มน้ำนะคะตื่นขึ้นมาตอนแรกเลยเนี่ยเราทานอันดับแรกที่เราต้องทำนะดื่มน้ำค่ะตื่นขึ้นมาอย่าเพิ่งลุกพรวดพราดนะคะแดงเนี่ยจะมีน้ำไว้หัวเตียงนะพอตื่นมาปุ๊บก็ขยับร่างกายนิดๆหน่อยๆนะยกแข้งยกขานะก่อนที่จะลุกนะคะยกมือยกแข้งยกขาก่อนนะให้ร่างกายเราฟื้นฟูก่อนพอร่างกายเราฟื้นฟูนะร่างกายเรามีความกระปรี้กระเปร่าแล้วก็ลุกขึ้นนั่งสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ดื่มน้ำสักหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็ค่อยลงจากเตียงลงจากที่นอนนะคะซึ่งมันจะทำให้เรารู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไวเซลล์ของเรามันตื่นตัวนะคะเซลล์ของเราตื่นตัวแล้วเราก็จะขับถ่ายได้ง่ายคุณผู้ฟังนะคะไม่ใช่ลุกพลาดขึ้นมาโอ้โหเลือดยังไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอเลยอาจจะล้มอาจจะเดินเซนะอาจจะล้มลงมาได้เหมือนกันนะต้องระมัดระวังยิ่งนอนทั้งคืนแล้วเนี่ยร่างกายบางคนนอนทับแขนตัวเองทับขาตัวเองโดยไม่รู้ตัวแขนขาชาโอ้ลำบากเหมือนกันนะอันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องการนั่งหรือบางคนนั่งสมาธิขาชาเราต้องปล่อยสักแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งลุกขึ้นพรวดพราดนะนั่งสมาธินะหรือว่าอาจจะนอนทับแขนทับขาระวังนะระวังเลือดมันไหลเวียนไม่สะดวกนะลุกขึ้นอาจจะข้อเข่าข้ออะไรเลือดมันไปไม่ทันนะอาจจะล้มปุ๊บได้เหมือนกันนะอันนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านได้ดูแลสุขภาพกันพักผ่อนให้เพียงพอนะทานอาหารให้ดีมีประโยชน์นะเราไม่ต้องเป็นอาหารแพงแต่อาหารที่ไม่ค่อยมีไขมันเยอะนะอายุมากขึ้นไขมันต้องลดนะคะกินอาหารกินไข่นะกินไข่นะกินตื่นมาเนี่ยแดงจะกินไข่เลย2ฟองไข่ต้มนะนะไข่ทอดไข่เจียวไข่ดาวพวกนี้น้ำมันเยอะเรากินไข่ต้มจะดีมากนะวันละ2ฟองนะบางทีก็แดงก็ต้ม3ฟองน่ะตอนบ่ายหรือตอนเย็นกินอีกฟองนึงนะซึ่งดีมากนะคะเอาละค่ะมองดูเวลาจะหมดอีกแล้วใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปัญหาสุขภาพหรืออยากจะถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โปรโมชั่นของเราก็โทรเข้ามาได้ที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054นะวันนี้เวลาหมดแดงขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ทำความพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์แต่จากนี้ไปของทีมที่รู้การรายการยืนให้เตรียมเข้าดำเนินรายการโดยอาจารย์ธรรมศักดิ์สุริยันค่ะ
1: ในช่วงเวลาต่อไปนี้สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานและกาแฟดาราสตาร์ท็อฟฟี่มอบให้ธรรมศักดิ์สุริยนต์เสนอรายการยิงให้ตรงเป้าโลกเราทุกวันนี้สังคมไทยณเวลานี้ขนบธรรมเนียมประเพณีถูกเบี่ยงเบนไปในทางตกต่ำมากขึ้นอารยธรรมตะวันตกคนต่างชาติต่างศาสนาเข้ามาทำมาหากินในบ้านเรามากขึ้นสิ่งดีก็มีให้เห็นสิ่งเน่าเหม็นก็ออกมามากมายเช่นอาหารสารปนเปื้อนพืชผักผลไม้ก็มากมายด้วยสารเคมีผู้คนจึงล้มเจ็บล้มตายด้วยภัยจากอาหารการกินกันมากที่สุดมีขนมหวานทุกวันมีของปนเปื้อนมากมายด้านการรักษาการบำบัดฟื้นฟูดูแลสุขภาพก็อ่อนแรงฉะนั้นรายการยิงให้ตรงเป้าจะเป็นสาระประโยชน์ที่ทำให้ท่านเข้าใจชีวิตและต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับรายการยิงให้ตรงเป้า

0: รอบๆกายเราในทุกวันนี้ไม่ว่าในบ้านหรือนอกบ้านในที่สาธารณะศูนย์การค้าหรือสถานบันเทิงและในโรงพยาบาลทุกที่มีแต่สารเคมีและสารพิษแทบทั้งนั้นแม้แต่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันมักมีสารปนเปื้อนต้องเจ็บป่วยล้มตายคนวัยอันสมควรทุกวันถ้าเราไม่กระทู้งโรคฟื้นฟูสภาพร่างกายของท่านก็จะต้องมีคนเจ็บป่วยล้มตายสุดท้ายก็เสียชีวิตวิธีดูแลบำบัดสุขภาพให้เห็นผลชัดเจนเราตอบโจทย์ท่านได้ด้วยสมุนไพรคุณภาพล้างสารเคมีดีท็อกซ์บำบัดฟื้นฟูดูแลให้สภาพร่างกายของท่านปลอดภัยจากโรคร้ายหลายๆชนิด
1: สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะปกป้องดูแลสุขภาพของทุกคนสมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานสนใจติดต่อโทรศัพท์089057167และ0622588478เรื่องของกาแฟซื้อที่ไหนดื่มที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่มันแปลกคือกาแฟที่ท่านได้ดื่มเป็นกาแฟคัดพิเศษคุณภาพดีไม่มีน้ำตาลกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพสูตรพิเศษใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลให้สารสกัดที่มากกว่าด้วยคุณประโยชน์เช่นเบต้าคูแคนกู้ข่าวเกี่ยวกู้หลานเพชรนิ้วจืดทางเจ้าโสมกระชายดำโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่านำมาซึ่งกาแฟคุณภาพดีคัดพิเศษกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่สนใจสั่งซื้อที่โทรศัพท์089057167และ0622588478ดื่มกาแฟดีรสชาติถูกใจต้องกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี
2: ่สวัสดีครับต้องเฝ้าไหมครับมาแล้วธรรมศักดิ์คุริยนและทีมงานบกท792ท่ามกลางสายฝนที่ปากน้ำสมุทรปราการแล้วก็หลายๆที่บางที่ก็ถึงกับท่วมบางที่ก็ถือว่าต้องลุยน้ำกันเยอะ 2-3 วันนี้ครับหนักต่างจังหวัดก็เยอะหลายที่หลายจังหวัดเจอปัญหาน้ำท่วมขังหลายที่นะครับต้องเผชิญกับธรรมชาติแปรปรวนดังนั้นท่านก็ต้องระวังการฟังรายการอยู่ถ้ามีฟ้าเปี้ยงโป่งเปี้ยงป้างลงมาก็เสียงหายไปท่านไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าสถานีก็เริ่มจะได้รับผลกระทบจากฝนฟ้าร้องฝนตกนะครับท่านก็ฟังไปก่อนยังไม่มีปัญหาอะไรก็ฟังไปเรื่อยๆก็ขอแสดงความเสียใจกับอุบัติเหตุอุบัติภัยนะครับเยอะมากเพราะว่าน้ำมันท่วมแล้วบ้านเราถนนหนทางบางที่บางจังหวัดบางอำเภอบางตำบลเนี่ยก็มีการทำถนนนะครับบางที่ก็ทำแล้วก็ไม่ได้โยกย้ายไอ้ที่กั้นไอ้ฮอลิเออร์อะไรต่างๆก็วางเกะกะกลางคืนก็มีการชนกันมากแถวๆบางเลนนครปฐมอะไรทำนองเนี้ยนะครับจากถนนที่ซ่อมแล้วซ่อมอีกงบมันมาเยอะครับเงินมันใช้ไม่หมดไม่รู้จะเอาไปทำอะไรก็เอามาละเลงตามถนนโดนแคมไปเรื่อยๆก่อนนี่คือรัฐบาลที่กำลังแก้ไขปัญหาการคมนาคมอะไรต่างๆก็ว่าไปทำไงได้ครับประเทศไทยเป็นแบบนี้งบมันเยอะที่จะมาใช้กับประชาชนคนพิการคนแก่คนชราเนี่ยมันไม่มีมันหมดแล้วกู้กันไปกู้กันมาพยศพยศการศึกษาการพยาบาลโรงพยาบาลอะไรต่างๆก็ตอนนี้ก็เจ๊งกันไปเยอะเพราะว่าไม่มีงบแต่ไม่มีงบที่จะสร้างแลนด์บีที่จะสร้างเขื่อนสร้างฝายสร้างอะไรพวกนี้เงินถนนเนี่ยทางด่วนมอเตอร์เวย์นี่เยอะมากเพราะว่ามันได้กินกันคำใหญ่ไอ้ถนนกระจกกระแจกกระจกกระแจกมันได้กินคำน้อยมันก็ไม่อยากทำนี่คือรัฐบาลชุดนี้ก็เป็นอย่างนี้กันมานานแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับ3-5 เดือนที่นายกอนุทินเข้ามาเนี่ยไม่รู้ใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วเจ้าตัวก็ไม่ค่อยอยู่เดี๋ยวไปที่รุ่นประเทศรุ่นประเทศนี้ไปเที่ยวรอบบ้านผ่านเมืองที่อื่นแต่ว่าบ้านเราไม่ค่อยจะได้มาดูแลไม่ได้มาลุยน้ำไม่ได้มาพลังผู้ยิงกันตายฆ่ากันตายแกก็รู้ไปอยู่ที่ไหนตามเสด็จบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปก็เป็นหน้าที่ของนายก

ก่งนะครับเก่งตะปากแต่ว่าเรื่องการทำงานก็ท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าบ้านเมืองกำลังทรุดโทรมแม้กระทั่งสภารัฐสภาที่บริษัทของแกได้ลงทุนได้งบประมาณมาเป็นหมื่นล้านตอนนี้ก็ฝนตกก็น้ำท่วมสภาพูดกันไปพูดกันมาก็ทะเลาะกันไปก็ทะเลาะกันมาก็มีอยู่สองพักสามพักนั่นแหละครับประชาชนไม่ได้อะไรเลยครับน้ำท่วมน้ำรั่วน้ำฝนป่าเฟิร์มพังฝ้าเฟิร์มหล่นลงมานี่คือการสร้างดีไม่ทับลงมาทับสอสอตายหมดทั้งสภาเนาะก็อย่างดีก็ถือว่าน้ำรั่วน้ำไหลน้ำทะลุทะลักทลายเข้ามาก็เพราะว่าเงินก็ประมาณที่เอาไปเนี่ยทำไม่ถึงไม่ถึงเงินมันเยอะเกินไปทำไม่ถึงก็ว่ากันไปแล้วก็เรื่องถนนที่ต่างๆป้ายมอเตอร์เวย์แต่ละที่ทำเสร็จแล้วบ้างไม่เสร็จแล้วบ้างนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องทางขึ้นทางเบี่ยงทางแยกเนี่ยมันก็ทำไม่ชัดเจนนะครับจะให้ไปซ้ายจะให้ขึ้นไปทางนี้จะให้ไปทางซ้ายทางขวามันไม่ชัดแจ้งประชาชนนี่งงเป็นไก่ตาแตกพอลงไปเลยลงไปแล้วขึ้นผิดแล้วทีนี้ไปยาวเลยอาจจะเป็นหลายสิบกิโลเกือบจะร้อยกิโลถึงจะกลับลงมาได้นี่ตอนนี้ใช้ฟรีกันหลายที่เพราะว่าเริ่มระบบกำลังจะทดลองอย่างสายจากจุฬายาหรือสายแปดเนี่ยนะครับก็ยังใช้ฟรีอยู่จนถึงสิ้นปีท่านก็ขึ้นแถวก่อนจะถึงเลยดอนเมืองไปหน่อยนะครับตรงนั้นก็เรียกว่าขึ้นไปแล้วไปลงแก่งคอยได้ไปลงสระบุรีได้นะครับบางปะอินนะตรงนั้นแบบขึ้นผิดขึ้นถูกกันเยอะต้นทางเหมือนกันแยกก็ไปเขียนให้เรียบร้อยแล้วก็มีการจับมีการให้ไปสั่งใครขึ้นไปวิ่ง80ไม่โดนถ้าเกินนั้นโดนไปสั่งไปถึงบ้านอันเนี้ยเปิดให้ฟรีเขาวิ่งกันที่หน้าแล้วก็เป็นที่แข่งรถของไอ้พวกมือใหม่นะครับก็ว่ากันไปไม่รู้จะทำยังไงครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่ากฎเกณฑ์กติกาอันนักการเมืองไม่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างประชาชนเขาก็งงงวยเห็นไหมครับใบสั่งก็ทิ้งก็จับก็500 1,000 2,000 ส่งมาถึงบ้านแต่ทำไมให้วิ่ง80ครับมอเตอร์เวย์เขาวิ่งกันตั้ง120 130อะบีบีบีจะมาจับเขามันก็ต้องบอกแล้วก็ต้องมีวิธีการเดี๋ยวตำรวจไปไหนหมดอ่ะตำรวจนี่ไปจำเลยทั้งคมหมดทุกองค์กรนะโรงพักโรงพักอะไรต่างๆการปราบปรามยาเสพติดเมื่อวานพวกฟื้นก็จับได้อีกเห็นไหมครับมันจับมันหมดที่ไหนอ่ะดังนั้นประเทศไทยอย่าไปหวังประเทศไทยที่จำไว้เลยครับเกิดอีก10ชาติก็ไม่มีปราบยาเสพติดได้ถ้าไม่มีนายกเหมือนสมัยจอมพลสฤษดิ์นะคือปั๊บยิงเป้าปั๊บยิงเป้าแบบจีนเงี้ยเรียบร้อยหมดไอ้นี่บางทีตำรวจขายเองส่งเองอ่ะจับเองอ่ะแล้วก็ไม่เอามาแถลงว่าอันนี้เผาแล้วนะอันนี้เผาไปเท่าไหร่นะอันนี้เผาครึ่งหนึ่งเก็บไปขายครึ่งหนึ่งหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นั่นข้อชัดเจนมันมีเยอะแยะครับทุกวันที่ทำอะไรในข่าวสารมันปิดหมดเหมือนกับตอนนี้มันเทศกาลเอเชียนเกมท่านก็ดูเอาละกันเราไม่รู้เลยครับผมยังไม่รู้ว่าขัดไทยได้กี่เหรียญแล้วได้อะไรบ้างในโลกโซเชียลเนี่ยมันก็ต้องคนที่เขาเล่นเก่งๆแล้วก็เปิดดูอะไรต่างๆเขาก็มองเห็นแต่ว่าคนแก่คนชราอย่างพวกเราๆเนี่ยมันไม่รู้เรื่องจะกดโทรศัพท์อะไรต่างๆมันก็ไม่ค่อยไปไม่ค่อยเป็นกดผิดกดถูกไปถูกไปเข้าไปในคอร์เซ็นเตอร์ของไอ้พวกอัปเดตจากไลน์ที่มันเป็นแกมสแกมเมอร์เนี่ยเราก็ลำบากว่างซ้ายไปก่อนครับเนี่ยอย่าเพิ่งโทรมาครับเดี๋ยวฝนฟ้าตกเดี๋ยวสายขาดท่านผู้ฟังท่านอื่นไม่ได้ฟังด้วยนะ0861503588เอาวางสายไปก่อนนะครับท่านเอาไม่ต้องฟังนะโอ้ตายละก็ท่านผู้ฟังก็ไม่รู้ในขณะที่ผมจัดรายการเนี่ยท่านก็อย่าเพิ่งโทรมานะครับอย่าเพิ่งโทรฟังไปก่อนชั่วดีทีห่างผิดถูกผิดยังไงก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าอากาศมันเป็นพิษอารมณ์มันก็อาจจะมีปัญหาอยากจะรู้อยากจะกินยาอยากจะสั่งกาแฟอยากจะอะไรก็ไม่เป็นปัญหาครับท่านคือผมคือท่านเราฟังรายการยิงให้ตรงเป้าจากอปท792แล้วท่านจะได้รับข้อมูลอะไรต่างๆมากกว่าการโฆษณาขายของเพราะว่าผมก็ขายดีแล้วก็ไม่อยากจะไปอะไรต่ออะไรมากเอายายแมวโทรมายายแมววางไปก่อนเนี่ยยายแมวนี่ก็โทรจังเลยนะเนี่ยส่งยาก็ส่งให้แล้วนะแกก็ยังส่งข่าวเสียงอะไรต่ออะไรอีก
ขณะที่ผมจัดรายการแกก็รู้อยู่แล้วว่าผมต้องเข้ารายการเวลา 11:30 น.ก็อย่าเพิ่งโทรอย่าเพิ่งไลน์อะไรต่างๆนานามาก็รู้อยู่แล้วฝนตกผมเข้าใจแล้วบ้านคุณแม่แมวอ่ะนะคุณอารีรัตน์วงเสือเนี่ยนะแกก็ติดตามรายการกันมาอย่างใกล้ชิดผมรู้ฟังมานานเป็น10ปีแล้วแหละแต่ทีนี้ว่าบางทีก็จะไลน์จะพูดจะคุยอะไรต่างๆมันเป็นเรื่องไปนะก็ในขณะที่ผมจัดรายการผมขอร้องอย่าโทรมาแล้วก็อย่าไลน์มามันติดต่อกันไม่ได้เดี๋ยวสายขาดไปอีกนะครับต้องเข้าใจสิครับอายุกันโตๆกันหมดแล้วไม่ใช่เด็กๆแล้วนะผมก็80กว่าแล้วนะบางทีก็บางท่านก็อายุมากกว่าผมบางทีก็อายุน้อยกว่าผมก็ไม่เป็นไรบางอย่างน่ะมันต้องเข้าใจว่าในขณะที่จัดรายการสดๆกำลังเนี่ยพูดอยู่เนี่ยท่านไม่ควรจะโทรเข้ามาในรายการนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้คุยกับท่านอยู่แล้วนะทุกท่านเลยนะครับก็อยากจะบอกข่าวดีๆกับท่านว่าใครเจ็บใครป่วยใครสร้างใครมีปัญหารักษาไม่หายเนี่ยยาก็ไม่มีเงินก็ไม่มีติดเตียงบ้างอะไรต่างๆเป็น5โรค7โรค8โรคจะไปรักษาที่ไหนเวลาเนี้ยจะตายกันหมดแล้วเป็นสโตรกหัวใจวายตายเฉียบพลันสมองติดเตียงอะไรกันเป็นอัลไซเมอร์ดูสิครับแม้กระทั่งเนี่ยทรายเจริญบุระเนี่ยทรายเนี่ยน้องทรายเนี่ยอายุเท่าไหร่เองเจ็บป่วยมีปัญหาแล้วมั้ยแล้วดารานี่ตอนนี้เอามาอีกแล้ววางไปก่อนครับวางไปก่อนเนี่ยบอกว่าอย่าเพิ่งโทรเวลาผมจัดรายการย้ำแล้วย้ำอีกอย่าเพิ่งโทรศัพท์มาแล้วท่านจะพูดอะไรบางทีโทรมาขอยาเนี่ยมาขอยายายไม่มีตังค์ยายอยากจะกินฟรีเพราะยายอยู่คนเดียวพ่อปู่อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยบางทีมันก็ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนด้วยเขาไม่ได้ฟังรายการเพราะมันถูกตัดไปหรือเปล่าอะไรก็ว่ากันไปยังไม่วางอีกแม่ท่านผู้ฟังครับท่านกำลังฟังรายการยิงให้ตรงเป้าผมรู้ว่ารายการของผมเนี่ยมันคนฟังเยอะผมเข้าใจนะครับผมเข้าใจเพราะว่ามันเป็นที่พึ่งของคนจนคนชราคนพิการคนไม่มีตังค์อ่ะเอาง่ายๆผมก็พยายามช่วยเมื่อวานนี้ก็ไปส่งด้วยตัวเองนะยา 2-3,000 แต่ผมคิดแค่พันต้นๆใช่ไหมอย่างเงี้ยถ้าไปส่งถึงบ้านหัวกระไดบ้านผมก็ไปส่งให้นะครับเพราะว่าเราผ่านบ้างอะไรบ้างพอเราก็อยากจะช่วยคนแก่อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยบางทีผมก็เมตตานะครับแต่ว่าท่านก็ต้องสงสารผมบ้างไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ฟรีตลอดอย่างเงี้ยแล้วผมต้องเสียค่านู่นค่านี่ค่ายาค่าวัตถุดิบเขามาเบิกทีก็เป็นหมื่นเป็นแสนถ้าผมหาไม่ทันผมก็โดนเขาว่าเหมือนกันนะครับฉะนั้นยาของผมหรือว่ารายการของผมเนี่ยผมก็บอกกับท่านแล้วว่ามันเป็นของคุณภาพทั้งนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำให้เกิดคุณภาพไม่มีศรัทธามันจะขายดีได้ยังไงอย่างว่าน108อย่างเงี้ยที่มันขายดีก็เพราะว่าไปทาข้างนอกปวดหัวเข่าเป็นเก้าเป็นรูมาตอยกระดูกทับเส้นพวกเนี้ยก็ซื้อกันแล้วซื้อกันอีกซื้อกันแล้วซื้อกันอีกเมื่อวานนี้คุณสุชาดามาจากนู่นนะครับเนี่ยก็ใช้ประจำเลยนะครับเมื่อวานสั่งอีก6ขวดมั้ง6ขวดแล้วก็ยาดับเบิลดีอีกใช่มั้ยฮะอยู่ประจวบคีรีขันธ์ผมส่งไปให้แล้วนะครับอันนี้ก็กินมานานมากแล้วครับแล้วก็คือเขาดีขึ้นนะเขาจึงซื้อต่อนะพอหมดก็รีบสั่งก็มีหลานมาอย่างเงี้ยคุณสุชาดานะครับอยู่บ้านไร่ใหม่ไร่เก่าอะไรพวกนี้นะอยู่จังหวัดประจวบเดี๋ยวนี้ประจวบก็มีลูกค้าเยอะไม่ใช่น้อยๆครับมากมายแถวน้องตะแต้มไร่ใหม่ไร่เก่าหรือจะเลยปราณบุรีไปหน่อยเนี่ยผมไปมาหลายครั้งแล้วครับนะก็เห็นว่าคนที่นู่นมีอาหารทะเลเยอะกินกุ้งหอยปูปลากันเยอะแล้วก็ผลไม้รากไม้ก็เยอะนะครับพอคนป่วยก็มีทุกที่นะครับแต่ท่านเชื่อไหมว่าคนที่ป่วยมากเนี่ยคือ2จังหวัดเนี่ยป่วยเยอะที่สุดเลยนะรายการของผมเนี่ยมีรายชื่อเนี่ยจังหวัดสมุทรสาครกับสมุทรสงครามสมุทรสงครามเนี่ยมี3อำเภอแค่นั้นมีบางคนทีมีอัมพวาแล้วก็มีอะไรอีกอันนึงนะมี3อำเภอตอนนี้จารุณีสุขสวัสดิ์ก็อยู่ที่นั่นอัมพวาบางคนทีแล้วก็อะไรอีกเพิ่มเนี่ยแล้วมีสสคนเดียวสสมีได้คนเดียวนะครับอย่างสมุทรสาครนี่ก็ยังมีคนหรือสองคนก็ไม่รู้อันนี้พม่าอยู่เยอะครับพม่าอยู่เยอะมากแล้วกับตอนนี้เมืองหลวงของพม่าคือจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ตอนนี้ที่บ่อวินที่ชลบุรีนี่ก็มีความอัปรีจังไรเยอะมากหลายเรื่องเพราะว่าเราปล่อยให้คนพม่าเข้ามาครอบมางำไอ้ที่อัปรีที่สุดก็คือจังไรที่สุดก็คือว่าพม่ามันไปยุให้อิสราเอลนะและอิสราเอลมันก็มาจับมือกับพม่าไม่ไปไม่ย้ายไม่อะไรต่างๆเอาละไม่ครับ
มก็กดไปกดทิ้งไปนะครับเนี่ยบางทีแกไม่เข้าใจบางคนสั่งมา 3-4-500 จะให้ผมไปส่งเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้มาส่งให้ยายหน่อยมาส่งให้ป้าหน่อยเอาผมอยู่ตรงนี้ไปหาแม่ตั้ง200กิโลผมจะไปยังไงไหวอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับคือผมก็เคยไปบุกไปทุกที่ในป่าในเขาในสวนในเลือกนาอะไรผมก็ไปหมดอะอยู่ไปอย่างเนี้ยตอนเนี้ยที่คุณแม่ทองเหลืองเนี่ยอุตส่าห์ส่งย่ามมาให้นะย่ามกะเหรี่ยงนะจะทำด้วยมือเองเลยนะที่บางกลอยบ้านบางกลอยแต่กระจานบ้านบางกลอยนั่นกะเหรี่ยงเยอะมากมีทุเรียนด้วยนี่ส่งมาให้ผมแล้วเพราะว่าผมเคยเอายาไปหาแกไปเจอแกครับอยู่คนเดียวผมก็ต้องแทนที่จะเตรียมจะไปเอายาไปให้แก 2,500 ไปเห็นสภาพแกเอาสตางค์ไม่ลงครับต้องให้แกกินฟรีแล้วผมก็ขับรถกลับตั้งแต่บัดนั้นจนทั้งบัดนี้แกไม่เคยลืมบุญคุณผมเลยนะครับคุณแม่ทองเหลืองนะคุณแม่ทองเหลืองอยู่หมู่บ้านบางกลอยแท้ที่คุณเบลลี่ถูกเอาไปเผาตายนั่นแหละฆ่าเขาฆ่ายัดกล่องยัดอะไรนั่นแหละเขาก็รู้หมดว่าใครเป็นคนฆ่าแต่มันทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาเส้นใหญ่ดังนั้นพวกกะเหรี่ยงพวกคนจนๆอะไรต่างๆที่ไม่ถึงกฎหมายไปไม่ได้ก็โดนไอ้พวกนี้ไอ้พวกที่มีอำนาจอ่ะมันก็ไปฆ่าเขาก็ว่ากันไปในบ้านเมืองเราคือแปลมันไม่ค่อยมีนะครับคนอภิจังไรมันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดอ่ะฉะนั้นถ้าว่าตอนนี้ถ้าว่าเราไม่ช่วยกันนะคนไทยไม่รวมกันนะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวนะเละหมดครับเนี่ยยังพม่ากับอิสราเอลเนี่ยมันไม่ควรที่จะไปรวมกันแล้วเขาบอกว่าต่อไปนี้พวกต่างชาติต่างด้าวเนี่ยต้องออกไปให้หมดต้องไม่มีบัตรไม่มีใบอะไรต่างๆนี่พม่ามันจับมือกันเลยนะจับมือกับอิสราเอลไม่ไปดื้อแล้วนี่เขามาลงแรงลงอะไรไว้นะครับหนึ่งมีที่ยึดเขายึดทะเลยึดเชิงเขานะครับแล้วก็ปลูกรีสอร์ทแล้วก็ไม่ได้เมียคนไทยนะครับได้เมียคนไทยแล้วก็จะมาแข็งบ้านแข็งเมืองแล้วบ้านเมืองของเราก็ระบบราชการก็เฮงซวยนะครับระบบราชการก็เฮงซวยนะครับอย่าเพิ่งโทรมาครับผมกำลังจัดรายการอยู่คุณไม่ได้พูดกับผมหรอกบอกว่าแม่เนี่ยบอกว่าบุญหยุดปิดไปก่อนจบรายการแล้วค่อยโทรมาคุณจะโทรมาทำไมเดี๋ยวสายขาดนะเนี่ยบางทีไม่เข้าใจนะบางทีไม่เข้าใจถ้ากำลังฟังรายการยิงให้ตรงเป้ากับผมธรรมศักดิ์สุริยนต์นะครับเพราะว่าผมจัดเนี่ยผมจัดสดสดผมพูดสดสดจากสมองผมพูดสดสดเดินไปเดินมาในบ้านนะครับผมจัดแล้วก็มีวิทยุฟังรับจากดาวเทียมมาผมต้องใช้สมองต้องใช้สมาธิเวลานี้ต้องพูดแบบนี้เวลานี้ต้องออกอย่างพูดอย่างนั้นจะโฆษณาตอนไหนหรือว่าจะมีเรื่องอะไรเล่าให้ท่านฟังทั้งหลายทั้งปวงท่านจะได้รู้จะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมาในโลกนี้มันเกิดอะไรขึ้นที่ไหนอย่างไรจังหวัดไหนมีปัญหาเรื่องอะไรยิงกันฆ่ากันข่มขืนกันพระเอาเมียชาวบ้านอะไรพวกนี้มันก็จะได้รู้ดังนั้นเมื่อว่าข่าวสารต่างๆเนี่ยท่านจะไปรอฟังโทรทัศน์จะไปรอฟังหนังสือพิมพ์มันไม่ได้แล้วครับมันได้รายการยิงให้ตรงเป้านี่แหละช่วยได้เยอะไอ้เรื่องผู้หญิงมีเมียมีทู่มาได้กับพระได้แต่ตำรวจเนี่ยตำรวจเห็นไหมเนี่ยดูสิเดินไปเดินมาเดินแก้ผ้าเดินแก้ผ้าเดินแก้ผ้าอยู่ในโรงเรียนเงี้ยระดับผอ.น่ะอย่างเงี้ยมันทำได้ยังไงมันเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยอย่างที่เป็นข่าวแล้วที่ตำรวจจับตำรวจที่จังหวัดปทุมธานีนั่นก็เหมือนกันนะครับก็มีปัญหากันนะครับมีปัญหาเรื่องนักเลงมั่งคนอัปรีจังไรมั่งแต่ละพัดเรื่องแต่ละพัดอย่างมันมีเยอะครับมันสังคมทุกวันนี้มันต่ำเตี้ยหมดเพราะว่ารัฐบาลเราเป็นแบบนี้ท่านจะไปหวังพึ่งอะไรก็ไม่ได้งบประมาณก็เอาไปใช้ในทางที่ผิดกันหมดและประชาชนก็จะไม่ได้อะไรเลยคนแก่คนเฒ่าคนชราต่างๆก็ลำบากกันหมดอย่างทุกวันเนี่ยแทนที่จะมาดูแลกันนะครับว่าคนเจ็บคนป่วยคนอยู่ไม่มีข้าวกินนะไม่มียารักษาโรคนอนติดเตียงว่าคนเล่นขี้เล่นเยี่ยวของผมเยอะมากนะครับเวรกรรมมันทำไปยังไงก็ไม่รู้ดังนั้นผมจึงบอกว่าสิ่งที่ดีท่านก็ต้องฟังแล้วจำไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมานั่งพูดทุกวันเกิดผมตายไปวันในวันหนึ่งท่านก็เลิกไม่ได้ฟังผมแล้วเพราะผมอายุ80กว่าแล้วคนอื่นเขาไม่ได้ถามกันเองเขามีลูกมีหลานเลี้ยงแต่ผมมันต้องเลี้ยงตัวเองเลี้ยงตัวเองไม่พอต้องไปเลี้ยงชาวบ้านเขาอีกอ่ะใช่ไหมก็ต้องไปดูแลคนป่วยคนเจ็บคนชราอีกอ่ะดังนั้นผมเนี่ยไม่ใช่ว่าผมจะสบายนะครับผมยังเหนื่อยจนกว่าผมจะตายนั่นแหละเพราะว่าข้าวผมไม่มีอย่างทำคุณคนไม่ขึ้นคนโกงเงินผมเยอะแต่ละพัดเรื่องอ่ะผมจำทั้งนั้นนะครับแต่บังเอิญผม
เหมือนว่าพอได้พอเสียไปมันได้มาพอเสียไปมันได้มาผมได้จังหวะตรงนี้เพราะยามันตอบโจทย์เช่นเบาหวานความดันไขมันพวกนี้ไม่มีโรงพยาบาลไหนรักษาหายแต่ยาของผมกินมะระขี้นกกินนู่นกินนี่เข้าไปมันค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วมันก็ดีขึ้นตามลำดับที่ท่านผมบอกไว้ผมไม่ขี้คุยขี้โม้หรอกครับไม่รู้จะโม้ไปทำไมพอผมบอกแล้วไงว่าโรงพยาบาลไหนรักษาเบาหวานความดันไขมันหายถ้าเรามีดมาตัดคอผมพรุ่งนี้ก็ได้มันไม่มีรักษามา10ปี20ปี30ปีมันไม่มียาตรงไหนแต่มันมียาสมุนไพรโบราณเฮิร์บนี่แหละค่อยๆกินค่อยๆกินค่อยๆขึ้นกระไดทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นมันก็ค่อยๆดีแล้วก็จะจืดจางไปเองบางคนล้างไตแล้วบางคนฟอกไตแล้วบางคนฉีดตัวเองอ่ะฉีดอินซูลินน่ะบางคนขึ้นตาบอดแล้วข้างนึงอย่างเงี้ยท่านผมบอกว่ายาดีมันมีแต่ท่านไม่เชื่อกันเองลูกหลานไม่ให้กินชอบไปกินยาฟรีลูกหลานมันไม่เลี้ยงเดี๋ยวนี้มีลูกมีหลานก็บางครั้งอ่ะมันเอาไปทิ้งขังขยะกันก็มีเพราะว่าไอเด็กรุ่นใหม่มันไม่สนใจใส่ใจพวกนี้หรอกครับแล้วคนที่มาตายกันอ่ะยัดใส่กระเป๋าโยนทิ้งมั่งโยนลงทะเลาะเนี่ยเราพบกับคนต่างชาติก็อันตรายสแกมเมอร์ก็ดีไอพวกค้าอวัยวะก็ดีเนี่ยมันเต็มไปหมดแต่ฉะนั้นท่านอย่าไปที่ไหนฟรีซัวนะครับเนี่ยที่ไทยไปเนี่ยไปโดนเอาเขายัดใส่ไปในกระเป๋าเดินทางศพก็อยู่ในนั้นอ่ะแล้วมันรอให้ทุกอย่างนั่นก่อนเอาไว้ในห้องเองนะน้ำไม่เน่าเพิ่งจะเห็นเพิ่งจะจับได้แล้วก็คนไทยถูกฆ่าแล้วก็คนไทยเปก็มาถูกฆ่าในประเทศไทยเยอะไปหมดครับตอนนี้มันฆ่ากันทั้งนั้นแหละครับมันโหดร้ายทั้งนั้นไอ้พวกนี้มันไม่มีศาสนาเหมือนเราฉะนั้นจึงบอกว่าท่านจะทำอะไรท่านต้องระวังผู้หญิงเดินทางกันครับบางคืนไปจอดปั๊มตามเพิ่มพวกนี้นะไปนอนไปกินไปอะไรต่างๆเนี่ยมันเห็นท่านมีสร้อยมีนาฬิกาของปลอมของจริงท่านไม่รู้มันก็เอามาโปะหน้าท่านก็ตลบเขาก็เอาไปหมดเงินทองทุกอย่างชีวิตเปลี่ยนเลยใช่ไหมครับท่านเข้าปั๊มเนี่ยเติมปั๊มท่านต้องเฝ้าเลยนะครับในปั๊มน้ำมันทุกวันเนี่ยมันไม่ได้เติมให้เราเต็มถังหรือว่าเติมที่อย่างที่เราบอกนะบางทีเราไปเยี่ยวบางทีเราไปห้องน้ำเนี่ยกลับมามันบอกเรียบร้อยแล้วครับเราก็จ่ายเงินพันสองพันสามพันปรากฏว่ามันลงไปครึ่งถังเองท่านต้องระวังหมดทุกเรื่องครับอาหารการกินก็เช่นเดียวกันครับอาหารการกินเดี๋ยวนี้ท่านไปดูสิครับเนี่ยมะม่วงมะม่วงไหหิมพานต์ก็ของปลอมไข่ยังปลอมข้าวยังปลอมนะครับปูอัดยังปลอมเนี่ยมันมีแต่ของปลอมทางนั้นแหละของจีนนะครับอัปรีจากไรมาฉะนั้นทุกวันนี้ผมจึงว่าผมต้องทำละไอ้ที่แรกว่าจะทำเล่นๆมาที่นี้ต้องทำจริงละเพราะว่าเป็นข้าวหอมมะลิตัวเนี้ยนะครับมันทำให้ชีวิตของท่านดีขึ้นปลอดภัยกินอร่อยถูกใจแล้วก็ราคาก็ไม่แพงจนเกินไปผมจะเรียนท่านให้ท่านเข้าใจว่าทุกวันนี้กินข้าวก็ยังอันตรายมันมีข้าวออร์แกนิก3สีเป็นข้าวกล้องนะครับมันเป็นข้าวงอกหอมมะลิจากทุ่งกุลานะครับมันก็มีประโยชน์เยอะนะครับเดี๋ยวผมก็จะแจกให้กินฟรีไปก่อนระยะนี้นะครับถ้าใครซื้อยาเนี่ยผมจะแจกให้กินฟรีไปก่อนนะครับผมจะแจกครึ่งกิโลถ้าผมไปเจอนะไม่ใช่ผมส่งไปทางไปรษณีย์นะเพราะค่าส่งเมื่อวานส่งไปรายนึงอ่ะแกบ่นจะตายค่าส่ง100นึงอ่ะครึ่งกิโล2กิโลอันนี้แกซื้อก็ในราคาถูกนะครับเพราะว่าไอ้ข้าวกล้องตัวเนี้ยมันเป็นสมุนไพรด้วยนะครับเขาเรียกว่าข้าวกล้องออร์แกนิก3สีเป็นข้าวกล้องเป็นข้าวหอมมะลินะครับแล้วก็ชิมได้ลองกินดูก่อนมันปลอดภัยนะครับเดี๋ยวผมก็เนี่ยถ้าใครซื้อเยอะๆผมจะให้เลยแจกฟรีเลยตอนนี้นะครับมันเป็นของที่ปลอดภัยให้คุณต่อสุขภาพหุงง่ายอร่อยดูแลสุขภาพได้นะครับแล้วก็อีกที่จะออกมาใหม่ก็คือกาแฟน้ำนมข้าวหอมมะลิและมะระขี้นกจะเป็นกาแฟที่หอมขุ่นและอร่อยโดนใจให้คุณต่อสุขภาพเช่นเดียวกันเห็นไหมครับอันนี้ผมก็พยายามหาของดีๆเพราะว่าสวนของเราเป็นสวนสมุนไพรออร์แกนิกเขาปลูกเองนะครับแล้วเขาดูแลเองไม่ได้ใส่ยาไม่เหมือนเราไปซื้อตามร้านจีนไปซื้อตามท่าพระจันทร์ไปซื้อที่นั่นบางทีมันหมดอายุแล้วแล้วถ้าเอามาทำสมุนไพรแล้วก็มาบอกขายกันดีมั่งไม่ดีมั่งนะครับฉะนั้นท่านบอกยาดมทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ยาแก้ปวดแก้เมื่อยท่านต้องระวังให้มากครับมันขายกันในออนไลน์เยอะมากโดนหลอกเปล่าๆนะครับถ้ามันหายผมก็ไม่ว่าหรอกนะครับต่างคนต่างทำต่างคนต่างมีสติปัญญาใครใครของดีถ้ามันตอบโจทย์สมุนไพรของใครดีอย่างของผมก็บอกว่ารายการยิงให้ตรงเป้าโบบานเคิร์บโบบานคัทอย่างเงี้ยผมพูดเต็มที่เพราะผมมีอย.มีอะไรต่ออะไรเรียบร้อยหมดแล้วผมก็ไม่ต้องกลัวอะไรเพราะเราทำถูกกฎหมายฉะนั้นท่านผู้ฟังให้เข้าใจไปว่าอะไรก็ตามถ้าว่ามันจะดีจะเด่นแล้วมันอยู่ที่คุณภาพมันอยู่ที่เขาเอาไปกินเอาไปใช้เอาไปบริโภคแล้วเนี่ยมันตอบโจทย์นั่นน่ะจึงจะขายดีงั้นคุณแหกปากก็เถอะเห็นป่ะพระเอกดารานางเอกดารานักแสดงนักร้องมาทำนู่นทำนี่กันเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเจ้าของ
ขาโดนจ้างมาหรือว่าเขาให้ทำเพราะว่าเอาชื่อเสียงมาใช้มันเป็นไปได้ไงครับผมบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นไปยากเขาจะเอาเงินที่ไหนมาเป็น10ล้าน20ล้านน่ะเวลาตัวเองก็ไม่มีงานแสดงแล้วอดบางคนแก่แล้วบางคนป่วยมั่งเดินมั่งใช้ AI เข้ามาช่วยผมหายแล้วฉันผมดีแล้วเดี๋ยวนอนติดเตียงอยู่เลยงั้นเขาไม่รู้ว่าข่าวข้างหลังมันคืออะไรข้างหน้าคืออะไรงั้นถ้าจะซื้อของออนไลน์ท่านต้องระวังในออนไลน์เนี่ยครับมันเชื่อได้อยู่คนเดียวหรือไม่กี่คนเท่านั้นอย่างแพรี่ไพวันเนี่ยกาแฟเขาเนี่ยเอาเขาสุดยอดเลยเชียร์ให้ด้วยของแพรี่ไพวันเนี่ยเขาเป็นพระศึกมาแล้วเราเข้ามาทำตอนนี้เขาก็ทำมาละคิดลบของเขาเขาก็โอเคเขาก็ทำมาหากินแล้วก็บอกต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นอย่างนั้นคือขายแล้วก็จ่ายอะไรต่างๆต้องเปิดตัวมาเป็นของเราแล้วทำยังไงหรือจ้างโรงงานที่ไหนเดี๋ยวนี้โรงงานเขามีทำไปหมดแล้วทุกที่ครับแต่มันทำอะไรไม่ดีผสมนั่นผสมนี่พิเศษหมดเป็นเทวดากันไปหมดอ่ะฉะนั้นท่านผู้ฟังต้องระวังไม่ว่ากระป๋องกาแฟอย่างกาแฟของผมที่เป็นกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่เนี่ยนะครับมันก็อ๋อโอเคแล้วมันแฮปปี้แล้วก็ขายดีทำไม่ทันอยู่แล้วเอาเดี๋ยวเสาร์นี้นะครับเสาร์นี้ผมจะไปที่เจจังหวัดสมุทรปราการนะครับเสาร์นี้นะครับผมเคยไปแต่ก่อนไปบ่อยมากท่านจะอยู่ฝั่งพระประแดงท่านก็ข้ามเรือเรืออ้อมมานะครับมาลงที่สกายวอล์กอ่ะที่น้ำท่วมกันตอนนี้ที่สมุทรปราการเนี่ยเนาะมันเป็นริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วตรงนั้นมันเป็นศูนย์ราชการของจังหวัดผมไปบ่อยสมัยก่อนไปอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็ไปแต่แบบห่างมานานก็เพราะว่าคนเขาเรียมซื้อกันทางไปรษณีย์บ้างผมก็เลยไม่ค่อยได้เจอแต่ว่าวันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์นี้ผมจะไปที่ที่สมุทรปราการนะครับไอ้ตรงที่อ๋อนาฬิกานั่นแหละสมุทรปราการนะท่านโทรศัพท์ไว้จดไว้นะครับแล้วท่านก็จะอยากจะได้อะไรเนี่ยแล้วก็ไปพบกับผมวันเสาร์นี้ที่สมุทรปราการนะครับที่สกายวอล์กที่เขาขึ้นไปเดินกันนะแล้วก็ใช้งบเยอะนั่นแหละที่นี่โอ้โรงงานมันเยอะผลประโยชน์มันเยอะนะครับดังนั้นคนที่เป็นใหญ่เป็นโตในจังหวัดสมุทรปราการก็ร่ำรวยกันมากมายไก่กองเพราะว่าทุกอย่างทุกเรื่องอ่ะมันมีแต่ภาษีมีแต่ภาษีก็เพราะว่าโรงงานของคนจีนโรงงานขอรวยกันทะเดือดปิ้นเลยเอาง่ายๆเพราะคนก็เยอะสองฝากฝั่งคลองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งนู้นก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้สมุทรปราการก็ได้ทับสมุทรเจดีย์ก็ได้ดังนั้นโรงงานมันมากมายไก่กองยันนู่นเลยยันบางปะกงเลยก็ว่ากันไปนะครับก็ไม่ว่ากันท่านก็สสงสสก็รวยกันหมดอ่ะมหาเศรษฐีกันทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันมีโรงงานเยอะพวกอบต.สจ.อะไรต่างๆมันเยอะมากอ่ะคงกินกันสบายเฉบเลยแหละไม่ต้องกลัวนะครับก็ว่ากันไปหน้าที่ของใครของโอกาสเขาดีเขาได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นสสซื้อเสียงมาก็ได้ถอนทุนแป๊บเดียวก็หมดแล้วได้หมดคืนได้หมดแต่เราอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้านะครับนะอยากจะกินกาแฟอร่อยอร่อยก็มีกาแฟนกเขาขันตอนนี้ก็ขายดิบขายดีสั่งมาหมดจับมาหมดเหมือนกันดังนั้นผู้ชายที่ไร้สมรรถภาพทางเพศนะครับนกเขามันไม่ขันแล้วมันตายก่อนเราแล้วเราต้องอาศัยพยุงไว้นะครับไม่มีเบาหวานไม่มีความดันไขมันพวกนี้มันก็จะรักษาง่ายขึ้นแต่ถ้าใครกินกาแฟนี่เข้าไปมันก็จะทำให้ชีวิตของท่านกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงเหมือนต้นน้อยได้ปุ๋ยนั้นใครที่นกเขาไม่ขันเดินไปไหนมาไหนมีเมียแล้วเมียเดินหนีเมียต้องไปหาผัวเป็นพระก็แล้วกันเพราะว่าผัวที่บ้านไม่ทำการบ้านมันทำไหวยังไงนกเขามันไม่ขันอันนี้ก็สำคัญนะคนเราถ้าจะมีความรักกันแล้วก็ต้องมีเพศสัมพันธ์ซึ่งกันและกันไม่ใช่เรื่องหยาบคายแต่ไอ้ที่มันไปทำกันแบบทุเรศทุรังนะเพราะว่ามันอับปีมันต้องการเงินนะพระเพื่อต่างๆเนี่ยมันผู้หญิงมันไม่รู้จะไปทำยังไงนี่มีผัวแล้วก็มีผัวแล้วก็มีอีกก็จะชู้อีกมีอีกก็เมาอีกผมใต้คนก็นกเขาไม่ขันดีมันก็ต้องมีผัวไปเรื่อยๆเพราะคนเรามันหิวอ่ะมันต้องกินอ่ะฉะนั้นท่านผู้ฟังอย่าไปคิดอะไรเยอะไม่ใช่เรื่องทะลึ่งตึงตังเขาพูดไปตรงแบบบ้านๆนะฉะนั้นผมไม่ว่าหรอกแต่ว่าถ้ามันอยู่ในทำนองคลองธรรมอยู่เป็นผัวเป็นตัวเป็นตนหรือว่าปลอดภัยอะไรต่างๆไม่เป็นโรคไม่เป็นภัยแล้วก็ร่างกายแข็งแรงเราต้องกินสมุนไพรให้มีประโยชน์นี่คือรายการยิงให้ตรงเป้าที่จะกราบเรียนท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับให้ท่านได้รู้ว่าท่านป่วยท่านไปเจ็บท่านเป็นโรคอะไรรักษาอย่างไรมาแล้วทำไมถึงไม่หายแล้วเดี๋ยวนี้คนแก่คนชราลำบากกันมากผมรู้ทุกอย่างผมถึงว่าถ้าขายดีมากๆเนี่ยเดี๋ยวกาแฟตัวนี้มาเนี่ยถ้ามีวาสนานะครับได้ทำให้ตรงเป้าก็คือว่าจะหาเงินมาสร้างที่พักคนเฒ่าคนแก่คนชราเนี่ยมีคนให้ที่แล้วล่ะประมาณไร่2ไร่เนี่ยเขาให้แล้วแหละนะครับอยู่แถวๆ2ที่นะครับอยู่มีอยู่2ที่ที่คลอง5ใกล้ๆวัดธรรมกายที่นึงใกล้อีกที่นึงก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่สามารถที่จะถ้ามีเงินทุนน่ะไปซื้อกระสีสังกะสีไปซื้อเสาเหล็กไปซื้ออะไรมาติดห้องติดฝาฝ้า
กันน้ำกันฝนได้ผมทำได้เลยครับขอมีตังค์อย่างเดียวแต่ทีนี้มันเงินจะซื้อยาเงินจะใช้จ่ายต่างๆมันก็ไม่มีเพราะผม

0: ครับทนายดีเนี่ยก็เขาก็อาจจะกระทบกระเทือนบ้างแต่ว่าวงการคนก็ต้องดิ้นรนนะต้องหากินเพราะว่าทุกอย่างมันแพงหมดฉะนั้นก็คนดีก็ขอให้ท่านเจริญเจริญไอ้คนไม่ดีอัปรีจังไรขอให้มันชิบหายตายห่วงให้มันโดนอุบัติเหตุอุบัติภัยถึงลูกถึงเมียถึงอะไรก็กระทั่งมันก็เหมือนกับต้องสาบแช่งกันแล้วเพราะคนมันชั่วนะก็ไม่ว่ากันไปท่านกำลังอยู่กับรายการยินให้ตรงเป้านะครับจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมยังเป็นทาสของท่านอยู่ตราบใดที่ผมยังไม่เรียกไม่ป่วยไม่เจ็บลมก้นกระแทกลงไปก็โชคดีว่าไม่ได้เอาข้างลงไม่ใช่เอาหัวลงไม่งั้นผมก็คงไม่ได้อาจจะไปหยดนอนโรงพยาบาลเหมือนญาติกันนี่ครับโดนกระดูกแตกโรงพยาบาลเรียก300,000นะคิดดูแล้วกันเนี่ยผมโชคดีไม่เป็นอะไรแค่ปวดเมื่อยมาหลายวันแล้วเท่านั้นเองตอนนี้ก็ค่อยยังชั่วขับรถได้วันเสาร์นี้เจอกันนะครับที่ปากน้ำสมุทรปราการนะครับจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยนะครับสิ่งดีๆผมมีผมมอบให้นะครับเพราะว่าผมอายุมากแล้ว80กว่าแล้วยังต้องหากินยังต้องเลี้ยงตัวเองยังต้องดูแลคนนู้นคนนี้อยู่เพราะว่าเราหาเงินได้เรามีคนเมตตาเรามีคนเรามียาที่มีคุณภาพเรามีสมุนไพรที่มันดีกินแล้วมันตอบโจทย์ได้ผมก็ขายดีไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเอาพี่เล็กแปลที่ปากการนักกาแฟเที่ยวนี้นะเนี่ยซื้อทีเนี่ย5-7 พันซื้อยาซื้อไปฝากทำถวายพระพี่เล็กก็ไปเอาที่สมุทรปราการนะไม่ต้องไปตามผมไปที่จังหวัดชลบุรีอาจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับหมายเลขโทรศัพท์ก็0890571670นะครับ0890571670นะครับ2เบอร์อีกเบอร์หนึ่งก็0622588478ทนเอาก่อนนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับอีก 3-4 วันเนี่ยมันอาจจะท่วมกรุงเทพฯก็ได้เราไม่รู้แต่ตอนนี้มันท่วมเป็นที่ๆแล้วแหละมันอันตรายแล้วฉะนั้นใครเอาอะไรก็เอาไว้ถุงสูงหน่อยพักเปิกไปต่างๆรถลาจอดให้มันดีเพราะว่ามันไม่น่าไว้วางใจกับธรรมชาติแปรปรวนเหมือนกับนักการเมืองที่เราพึ่งอะไรเขาไม่ได้เลยแหละมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นก็ขอให้ท่านได้ดูแลตัวเองนะครับสุขภาพนะครับมีคนแก่คนชราก็ดูแลท่านบ้างนะครับเพราะว่าเขาไม่มีที่พึ่งจริงๆถ้าลูกหลานไม่มีนะครับลูกผัวไม่มีลูกเมียไม่มีและลูกก็ทิ้งไปหมดไม่ดูแลพ่อแม่มันก็มีเยอะฉะนั้นท่านต้องทรมานท่านต้องทนเอาตรงนี้เอาละครับวันนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้และวันเสาร์เจอกันที่จังหวัดสมุทรปราการวันนี้ขอบพระคุณสวัสดีครับ
1: เรื่องศาสนานี้จะเป็นศาสนาใดหากปฏิบัติโดยดีและถูกต้องก็ย่อมจะมีประโยชน์อย่างสำหรับแต่ละบุคคลและมีประโยชน์สำหรับส่วนรวมด้วยเพราะว่าบุคคลที่มีความคิดดีทำดีตั้งใจดีทำให้ส่วนรวมอยู่เย็นเป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบดำเนินรายการโดยคุณสุรมิตรสาธรเวชผลิตรายการโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐค่ะ

ผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเจ้าพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้ท่านล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเสียอย่ากลัวและอย่าขยาดเลยสวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบรายการที่เป็นของคุณฟังเพื่อคุณฟังและก็โดยคุณฟังรายการนี้คุณฟังครับรวมให้กำลังใจและก็ผลิตรายการโดยสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ FEBC Christian Media และยังคงที่จะส่งผมคนเดิมนะครับสุริมิตร สาธรเวชและก็ทีมงานรายการทุกคนนั่งประจำการปักหลักยืนหยัดอยู่ตรงนี้เคียงข้างใจของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับทีมงานชายหญิงพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมใจกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานของคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราเองนี่มีนัดกันนะครับมีเรื่องไหนที่ไม่สบายใจไหมคุณผู้ฟังครับเนื่องมาจากหน้าที่การงานสุขภาพร่างกายเรื่องของครอบครัวนะครับการค้าการขายนะครับช่วงนี้ยิ่งฝนตกด้วยเนาะเป็นกำลังใจใ

0: สำหรับคนที่ค้าขายด้วยนะครับอาจจะติดขัดอาจจะเงียบๆหน่อยนะครับนะแต่ว่าเราจะผ่านมันไปให้ได้นะครับเราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันคุณผู้ฟังครับเราจะก้าวต่อไปนะครับแม้ว่าเราจะเจอกับอะไรนะครับแม้ว่าจะสุดเริ่มสุดกำลังของเรายังมีกำลังซึ่งมาจากพระเจ้าเรามีโอกาสได้หนุนจิตชูใจให้กำลังใจและก็อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันในทุกเรื่องราวสิ่งที่รบกวนในใจของคุณผู้ฟังนะครับอยากจะพูดอยากจะคุยคุณผู้ฟังครับบอกเราหน่อยคุณผู้ฟังครับว่าอะไรที่รบกวนใจของเราอยู่ตอนนี้นะครับอะไรที่เราคิดกังวลมากเกินไปนะครับความคิดกังวลเนี่ยก็มาจากในเรื่องของสิ่งที่เราเป็นห่วงเนี่ยคุณผู้ฟังครับเราเป็นห่วงมากเกินไปนะครับแล้วก็สิ่งที่เจอนั้นมันหาทางออกไม่เจอเนี่ยคุณผู้ฟังครับก็เลยกลายเป็นความกังวลใจไปนะครับดังนั้นวันนี้คุณผู้ฟังครับถ้าหากเรื่องนี้มันหนักมันเหนื่อยมันใหญ่มันยากเกินไปนะครับอธิษฐานบอกกับพระเจ้าด้วยกันนะครับทีมงานของเรารอรับสายของคุณฟังยีที่หลังใหม่นะครับเบอร์นี้นะคุณฟังครับให้กันเอาไว้เป็นเบอร์หลักเลยนะครับที่จะทั้งโทรทั้งแอดเราเป็นเพื่อนในไลน์ของคุณฟังได้ด้วยนะครับ0865229688 0865229688นะครับทันไหมคุณฟังครับ0865229688นะครับแล้วก็เบอร์สำนักงานนะครับสำรองเอาไว้นะครับเผื่อว่าเบอร์หลักเบอร์มือถือของเราเนี่ยโทรไม่ติดหรือว่าสายไม่ว่างยังไงนะครับจดเบอร์สำนักงานเอาไว้ด้วยนะครับ023913181 023913181นะครับทั้ง2เบอร์นี้แหละคุณฟังครับที่จะติดต่อสื่อสารกับเราได้นะครับหรือว่าจะเป็นช่องทางของการขีดการเขียนเป็นตัวหนังสือเนี่ยคุณฟังครับผ่านทางจดหมายประสีบัตรนะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ว่าถึงแน่นอน ก็เขียนมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับเขียนถึงรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110ตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110วงเล็บมุมซองหน่อยก็แล้วกันว่ารายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับ
1: คนเรานี่ก็แปลกรู้ว่าดีก็ไม่ทำรู้ว่าไม่ดีก็ยังทำ
0: พบคำตอบได้ในบทเรียนพระคิดสำทางไปรษณีย์ฟรีโทร0865229688 0865229688เรียนจบ3ชุดรับไปเลยเสื้อเราทำได้มีทั้งหมด18บทคุณผู้ฟังจับจบบทที่18ปุ๊บรับไปเลยนะครับเสื้อที่มีชื่อว่าเราทำได้นะครับเรียนเพื่อที่จะรู้ศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจเมื่อเข้าใจอยู่แล้วจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องของพระเจ้าเรื่องของพระเยซูเรื่องขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพ้นจากบาปกรรมเวรกรรมที่เราต้องชดใช้ในจริงไหมนะครับเรื่องนี้มันเป็นยังไงนะครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามคุณฟังครับถ้าหากใครถามก็จะตอบได้หรือว่าคำถามที่อยู่ในใจของเรามาตลอดเนี่ยคุณฟังครับก็จะมีคำตอบในเรื่องนี้ด้วยนะครับสมัครเรียนกันเข้ามาได้คุณฟังครับ0865229688 0865229688ทีมงานรอรับสายของคุณฟังอยู่ที่หลังไมค์อย่างใจจดใจจ่อและก็ยิ้มรออยู่แล้วนะครับและก็เพลงที่ตั้งเอาไว้คุณฟังครับเป็นเพลงเก่านิดนึงนะครับแหมนะอาจจะโดนใจสำหรับคุณลุงคุณป้าของผมด้วยนะแต่หากบอกว่าเป็นเพลงเก่านิดนึงเนี่ยคุณผู้ฟังครับเป็นซุ้มเสียงของสอนเพชรพินโยและก็น้องนุชดวงชีวันนะครับกับเพลงที่ทีมงานตั้งเอาไว้นะครับที่แรกนึกว่าเป็นเพลงคู่คุณผู้ฟังครับแต่ว่าเป็น2บทเพลงที่ร้องแก้กันคุณผู้ฟังครับโอ้โหนะส่วนตัวชอบเพลงแนวนี้มากนะครับนะก็จะมีเพลงที่เป็นต้นฉบับและก็อีกเพลงหนึ่งก็เป็นเพลงร้องแก้นะครับนะจะเรียกว่ายังไงครับจะเรียกว่าเป็นต้นฉบับทั้ง2เพลงเลยไหมนะครับนะก็จะมีเพลงโจแล้วก็อีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงจำเลยเนี่ยนะครับไม่ใช่เนาะไม่ใช่โจทย์จำเลยแบบนั้นนะมีโจทย์มีคำตอบนะครับนะต้องพูดยังไงครับเนี่ยพูดไม่ถูกเหมือนกันนะครับดังนั้นไปฟังที่เพลงกันก็แล้วกันนะครับให้เพลงเป็นคำตอบนะเพลงที่มีชื่อว่าสรรสนีหนีช้ำและก็ตามหาสรรสนีนะครับเป็นซุ้มเสียงของสอนเพชรพินโยและก็น้องนุชดู

ี่คือเพลงที่ส่งตรงจากใจจากทีมงานชีวิตนี้ยังมีคำตอบถึงใจของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเป็น2เพลงเลยทีเดียวนะครับแหมวันนี้ใจดีนะครับสำหรับทีมงานนะครับส่งให้กันฟัง2เพลงเลยทีเดียวนะครับนะกับเพลงที่มีชื่อว่าสรรสนีหนีช้ำและก็ตามหาสรรสนีนะครับเป็นซุ้มเสียงของสอนเพชรพินโยและก็น้องนุชดวงชีวันนะครับเดี๋ยววันหน้าวันหลังนะครับเอาเป็นเพลงคู่ดีกว่านะทีมงานหาให้ก็แล้วกันเนาะเป็นเพลงคู่ของศิลปินทั้งสองท่านนี้นะครับนะจะเป็นเพลงอะไรต้องติดตามรับฟังกันวันต่อไปนะวันนี้เอาสองเพลงนี้มาฝากกันนะครับอยากจะฟังเพลงไหนเพลงไหนที่โดนใจคุณผู้ฟังครับสามารถที่จะเลือกฟังกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะเล่านะครับอยากจะให้ทีมงานของเราอธิษฐานเผื่อเพราะว่าสิ่งที่เจอเนี่ยมันหนักเกินไปนะครับสุดเอื้อมสุดกำลังของเราซึ่งเป็นมนุษย์เราเชื่อว่ายังมีกำลังซึ่งมาจากพระเจ้าและก็เราจะพึ่งกำลังจากพระเจ้านี่แหละคุณผู้ฟังครับเรามีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันในทุกเรื่องราวสิ่งที่เรากังวลใจอยู่ตอนนี้นะครับ0865229688 0865229688นะครับรวมถึงบทเพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะส่งต่อและก็อยากจะฟังผ่านทางรายการด้วยนะครับ

0: มาถึงช่วงนี้คุณฟังครับขอนำกำลังใจจากคุณฟังมาตอบรับกันนะครับและก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคุณฟังที่ได้รับกระเป๋าผ้าอเนกประสงค์จากกิจกรรมล่าสุดของเดือนกันยายนนะครับก็ทั้ง11ท่านที่ประกาศรายชื่อไปแล้วนะครับซึ่งทีมงานของเราก็จะทยอยส่งกระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ที่พูดถึงนี้ไปให้นะครับและก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับล่วงหน้าเลยนะครับสำหรับกิจกรรมหน้านะต้องติดตามรับฟังว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนะครับซึ่งสายแรกวันนี้จากคุณนำรุ่งนะครับจากชลบุรีนะครับก็บอกว่าขอพระเจ้าอวยพรนะคะเช่นเดียวกันนะครับการค้าการขายช่วงนี้ชลบุรีนี่ฝนตกทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะครับโอ้โหนะแล้วก็กลางวันเนี่ยก็จะมีแดดอยู่บ้างนะพอที่จะได้ตากผ้าอยู่นะครับนะก็ไม่ถึงกับทั้งวันนะครับเรื่องของฝนฟ้าอากาศช่วงนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับคนที่ค้าขายด้วยนะครับช่วงนี้ก็อาจจะต้องอดทนหน่อยนะครับเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับและก็คุณณภานะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับก็บอกว่าสุขภาพดีมีความสุขนะครับเช่นเดียวกันนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับสำหรับหลายต่อหลายท่านที่ต้องเจอฝนช่วงนี้นะครับและก็คุณนิภาพรนะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับก็บอกว่าขอให้สุขใจและก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับเช่นเดียวกันนะครับและก็คุณวิเชียนครับที่เพชรบุรีนะครับก็บอกว่าขอให้เป็นวันที่มีความสุขนะครับแม่ขอบคุณมากเลยทีเดียวนะครับเช่นเดียวกันนะคุณวิเชียนนะครับแล้วก็จากคุณณอริมลนะครับจากชลบุรีนะครับก็บอกว่ามีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับแล้วก็คุณประภัยด้วยนะครับจากกรุงเทพมหานครฝากให้ท่านเผื่อกันเข้ามาด้วยเนาะเรื่องของน้องสาวนะครับที่มีโรคประจำตัวนะครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเยี่ยมเยียนสำหรับน้องสาวของคุณประภัยด้วยนะครับแม้ว่าน้องสาวจะยังไม่รู้จักกับพระเจ้านะครับแต่ว่าด้วยความเชื่อของคุณประภัยนะครับเราอธิษฐานด้วยความเชื่อนะครับว่าพระเจ้าจะทรงโปรดเยี่ยมเยียนและก็ดูแลรักษาสำหรับน้องสาวด้วยนะครับขอบคุณทุกสิ่งทุกสายนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันตรงนี้กับรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับ
1: จัดเวลาให้ใจคุณสักนิดแล้วฟังถ้อยคำนำชีวิต
2: ดร.ชาลส์ไรรีนักวิชาการด้านคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ที่หลายคนนับถือเคยกล่าวไว้ว่ามีคนลองคำนวณดูแล้วพบว่าจริงๆแล้วมีคำพยากรณ์มากกว่า300ข้อที่พูดถึงรายละเอียดต่างๆในการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูคริสต์เราพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าไม่มีใครสามารถทำนายเรื่องราวได้แม่นยำมากมายขนาดนี้ด้วยความบังเอิญอย่างแน่นอนแต่พระเจ้าเป็นผู้กระทำผ่านทางบรรดาผู้เผยพระวจนะและหลักฐานก็มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ให้ทุกคนได้เห็นและพิสูจน์ยังมีคำพยากรณ์ที่เจาะจงอีกมากมายทั้งในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ที่เกิดขึ้นจริงตรงตามที่ทำนายไว้เป๊ะๆลองเอาทั้งหมดนี้มารวมกับสิ่งที่เราเพิ่งพูดถึงดูสิครับโอกาสที่เรื่องพวกนี้จะเกิดขึ้นมาเองลอยๆมันแทบจะเป็นศูนย์เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยในระดับที่เกินกว่ามนุษย์อย่างเราจะทำความเข้าใจได้มีผู้เชี่ยวชาญอีกท่านระบุตัวเลขไว้ว่ามีคำพยากรณ์ถึง332ข้อที่พูดถึงพระเยซูในจำนวนนั้นเป็นคำพยากรณ์หลักๆถึง61ข้อเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าโอกาสที่เรื่องพวกนี้จะบังเอิญเกิดขึ้นจริงนั้นมันยากขนาดไหนลองหยิบคำพยากรณ์หลักมาสัก8ข้อดูก็ได้มีคลาสเรียนคณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยคลาสหนึ่งลองวิเคราะห์และคำนวณออกมาว่าโอกาสที่คำพยากรณ์แค่8ข้อนี้จะเกิดขึ้นจริงพร้อมกันมีความเป็นไปได้แค่1ใน10ยกกำลัง17เท่านั้นเพื่อให้นึกภาพตามได้ง่ายขึ้นลองจินตนาการแบบนี้นะครับสมมุติว่าเราเอาเหรียญมาโปรยปกคลุมพื้นที่กว้างๆอย่างเกาะลูซอนในฟิลิปปินส์หรือรัฐเท็กซัสทั้งรัฐให้เหรียญทับถมกันสูงสัก2ฟุตแล้วในกองเหรียญมหาศาลนั้นมีเหรียญแค่เหรียญเดียวที่ถูกทำเครื่องหมายกากบาทสีแดงเอาไว้โอกาสที่คุณจะหลับตาสุ่มหยิบเหรียญนั้นขึ้นมาได้ตั้งแต่ครั้งแรกนั่นแหละคือความน่าจะเป็นที่คำพยากรณ์แค่8ข้อจะเกิดขึ้นจริงทีนี้ลองคิดดูสิว่าโอกาสที่คำพยากรณ์48ข้อจะเกิดขึ้นจริงมันจะริบหรี่ขนาดไหนตัวเลขคือ1ใน10ยกกำลัง157เลยทีเดียวลองดูอีกสักตัวอย่างครับ ลองจินตนาการถึงกลุ่มก้อนอิเล็กตรอนที่มีขนาดใหญ่เท่ากับจักรวาลของเราซึ่งกว้างประมาณ 6,000 ล้านปีแสงถ้าคุณสามารถผลิตก้อนอิเล็กตรอนนี้ได้ในอัตรา500ก้อนต่อนาทีทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นเวลา 6,000 ล้านปีแล้วเอาขั้นตอนทั้งหมดนี้มาทำซ้ำอีก 100,000 ล้านครั้งนั่นแหละคือตัวเลขคร่าวๆของโอกาสที่คนคนเดียวจะทำให้คำพยากรณ์แค่48ข้อสำเร็จลงได้พูดตรงๆว่าผมเองยังจินตนาการแทบไม่ออกเลยแล้วคุณล่ะนึกภาพออกไหมย้อนกลับไปตอนที่พระเยซูยังอยู่บนโลกพระองค์มักจะเน้นย้ำเสมอว่าพระองค์กำลังทำให้คำพยากรณ์ต่างๆสำเร็จพระองค์ทรงรู้ดีว่าพระองค์คือผู้ที่มาทำให้พระสัญญาแต่โบราณกาลของพระเจ้าเป็นจริงพระเยซูมักจะตรัสว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามที่ผู้เผยพระวจนะได้กล่าวไว้แล้วพระองค์ก็จะยกข้อพระคัมภีร์ข้อนั้นๆขึ้นมาอ้างอิงก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงที่กางเขนพระองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าเราบอกพวกท่านตอนนี้ก่อนที่เรื่องจะเกิดขึ้นเพื่อว่าเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วพวกท่านจะได้เชื่อว่าเราเป็นผู้นั้นพระเยซูทรงต้องการให้เรามั่นใจโดยไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระองค์เป็นใครและเสด็จมาเพื่ออะไรตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามีคนจำนวนมากพยายามศึกษาคำพยากรณ์เหล่านี้รวมถึงการอัศจรรย์ต่างๆที่พระเยซูทำและสุดท้ายพวกเขาก็ได้ข้อสรุปว่าพระองค์ไม่ใช่แค่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาแต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ลงมาอยู่ในสภาพมนุษย์คำพยากรณ์จึงเป็นเหมือนเครื่องมือหนึ่งที่พระเจ้าใช้พิสูจน์ว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสเกี่ยวกับพระบุตรนั้นคือความจริงคุณผู้ฟังครับความบังเอิญไม่มีส่วนในเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยคำพยากรณ์ก็คือประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกล่วงหน้าเอาไว้ก่อนแล้วและนี่คือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าพระเยซูทรงเป็นอย่างที่พระองค์ตรัสไว้จริง
1: ๆที่จบไปนั้นเป็นการจัดเวลาให้ใจในถ้อยคำนำชีวิตแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับ

มาถึงช่วงนี้คุณฟังครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับต้องไปอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาของเราไล่หลังมาเต็มทีแล้วนะแหมมาถึงช่วงนี้ช่วงสุดท้ายเนี่ยนะครับมีเวลาน้อยทุกทีเลยทีเดียวนะครับดูพระคำของพระเจ้าด้วยกันคุณฟังครับวันนี้ที่เราพูดถึงในเรื่องนี้คุณฟังครับในเรื่องของการพร้อมที่จะก้าวต่อไปนะครับวันนี้คุณฟังครับมีอะไรที่จะหยุดสำหรับชีวิตของเราจากเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ไหมคุณฟังครับวันนี้ต้องรู้ว่าปัญหาคืออะไรนะครับไม่ใช่ว่าโอ้นะอย่าคิดว่าเป็นปัญหาเลยนะครับซึ่งบางคนบอกว่าโอ้นะสิ่งที่เจออย่าคิดว่าเป็นปัญหาเลยนะครับแหมนะถ้าหากบอกว่าไม่ใช่ปัญหาก็ไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องยอมรับความจริงเนาะว่าปัญหาก็คือปัญหานะครับเพื่อที่เราจะได้รู้จักปัญหาและก็จัดการกับปัญหานั้นได้นะครับเราต้องรู้ชื่อมันก่อนนะครับดูพระคำของพระเจ้าด้วยกันคุณผู้ฟังครับในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่31นะครับดูด้วยกันคุณผู้ฟังครับเฉลยธรรมบัญญัติเป็นพระคัมภีร์ในภาคพันธสัญญาเดิมนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ในช่วงของการสับเปลี่ยนผู้นำนะครับจากโมเสสที่นำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์นะครับมาเปลี่ยนเป็นโยชูวานะครับผู้นำคนต่อไปนะครับของอิสราเอลก่อนที่จะเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญานะครับดูด้วยกันคุณผู้ฟังครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่31ข้อที่8นะครับดูด้วยกันนะครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่31ข้อที่8ได้บอกกับเราไว้ดังนี้ว่าผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเจ้าพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยพระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเสียอย่ากลัวและอย่าขยาดเลยอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่31ข้อที่8นะครับผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเจ้าพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยพระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเสียอย่ากลัวและอย่าขยาดเลยนี่คือพระคำของพระเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นคำพีแห่งชีวิตของคริสเตียนนำมาหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันในการที่จะลุกขึ้นก้าวและก็เดินต่อไปอย่างมั่นใจและก็อยู่อย่างมั่นคงด้วยนะครับจากพระธรรมตอนนี้บอกอะไรกับเราคุณผู้ฟังครับผู้ที่ไปข้างหน้าท่านคือพระเจ้านะครับพระองค์ทรงสิทธิ์อยู่ด้วยนะครับนะขอให้เรามั่นใจนะครับในการที่จะทำสิ่งใหม่นะครับหรือว่าสิ่งที่ยากเนี่ยคุณผู้ฟังครับพระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวนะครับหรือว่าทอดทิ้งท่านเสียนะครับดังนั้นอย่ากลัวและอย่าขยาดเลยนะครับเป็นคำพูดของผู้นำอย่างโมเสสที่พูดกับโยชูวานะครับในข้อที่7นะครับบอกว่าแล้วโมเสสเรียกโยชูวาเข้ามาและกล่าวแก่ท่านต่อหน้าคนอิสราเอลว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเพราะท่านจะต้องไปกับชนชาตินี้เข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระเจ้าทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษว่าจะประทานแก่เขาท่านจงให้เขาได้เข้ายึดครองแผ่นดินนั้นนะครับผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเจ้านะครับให้เรามั่นใจถึงการทรงสิทธิ์อยู่ของพระเจ้านะครับเพราะว่าพระองค์ทรงสิทธิ์อยู่ด้วยนะครับพระองค์จะไม่ปล่อยให้ท่านล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเสียนะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับมีอะไรที่เรากลัวไหมคุณผู้ฟังครับขอให้พระคำตอนนี้ที่จะบอกกับเราด้วยเช่นเดียวกันว่าผู้ที่ไปข้างหน้าท่านคือพระเจ้าพระองค์ทรงอยู่ด้วยนะครับพระองค์จะไม่ปล่อยให้ท่านล้มเหลวนะครับท่านทำสิ่งใดอยู่ตอนนี้แต่หากทำโดยการพึ่งพระเจ้าเนี่ยคุณผู้ฟังครับพระองค์จะไม่ปล่อยให้ท่านล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเสียนะครับดังนั้นพระคำตอนนี้บอกกับเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าอย่ากลัวนะครับอย่ากลัวเลยและก็อย่าขยาดกับสิ่งที่ต้องเจอนั้นเลยนะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับให้เราก้าวเดินต่อไปนะครับแม้ว่าเราจะได้แค่นี้คุณผู้ฟังครับก็ขอให้เราเดินตรงตามนั้นต่อไปนะครับและก็ขอให้ทุกย่างก้าวที่เดินนั้นมีพระเจ้าทรงอยู่ด้วยนะครับขอการช่วยเหลือขอการทรงสิทธิ์อยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าในแผนงานในดวงความคิดในสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับเรามีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันนะครับ0865229688 0865229688นะครับเวลาหมดคุณผู้ฟังครับต้องหมดเวลาต้องลากันไปก่อนนะครับสัญญากันแล้วว่าวันนี้เราจะไปต่อสู้ต่อด้วยกันเจอกับความสูญเสียความเสียใจจะมากมายสักแค่ไหนยืนให้อยู่ให้ได้และอยู่อย่างมีความหวังใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับโอกาสหน้าพบเจอกันใหม่กับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราเองนี่มีนัดกันนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจที่ส่งต่อกันเข้ามานะครับขอบคุณและก็ขอบคุณมาณที่นี้นะครับและก็เจ้าหน้าที่ของทางสถานีด้วยนะครับที่อยู่กับเรามาจนถึงณที่นี้ที่ต้องจากกันไปขอพระเจ้าอวยพรท่านและก็ครอบครัวอย่างมากมายสุขกายสบายใจกันอย่างทั่วหน้าลาไปก่อนแล้ววันนี้สวัสดีครับ

0: ลมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ
2: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊สวัสดีค่ะอาจารย์สุภัทราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
5: ท่านผู้ฟังที่ต้องการสอบถามปัญหาสุขภาพและการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ค่ะที่หมายเลข
6: 0949610293
2: คำว่ากระสายนะคะในตำราเก่าตำราการแพทย์แผนไทยได้อธิบายเรื่องโรคกระสายไว้โดยละเอียดว่ากระสายนะคะคือโรคที่บังเกิดขึ้นแก่มนุษย์ทำให้มีอาการแห่งความเสื่อมโทรมสู้ผอมสุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ทั้งนี้เนื่องจากเป็นโรคหรือว่าไข้อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทำลายสุขภาพของร่างกายให้เสื่อมโทรมไปทีละน้อยเป็นเวลาต่อเนื่องกันโดยไม่ได้รับการบำบัดรักษาหรือรักษาแต่ไม่ถูกกับโรคหรือไข้นั้นๆโดยตรงนะคะเนื่องจากไม่มีอาการอะไรรุนแรงให้เห็นชัดเจนมีอาการผอมแห้งแรงน้อยโลหิตจางผิวหนังซีดเหลืองปวดเมื่อยตามร่างกายและกล้ามเนื้อบางครั้งไอบางทีไอเป็นเลือดทำให้รู้สึกแน่นและหนักตัวกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะเหลืองและปัสสาวะกระปิดกระปอยไม่มีกำลังทำให้ชาปลายมือปลายเท้ามีเหงื่อออกตามฝ่ามือฝ่าเท้าและเหงื่อออกในเวลากลางคืนยอกเสียวตามหัวอกและชายโครงบางคนผิวหนังตกกระตามร่างกายกล้ามเนื้อชักหดและรีบมีอาการสะท้านร้อนสะท้านหนาวเป็นคราวๆนะคะและท้องผูกเป็นประจำเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะคงจะประสบปัญหาอาการดังกล่าวมาแล้วนะคะจนทำให้เกิดความน่ารำคาญหรือว่าความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากเพราะไม่ว่าจะทำอะไรอริยาบทไหนอาการปวดแป๊บแป๊บนะคะที่มักจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาการปวดเส้นไม่สบายตัวตลอดทั้งวันนี้นะคะในทางการแพทย์แผนโบราณมักที่จะเรียกว่าเป็นอาการของโรคกระสายเส้นค่ะเกิดจากร่างกายนะคะความเสื่อมสภาพของธาตุทั้ง4นะคะอันได้แก่ดินน้ำลมไฟจึงทำให้ร่างกายอ่อนแอสุขภาพทรุดโทรมลงจนทำงานได้ไม่เหมือนปกติหรือโรคที่เกิดจากความสึกหรอนะคะหรือว่าความเสื่อมโทรมของร่างกายโดยเป็นความสึกหรอเสื่อมโทรมของเอ็นกล้ามเนื้อเอ็นยึดกระดูกเอ็นยึดข้อหรือว่าแนวมัดกล้ามเนื้อซึ่งมีอยู่ทั่วร่างกายนั่นเองค่ะโดยอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นมักจะเป็นอาการปวดเส้นตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะดังต่อไปนี้ค่ะอาการอักเสบของเส้นนะคะทำให้มีอาการเจ็บหรือว่าชาหรือปวดแสบปวดร้อนตามเส้นที่แขนขาอาการปวดหลังนะคะหรือว่าปวดบั้นเอวปวดเส้นเอ็นลงไปที่ขานะคะบางรายอาจถึงที่เท้าเลยก็ได้อาการเส้นตึงหรือว่าเส้นยึดที่แขนขาหน้าท้องคอด้านหลังทำให้ยกแขนไม่ขึ้นนั่งยองๆหรือพับเพียบยากนะคะหรือนั่งแล้วลุกขึ้นยืนยากเอี้ยวตัวยากตกหมอนหรือตื่นนอนแล้วไม่สามารถที่จะลุกขึ้นได้ทันทีนะคะอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเช่นแขนขาบ่าเป็นต้นนะคะมีอาการปวดหัวเข่าเข่าบวมอาการเส้นเอ็นฝ่าเท้าอักเสบเจ็บฝ่าเท้าหรือส้นเท้าทำให้เดินลำบากนะคะการดูแลอาการกระสายเส้นด้วยยาแผนโบราณนั้นนะคะตามตำรับยากระสายเส้นมักจะมีส่วนประกอบของสมุนไพรมากมายด้วยกันนะคะซึ่งมีสรรพคุณแก้กระสายเส้นหรือปวดเมื่อยตามร่างกายปรับท่าทั้ง4ให้เป็นปกติแก้ผื่นคันนะคะซึ่งเป็นข้อดีที่หายากในยาแผนปัจจุบันค่ะดังนั้นการใช้ยากระสายเส้นควรผ่านการพิจารณาจากผู้มีความรู้เรื่องยาแผนโบราณโดยตรงนะคะจึงจะสามารถดูแลอาการดังกล่าวนะคะที่เกิดจากโรคกระสายเส้นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะได้รับทราบข้อมูลในเบื้องต้นไปแล้วนะคะสำหรับ โรคกระใสเส้นนะคะในตำรับการแพทย์แผนไทยเชื่อว่าคงจะทำให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะทราบถึงสาเหตุที่มาที่ไปของอาการปวดเส้นรวมไปถึงวิธีการแก้ปัญหาขจัดอาการปวดเส้นนะคะให้ดีขึ้นไปจากชีวิตประจำวันของคุณผู้ฟังได้อย่างแน่นอนค่ะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการดูแลบำบัดร่างกายแบบทางเลือกแผนธรรมชาตินะคะที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ
5: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
6: ผมคุณทองสุขที่เอามาแล้วกระปุกหนึ่งครับนี่จะเอาอีก2กระปุกครับ
3: คุณลุงมีอาการเป็นอะไรคะ
6: ชาครับชาชาเท้าชาเท้า
3: ทานสมุนไพรไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณลุงทองสุข
6: มันค่อยๆชั่วขึ้น
3: คือชาที่เท้าใช่ไหมคะ
6: ครับชาที่เท้าครับมันค่อยๆชั่วมันเอาอีก2กระปุก
5: คุณลุงนะคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าที่สั่งซื้อเข้ามาครั้งแรกกี่กระปุกแล้วก็ทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณลุง
6: ทานแล้วมันดีครับรู้สึกว่าทานข้าวก็ได้เดินก็สะดวกคล่องชาก็เบาลง
5: คือตอนที่สั่งซื้อสมุนไพรไปเนี่ยคือมีอาการชาบริเวณเท้าทั้งสองข้างใช่ไหมคะ
6: ครับทั้งสองเลยครับทั้งสองและเพลียหัวเข่าเดินไม่ไหวเดินจับไม่ไหวครับ
5: เป็นมานานแล้วยังคะ
6: นานแล้วครับเป็นมานานแล้ว
5: นานกี่ปี
6: ผมก็ฟังโอ้ยเป็นปีเลยครับกว่าจะมาเจอยาเนี่ย
5: ก่อนที่คุณลุงจะมาเจอสมุนไพรของคุณหมอหลินเนี่ยคุณลุงรักษายังไงอะคะ
6: ผมก็ซื้อยาทำร้านยาแก้เหน็บชามามันก็ไม่หายครับแล้วพอผมฟังที่ในวิทยุนานหลายวันหลายคืนกันนะก็ผมจะตัดสินใจโทรไปแล้วผมก็เลยมันไม่หายทางนี้ตัดสินใจโทรไปสั่งสักกระปุกนึงก่อนมาลองดูทีครั้งนี้เอา2กระปุกเลยนะครับ2กระปุกเลยครับ
5: คุณลุงทองสุขอายุเท่าไหร่อะคะบอกท่านผู้ฟังได้ไหมคะ
6: ผมอายุ90ครับ
5: อ๋ออายุ90แล้วนะคะ
6: ครับ
5: อยู่จังหวัดไหนคะคุณลุงทองสุข
6: ก็อยู่กรุงเทพฯนี่นะครับผมอยู่ทางประเวศครับเขตประเวศอ่อนนุชประเวศอ่อนนุช
5: ค่ะ
6: ทุกคนถ้าใครเป็นอย่างกับผมแล้วก็ซื้อมาได้เลยไม่ต้องกลัวเสียเงินแล้วมันก็ไม่แพงมันก็พอทานกันได้ผมอยู่ถนนอ่อนนุชซอย51/3ประเวศครับ
5: ค่ะ
6: ที่เคยมาส่งนะครับเอา2กระปุกเลยคราวนี
5: ้ค่ะ
6: แล้วก็ก็ให้คนมาส่งก็ขอให้โทรมาบอกแบบวันที่แล้วเนี่ยนะครับจ
5: ะ
6: ได้ผมจะได้ออกไปให้เขาโทรเข้ามาบอกหน่อยว่ามาแล้วจะได้ออกไปรับเพราะบ้านผมมันอยู่ห่างถนนมากเหมือนกันละผมดีใจครับที่ว่ามาเจอยาดี
5: อ๋อดีใจที่มาเจอยาดีนะคะ
6: ก
5: ็ทางรายการนะคะแล้วก็ทีมงานทุกๆคนก็ดีใจเช่นกันนะคะ
6: ครับขอบคุณครับ
5: ค่ะคุณลุงก็อายุก็คือก็ดวงดาวคราวเดียวกับคุณพ่อเนาะ
6: ค่ะ
5: คืออยากจะเรียกว่าคุณพ่อเลยก็ได้นะคะอายุดวงดาวคราวเดียว
6: ไม่
5: เ
6: ป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร
5: ค่ะ
6: ดีใจครับผมก็ใครเป็นแบบผมก็ขออยากจะให้ซื้อยาจ่ายยาที่นี่ไปทานนะครับ
5: ค่ะ
6: ว่าผมเป็นคนโกหกผมไม่เคยโกหกใครหรอกครับเพราะว่าผมเคยเป็นมัคคทายกมา
5: อ๋อเป็นมัคคทายกมาด้วยนะคะค่ะ
6: ครับดีมากเลยแล้ววันไหนจะมาส่งนะครับ
5: เดี๋ยววันพรุ่งนี้ส่งก็วันมะรืนถึงค่ะคุณลุง
6: ให้เขาโทรเข้ามาบอกเลยนะว่ามาแล้ว
5: ค่ะได้ค่ะให้เขาโทรไปบอกเลยค่ะ
6: ครับเหมือนกับวันนั้นนะวันนั้นถ้าหากว่าผมใช่อีกหน่อยผมก็ไม่ได้ทานเหมือนกัน
5: อ๋อให้เขาโทรไปโทรมาเบอร์นี้นะคะคุณลุงทองสุขนะ
6: ครับโทรมาเบอร์ให้ผมเนี่ยครับ
5: ค่ะได้ค่ะ
6: เรากำลังคุยกันอยู่นี่นะ
5: ขอให้คุณลุงสุขภาพแข็งแรงมากๆเลยนะคะ
6: ครับ
5: ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะคุณลุง
6: ครับโมทนาสาธุครับ
5: กราบสวัสดีค่ะคุณลุง
6: ครับสวัสดีครับ
5: ค่ะ
2: คุ คุณผู้ฟังคะทราบหรือไม่ว่าในปัจจุบันมีการนำสมุนไพรมาใช้แพร่หลายมากขึ้นนะคะการวิจัยและพัฒนาย่อมเกิดขึ้นตามมาค่ะนับเป็นทิศทางที่ดีของสมุนไพรไทยในเมื่อสมุนไพรไทยดีอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ควรที่จะหันมาใช้สมุนไพรกันนะคะ
7: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
8: หากคุณผู้ฟังมีปัญหาสุขภาพหรือสนใจสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพของท่านโทรมาปรึกษากับเราได้นะครับโดยมีคุณหมอคอยให้คำปรึกษาอยู่นะครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเงินทองไม่สามารถซื้อความรักซื้อเวลาซื้อมิตรแท้และซื้อชีวิตได้นะครับหากท่านมีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมเรียกหาสมุนไพรกระสายเส้นสกัดจากสมุนไพรนานาชนิดที่ทรงคุณค่าช่วยบำรุงดูแลและฟื้นฟูสุขภาพพร้อมช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคภัยต่างๆที่บั่นทอนสุขภาพนะครับสมุนไพรกระสายเส้นเหมาะสำหรับทุกเพศที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากโรคต่างๆเช่นโรคเกาต์กล้ามเนื้ออักเสบปวดหลังปวดเอวเรื้อรังปวดข้อปวดกระดูกหรืออาการปวดเมื่อยต่างๆจากการทำงานและออกกำลังกายอย่างหนักสมุนไพรกระสายเส้นมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีอย่างมีประสิทธิภาพในการช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูดูแลเรื่องสุขภาพสมุนไพรกระสายเส้นนะครับคุณผู้ฟังที่รักครับ
2: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยาคุณผู้ฟังที่ประสบปัญหาสุขภาพนะคะและสนใจการใช้สมุนไพรในการบำบัดดูแลสุขภาพโดยมีแพทย์แผนไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สมุนไพรคอยให้คำปรึกษากับท่านผู้ฟังอยู่นะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
9: 0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293
10: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของยาสมุนไพรกระสายเส้นนะคะก็จะมีส่วนประกอบหลายตัวตัวที่หนึ่งคือสมุนไพรกำลังเสือโคร่งนะคะก็จะมีคุณสมบัติบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตแล้วก็ใช้กับโลหิตเป็นพิษในการคลอดบุตรของสตรีช่วยดับพิษไข้ในข้อในกระดูกในเส้นเอ็นขับพยาธิในท้องแก้เถาวัลย์ในท้องได้นะคะลิซิดวงในลำไส้กามโรคแก้ปัสสาวะพิการพวกนี้นะคะแก้เส้นเอ็นพิการแก้เหน็บชาและก็แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตัวที่สองนะคะก็คือกำลังหนุมานกำลังหนุมานนี้มีคุณสมบัติที่แก้น้ำดีพิการแก้อาการนอนสะดุ้งผวาหลับตื่นๆพวกนี้นะคะร้อนหน้าน้ำตาไหลบำรุงกำลังให้กำลังกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นให้เจริญแข็งแรงและยังเป็นยาอายุวัฒนะได้ด้วยนะคะตัวที่3นะคะก็คือกำลังช้างสารนะคะกำลังช้างสารนี้มีคุณสมบัติแก้อาการปวดเมื่อยเส้นเอ็นบำรุงกำลังบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงบำรุงฮอร์โมนเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้หลอดเลือดแข็งแรงลดไขมันอุดตันทำให้ผิวพรรณผ่องใสนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตัวที่4นะคะก็คือแก่นขี้เหล็กนะคะแก่นขี้เหล็กก็จะเป็นสมุนไพรรักษาเบาหวานได้ด้วยนะคะใช้เป็นยาระบายได้ดีรักษาวัณโรคมะเร็งปอดปวดอักเสบมะเร็งลำไส้พวกนี้นะคะมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็แก้กระสายได้ดีนะคะ ตัวที่5นะคะก็คือเถารางแดงเถารางแดงเป็นยายุวัฒนะนะคะยังบำรุงกำลังแก้เส้นเอ็นแก้ปวดหลังปวดเอวปวดขาพวกนี้นะคะดูแลเรื่องของโรคกระสายทั้งหมดเลยและกระสายกรอนทุกชนิดนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลเป็นยาขับปัสสาวะบำรุงเส้นเอ็นแก้ปวดเมื่อยที่ก้นกบบำรุงโลหิตแล้วก็แก้กระสายบำรุงไตนะคะตัวที่6ก็คือเถาวัลย์เปรียงช่วยในการบำบัดดูแลสุขภาพฟื้นฟูเส้นเอ็นด้วยนะคะคุณสมบัติโดยรวมนะคะก็จะเป็นยาถ่ายเส้นแก้กระสายเส้นแก้ไข้แก้หวัดแก้ไอถ่ายเสมหะลงทวารหนักขับปัสสาวะบำรุงกำลังแก้เส้นเอ็นเข้าข้อทำให้เส้นเอ็นอ่อนและหย่อนดีรักษาเส้นเอ็นขอดเส้นเอ็นพิการแก้ปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวปวดข้อข้ออักเสบโรคข้อเสื่อมแก้อาการอักเสบของกล้ามเนื้อแก้อาการเมื่อยขบตามร่างกายโรคเหน็บชาอะไรพวกนี้นี่คือส่วนผสมบางส่วนนะคะที่มีอยู่ในสมุนไพรกระสายเส้นนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของสมุนไพรนะคะติดต่อได้นะคะ
11: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยาในการปรุงยาให้ได้ผลดีนั้นจะต้องมีองค์ความรู้ครบถ้วนมีตัวเสริมฤทธิ์ตัวคุมฤทธิ์รสของยาต่างๆต้องเข้ากันได้ดีนะคะเกิดความสมดุลและควรที่จะแยกสูตรตำรับในแต่ละโรคให้ชัดเจนเฉพาะต่อโรคนั้นๆไปเลยนะคะโดยที่ไม่เอายาสมุนไพรหลายๆชนิดมาผสมรวมกันแล้วแก้ได้เกือบทุกโรคจะทำให้ผลที่ได้เป็นปัญหาอยู่นะคะที่สำคัญนะคะท่านผู้ฟังควรที่จะรับประทานต่อเนื่อง3เดือนขึ้นไปก็จะดีมากค่ะซึ่งในแต่ละบุคคลจะใช้เวลาต่างกันนะคะหากออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายอาการก็จะดีขึ้นเร็วค่ะวิธีรับประทานนะคะครั้งละ2แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นหากลืมทานก่อนอาหารก็สามารถที่จะทานหลังอาหาร2ชั่วโมงได้นะคะมื้อไหนไม่ได้ทานข้าวก็ให้ทานยาไปเลยเนื่องจากสมุนไพรนะคะออกฤทธิ์ดีในตอนท้องว่างส่วนเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ก็ควรที่จะทานนิดหน่อยเพราะจะทำให้โรคกำเริบของหมักของดองขนมจีนปลาร้าหน่อไม้ของรสจัดเค็มจัดผงชูรสนะคะมีส่วนช่วยให้โรคกำเริบและหายช้าค่ะและสุดท้ายนะคะการทานสมุนไพรนะคะไม่ว่ายี่ห้อใดๆก็ตามนะคะหรือว่าสมุนไพรประเภทใดก็ตามนะคะควรที่จะทานแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารและการออกกำลังกายควบคู่กันไปจะทำให้ผลที่ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
12: ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ภูมิแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังสะเก็ดเงินปวดเมื่อยตามร่างกายเกาท้องผูกเรื้อรังริดสีดวงต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจำเดือนเนื้องอกเบาหวานความดันไขมันหากท่านมีปัญหาเหล่านี้ปรึกษาเราสิคะ
11: คุณผู้ฟังที่ประสบปัญหาสุขภาพนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรคอยให้คำปรึกษากับท่านผู้ฟังอยู่นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข
9: 0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293
12: จดทันกันไหมคะย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ
9: 0949610293
12: จดทันกันไหมคะถ้าจดไม่ทันนะคะเตรียมปากกากับกระดาษไว้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเราก็จะบอกเบอร์กันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีท่านผู้ฟังหลายท่านเลยค่ะบอกมาว่าบอกเบอร์โทรศัพท์เร็วจังเลยนะคะคุณลุงคุณป้าจดกันไม่ทันนะคะก็เดี๋ยวเราจะบอกกันเป็นช่วงๆไปเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวมาเข้าเรื่องสุขภาพกันต่อเลยนะคะ
13: คุ คุณผู้ฟังคะสายตาพร่ามัวอาการที่พาให้เราลำคาญใจและใช้ชีวิตไม่ค่อยสะดวกนักอย่าปล่อยให้มีปัญหาสายตาเป็นเวลานานนะคะรีบคืนความสดใสให้กับสายตากันดีกว่าค่ะสายตาพร่ามัวนะคะอาจเกิดเป็นบางช่วงเวลาหรือมีอาการตาพร่ามัวเมื่อใช้สายตาเยอะๆค่ะหากมีอาการดังต่อไปนี้เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะอาจจะต้องรีบไปเช็คสุขภาพสายตากันหน่อยละค่ะปวดศีรษะเมื่อใช้สายตาเพ่งมองเป็นระยะเวลานานมองเห็นภาพไม่ชัดเจนนะคะมองเห็นภาพสะท้อนเวลาแสงจ้ามากเช่นตอนขับรถแล้วตาพร่าจนขับต่อไปไม่ไหวนะคะหรือเริ่มมองเห็นพระจันทร์เป็นเงาๆไม่ชัดค่ะโฟกัสภาพได้แย่ลงมากนะคะเช่นมองเห็นหน้าคนเป็นภาพเบลอๆนะคะหรือไม่เห็นสิวฝ้ากระบนใบหน้าเขาเลยนะคะแต่จะเห็นเป็นผิวเรียบเนียนแทนไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือด้วยตาเปล่าได้ค่ะการเห็นสีของวัตถุต่างๆเปลี่ยนไปเช่นเห็นสีที่สดๆก็กลายเป็นสีที่ซีดจางนะคะมีมุมมองการเห็นภาพแคบลงค่ะเช่นอาการเดินชนสิ่งของบ่อยขึ้นหรือว่าถอยรถฉลับข้างบ่อยๆนะคะเห็นจุดดำรอยรอบๆบริเวณรอบจอตาข้างใดข้างหนึ่งนะคะจากอาการวุ้นในตาเสื่อมที่ทำให้เกิดอาการตามัวได้ค่ะหรือหากไปตรวจสายตาอาจพบว่าค่าสายตาเนี่ยเปลี่ยนไปมากแบบก้าวกระโดดเลยค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวกับผู้ฟังทางบ้านหน่อยนะคะ
14: สวัสดีครับลุงยงบุญเกิดอายุ73ปี
13: ค่ะคุณลุงปัจจุบันทำอะไรอยู่คะ
14: ตอนนี้ทำสวนนภาลัยอ่ะ
13: สวนนภาลัยอยู่ที่ไหนคะคุณลุง
14: แต่ก็ตอนนี้ผมอยู่บางนานอกเนี่ย
13: อ๋ออยู่บางนานี่เองเน
14: า
13: ะ
14: บางนานอกฮะ
13: ค่ะแล้วคุณลุงยงประสบปัญหาสุขภาพเป็นอะไรคะ
14: เป็นต้อกระจกครับ
13: ค่ะ
14: แล้วก็โรงพยาบาลเขาก็นัดเป็นมา3ปีแล้วเขาก็นัดให้ยามาหยอด3เดือน4เดือนมั่งอะไรมั่งก็ส่งกล้องเพราะว่าตาซ้ายเป็นต้อกระจกแล้วทีนี้ก็ไปมาเขาก็ส่งโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งบ้านแพ้วสมุทรสาครน่ะแล้วก็หมอเขาก็บอกว่าตาลุงยังไม่แก่กลับไปได้แล้วถ้าผ่าตอนนี้เดี๋ยวผ่าครั้งที่สองก็จะติดเชื้ออีก
13: ค่ะ
14: นี่ลุงก็มาฟังรายการวิทยุสน.บางนากรมอุตุเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นต้อกระจกเนี่ยกินยาเนี่ยเขาว่าไอ้เมือกตามันออกมารู้สึกว่าตาสว่าง
13: ค่ะ
14: นี่ลุงก็ฟังวิทยุไปลุงก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นจริงหรือเปล่า
13: ค่ะ
14: เขาบอกว่าแว่นวันนี้ก็ทิ้งหมดเลยนะเขาบอกรำคาญนอกจากว่าดูหนังสือตัวเล็กก็ทิ้งใส
13: ่ค่ะ
14: นี่ก็ลุงก็เลยสั่งมากล่องนึงกล่องนึงก็กินได้ถึงเดือนน่ะรู้สึกว่ามันดี
13: ค่ะ
14: ถ้ากระเมือกตาที่เขาบอกว่าเมือกตาที่มันออกมารู้สึกว่าเป็นคล้ายๆเป็นเยื่อเหมือนขี้ตาแข็งๆอะไรเนี่ย
13: ค่ะ
14: ตารู้สึกว่าตานี่สว่างตานี่สว่างทุกวันนี้ลุงกินลุงสั่งมากล่องแล้วก็ทีหลังก็สั่งมา4กล่องอีก
13: ค่ะ
14: แล้วก็กินเรื่อยไปเรื่อยไปตอนนี้อยู่ที่บ้านก็เหลืออีก2กล่องกับไก่10เม็ด
13: ค่ะกล่องนึงก็รับประทานได้ประมาณเดือนนึงใช่มั้ยคะคุณลุง
14: เดือนนึงก็ใช่เดือนนึงฮะ
13: ค่ะ
14: แล้วกินน่ะก่อนนอน1เม็ด
13: ค่ะ
14: รู้สึกคนตาเตอสว่างแว่นตรงแว่นตาดูหนังสือนี่ก็ดูหนังสือก็ใส่แว่นตาถ้าไม่ดูหนังสือไม่ใส่หรอก
13: ค่ะ
14: มันก็รำคาญเหมือนกันน่ะ
13: ก็ทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นใช่มั้ยคะคุณลุง
14: ใช่ครับ
13: ค่ะ
14: แล้วตาก็สว่างมองอะไรก็ดับตาข้างขวามองข้างซ้ายรู้สึกว่ามันจะเป็นธรรมดาไปแล้วก่อนนี้มันมัว
13: ค่ะ
14: มันมัวผมก็ไม่ลุงก็ไม่เชื่อใจว่ามันจะกินนี่มันจะนั่นหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็เลยสั่งมาเนี่ย
13: แล้วอะไรที่ทำให้คุณลุงตัดสินใจสั่งซื้อคะคุณลุง
14: ก็มันอย่างนี้ว่าหมอก็ไม่ได้ไปหาแล้ว
13: ค่ะ
14: หมอไม่ได้ไปหาเขาก็ตีกลับมาแล้วก็จะถึงใจสั่งมากินดีกว่า
15: อ
14: ืมรู้สึกว่ามันกินดีแล้วก็ราคามันก็ไม่แพงหรอกถ้ามันดีจริงนะตอนนี้ก็มากินแล้วมันดีจริงราคาไม่แพง
15: ค
14: ่
15: ะ
14: จะกินแล้วก็มันถูกกันเนี่ยถูกกัน
15: ถูกกับคุณลุงด้วยค่ะ
14: ครับถูกด้วยครับ
15: ค่ะ
14: ถ้าแล้วมีคนอื่นเขาก็ซื้อเขาขอซื้อไปกล่องลุงก็ขายเขาเขาบอกเขากินยังไม่ทันหมดเลยเหลืออีกไม่กี่เม็ดเขาบอกว่าเอาแค่กล่องเดียวก็พอแล้วเขาก็ดีก็เป็นต้นเนื้อไง
15: อ๋ออยู่ใกล้ๆบ้านลุงเหรอคะ
14: ก็ทำงานอยู่ที่เดียวกัน
15: อ๋อเขาทานเหมือนกันแล้ว
14: เขาดีก็สมัยก่อนเขากินสั่งที่ไหนมากินกันมือเขาอ่ะลุงคุยเขาฟังเขาก็ไม่แน่ใจเขาก็เอาของลุงไปกล่องหนึ่ง
15: ค่ะด้วยอายุด้วยวัยมันก็ทำให้เซลล์อวัยวะต่างๆมันก็เสื่อมถอยเราก็เลยต้องหาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมาเสริมนะคุณลุงเน
14: า
15: ะ
14: ลุงตอนนี้ลุงอายุก็73แล้วเนี่ย
15: คุณลุง73แล้วแต่ตอนนี้แค่คือมองเห็นอะไรก็อ่านหนังสือก็ชัดใช่ไหมคะคุณลุง
14: อ่านหนังสือถ้าตัวเล็กก็ใส่แว่นถ้าตัวใหญ่ก็ไม่ใส่
15: มองใกล้ไกลก็
14: ใช่เพราะว่าลุงก็สายตายาว
15: ค่ะ
14: สายตายาว
15: แล้วปัญหาสุขภาพด้านอื่นคุณลุงมีอะไรอีกไหมนอกจากสายตาเนี่ย
14: ก็ลุงก็เป็นความดันอย่างเดียว
15: ความดันสูงใช่ไหมคะคุณลุง
14: ก็ความดันก็ไม่สูงเท่าไหร่บางทีก็130 140อะไรอยู่ในระยะเนี่ย
15: ทานยาควบคุมไว้ไหมคะ
14: ก็กินยาควบคุมไว้ไปหาหมอเขาก็นัดแล้วก็ให้ยามาเดือนหนึ่ง
15: ค่ะ
14: ก็หมดเขาก็นัดใหม
15: ่อ๋อค่ะ
14: มันก็ดีขึ้น
15: ค่ะก็ดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณลุงนะ
14: ครับครับครับตารู้สึกว่ามันสว่างหลับตาปิดตาฝาตาซ้ายรู้สึกว่ามันดีกว่าเก่า
15: ค่ะ
14: ของเก่ามันมัวที่มัวมองอะไรนี่หยิบอะไรนี่ไม่ค่อยถูกหรอก
15: ค่ะคุณลุงมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ฟังทางบ้านไหม
14: ก็อยากจะฝากว่าคนที่เป็นต้อกระจกที่เป็นต้อกระจกว่าไปรักษาที่ไหนมันไม่ดีขึ้นคุณลุงก็แนะนำลุงก็แนะนำสุภัตตาเนี่ยเขาดีจริงๆ
15: ที่แรก
14: ลุงก็ไม่เชื่อใจออกมาเชื่อใจตอนที่สั่งมากล่องกินแล้วถึงเดือนถึงได้รู้ว่ามันดีจังนะ
15: ค่ะ
14: ราคามันก็ไม่แพงหรอก
15: ค่ะ
14: กินถูกกัน
15: ค่ะขอบพระคุณคุณลุงมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นได้รับทราบด้วยนะคะคุณลุง
14: ครับครับครับ
15: ขอให้คุณลุงสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นไปนะคะ
14: ครับครับครับ
15: ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับ
13: วิธีการดูแลสายตาพร่ามัวนะคะตามหลักทางการแพทย์จะมีอยู่หลายแนวทางด้วยกันนะคะโดยหากพบว่าเกิดจากความผิดปกติของค่าสายตาก็อาจจะรักษาโดยการใส่แว่นสายตานะคะหรือหากพบว่าเป็นความเสื่อมของดวงตาก็รักษาด้วยยานะคะหรืออาหารเสริมที่มีส่วนผสมของรูทีนเซซันทีนและบลูเบอร์รี่นะคะที่มีส่วนช่วยในการบำรุงสายตาค่ะ
16: ปัญหาสุขภาพตาคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาเปียกตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาบุ๋นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาทางสายตา

0: 6 1 0 2 9 3ย้ำอีกครั้งนะคะ0 9 4 9 6 1 0 2 9 3จดทันกันไหมคะย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0 9 4 9 6 1 0 2 9 3
1: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันธิดาและทีมงานสมุนไพรทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
2: ฉันสุภาพาเจียมจีนสวัสดีค่ะ
3: ค่ะ

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับกับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจอลึกสู่ภาพกลับมาพบกับผมกิตติกรกัญจนาเวคินแล้วก็คุณติ่งวัฒนรินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีคุณกิตติกรสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับพี่น้องที่อยู่กรุงเทพมหานครและอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับคุณผู้ฟังครับรายการจอลึกสู่ภาพเป็นรายการที่แนวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพแนวการออกกำลังกายแนวจะทานอะไรดีมีประโยชน์หรือเก็บความรู้ที่เกี่ยวกับสุขภาพการรักษาสุขภาพสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับ รายการของเราเปิดมาเป็น10ปีนะครับซึ่งรายการของเรานั้นมีผู้ติดตามมากทั่วประเทศและก็ออกอากาศบนหลายคลื่นวิทยุนะครับคุณฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับสาระเนื้อหาที่ดีมีประโยชน์ที่เราออกอากาศไปบางครั้งบางอย่างที่ผมกับคุณติ่งต้องพูดขาดตกบกพร่องไปก็ต้องให้อภัยนะครับบางข้อมูลเนื้อหาไม่ครบถ้วนเพราะว่าด้วยอาจจะเป็นระยะเวลาที่มันจำกัดนะครับบางท่านก็โทรมาตำหนิว่าพูดเนื้อหาไม่ละเอียดนะครับเพราะบางอย่างนั้นเวลาเรามีจำกัดนะครับในบางช่วงบางตอนนะครับซึ่งผมก็จะเกริ่นว่าเนื้อหาละเอียดนั้นคุณผู้ฟังก็ไปติดตามหาได้จากทาง YouTube หรือทางอื่นๆนะครับเพียงแต่เราเกริ่นนะครับบางท่านก็โทรมาถามว่าGolden Place Lemon Farm ขายอะไรบ้างอันนี
1: ้โอ้โห
0: คุณผู้ฟัง
1: เยอะมากค่ะ
0: นะครับซึ่งแนวสุขภาพนะเป็นอาหารแนวสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังก็เกือบจะทุกอย่างคุณเด้งตั้งแต่ข้าวไรเบอร์รี่นมนะครับหรือว่า
1: ออร์แกนิก
0: พืชผักผลไม้จะเยอะตอนนี้นะครับซึ่งพืชผักผลไม้จะเยอะเป็นน้ำผึ้งเป็นมะนาวออร์แกนิกเป็นไข่เป็ดสุขภาพพวกนี้นะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็ติดตามนะครับหรือว่าใกล้ที่ไหนสาขาที่ไหนท่านก็ไปซื้อหากันได้ประชาสัมพันธ์ให้ฟรีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ไม่ใช่ร้านนี้ก็คือโครงการหลวงคนหนึ่งเคยเห็นไหม
1: ค่ะ
0: เคยเห็นนะทั้งพี่น้องอตก.พวกนี้โครงการหลวงนะพูดง่าย
1: ๆ
0: ผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวง
1: มีหลายอย่างเลยทีเดียว
0: ซึ่งไม่ได้ชื่อโกลเด้นเพชรนะไม่ได้ชื่อเลมอนฟาร์มชื่อโครงการหลวงเลยนะครับซึ่งหลายสาขานะครับซึ่งจำหน่ายพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษพูดง่ายๆตามฤดูกาลตามฤดูกาลนะครับมีบางช่วงก็จะมีมันเทศคุณเต็งมาจากภูเขา

0: ที่โครงการส่วนพระองค์นะโครงการพระราชดำริพวกนี้นะครับซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาลถ้าเป็นผักก็จะเป็นฟักแมวหรือว่าใบเหลียงหรือเป็นผักสวนครัวที่ได้จากโครงการพระราชดำริมาจำหน่ายนะครับคุณฟังครับก็เช่นเคยนะครับผลิตภัณฑ์ผู้สนับสนุนรายการก็คือคาตามินซึ่งคาตามินก็ประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคอลลาเจนชนิด2วิตามินซีและสารอาหาร7ชนิดในเม็ดเดียวนะครับ คุณผู้ฟังที่รู้จักกับคาตามินอยู่แล้วทั่วประเทศนะครับก็ไม่ต้องพูดเยอะส่วนท่านที่ยังไม่ทราบว่าคาตามินคืออะไรนะครับคาตามินคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณผู้ฟังอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับคาตามินก็โทรมาที่เบอร์084-385-6644นะครับ
1: ค่ะ
0: คุณติ่งย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งครับ
1: ค่ะ084-385-6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ084-385-6644ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นซื้อ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในราคาเดิมหรือว่าซื้อครึ่งโหลสำหรับคุณผู้ฟังที่เคยซื้อครั้งละครึ่งโหลนะครับเราก็แถมให้2กระปุกนะครับได้รวมแล้ว8กระปุกในราคาเดิมส่วนท่านที่เคยซื้อโปรยอดฮิต3กระปุกแถมกล่องเล็กกล่องหนึ่งก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่งบน้อยอยากทดลองใช้คาตามินเราก็มีชุดทดลองนะครับชุดทดลองก็ตอนนี้ขายดีนะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาอย่างที่เบอร์ที่ผมและคุณติ่งบอกไปนะครับซึ่งเป็นเบอร์เดิมเบอร์เดียวเบอร์ตลอดการเบอร์ตลอดการพูดง่ายครับตั้งแต่เปิดมาเป็น10ปีเรายังได้รับการต้อนรับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นปีน้ำท่วมใหญ่ภัยแล้งหรือ
1: ล่าสุดสถานการณ์โควิด
0: ก็ผ่านมาได้นะครับคือบางช่วงก็อาจจะส่งยากลำบากนะครับแต่เราก็ยังทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันหยุดนะครับคุณฟังโทรเข้ามานะครับในเบอร์084-385-6644เบอร์เดิมนะครับคุณฟังครับคุณติ่งวันนี้ผมมีเรื่องเกร็ดที่ไม่ได้เตรียมมาหรอกแต่ว่าเผอิญเมื่อวานเนี่ยเขาพูดถึงสถานการณ์เมืองหลวงสั้นๆนะครับ
1: ค
0: ือกรุงเทพมหานครว่าในอนาคตเนี่ยหลายท่านวิตกกังวลว่ากรุงเทพเนี่ยคุณติ่งน้ำจะท่วมเคยได้ยินไหมได้ยินไหม
1: อีกแล้วเหรอ
0: ไม่ใช่วันไม่หมายความว่าน้ำจะท่วมมากขึ้นนึกออกไหม
1: เขาบอกว่าเหมือนกับอะไรแผ่นดินมันจะทรุดลงไปอีก
0: แผ่นดินจะทรุดลงซึ่งฉะนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับซึ่งเป็นเรื่องจริงที่นักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักวิศวกรรมเนี่ยได้พูดถึงว่ากรุงเทพเนี่ยในอนาคตเนี่ยก็คือดินมันจะทรุดลงเพราะตอนนี้เราอยู่ใกล้เคียงระดับน้ำทะเลพูดง่าย
1: ๆ
0: แล้วเราอยู่ใกล้เคียงระดับน้ำทะเลกรุงเทพนี่โอกาสที่น้ำจะท่วมหรือการระบายน้ำช้าเนี่ยจะเกิดขึ้นในอีกระยะเวลา 10-20 ปีนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็โทรมาถามในรายการที่ผมไปพูดวันก่อนก็ออกไปว่าทำไมนะครับก็เขาบอกว่าโดยปกติส่วนใหญ่เนี่ยคนในกรุงเทพเนี่ยทำไมถึงเกิดการทรุดตัวนะครับเขานักวิศวกรรมเนี่ยนะครับอย่างท่านอธิการบดีเจ้าคุณทหารท่านอธิบายว่าในเมืองหลวงเนี่ยหรือในกรุงเทพของเราเนี่ยสาเหตุที่เยอะเนี่ยเพราะว่าปริมาณของรถจริง
1: ๆ
0: ที่ใช้บนแผ่นดินเน
1: ี่
0: ย
1: เยอะ
0: ใช่แล้วก็สองการสร้างตึกพูดง่าย
1: อ๋อเจาะ
0: นึกออกไหม
1: ลึกลงไป
0: ใช่
1: ดิน
0: ความหนักเนี่ยความหนักเนี่ย
1: ค่ะ
0: และแกบอกว่าถ้าเศรษฐกิจดีก็จะสุดมากเพราะว่ารถเยอะจริงไหมคนสร้างตึกเยอะไหมสร้างหมู่บ้านเยอะไห
1: ม
0: เยอะนะครับและปริมาณคนก็เยอะมากขึ้น
1: อ
0: ย่างเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกกรุงเทพเนี่ยรถก็ไม่เยอะมากเท่าไหร
1: ่ถึงรถจะติดนะคะ
0: ใช่และทีนี้ตอนนี้เรายังไม่พอเรายังมีรถไฟฟ้าทางด่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเพียงแต่เล่าให้คุณฟังว่าตอนนี้ลักษณะของการแก้ปัญหาก็คือมีหลายส่วนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยเกิด มีความวิตกกังวลเล็กน้อยนะครับ
1: ค่ะ
0: เนื่องจากว่าไม่รู้จะเอายังไงดีนะอันนี้สั้นๆนะครับเขาลองยกตัวอย่างคุณเด้งเขาลองยกตัวอย่างเป็นโมเดลอย่างหนึ่งว่าถ้าเราเนี่ยย้ายเมืองหลวงมันมีปัญหาอยู่ที่ว่าคนนี่จะย้ายตามไปไหมและคนที่เสียผลประโยชน์เนี่ยจะมีเกิดขึ้นอย่างไรนะครับหรือย้ายส่วนราชการนะครับบางประเทศก็สำเร็จบางประเทศก็ไม่สำเร็จนะครับแต่ที่สำคัญนะครับคุณผู้ฟังก็หลายท่านก็บอกว่าความวิตกกังวลเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันมีมาตลอดจนหลายท่านนี่คิดว่าไปซื้อที่นะคนหนึ่งในต่างจังหวัดเคยจำได้ไหมช่วงน
1: ึ
0: งไปซื้อที่ในพื้นที่สูง
1: ๆ
0: นะอย่างเช่นภูเขานะที่ต่างๆที่แบบเขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยสระบุรีพูดง่าย
1: ๆ
0: ที่อยู่ไกลทะเลนะครับผมก็คนหนึ่งที่อาศัยอยู่แบบคนติ่งนะอยู่ในเมืองหลวงอยู่ในกรุงเทพมหานครแถบจังหวัดนนทบุรีนะครับก็เป็นพื้นที่ติดกันนะครับซึ่งความวิตกกังวลเหล่านี้คุณผู้ฟังไม่ต้องห่วงหรอกครับฟังไว้เป็นข้อมูลเพราะตอนนี้คิดว่านะในอนาคตเนี่ยจะได้รับการแก้ไขนะคร
1: ับ ระวังว่าอย่างนั้น
0: จะได้รับการแก้ไขนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษนะคุณเด้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษซึ่งตอนนี้นโยบายเนี่ยสั้นๆนะครับเกี่ยวกับนโยบายของรัฐเนี่ยคุณเด้งเคยได้ยินว่าเขาจะให้มาใช้เรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้านึกออกไหมรถพวกรถที่เป็นควันดำเนี่ยพูดง่ายๆลดลง
1: เป็นรถที่ชาร์จไฟ
0: ชาร์จไฟชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จไปกับบ้านแล้วก็วิ่งไปเพื่อให้มลพิษเนี่ยฝุ่น
1: อ
0: ะ
1: ไร
0: พวก
1: นี
0: ้ให้น้อยลงแล้วก็ช่วงที่ฝุ่นเนี่ยผมก็มีคนพูดอยู่สองทางช่วงที่เป็นฝุ่น PM มากๆเมื่อปีก่อนคุณติ๋งบางคนบอกว่าเกิดจากรถดีเซลส่วนที่สองเนี่ยคุณติ๋งเคยได้ยินไหมเกิดจากการเผาป่าอ้อยอะไรเคยได้ยินไหมจริงไหม
1: จริงภาคการเกษตร
0: ภาคการเกษตรคือว่าเผาพวกสังอ้อยพวกเลยเนี่ยเลยผุนปิวมาบางคนบอกว่ามีเผาอยู่ในต่างเช่นเขมรหรืออะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะครับฉะนั้นการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยที่เกี่ยวกับรถควันดำเนี่ยรถดีเซลว่างั้นเถอะที่เป็นรถสันดาปเนี่ยเขาเรียกเผาไหม้เนี่ยเขาบอกในอนาคต10ปีจริงเรากำลังจะเพิ่มสัดส่วนรถไฟฟ้าเนี่ยมากขึ้น
1: คือในยุคเราเนี่ยจะเห็นแล้วล่ะ
0: รถไฟฟ้าเห็นอีก 3-4 ปีเห็นครับรถไฟฟ้านะครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลกำลังจะใช้มาตรการไม่ว่าจะเป็น
1: ลดภาษี
0: รถที่เกี่ยวกับมาตรการเกี่ยวกับการแลกซื้อพวกนี้นะครับ
1: แล้วก็เปลี่ยนรถ
0: ครับการเปลี่ยนรถนะครับหรือว่าการเพิ่มภาษีสำหรับรถใช้เครื่องยนต์นะครับก็ว่ากันไปนะครับเป็นเรื่องเกล็ดเล็กๆน้อยๆนะครับให้คุณผู้ฟังฟังแล้วก็เป็นอย่าไปถือสาระอะไรมากนะครับผมเล่าให้ฟังนะครับกับรายการเรื่องสุขภาพฟังเพลงกันสักหน่อยครับแก้เครียดนะครับแต่ช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพผมคิติกรการจนาเวคินและก็คุณติ่งวัฒนรินมาพูดคุยนะครับพูดคุยแต่เรื่องสบายใจนะครับ
2: ค
1: ุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านที่ออกกำลังกายนะครับจะปลูกผักสวนครัวอย่างที่ผมแนะนำหรือไม่ไม่เป็นไรนะครับฟังรายการของเราได้นะครับเพราะว่าเขาบอกโลกยุคใหม่เนี่ยคุณติ่ง
2: ค่ะ New Normal
1: เรากำลังจะหันมาทางแนวสุขภาพมากขึ้นมากขึ้นจากการสำรวจนะครับคนก็จะรักสุขภาพมากขึ้นมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้นนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสุขภาพเราจะดีนะครับ
2: ค
1: ุณฟังครับรายการก็เช่นเคยนะครับผมฝากโปรเกี่ยวกับคาตามินอ่ะสั้นๆเลยตรงๆเกี่ยวกับคาตามินนะโปรคุณติ่ง
2: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินนะแล้วก็ทวายไลท์เนี่ยตอนนี้ก็ช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะส่งมอบโปรโมชั่นแสนพิเศษนี้มานะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะก็จะแถมคาตามินกล่องเล็กนะคะ15แคปซูลนะคะแล้วก็อีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะแน่นอนค่ะเรามีบริการส่งตรงถึงบ้านคุณนะคะเหมือนเดิมไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับผมก็ฝากโปรนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังสั่งซื้อกันอย่างล้นหลามตอนนี้นะครับซึ่งทีมงานหรือบริษัทของเราเนี่ยได้จัดส่งสินค้าให้ท่านตามเป้าหมายตามที่ท่านต้องการนะครับช่วงนี้เราไม่ขาดนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินเรายังส่งให้ท่านทุกวันยังมีอยู่ในสต็อกนะครับสำหรับท่านที่ต้องการโปร6กระปุกซื้อแล้วรวมได้8กระปุกนะครับซึ่งเป็นโปรดีราคาพิเศษราคาเดิมนะครับเดิมเมื่อก่อนเนี่ยแถม1กระปุกตอนนี
2: ้ให้2กระปุกเลย
1: ครับเป็นความคุ้มค่าสำหรับท่าน
2: ค่ะก็ไปหารกับคนแถวบ้านได
1: ้ครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับสำหรับท่านที่ซื้อโปร6กระปุกแถม2เนี่ยท่านก็จะเอา3คนหรือจะหารกัน2คนอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือท่านจะซื้อทานคนเดียว
2: ก็ได้
1: ก็ไม่เป็นไรนะครับ
2: คร
1: ับคุณผู้ฟังก็รีบโทรเข้ามานะครับทุกปัญหาเรามีช่วยค้นหาคำตอบให้ท่านนะครับสำหรับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรมาพูดคุยกับรายการเจาะลึกสุขภาพได้ในทุกวัน
3: สวัสดีค่ะ
4: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
3: ค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: คาตามินใช่ไหมคะ
4: ใช่คาตามินครับ
3: ค่ะ
4: ครับ
3: จะสั่งคาตามินค่ะคาตามินหมดกินก็ปวดแข้งปวดขาเดินไม่ไหวอยู่เนี่ย
4: ครับครับที่งามวงวานนะ
3: ก้างามวงวานที่งามวงวาน28นะคะ
4: แยกพงเพชร
3: จ้าค่ะแยกพงเพชร
4: ครับครับ
3: ก็เอาแบบไหนคะ
4: เอาชุดไหนครับผม
3: ชุดเคยซื้อแบบชุด6กระปุกอ
4: ่
3: ะ
4: อ๋อแถม2ตอนนี
3: ้แถม2กระปุกเหรอ
4: ครับครับ
3: แต่ก่อนมันแถม1กระปุกกับอีก15เม็ดนะ
4: ครับครับ
3: ค่ะ
4: เดี๋ยวนี้แถม2กระปุกให้เลยไม่มีกล่องเล็กแล้วแถมให้เลยนะ
3: จ้า
4: ครับครับ
3: จะมาส่งวันนี้เหรอครับ
4: ครับวันนี้ครับผม
3: จ้า
4: ครับครับขอบคุณครับครับ
3: จ้าจ้าสวัสดีค่ะ
1: เรายินดีที่จะเป็นเพื่อนเรายินดีที่จะเป็นญาติแล้วก็แนะนำปรึกษาให้ท่านนะครับที่เบอร์เดิมนะครับ0843856644นะครับ0843856644นะครับเพราะว่าการเข้าถึงตอนนี้นะครับยังเกี่ยวกับการขนส่งเนี่ยเรามีการเข้าถึงได้ง่ายเกือบทุกอำเภอนะครับในประเทศไทยเราส่งไปไกลสุดที่อำเภอปายแม่ฮ่องสอนนะครับ
2: ไกลนะ
1: พี่น้องจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีสุพรรณบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งกาญจนบุรีเนี่ยเราส่งเยอะคนติ่งนะครับสุพรรณบุรีทุกอำเภอจังหวัดอ่างทองนครสวรรค์จังหวัดลพบุรีนะครับและที่จังหวัดนครราชสีมาพี่น้องสระบุรีนครนายกนะครับและอีกที่หนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงก็คือภาคตะวันออกซึ่งตอนนี้สถานการณ์ดีวันดีคืนนะครับพี่น้องจังหวัดชลบุรีบางแสนพัทยาจังหวัดระยองนะครับเราก็มีบริการส่งให้ท่านในทุกๆวันส่วนกรุงเทพมหานครยังเหมือนเดิมนะครับ
2: คุณผู้ฟัง
1: สั่งมาได้เลยนะครับสั่งเช้าได้บ่ายสั่งเช้าได้บ่ายนะครับสั่งเช้าได้บ่ายนะครับพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครขอให้ท่านได้สั่งเข้ามาในช่วงเช้าและตอนบ่ายนี้เราจะเข้าไปส่งให้ท่านนะครับส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับที่ใกล้สำนักงานเราส่งได้เร็วสั่งเช้าได้11โมงถึงนะครับผมประกาศอย่างนี้หลายท่านก็ทำได้จริงนะครับเพราะว่าเรามีหน่วยส่งเฉพาะกิจที่สามารถวิ่งส่งให้ท่านได้อย่างปลอดภัยนะครับตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังผมกลับมาพูดถึงเรื่องอาหารสุขภาพสักนิดหนึ่งคนติง คืออาหารที่ผู้สูงอายุเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงก็คืออาหารที่เค็มจัดอาหารที่มีรสเค็มพูดง่าย
2: ๆ
1: เพราะจะมีผลต่อไตคนติงเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยโดยส่วนใหญ่การหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มมากๆหรือหวานนะครับหวานมากนะครับมีคนถามมีคนถามเมื่อวานมีคนถามคำหนึ่งคนเด้งซึ่งผมก็พอดีรู้เรื่องนี้พอดีนะคร
2: ับ
1: เขาถามว่าการใช้น้ำผึ้งคนเด้งแทนน้ำตาลถ้าเราใช้เยอะจะมีข้อเสียไหมนะครับซึ่งตัวนี้ผมเคยตอบไปหลายที่คุณผู้ฟังน้ำผึ้งเนี่ยเราจะใช้เนี่ยไม่ควรใช้เยอะคุณติงไม่ควรใช้เยอะนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการไม่ว่าจะเป็นท่านที่ฟังรายการอยู่เนี่ยบางท่านเนี่ยคิดว่าน้ำผึ้งเนี่ยไม่มีโทษ
2: แต่บางกินได้เยอะ
1: จะกินได้เยอะกินได้หลายมื้อนะครับแต่น้ำผึ้งเนี่ยพอเกินปริมาณสักนิดหนึ่งจะกลายมาเป็นน้ำตาลแม้แต่จะเป็นแลคโตสก็จริงคุณติงนะครับบางท่านนี่ท่านจะทานใส่กาแฟสักนิดนึงหรือถ้าจะใส่นมนะพูดได้ง่ายใส่อาหารสักนิดหนึ่งท่านควรทานวันหนึ่งแค่มื้อสองมื้อพอนะครับสำหรับน้ำผึ้งนะครับบางท่านเนี่ยอย่าทานมากสำหรับที่เป็นน้ำผึ้งนะครับท่านควรทานแต่พอดีส่วนอาหารรสเค็มท่านควรหลีกเลี่ยงทานอาหารจืดและท่านหลีกเลี่ยงอย่างหนึ่งสำหรับผู้สูงอายุก็คืออาหารรสเผ็ดคุณเด็กผมก็เหมือนกัน
2: โอ้บางคนนี่ติดเหมือนกันนะ
1: รสเผ็ดนะครับรสเผ็ดนี่ผมนี่ไม่ทานนะครับเพราะว่ารสเผ็ดนี่จะมีผลต่อกระเพาะและลำไส้สำหรับผู้สูงอายุนะครับส่วนเนื้อสัตว์เนี่ยลดปริมาณลงนะครับเพราะว่าเนื้อสัตว์เนี่ยจะเป็นตัวแปรตัวหนึ่งในเรื่องการย่อยอาหารคุณติ่ง
2: ค่ะย่อยยากนะ
1: ใช่ครับส่วนที่เราพูดไปในเทปก่อนๆเนี่ยนะครับก็คือเน้นพวกผักปลาง ดน้ำอัดลมคือเลิกพวกน้ำอัดลมพวกนี
2: ้ค่ะระคายเคืองกระเพาะอาหาร
1: แล้วก็เป็นแก๊สอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีน้ำตาลสูงสำหรับพวกน้ำกลุ่มน้ำอัดลมนะครับของหมักดอง
2: อ๋ออันนี้ก็ไม่ควร
1: ของหมักดองนี่ได้แก่พวกผักกระป๋องพวกอะไรพวกนี้ที่เป็นของหมักดองนะครับหรือของที่เป็นรสขมมากฝาดมากรสขมก็คือพวกสะเดามีคนถามผมนะทานพวกปลาดุกสะเดาหวานอะไรพวกนี้นะนั่นเองน
2: ะ
1: ก็ท่านควรจะทานแต่เพียงเล็กน้อยนะผู้สูงอายุทานอะไรได้ไม่เยอะหรอกครับ
2: ทานให้เป็นยา
1: ทานให้เป็นยานะครับพวกอาหารเหล่านี้นะครับ คุณผู้ฟังก็ฟังรายการนะครับผมก็มีกับคุณติ่งเนี่ยมีแต่ความปรารถนาดีนะครับที่คุณผู้ฟังที่อยู่ทั้งบ้านฟังรายการเพราะว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์เราจะเก็บเกี่ยวสาระมาฝากท่านในทุกๆวันไม่อยากให้เนื้อหามันซ้ำนะครับแต่เป็นห่วงคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านเพราะบางท่านนี่นอนฟังรายการเราทุกวันจริงๆคุณเอง
2: ดีค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: มาฟังรายการทุกวันเพราะว่าผมอยู่รับโทรศัพท์นี่จะทราบเลยว่าท่านได้ฟังรายการแล้วท่านก็โทรมาซื้อคาตามินนะซื้อทุกวันนะครับก็มีความสุขทุกวันเพราะคาตามินเนี่ยมีคนสมญานามว่าเป็นของขวัญของขวัญสำหรับตัวเองของขวัญสำหรับผู้สูงอายุนะครับ
2: ทุกเทศกาล
1: ทุกเทศกาลนะครับในทุกๆวันสำหรับท่านนะครับบอกเบอร์สั้นๆนั่นเอง
2: ค่ะเบอร์สายด่วนเนี่ยของรายการของเรานะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: กับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับ
4: สวัสดีครับ
5: ฮัลโหล
4: คาตามินครับผม
5: ทางผมสมาชิก1483ครับไอ้คาตามิน4แล้วก็ไอเรียกอะไรสีชมพูวิต้า
4: ครับวิต้าครับครับ
5: 2ครับ
4: ครับคาตามิน4วิต้า2นะ
5: ครับแล้วแถมไอ้นั่นไอ้2กล่อง
4: แถมคาตามิน2กล่องนะเดี๋ยวไปส่งให้นะครับผม
5: ต้องการด่วนเพราะมันหมดครับ
4: ครับครับครับครับได้ครับเดี๋ยวบริการอ
5: ยู่ตรงแยก7สาทร11ครับ
4: ครับครับครับครับสาทร11นะครับ
5: ครับ
4: ครับขอบคุณมากครับผม
5: คร
4: ับครับสวัสดีครับครับ
1: ครับคุณผู้ฟังนะครับที่มีปัญหาสุขภาพก็โทรมาที่รายการจดเบอร์ไว้หรือคุณผู้ฟังที่มีปัญหาสุขภาพทางด้านน้ำตาลในเลือดเบาหวานความดันไขมันนะครับคุณผู้ฟังก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าเรามีคำแนะนำดีๆสำหรับตัวท่านนะครับ
2: ค่ะ
0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
1: คุณผู้ฟังครับผ่านกันมาช่วงหนึ่งที่รายการเจาะลึกสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังที่ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมก็ยังนั่งรับสายคุณผู้ฟังอยู่ตลอดใน365วัน
2: ไม่มีวันหยุด
1: ไม่มีวันหยุดแม้แต่ตัวท่านจะโทรมาแบบไหนอย่างไรนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาพูดคุยผมฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับหลายท่านก็ถามผมนะครับที่ออกรายการไปยังปรึกษาเรื่องกระดูกข้อเข่านะครับหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่าข้อเข่าเสื่อมเหล่านี้ก็ยังรับปรึกษานะครับที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644นะครับท่านโทรเข้ามาบางท่านมีตัวของท่านเองหรือญาติพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลสูงมีความดันโลหิตนะครับมีภาวะที่เกี่ยวกับสุขภาพที่มีปัญหาก็โทรเข้ามา0843856644นะครับรอรับสายท่านอยู่อ่
2: ะ
1: พูดถึงเรื่องสาระต่อไปสักนิดหนึ่งนะครับ
2: นะคะเรื่องของอาหารการกิน
1: เรื่องของอาหารการกินสำหรับผู้สูงอายุคุณฟังครับวันก่อนเนี่ยผมได้รับโทรศัพท์นะหลายท่าน ที่โทรเข้ามาพูดคุยในเรื่องอาหารผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าโภชนาการเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยบางท่านกินอาหารซ้ำๆคนติ่งแม้ว่าคนติ่งมาผมในบางวันในบางทีในบางสัปดาห์นะ
2: บางทีเมนูเราก็ชอบอะนะ
1: ครับก็อาจจะกินได้ทั้งสองมื้อเลยนะครับ
2: ซ้ำ
1: ๆครับแต่นักโภชนาการนี่บอกอย่างนี้ว่าการกินอาหารเนี่ยไม่ควรซ้ำที่เราคุยกันนะคือกินหลากหลายพูดง่าย
2: ให้หลากหลายเข้าไว
1: ้ให้หลากหลายเข้าไว้เพื่อเปลี่ยนนะครับอาหารที่ผมจะแนะนำนะครับอย่างหนึ่งในวันหนึ่งนะครับวันนี้นะครับก็คือข้าวต้
2: ม
1: นะครับสำหรับช่วงเช้า
2: ข้าวต้มข้าวกล้อง
1: ข้าวต้มข้าวกล้องยิ่งดีนะถ้าท่านไม่มีข้าวกล้องก็เป็นข้าวต้มนะครับผัดดอกกุ้ยช่ายขนมครกเนี่ยสักหนึ่งคู่นะ
2: โอ้หนึ่งคู่เองเหรอ
1: หนึ่งคู่เองนะมาก่อนนะครับก็สุขภาพนะครับน้ำสับปะรดสักหนึ่งแก้วมื้อเที่ยงนี่ก็เป็นเผาผลาญได้หน่อยก็คือก๋วยเตี๋ยวหลอด
2: นะได้เนี่ย
1: ขนมจีบสองลูกลูกเดือยต้มน้ำตาลพยายามใช้น้ำตาลใส่แดงคนติ่ง
2: ตัว
1: น
2: ี้
1: น
2: ัก
1: โภชนาการใช่ครับนะลูกเดือยต้มน้ำตาลเนี่ยโอ้โหเป็นเมนูสุขภาพที่ผมเจอนี่อยู่หลายที่มาก
2: จริงเหรอคร
1: ับ ไม่ว่าจะ
2: ไม่ค่อยเจอนะเนี่ย
1: มีไม่ว่าจะเป็นโกลเด้นเพจก็รู้สึกยังมีอยู่นะลูกเดือยต้มน้ำตาล
2: ของติ่งนี่จะไปเจอเป็นแบบกะทิ
1: ครับส่วนใหญ่นี่ถ้าเป็นสุขภาพจริงไม่ค่อยใส่กะทิหรือบางท่านนี่ทำอย่างนี้ยิ่งดีเลยคุณผู้ฟังต้มลูกเดือยแล้วมาเหยาะน้ำผึ้งใส่สักนิดหนึ่งคุณดิง
2: โอ
1: ้อ
2: ันนี้ยังไม่เคยทาน
1: ครับเอามื้อเย็นมื้อเย็น
2: ก็จะเป็นข้าวสวยนะคะหนึ่งทัพพีนะคะมีเห็ดผัดน้ำมันหอยนะสักหนึ่งจาน
1: อันนี้เยี่ยมเลย
2: เป็นต้มยำปลากระพงสักหนึ่งถ้วยนะคะตบด้วยแอปเปิ้ลสักหนึ่งลูกโอเคเลย
1: ครับคือตอนนี้จะเห็นได้ว่าสามมื้อนะครับสำหรับในหนึ่งวันเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพนะครับบางท่านอาจจะไม่ชอบในเมนูนี้นะครับ
2: ก็ปรับเปลี่ยน
1: ท่านก็ปรับเปลี่ยนอย่างเช่นเป็นข้าวต้มท่านอาจจะทานข้าวต้มปลาพวกนี้นะครับพอข้าวต้มปลานี้ทานสลับมื
2: ้อ
1: ได้นะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยก็ถ้าท่านไม่ทานข้าวต้มปลาก็เปลี่ยนเป็นข้าวต้มกุ้งพวกนี้
2: ได
1: ้กุ้งสัก 2-3 ตัวนะครับก็เป็นโปรตีนเป็นแร่ธาตุที่ดีนะครับช่วงเที่ยงอาจจะหนักหน่อยอย่างเช่นถ้าเป็นพวกขนมจีบเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดถ้าท่านไม่มีก็เปลี่ยนเป็นพวกผัดไทยนะคนติ่งเขาแนะนำอย่างนั้นนะผัดไทยก๋วยเตี๋ยวน
2: ะ
1: ก๋วยเตี๋ยวน้ำพวกนี้ก็ได้แต่ไม่ควรจะรสเผ็ดมากนะครับสำหรับท่านที่ตอนเย็นไม่ควรทานอาหารที่เป็นพวก
2: หนักเกินไป
1: นะครับ
2: ค่ะเดี๋ยวจะย่อยยากนะคะ
1: กับควรทานพวกผักปลาพวกนี้หรือทานอาหารก่อน6โมงเย็นนะครับหลายท่านนะครับที่โทรเข้ามาพูดคุยกับรายการจนรู้สุขภาพต้องขอบคุณท่านอย่างมากมายนะครับที่อยู่ที่บ้านหรืออยู่พี่น้องทั่วประเทศผมติกรก็ขอบคุณจากใจนะครับที่ติดตามรายการในตลอดระยะเวลา10ปีนะครับคุณฟังครับรายการของเรานั้นนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินยังรับสนับสนุนรายการผลิตภัณฑ์ของเรานั้นนะครับดังไกลนะครับทั่วประเทศไม่ว่าจะไปอยู่ในหลายประเทศอย่างพม่าลาวกัมพูชาน
2: ะครับ
1: ประเทศเพื่อนบ้านและอยู่ในจีนในบางมณฑลที่เขาไปซื้อไปนะครับไม่รวมถึงประเทศในยุโรปแต่นั้นเราไม่ได้จำหน่ายคุณติงเป็นการสั่งซื้อผ่านสถานทูตอย่างเช่นประเทศเยอรมนีนะครับซึ่งอยู่ในแฟรงก์เฟิร์ตหรือในมิวนิกเมื่อวานนะครับแต่ญาติพี่น้องที่ส่งไปให้นะครับหรือในสหรัฐอเมริกาช่วงก่อนโควิดนะครับเราก็ส่งไปในแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นรัฐหนึ่งคุณติงที่คนไทยไปอยู่เยอะพูดง่าย
2: จริงค่ะ
1: คล้ายๆกับ LA เขาเรียก LA ก็คือแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งคนไทยเข้าไปอยู่นะครับซึ่งคนไทยที่นี่ก็แนะนำไปในสหรัฐอเมริกานะครับต้องขอบคุณจากใจนะครับ
2: ค
1: ือผลิตภัณฑ์ของเรานั้นอยู่ได้มานานเพราะว่าคุณผู้ฟังที่สนับสนุนอุดหนุนรวมใจกันซื้อนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งเบอร์คาตามินก็คือ084-385-6644นะครับ084 0818356644ในทุกวันไม่มีวันหยุดช่วงนี้โปรสักนิดหนึ่งเด้ง
2: ค่ะช่วงนี้ก็คือเปิดบริการกันทุกวันอยู่แล้วไม่มีวันหยุดนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านคุณเลยนะคะไม่เสียค่าจัดส่งแต่อย่างใดนะคะคาตามินมีโปรโมชั่นในช่วงของโควิดนะคะเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันนะคะซื้อคาตามิน3กระปุกค่ะจะแถมกล่องเล็กนะคะส่วนโปรที่2ก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถม2กระปุกด้วยกันรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกนะคะคุ้มค่าเลยทีเดียวในราคาเดิมค่ะโทรศัพท์เข้ามาได้ในรายการของเรานะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีโปร6กระปุกแถม2กระปุกนะครับซึ่งเป็นที่ฮือฮาและเป็นประวัติศาสตร์จริงๆนะครับขอบคุณผู้ฟังที่รอมานานโปรคาตามิน6กระปุกแถม2กระปุกนะครับซึ่งจัดอย่างยิ่งใหญ่นะครับคุณผู้ฟังโทรเข้ามานะครับอย่างที่คุณติ่งบอกไปนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้โปรของเรานี่ก็ยังขยายไปนะครับสำหรับท่านที่ยังซื้อไม่ทันนะครับ อย่างท่านก็ซื้อไม่ทันในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้เราก็ยังขยายอยู่นะครับผมฝากอีกสักนิดหนึ่ง คุณผู้ฟังสำหรับท่านที่รายการจอดลึกสุขภาพผมมานึกถึงเกร็ดการดื่มน้ำคนหนึ่งการดื่มน้ำเขาแนะนำอย่างนี้นะครับสำหรับท่านผู้สูงอายุคือวันหนึ่งท่านตั้งน้ำไว้คนเดิง อย่างเช่นเราจะดื่มเนี่ยนะครับตั้งน้ำไว้สักลิตรหนึ่งผู้สูงอายุนะในวันหนึ่งเนี่ยท่านต้องดื่มดื่มไม่ใช่ว่าดื่มเยอะดื่มน้ำนี่ที่ดีที่สุดเนี่ยนักโภชนาการว่าท่านค่อยๆดื่ม
2: ก็คือจิบทีละหน่อย
1: บางคนนี่ดื่มเป็นขวดนะคนเดิง
2: จริงค่ะ
1: คือหรือไม่ก็ครึ่งขวดเนี่ยครึ่งขวดเลยเนี่ย
2: ยก
1: นะครับจากนั้นนะครับท่านค่อยๆดื่มนะครับแต่บางท่านนี้ดื่มทีละ1ขวดแล้วก็หายไปเลยมาตอนเย็นมาดื่มน้ำอีกนะครับซึ่งร่างกายนี่ต้องการพลังงานนะครับในแร่ธาตุจากน้ำนะครับเนื่องจากต้องการของเหลวที่อยู่ในร่างกายคุณผู้ฟังสำหรับผู้สูงอายุนะครับท่านควรดื่มน้ํา 6-8 แก้วหรือลิตรกว่าในต่อวันนะครับการนอนพักผ่อนคุณเด้งให้หลับได้ประมาณ7ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงแต่ท่านไม่ได้จริงๆท่านก็6ชั่วโมงนะครับสำหรับผู้สูงอายุจะทำให้การพักผ่อนของท่านนั้นเพียงพอนะครับอาหารเน้นผักป่าผลไม้นะครับพักฟังเพลงกันสักหน่อยครับแล้วก็ช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังหลังจากที่ฟังเพลงกันไปนะครับรายการเจาะลึกสุขภาพก็มาพูดคุยนะครับหลายท่านก็ถามผมนะครับว่าคุณติกรยังพูดคุยเรื่องปัญหาเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าอยู่นะครับเพราะว่าในการกระดูกข้อเข่าเนี่ยเราไม่เว้นในแต่ละวันที่จะเจอแฟนรายการมาโทรมาปรึกษาพูดคุยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อเข่าเสื่อมกระดูกพวกนี้ที่มีปัญหานะครับบางท่านนั้นเป็นผู้สูงวัยนะครับจะชอบมีปัญหาเรื่องกระดูกเรื่องข้อมีอาการปวดอยู่ตลอดเวลาก็โทรมาที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644นะครับเปิดทุกวันนะครับพูดคุยกันทุกวันนะครับคุณฟังครับมาพูดกันต่อนะเรื่องของสุขภาพอาหารการกินนะครับคุณติง
2: ก
1: ็วันก่อนเราพูดถึงเรื่องแอปเปิ้ล
2: ใช่นะคะแอปเปิลนี่เราจะเห็นมีหลากหลายสายพันธุ์ตอนนี้นะ
1: ครับ
2: เข้ามานี่คือมีทั้งมีสีแดงสีเขียวนะคะ
1: รุ่นใหม่นี้มีสีเหลืองคนเด็กที่ผม
2: จริงเหรอ
1: ครับ
2: นี่ยังไม่เห็น
1: ก็ไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ฟังจะมีสีแดงก็ไม่เป็นไร
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: แอปเปิลเนี่ยเขาบอกเป็นสุดยอดผลไม้เพื่อสุขภาพนะเพราะว่าเส้นใยอาหารแล้วก็โพแทสเซียมในแอปเปิลเนี่ยก็จะช่วยให้กระเพาะแล้วก็ลำไส้เนี่ยนะคะมันเป็นตัวกระตุ้นนะคะให้ของเสียเนี่ยถูกขับออกมาจากร่างกายเนี่ยแล้วก็ควบคุมคอเลสเตอรอลนะชนิดเลวนะคะบำรุงเส้นเลือดนะคะลดอาการการเกิดโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดนะคะป้องกันท้องผูกนะแล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยกินคู่กับผักสีเขียวนะคะเมล็ดของผลไม้เปลือกแบบแข็งเนี่ยแล้วก็ธัญพืชที่มีวิตามินอีธาตุซิลิเนียมนะคะในแอปเปิลเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างการทำงานของแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันนะคะป้องกันโรคหัวใจแล้วก็โรคมะเร็งนะคะและในแอปเปิลนั้นมีกรดแทนนิกนะคะจึงไม่ควรที่จะกินคู่กับปลาที่มีก้างหรือว่าปลาแห้งที่มีแคลเซียมนะเพราะมันจะกลายเป็นสารชนิดหนึ่งที่ย่อยยากเนี่ยนั่นเองเนี่ยก็เรียกว่ากระเพาะอาจจะทำงานปั่นป่วนนะ
1: ครับคือแอปเปิลเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังก็ไม่ต้องใช้เยอะบางท่านเนี่ยใช้แอปเปิลอยู่ในสลัดนะครับซึ่งทานอยู่ในสลัดก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพียง 2-3 ชิ้นก็พอสำหรับผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าจะได้ประโยชน์ในเรื่องของเป็นตัวระบายตัวหนึ่งนะครับ
2: ค่ะ
1: ต่อมา
2: สาหร่ายทะเลเนี่ย
1: อันนี้ชอบ
2: ชอบเป็นยำหรือเปล่าคะ
1: ชอบหลายอย่างฮะต้มยำพวกอะไรอย่างเงี้ยหรือใส่ในน้ำซุปหรือใส่ในพวกต้มจืดพวกนี้ดิ่ง
2: ค่ะสาหร่ายทะเลเนี่ยนะคะจะอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆนะคะแคลอรี่ต่ำนะคะมีประโยชน์ในเรื่องของการขจัดสารพิษนะกระตุ้นเมตาบอลิซึมนะคะลดความเครียดนะแล้วก็วิตกกังวลใครที่กังวลอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะสาหร่ายทะเลช่วยได้เนี่ยในสาหร่ายทะเลเนี่ยจะมีแคลเซียมสูงนะคะเมื่อกินคู่กับผักใบเขียวนะคะอาหารจำพวกไข่แล้วก็นมที่มีวิตามินเนี่ยแล้วก็จะช่วยให้ร่างกายนั้นดูดซึมวิตามินได้ดีมากขึ้นนะคะ
1: ครับคือคุณผู้ฟังเนี่ยคุณติงเราจะเห็นสาหร่ายเนี่ยอยู่ใน2เมนูคือต้มจืด
2: ค่ะ
1: นะต้มจืดหรือว่าถ้าสาหร่ายเป็นใบจริงๆเนี่ยเราจะเจออยู่ในอาหารญี่ปุ่นคุณติงเป็นต้มซุปนะครับ
2: ชาบูก็มี
1: เป็นชาบู พวกนี้นะครับ ที่เป็นสาหร่ายนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่แนวสุขภาพนะคือรักษาสุขภาพเนี่ย คุณผู้ฟังควรจะหาทานนะเป็นพวกต้มจืดเป็นส่วนใหญ่หรือว่าซุปนั่นอยู่ในซุปของญี่ปุ่นพวกนี
2: ้
1: หรืออยู่ในชาบูถ้าท่านไม่ทานชาบูนะครับส่วนท่านที่ทานในซุกี้คุณติ่งในซุกี้นะครับถ้ามีโอกาสนะครับเป็นซุกี้มีสาหร่ายใบ
2: ก็เป็นเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะเป็นตัวเสริมรสชาติของอาหารอีกอย่างหนึ่ง
1: ครับก็อร่อยดีนะครับก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะครับ
2: ค
1: ือการทานอาหารเนี่ยผมแนะนำให้ท่านทานหลากหลาย อย่างที่บอกไปนะครับไม่ควรทานอาหารซ้ำๆเดิมๆนะครับคือเปลี่ยนมื้ออาหารไปนะครับทานผักผลไม้นะครับบางท่านก็ทานเป็นพวกถั่วนะครับเป็นลูกเดือยนะครับที่สำคัญที่สำคัญคุณเด้งคือการทานที่ในปริมาณที่ไม่มากจะทำให้เหมาะสมต่อร่างกาย
2: น้อยๆแต่หลากหลาย
1: ครับหลากหลายนะครับคือในมื้ออาหารหนึ่งในเมื่อก่อนนี้เคยทานข้าวนี้1 2 3ทัพพี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ตอนนี้ก็ทานปริมาณข้าวลดลง
2: นะครับทัพพีหนึ่ง
1: เหลือทัพพีหนึ่งแล้วก็ทานอาหารให้หลากหลายนะครับทานผักผลไม้พวกนี้นะครับก็จะทำให้สุขภาพท่านดีนะครับผมประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ซื้อคาตามินตอนนี้ครึ่งโหลนะครับครึ่งโหลแถม2กระปุกซึ่งตอนนี้ปริมาณการซื้อของเราเนี่ยค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับผมแนะนำว่าท่านให้ควรสั่งมาในช่วงก่อนเที่ยงเพราะว่าจะได้ส่งได้ทันนะครับสำหรับท่านในช่วงก่อนเที่ยงจะได้ส่งได้ทันเพราะว่าถ้าท่านจะทานจะสั่งออเดอร์หลังเที่ยงคุณเด้งก็จะได้วันต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ปริมาณของเราค่อนข้างหนาแน่นนะครับก็ให้คุณผู้ฟังก็เข้าใจนะครับเพราะบางท่านนี้โทรมาช่วงบ่ายสองบ่ายสาม
2: จะขอรับ
1: จะขอรับวันนี้นะครับซึ่งถ้าไม่มากเกินไปคุณเด้งในแถบจังหวัดนนท์ในเขตบางแคตลิ่งชันเราพยายามจะทำให้นะครับเพราะว่าในช่วงเวลาช่วงนั้นจะเป็นรถติดนิดนึ
2: ง
1: ในเขตกรุงเทพนะครับเพราะว่าช่วงนี้ประเทศเราในเฉพาะเมืองหลวงแถบปริมณฑลจังหวัดนนท์สมุทรปราการปทุมธานีนะครับก็ช่วงนี้ปริมาณรถหลังจากโควิดเนี่ยเริ่มหนาแน่นนะครับ
2: ก็คุณยันทางด่วนเลย
1: ก็คุณผู้ฟังก็พยายามที่จะออเดอร์กันเข้ามานะครับส่วนท่านจะสั่งในช่วงบ่ายสี่โมงกลางคืนอะไรพวกนี้เราพยายามส่งให้ในวันถัดไปแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้สายส่งของเรายังอยู่ครบนะครับต่างจังหวัดคุณผู้ฟังก็เช่นเคยนะครับให้ออเดอร์เข้ามาเราก็ยังไม่มีค่าขนส่งนะครับซึ่งก็หลายท่านที่มีความภาคภูมิใจในเรื่องนี้ก็คือราคาของเรานั้นจะไม่มีค่าขนส่งบวกเข้าไปนะครับซึ่งเป็นราคายุติธรรมแน่นอนสำหรับท่านนะครับ
2: ค
1: ุณฟังครับรายการคาตามินก็เราอย่าลืมนะครับตอนนี้โปรครึ่งโหลแถม
2: ซื้อครึ่งโหลนะคะแถม2กระปุกนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดเนี่ยมีบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวเนี่ยเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับก็อย่าลืมนะครับผมฝากสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการนะครับการทานอาหารนะครับที่ดีการพักผ่อนที่ดีการได้อยู่ในที่อากาศดีนะครับและที่สำคัญก็คือภาวะอารมณ์ท่านดีนะครับก็จะส่งผลต่อสุขภาพของท่านนะครับเพราะว่าถ้าจิตใจของท่านมีความวิตกกังวลซึมเศร้านะครับหรือมีความหงุดหงิดหรือมีความโกรธหรือมีความไม่สบายใจนะคุณติ๊กพูดง่ายนะครับคุณผู้ฟังก็ลองปรับเปลี่ยนดูนะครับเป็นการที่ทำให้ท่านนั้นสุขภาพท่านดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนให้เพียงพอการทานอาหารการออกกำลังกายที่เหมาะส
2: ม
1: การออกกำลังกายที่ผมแนะนำก็คือการเดินนะครับการขี่จักรยานสำหรับผู้สูงอายุที่ยังขี่ได้นะครับการเดินก็10นาที20นาทีสำหรับใน1วันหรือบางท่านก็1สัปดาห์นี้ในประมาณ 2-3 วันนะครับก็ผมจะลืมนะครับฝากเบอร์เข้ามาที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644ก ก็พยายามโทรกันเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้สายแน่นก็พยายามที่จะรับสายคุณผู้ฟังในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับ
2: ไม่มีวันหยุด
1: ไม่มีวันหยุดนะครับช่วงนี้รายการเวลาหมดเวลาผมคุณติ่งก็ต้องจากลาคุณผู้ฟังขอให้คุณผู้ฟังที่ฟังรายการนะครับมีสุขภาพดีอย่างที่เราหวังนะครับ การออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนเพียงพอต้องการแบบไหนอย่างไรที่ทางรายการจัดให้คุณผู้ฟังโทรเข้ามานะครับผมลาคุณผู้ฟังแล้วครับเพียงเวลาเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
1: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับกราบสวัสดีไปยังทั่วประเทศนะครับก็ผมกิติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพกับคุณติ่งวัฒนารินทร์สวัสดีครับคุณติ่งครับ
1: สวัสดีค่ะนะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ทั้งบ้านทุกๆท่านทั่วประเทศเลยนะคะ
0: ครับก็ทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายหรือภูเก็ตนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับโควิดกำลังจะผ่านไปด้วยดีนะครับคุณผู้ฟังก็เตรียมนะครับหลายท่านก็เตรียมอะไรฮะเตรียมล้างบ้านไหมที่จะไปท่องเที่ยวเตรียมซักเสื้อผ้านะครับเตรียมกระเป๋านะผมพูดให้กำลังใจนะครับบางท่านก็ไม่ต้องถือสานะครับเพราะว่าจริงๆก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับอันมานานอยากจะไปท่องเที่ยวนะครับก็คุยกับพวกเมื่อวานก็หลายท่านก็อยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับก็บอกว่าหนึ่งประเทศที่อยากไปนี้คืออะไรหลายคนในจุดมุ่งหมายก็ยังเป็นญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นก็ยังมีปัญหาในเรื่องของ
1: โคว
0: ิดนะครับตัวเลขยังเยอะนะยังเยอะเหมือนกับเกาหลีเกาหลีใต้นี่ก็ยังเยอะนะครับเพราะว่าผมแปลกประเทศที่คุณติ่งแปลกอยู่อย่างหนึ่งโควิดนี่ชอบอยู่ในประเทศพัฒนาหรือประเทศคนรวยน
1: ะ
0: เขาว่าอย่างนั้นนะครับแม้ว่าจะเป็นยุโรปเนี่ยเกือบทุกประเทศเลยหรือในสหรัฐอเมริกาอย่างลาวกับพม่าเนี่ยก็ไม่มากเท่าไหร่ก็เป็นช่วงๆนะครับหรือกัมพูชาเราเนี่ยไม่มากนะไม่มาก
1: ก็เห็นเขาบอกส่วนมากจะเป็นเรื่องของการทักทายนะทางฝั่งยุโรปอเมริกาอะไรพวกนี้ส่วนมากเขาจะเช็คแฮนด์กัน
0: ครับ
1: ไอของเรานี่คือยกมือสวัสดี
0: ครับ
1: ก็มันเลยไม่ค่อยสัมผัส
0: แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ยุโรปเนี่ยเห็นเขาว่าในช่วงแรกเนี่ยไม่มีคนใส่หน้ากาก
1: ใช่นะ
0: ไม่มีคนใส่แมสไม่มีคนใส่หน้ากากอนามัยนะครับแม้แต่ในสหรัฐอเมริกาเองในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่ค่อยได้ใส่หน้ากากนะครับจะเห็นว่าในสหภาพยุโรปหรือในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีการติดเชื้อกันมากนะครับประเทศที่ยากจนหรือประเทศในกลุ่มอาเซียนนี้ก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับยังโดยเฉพาะในประเทศเราก็ยังเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าควบคุมได้นะครับควบคุมได้คนก็ยังไม่เสียการทรงตัวหรือการเดินทางก็ยังไปไหนมาไหนได้ไกลในการล็อกดาวน์ในจำกัดพื้นที่ก็ยังเป็นระยะนะครับจะมีลำบากบ้างในบางช่วงนะครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามินคาตามินก็ประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคอลลาเจนและวิตามินซีหากท่านอยากรู้

0: 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับก็เปิดบริการทุกวัน
0: ไม่มีวันหยุดนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็เพื่อนๆกัน
1: ครับแล้วก็เรามีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับ
0: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะส่งไปรษณีย์หรือจะส่งเคอรี
0: ่
1: ก็ไม่มีค่าบริการเสียค่าส่งแต่อย่างใดนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เราพยายามจะมีโปรโมชั่นเกี่ยวกับคาตามินออกเป็นช่วงๆนะครับเพราะว่าคาตามินตอนนี้ก็โปรดีที่สุดก็คือ6กระปุกนะครับ
0: ค่ะ
1: แถม2กระปุกนะครับ6กระปุกแถม2กระปุกเรายังมีกระเป๋าสปองแถมให
0: ้
1: คือแถมเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ที่มีมาเพราะรับช่วงสถานการณ์โควิดนะครับ
0: เ
1: พราะว่าคาตามินก็ยังอยู่คู่กับคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ฟังบางท่านก็หมุนคลื่นไปหลายสถานีนะครับก็เพราะว่าตอนนี้เราออกบนเครือข่ายวิทยุไปทั่วประเทศนะครับบางท่านอาจจะติดตามรับฟังในสถานีที่ไม่เท่ากันในบางเวลานะครับคาตามินก็ยังอยู่กับท่านแน่นอนนะครับเป็นการบ่งบอกว่าเราจริงใจที่จะทำธุรกิจเราจริงใจที่จะใช้สื่
0: อ
1: เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสถานการณ์โควิดให้ก้าวผ่านไปด้วยกันนะครับผมฝากกำลังใจเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเพื่อนเกี่ยวกับใช้ผลิตภัณฑ์คาตามินมานะก็ฝากผ่านวิทยุไปนะครับซึ่งคุณอู้นั้นผมเห็นใจมากเป็นลูกค้าของจอลึกสุขภาพนะครับเป็นทำธุรกิจขายกระเป๋าเดินทางคนนะครับซึ่งขายกระเป๋าเดินทางอยู่ตามห้างสรรพสินค้าต้องยอมรับว่าขาดทุนมาเป็นปีๆนะครับ
0: ช่วงที่ผ่านมาน
1: ะเพราะว่าต้องพูดว่ากระเป๋าเดินทางมันไม่ไปไม่ได้จริง
0: ๆ
1: นะครับแต่ก็ได้จะเรียกว่าเจรจากับห้างเพื่อจะต้องขออยู่คือขออยู่เพื่อเช่าพื้นที
0: ่
1: นะครับเพื่อหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยโอกาสมันจะต้องดีขึ้นนะครับก็ต้องยอมรับว่าธุรกิจนี้บางธุรกิจนี้ต้องยอมรับว่าเห็นมากๆนะครับเพราะว่าลูกค้าเข้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น
0: ต่างชาติ
1: หรือนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่ากระเป๋าเดินทางที่เป็นล้อลากเนี่ยคุณติ๋งมัน
0: ใบใหญ่อยู่เหมือนกันนะ
1: ใบใหญ่แล้วก็คนไทยก็ยังไม่ซื้อ
0: ขายยากอยู
1: ่ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหน กระเป๋าเก่าก็ยังมีอยู่นะครับฝากกำลังใจนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังครับฝากกำลังใจ
0: ให้กับทุกกิจการเลย
1: ให้ทุกกิจการให้ผ่านพ้นไปกับรายการจอดลึกสุขภาพนะครับท่านที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
0: นะเรื่องของเข่าเสื่อมนะคะอะไรต่างๆนะคะก็เป็นสมาชิกรายการทั่วประเทศเนี่ยได้โทรศัพท์มาเล่าให้ทางรายการเราได้ฟังนะคะบางท่านก็เป็นเบาหวานนะคะมีน้ำตาลในเลือดสูงบางท่านนี่มีความดันสูงนะคะบางท่านเนี่ยก็ต้องการคำแนะนำในเรื่องของการปฏิบัติตัวนะคะด้านของสุขภาพการออกกำลังกายการพักผ่อนนะคะการมีสุขภาพจิตที่ดีนะคะมันก็เป็นลาภอันประเสริฐเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้ในรายการของเรานะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ08 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ084 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ก็โทรเข้ามานะครับช่วงนี้ผมฝากสาระสักนิดหนึ่งนะครับตั้งแต่ช่วงชั่วโมงวันก่อนนะครับ
0: ค
1: ืออาหารที่ทำลายกระดูกนะครับวันก่อนเราพูดถึงเรื่องน้ำอัดล
0: ม
1: อันเป็นยอดนิยมของคนยุคใหม่นะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งความที่เป็นฮีโร่นะครับน้ำอัดลมคุณผู้ฟังก็พยายามบอกลูกหลานนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำอัดลมนะครับทานแต่น้อยๆนะครับเพราะจะมีการส่งผลถึงภาวะกระดูกผลิตภัณฑ์ที่ทำลายกระดูกตัวต่อไปคุณติ๋งอธิบาย
0: มีเรื่องของกาแฟนะคะอันนี้ติดกันทุกคน
1: พูดถึงตัวนี้ทำแทนลำบากนะครับ
0: กาแฟเนี่ยเขาจะมีสารคาเฟอีนนะคะที่ช่วยให้รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋านะคะมีพลังประกอบกับเป็นเครื่องดื่มที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะคะรสชาติเนี่ยอร่อยนะคะก็เลยเป็นเครื่องดื่มที่

0: รับความนิยมไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่ากาแฟเนี่ยจะมีประโยชน์ในหลายๆด้านนะคะแต่ว่าในส่วนที่เป็นโทษเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะคะหากว่าบริโภคในปริมาณที่มากเกินไปอย่างเช่นมีอาการปวดศีรษะนะคะทำให้หัวใจเต้นแรงท้องผูกนะคะร่างกายเนี่ยขาดน้ำนอนไม่หลับค่ะวิตกกังวลนะคะแล้วก็มีภาวะอื่นๆตามมานะคะโทษของคาเฟอีนเนี่ยอย่างนึงที่คนส่วนมากไม่ทราบนั่นก็คือทุกครั้งที่บริโภคคาเฟอีนเข้าไปเนี่ยร่างกายจะมีการสูญเสียแคลเซียมผ่านทางปัสสาวะนะคะหลังจากที่ดื่มกาแฟแล้วเนี่ยโดยคาเฟอีนเนี่ยในกาแฟเนี่ยนะคะจะทำให้เกิดกลไกก็คือมันไปขัดขวางการสร้างมวลกระดูกใหม่นะคะแล้วก็ลดความหนาแน่นของมวลกระดูกในร่างกายของเรานั่นเองค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังนะครับที่ทานกาแฟก็เอาแต่น้อยหน่อยนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะทานวันหนึ่ง2แก้ว3แก้วนะครับ
0: เยอะจริง
1: ก็ต้องลดลงนะครับเพราะว่าช่วงที่วัยเจริญเติบโตนะครับช่วงที่เป็นโตเป็นหนุ่มสาวก็พยายามเตือนลูกหลานของท่านนะครับให้ทานกาแฟแต่น้อยลงเพราะว่าจะมีผลต่อภาวะกระดูกพรุนนะครับ
0: ค
1: ุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพก็พยายามสรรหาเรื่องดีๆมาเล่านะครับเราก็มีเพลงเพราะๆมาเปิดในรายการนะครับก็ฟังเพลงสักเพลงหนึ่งแล้วก็เรามาต่อสาระกันใหม่ครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณฟังครับก็หลังจากที่ฟังเพลงนะครับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับก็มาฟังสาระนะครับเพราะว่าเพลงนี้เราก็จะเลือกแต่เพลงที่เป็นบทเพลงที่มีความสุขเป็นการขับกล่อมคุณผู้ฟังในช่วงสถานการณ์โควิดเราต้องผ่านไปด้วยกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีกำลังใจอย่าท้อแท้นะครับในการประกอบอาชีพไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนวันก่อนก็เจอคนที่มีปัญหามากมายอยู่บนโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศของเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาคแรงงานภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวนะครับ
2: ล้วนเลย
1: ใช่ล้วนแต่ประสบปัญหานะครับแต่ก็คิดว่าในเร็วๆนี้
2: ทุกอย่างพ้น
1: ทุกอย่างก็จะกลับมาดีนะครับผมคิดอย่างนั้นนะครับหลายๆท่านก็คิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอย่างบริษัทใหญ่โตนะครับเป็นสายการบินหรือที่เป็นรถทัวร์นะครับหรือเป็นรถโดยสารนะครับ
2: ปิดตัวไปเยอะเหมือนกัน
1: โดยเฉพาะแท็กซี่น
2: ะ
1: แท็กซี่ก็น้อยลงมากตอนนี้นะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าผู้โดยสารก็กลัวแท็กซี่คุณเด้ง
2: ครับแท็กซี่ก็กลัวผู้โดยสารเหมือนกัน
1: ครับส่วนรถไฟฟ้านี้คุณเด้งยังเยอะไหมมารถไฟฟ้าม
2: ียังมีผู้โดยสารเยอะอยู่ค่ะ
1: ครับ
2: ต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะ
1: เขาจำกัดไหม
2: ไม่จำกัดนะ
1: อ๋อไม่จำกัดนะครับเห็นรถเมล์นี้เว้นที่นั่งอะไรผมก็ไม่เข้าใจ
2: เว้นที่นั่งเขาบอกเว้นระยะห่างแต่ว่าที่นั่งนี่คือมีกากบาทอยู่นะฮะแต่ว่าไอ้ที่ยืนอ่ะมีค่ะที่ยืนนี่คือแน่นกว่าที่นั่ง
1: โอ้โหแปลกนะครับแต่ส่วนสายการบินก็เห็นว่าที่เว้นที่ไหมหรือยังไง
2: ยังได้ยินมีคนบอกอยู่ว่าไม่เว้นนะฮะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอฮะ
2: บางสายการบินนะฮะ
1: ครับก็ว่ากันไปนะครับก็ให้มันผ่านไปด้วยดีนะครับเพราะว่าร้านอาหารต่างๆปิดตัวไปเยอะนะครับที่เห็นแถบใกล้ๆบ้านนะครับใกล้ๆห้องส่งก็มีเยอะนะครับเกิดบรรยากาศซบเซานะครับ
2: ก็ต้องปรับตัวกัน
1: ประเทศก็ต้องปรับตัวกันไปนะครับ
2: ค่ะ
1: ฉะนั้นคุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพนะครับส่งไปไกลนะครับด้วยเครือข่ายวิทยุทั่วประเทศนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราก็คาตามินก็ยังอยู่นะครับคุณผู้ฟังก็ไม่ลืมนะครับไม่ลืมผมกิตติกรและคุณติ่งน
2: ะ
1: เพราะว่าท่านอยากรู้เกี่ยวกับคาตามินนะครับโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อเกี่ยวกับคาตามินก็ที่เบอร์084-385-6644นะครับ084-385-6644เพราะตอนนี้บริการสายของคาตามินแน่นแล้วครับเพราะว่าเยอะเหลือเกินนะครับตั้งแต่เราเปิดโปรครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกตอนนี้คุณฝั่งก็รีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าเราจัดโปรดีโปรดังโปรต้อนรับนะครับสำหรับข่าวดีนะครับที่จะหายโควิดนะครับบริการส่งตรงถึงบ้านท่านนะครับ
3: สวัสดีครับ
4: ฮัลโหล
3: คาตามินครับผม
4: ทางผมสมาชิก1483ครับไอ้คาตามิน4แล้วก็ไอ้เรียกอะไรสีชมพูวิต้า
3: ครับวิต้าครับครับ
4: 2ครับ
3: ครับคาตามิน4วิต้า2นะ
4: ครับแล้วแถมไอ้นั่นไอ้2กล่อง
3: แถมคาตามิน2กล่องนะเดี๋ยวไปส่งให้นะครับผม
4: ต้องการด่วนเพราะมันหมดครับ
3: ครับครับครับครับได้ครับเดี๋ยวบริการ
4: อยู่ตรงแยก7สาทร11ครับ
3: ครับครับครับสาทร11นะครับ
4: ครับ
3: ครับขอบคุณมากครับผม
4: คร
3: ับครับสวัสดีครับ
1: รายการจดลึกสู่ภาพเนี่ยเราต้องอยู่กับคู่คุณผู้ฟังตลอดมาในเกือบ10ปีนะครับ
2: ค่ะ
1: เป็นรายการที่สรรหามาเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับ
2: ค่ะ
1: ประเทศหนึ่งที่ผมจะเล่าเนี่ยนะครับก็คือประเทศญี่ปุ่น
2: ค่ะ
1: ประเทศญี่ปุ่นนี้เป็นประเทศหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นประเทศที่มีสุขภาพจิตดีนะครับเนื่องจากว่าการแข่งขันการแข่งขันในภาคเกษตรกรเนี่ย ก็ไม่มากนะครับเพราะว่าคุณติ่งอาจจะเคยได้ยินว่าในเรื่องของโควต้าในการปลูกนะครับโควต้าในการปลูกไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือผักหรือผลไม้หรืออะไรต่างๆนะครับประเทศญี่ปุ่นนี้เขาบอกเป็นเกษตรกรที่มีราคาดีนะครับเพราะว่าส่วนประเทศเรานี้นะครับก็อย่างว่านะครับเพราะว่าประเทศเรานี้ภาคเกษตรเนี่ยอย่างคุณติ่งที่ไปอยู่ก็ยังมีปัญหา
2: คร
1: ับมีปัญหามากในภาคเกษตรนะครับเพราะว่าตอนนี้จะเรียกว่าการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยของเราเนี่ยเยอะขึ้นไหม
2: มีเป็นเฉพาะกลุ่มมันยังไม่แพร่หลายมาก
1: ไม่แพร่หลาย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ฮะ
2: คือคนให้ความสนใจแต่ว่าก็ยังทำไม่ได้ทั้งหมดนะ
1: ราคาแพงไหม
2: ราคาแพงไหมก็
1: พวกผักอินทรีย์อะไรนี่แพงกว่าปกติน
2: ี่ใช่ใช่
1: ครับ
2: ทั้งท่านนี่จริงก็ลงทุนถือว่าน้อยเนี่ยค่ะ
1: อ๋อฮะ
2: เพราะถ้าเป็นพืชผักทั่วไปที่ใช้สารเคมีเอ่ยจริงๆอันนี้มีต้นทุนสูงกว่าแต่ว่ากับขายในราคาถูกเพราะว่ามันจะได้จำนวนผลผลิตที่เยอะกว่าเกษตรอินทรีย
1: ์ครับ
2: ฮะ
1: ครับจริงๆแล้วเขาเรียกว่าสารเร่งหรือเกี่ยวกับพวกสารวัตถุอันตรายที่คุยกันในข่าวนะครับเราก็ยังไม่ได้แบนจริงไหมยังไม่ได้แบนน
2: ะ
1: สามสารที่ว่านี้นะครับวัตถุอันตรายนี่ก็ยังไม่แบนนะครับจากนั้นเราก็ต้องระมัดระวังต่อไปนะครับไม่ว่าจะอยู่ในพืชผักผลไม้นะติ่งน
2: ะ
1: คุณผู้ฟังก็กินผักผลไม้นี่ก็ควรจะล้างนะครับล
2: ้างสารเคมี
1: ทำความสะอาดตอนนี้มีถ่านมีผงถ่านนะครับผงถ่านซึ่งตัวนี้ผมโฆษณาไม่มียี่ห้อนะคุณผู้ฟังอยู่ตามห้างสินค้าเพื่อล้างผลไม
2: ้
1: ล้างผักนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับเป็นผงถ่านสำหรับล้างพ
2: ื
1: ชผ
2: ัก
1: ผลไม้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ระบุยี่ห้อนะครับคุณผู้ฟังหาซื้อกันตามห้างสินค้าทั่วไปนะครับ
2: ก็ใช้ได้
1: ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าผู้สูงอายุต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพสักนิดหนึ่ง
2: ใช่
1: ผ่านถึงโปรโมชั่นสักหน่อยครับคุณดิ่งครับ
2: ค่ะโปรโมชั่นตรงนี้ของคาตามินนะคะก็จะมีโปรโมชั่นคาตามินทวายไลท์นะคะก็อัปเดตกันในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะส่งมอบความสุขสุขภาพดีกับโปรโมชั่นแสนพิเศษค่ะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็โปรดีโปรดังแบบสุดยอดก็คือโปรซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะตอนนี้เนี่ยสินค้ามีจำนวนจำกัดในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะและแน่นอนค่ะเรามีบริการส่งถึงประตูบ้านท่านเลยนะคะโดยที่ไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์พูดคุยกันได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับมาโทรมาพูดคุยกับพี่น้องทั่วประเทศนะครับรายการจดลึกสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาที่ท่านประสบพบเจอเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่าก็โทรมาได
2: ้
1: ที่เบอร์เดิมนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับคาตามินนะครับผม
5: จะสอบถามเรื่องยานะคะคาตามินนะคะ
3: คาตามินครับ
5: มันมีชุด3กล่อง
3: สามกล่องแล้วก็มีแถมด้วยครับตัวนั้น
5: แล้วที่เป็น6ล่ะคะ
3: อ๋อ6แถม2นี่ครับตัวนั้นจะดีครับ
5: มัน โปรโมชั่นแถมอยู่
3: ครับ66แถม2ได้8กระปุกครับ
5: อืมปกนึงมันมีกี่เม็ดครับ
3: 30ครับผม30แคปซูลทานวันละ1เม็ดนะวันละ1แคปซูลครับผมเอาชุดทดลองไหมครับ
5: ชุดทดลองมันจะแผนไอ้พวกทางตาได้ไหมคะ
3: ชุดทดลองไม่ได้แถมทางตาถ้าจะเอาก็เอารวมกันก็ได้ครับคุณแม่อย่างละกล่องก็ได
5: ้ อยากได้กันแต่งบมันไม่ค่อยพอ
3: จะเอาไหมจะจัดไปให้เอาตาด้วยกระดูกด้วยก็ได้ครับ
5: ค่ะจะต้องการทางรักษาทางตากับกระดูกเนี่ยค่ะ
3: ครับครับ
5: เอามาส่งพรุ่งนี้ก็ได้มั้งจะได้ไปหาตังค์เพิ่มให้อีกหน่อยตังค์ไม่พออ
3: ยู่ที่ไหนครับผม
5: อยู่นนทบุรีเนี่ยค่ะบางกรวยทางวัดจะไปทางวัดตะเคียนเนี่ยค่ะแต่อยู่เข้าซอยวัดสิงห์เนี่ยค่ะ
3: ครับวัดตะเคียนเข้าซอย
5: เข้าวัดสิงห์ก่อนถึงวัดตะเคียน
3: ครับ
5: พระราม5เนี่ยค่ะเส้นพระราม5
3: ครับครับนครอินทร์เขาเรียกเขตนั้น
5: ค่ะ
3: จะเอาวันนี้หรือพรุ่งนี้ครับ
5: มาส่งบ้านเลขที่125ค่ะ
3: 125
5: บางคูเวียง
3: หมู่อะไรจ๊ะแม
5: ่มันแต่ว่าถ้าจะเอาโรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์ง่ายดีเข้ามาแล้วมันเราจะเป็นคลองพายเรือไปเอาอะค่ะ
3: อ๋อให้รอที่โรงเรียนใช่ไหม
5: ค่ะโรงเรียนวัดสิงห์เทศบาลวัดสิงห์นะคะ
3: ครับครับ
5: เป็นพวกนี้ได้ไหมคะ
3: ครับได้ครับได้ครับ
5: ค่ะถ้าประมาณกี่โมง
3: ก็เดี๋ยวเช้าก็ไปถึงแล้วครับพรุ่งนี
5: ้ถ้าโรงเรียนเลิกก็ได้มั้งโรงเรียนก็ต้องออกไปรับเด็ก3โมงครึ่งนะคะ
3: ครับพรุ่งนี้หรือวันนี้ครับ
5: พรุ่งนี้ค่ะ
3: ครับครับครับครับได้ครับเดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
5: ค่ะ
3: ครับอย่าลืมรับโทรศัพท์นะ
5: ค่ะ
3: ครับขอบคุณครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาเรารอสายท่านอยู่ช่วงนี้ว่างช่วงหน้าอาจจะมีสายเยอะนิดหนึ่งก็ค้าๆกันไปพออยู่ในช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงเย็นเราก็มีสายตลอดนะครับซึ่งท่านไม่ได้จำกัดระยะเวลาการโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันนะครับคุณผู้ฟังครับแม้ว่าสถานการณ์โควิดนะครับก็โลกนี้ยังมีข้อดีที่สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ไม่ว่าจะเป็นทางรูปภาพไม่ว่าจะเป็นเรียกวิดีโอคอลนะครับก็ยังดีกว่าสมัยก่อนที่ไม่เคยพบเจอหน้ากันนะครับแต่นี้ก็ยังพูดคุยเห็นหน้านะครับ
2: สื่อสารก็ได้แบบใกล้ตัวสื่อสารกันได
1: ้แบบใกล้ตัวนะครับพี่น้องก็ไม่ต้องเดินทางไปนะครับก็พูดคุยกันได้ไม่ว่าท่านจะอยู่ห่างไกลกันจากครอบครัวนะครับเดี๋ยวนี้แม้แต่ต่างประเทศก็พูดคุยกันได้เห็นหน้านะครับนี่คือข้อดีของเทคโนโลยีมาเอื้ออำนวยสำหรับเราแม้แต่การทำงานนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ได้ยินคำว่า work from home นะครับ
2: ค
1: ือทำงานอยู่ที่บ้านส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับส่งข้อมูลผ่านออนไลน
2: ์
1: น
2: ะครับ
1: นักเรียนก็ต้องเรียนออนไลน
2: ์ออนไลน์
1: แต่จะได้ผลอะไรอีกเรื่องนึงนะครับทุกฟังครับก็ว่ากันไปนะครับในโลกยุคเปลี่ยนนะครับ
2: เราก็ต้องปรับตัว
1: เราก็ต้องปรับตัวก็หวังว่าท่านก็จะต้องกลับมาใช้ชีวิตให้เหมือนเดิมนะครับในช่วงที่หายไปเพราะมีคนเขาเล่าว่าสถานการณ์โรคระบาดเนี่ยตรงครบพอดี100ปีจริงครบ100ปีพอดี
2: ในยุคเหมือนมาล้างโลกเลยนะ
1: ใช่ในยุคของฉะนั้นเขาเรียกว่าสยามนะครับตรงกับรัชกาลที่4ที่5นะครับซึ่งระบาดอยู่ตั้งหลายปีนะครับประเทศตอนนั้นยังไม่มีหน้ากากที่ผลิตโดยอุตสาหกรรมก็เย็บนะครับ
2: ใช้มือ
1: ใช้ผ้าเย็บยังมีรูปในจดหมายเหตุที่ผมดูวันก่อนจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็มีรูปอยู่นะครับซึ่งระบาดเนี่ยตอนนั้น จะเป็นไข้สเปนนะครับซึ่งในยุโรปเนี่ยจะติดเชื้อมากตายกันถึง30กว่าล้านส่วนประเทศไทยก็ตายกันเยอะนะครับฉะนั้นนี่ก็เรียกกันว่าโรคนี้ก็มาอยู่ไม่จีรังหรอกครับเดี๋ยวก็ต้องหายไปนะครับแต่เราก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปนะครับตอนนี้เราพักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งนะครับเพลงเพราะๆสักเพลงก็เที่ยวหน้าโอกาสแล้วก็เรามาคุยกันช่วงหน้าครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจดลึกสุขภาพนะครับหลังจากที่ฟังเพลงเพราะๆนะครับเพลงคือเสียงหนึ่งที่ทำให้คุณผู้ฟังนั้นเป็นบทเพลงที่กล่อมใจทำให้เราได้มีความสุขดนตรีก็เหมือนผมคนติ่งต้องฟังนะครับ ดนตรีนี่เป็นการบำบัดความเศร้าอย่างหนึ่งนะครับในตำนานนะครับ เพราะว่าคนเรานั้นเขาเรียกว่าดนตรีนั้นเป็นเครื่องที่ทำให้มีอารมณ์สดใสนะครับดนตรีเป็นเครื่องที่ทำให้สุขภาพจิตดีครับฉะนั้นท่านอยู่ที่บ้านช่วงโควิดท่านก็ต้องฟังเพลงแหละครับนะฟังเพลงฟังผมฟังเราสองคน
2: ค
1: ุยกัน
2: อยู่เป็นเพื่อนกันตลอด
1: ใช่กับรายการจอดลึกสุขภาพนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดก็โทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการจอดลึกสุขภาพนะครับท่านจะมีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่าท่านจะมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกหรือท่านจะมีปัญหาเรื่องเบาหวานความดันนะครับก็โทรมาเพื่อรับกำลังใจกับทางรายการพูดคุยกับเราได้ในทุกๆวันนะครับ
3: สวัสดีครับคาตามินครับ
4: ไอ้ยาไอ้เนี่ยอะไรคาตามินเนี่ยขอถามนิดนะเพราะว่าเอามากินแล้วว่ามันแก้อะไรมั่ง
3: ครับ
4: อาคารลงบอกเดี๋ยวจะสั่งด้วย
3: ก็กระดูกข้อเป็นหลักครับ
4: ค่ะค่ะ
3: พวกเส้นเอ็นตึงพวกนี้
4: อ
3: ๋
4: อ
3: แล้ว
4: เบาหวานอ่ะ
3: เบาหวานมีเบาหวานอีกตัวหนึ่งจากกล่องสีชมพูซื้อร่วมกันก็ได้ได้ทั้งกระดูกได้ทั้งเบาหวานเท่านั้นจัดรวมชุด
4: ว่าจะเอากระดูกก่อนสักเท่าไหร่แล้ว
3: เอา
4: ขนาดทดลองก่อนเอาสั่งมีสักชุดเพราะตอนนี้มันขัดข้องอยู
3: ่ขัดข้องเรื่องเงินนะ
4: จ้า
3: เอาน้อยก่อนนะ
4: จ้า
3: เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งให้ครับผม
4: เพราะว่าเอามาแล้วชุดหนึ่งกินหมดไปเล่นหมดวันนี
3: ้ครับ
4: อันนี้มันมีต่างหากนะ
3: ครับมีต่างหากครับผม
4: อ๋อได้ก็มันโดนกันแล้วพวกไตนี่ล่ะ
3: ไตก็มีรวมอยู่ในเบาหวานเนี่ยตัวไต
4: อ๋อวันเดี๋ยวข้าวหลังคุณสั่งนี่ก่อน
3: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: นะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับฟังรายการจอดลึกสุขภาพนะครับผมเพียงแต่ขอบคุณเนื่องจากอุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินกันอย่างล้นหลามนะครับทางรายการก็มีสาระดีๆมาบอกสาระดีๆมาเล่าไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนหรือการที่มีสุขภาพจิตที่ดีมาคุยกับรายการอ่ะผมต่อเรื่องอาหาร อีกอย่างหนึ่งที่เป็นภัยคุกคามต่อเรื่องโรคกระดูกพรุนนะฮะเรื่องที่แล้วเราเสนอไปเรื่องน้ำอัดลมกับกาแฟแล้วให้คุณติ่งพูดต่อนะครับว่าอาหารที่เราทานไปแล้วทำให้ภาวะกระดูกพรุนเนี่ยคุณผู้ฟังต้องทานน้อยลงนะครับนอกจากน้ำอัดลมกับกาแฟแล้วนะครับมีอะไรคุณติ่ง
2: นะ
1: ครับ
2: มีอาหารที่เขาบอกว่ามันมีเกลืออยู่สูง
1: ครับก็คือมีโซเดียมสูงนะครับ
2: นะอันนี้เนี่ยคือเราก็จะทราบข้อมูลอยู่ว่ามันเขาเรียกอะไรไปทำให้แคลเซียมนะกระดูกเนี่ยนะมีปัญหานะคะ
1: ครับ
2: ซึ่งก็นะบางคนก็ทานเยอะก็มีเนี่ยบางคนทานน้อยนะก็อาจจะมีผลอีกเหมือนกันเนี่ยก
1: ็
2: อันนี้ก็คือก็คงจะต้อง
1: ผมเสนอน้ำตาลอ่ะคุณติ๊ก
2: น้ำตาล
1: น้ำตาลนะครับน้ำตาลนี่ก็ มีผลต่อภาวะกระดูกนะครับเมื่อเราทานน้ำตาลหรือของหวานในปริมาณที่เยอะอ่ะคุณติ่งอธิบายสั้นๆนิดนึง
2: น้ำตาลเนี่ยนะคะมีทั้งในรูปแบบที่เป็นเกล็ดนะหรือว่าเป็นของเหลวที่เราเรียกกันว่าไซรัปเนี่ยน้ำตาลเนี่ยเป็นส่วนผสมในอาหารหลายประเภทเนี่ยโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่วางขายตามร้านสะดวกซื้อต่างๆขนมหวานเบเกอรี่นะคะรวมถึงข้าวขาวเนี่ยข้าวที่ผ่านการขัดสีนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นแป้งชนิดต่างๆที่ทำจากข้าวที่ขัดสีแล้วนะคะแม้ว่าน้ำตาลเนี่ยนะจะมีประโยชน์ในแง่ของการให้พลังงานแก่ร่างกายค่ะแต่ถ้าได้รับมากเกินไปเนี่ยก็จะเกิดผลเสียกับร่างกายเนี่ยอย่างเช่นทำให้น้ำหนักตัวเนี่ยเกินหรือว่าภาวะอ้วนนั่นเองนะคะป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันอุดตันเส้นเลือดนะคะหรือแม้กระทั่งโรคที่เราพูดถึงกันอยู่ตอนนี้ก็คือโรคของกระดูกพรุนนั่นเองนะคะการบริโภคน้ำตาลที่มากเกินไปเนี่ยจะทำให้เกิดผลกับร่างกายก็คือมันไปขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมของการเข้าสู่ร่างกายนะคะแล้วก็แคลเซียมที่ควรได้รับจากอาหารหรือว่าอาหารเสริมแบบเต็มที่เนี่ยก็ได้น้อยลงนะคะส่งผลให้ฮอร์โมนชนิดหนึ่งเนี่ยมันสูงขึ้นนะคะคอร์ติซอลนะคะเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดค่ะความกดดันเพราะว่าจะหลั่งออกมาเมื่อคนเราเนี่ยเครียดนะคะมีความกดดันแล้วก็เป็นทุกข์นะคะถ้าเกิดว่าเรากินน้ำตาลมากเกินไประดับของฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะคะการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนชนิดนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องนะหรือว่าจะพูดว่ากินหวานกันอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะคะส่งผลให้ความหนาแน่นของมวลกระดูกเนี่ยมันลดลงค่ะเพราะว่าคอร์ติซอลนั้นจะไปยับยั้งกระบวนการสร้างกระดูกทำให้กระบวนการสร้างกระดูกในร่างกายเนี่ยมันน้อยลงนะคะแต่ว่ามันจะไปส่งเสริมค่ะหรือว่าเพิ่มกระบวนการสลายกระดูกแทนนะคะสลายเนี่ยมากกว่าสร้างนะคะก็เท่ากับว่ามันนั้นสูญเสียมวลกระดูกนะคะแล้วก็เกิดอนุมูลอิสระในร่างกายอย่างที่เราทราบกันดีก็คืออนุมูลอิสระเนี่ยมันเป็นสาเหตุของการอักเสบนะคะซึ่งนำมาสู่ความเจ็บป่วยของโรคชนิดต่างๆรวมถึงโรคกระดูกพรุนด้วยนั่นเองค่ะ
1: ครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือน้ำตาลนะครับคุณผู้ฟังครับก็ตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยกำลังให้ความสำคัญในเรื่องของอาหารนะครับเพราะว่าอาหารนี่ตอนนี้ประเทศไทยเห็นว่าในเรื่องของการจำกัดความหวานนี่เริ่มขึ้นไหมตอนนี
2: ้ค่ะ
1: นะเพราะว่าอาหารที่น้ำตาลที่ใส่ในปริมาณอาหารเนี่ยเขาจะจำกัดนะครับไม่ว่าในขนมในของหวานมีการวัดปริมาณนะครับคุณผู้ฟังครับการทานหวานเนี่ยเราควรทานตั้งแต่น้อยนะครับเพราะจะส่งผลต่อเรื่องกระดูกหรือเรื่องโรคภัยไข้เจ็บสำหรับคุณผู้ฟังบางท่านที่อยู่ในการจดลึกสุขภาพเราจะได้ยินปัญหาที่ท่านโทรเข้ามาแชร์เข้ามาพูดคุยกับทางรายการในทุกๆวันนะครับท่านที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเราก็ยังพูดคุยกันได้สื่อสารถึงกันในทุกๆวันได้ที่เบอร
2: ์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังครับก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการท่านจะมีปัญหาสุขภาพแบบไหนอย่างไรนะครับ
2: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกภาวะนิ้วล็อกหรือว่าจะมีเบาหวานความดันท่านก็โทรติดต่อสื่อสารกับทางรายการเพื่อพูดคุยรับกำลังใจและวิธีแนะแนวได้ถูกต้องนะครับ
2: okay.
1: เพราะว่าบางท่านนี้นะครับเป็นไม่มีเพื่
2: อ
1: นที่จะอยู่นะครับไม่มีเพื่อนที่จะพูดคุยไม่มีเพื่อนที่จะปรึกษาหารือก็ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับ
2: okay.
1: คุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพนั้นต้องขอขอบคุณท่านนะครับที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์นั้นนะครับอยู่คู่กับคุณผู้ฟังมาหลายปีนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นพยายามที่จะส่งตรงถึงบ้านท่านเพื่อให้ท่านได้มีความพึงพอใจนะครับในการบริการของเรานะครับตอนนี้เราก็จัดส่งบริการเก็บเงินปลายทางนะครับท่านควรที่จะสั่งซื้อหรือพูดคุยหรือปรึกษานะครับกับผลิตภัณฑ์ของเราได้ในทุกๆวันไม่มีวันหยุดนะครับ
2: ค่ะ
1: เราก็มีทั้งคาตามีนมีทั้งทไวไลท์มีทั้งวีต้าพลัสมีทั้งอิมโมน่านะครับซึ่งก็ ช่วงโควิดนั้นเราก็จะผ่านไปด้วยกันแล้วก็พร้อมยังมีโปรโมชั่นดีๆอ่ะคุณติ่งต่อโปรโมชั่นสักนิดหนึ่ง
2: ค่ะช่วงนี้เนี่ยทางคาตามินนะคะมีโปรโมชั่นในช่วงของโควิดนะคะเราก็จะผ่านพ้นไปด้วยกันนะคะซื้อคาตามิน3กระปุกค่ะจะแถมกล่องเล็กนะคะส่วนโปรที่2ก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถม2กระปุกค่ะรวมเป็น8กระปุกด้วยกันนะคะในราคาเดิมค่ะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยนะคะสอบถามปรึกษากันได้นะที่หมายเลขโทรศัพท์084 385 6644 084 385 6644ค่ะ
1: ครับก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยได้ในทุกๆวันไม่มีวันหยุดนะครับ
2: ค่ะ
1: เปิดสายตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันเพื่อปรึกษากับทางรายการนะครับปรึกษาเพื่อรับกำลังใจและแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะครับ
2: ค่ะ
1: ท่านออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทำสุขภาพจิตให้ดีเพื่อจะต่อสู้กับโลกวันใหม่นะครับโลกนี้จะต้องเดินทางไปด้วยกันนะครับท่านอย่าเพิ่งท้อแท้หรือสิ้นหวังนะครับให้โทรมาทางรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับปัญหาสุขภาพเรามีคำตอบเรามีเพื่อนที่จะเดินทางไปด้วยกันนะครับหลายๆท่านที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ตามท้องไร่ท้องนาหรือท่านจะทำธุรกิจค้าขายอยู่ในกรุงเทพมหานครเราก็เป็นเพื่อนรายการเจาะลึกสุขภาพบนคลื่นหน้าปัดวิทยุบนเครือข่ายวิทยุทั่วประเทศนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ว่าจะอยู่ไกลขนาดไหนนะครับคลื่นวิทยุ AM นี้ไปไกลนะครับไปไกลบางท่านก็แจ้งผลการรับฟังมาไกลนะครับถึงเขาใหญ
2: ่
1: นะครับหรือว่าท่านที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาหรือจังหวัดขอนแก่นนะครับก็สามารถรับฟังทางสระบุรีนะครับ
2: ค่ะ
1: ซึ่งการท่องเที่ยวนะครับที่ช่วงซบเซากันไปนะครับคุณฟังครับการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยไปเขาใหญ่นะครับ
2: ค่ะ
1: ช่วงนี้อาจจะซบเซากันไปแต่ว่าคนก็นิยมไปกางเต็นท์นะ นะครับคุณติ่งเราจะได้ยินข่าวบ่อยๆว่าคนนิยมไปกางเต็นท์ตามที่ต่างๆ ค
2: ุ
1: ณฟังก็ควรเตือนบุตรหลานนะครับเพราะว่าการที่ไปกางเต็นท์นั้นนะครับโดยพ่อเขาใหญ่เราจะได้มีข่าวเกี่ยวกับช้างป่านะจริงไหม
2: เขาออกมาเยี่ยมเยียน
1: ผมก็ไม่เอานะครับผมก็ไม่ต้องทักทายนะครับเพราะว่าช้างเนี่ยนะครับก็เขาอาจจะมีความหิวโหยนะมีชื่อมีอะไรที่อันนี้นะครับก็มาทำร้ายนักท่องเที่ยวได้นะครับฉะนั้นท่านควรจะอยู่ไปเที่ยวหรืออะไรก็ไปนอนเป็นหลักแหล่งนะครับ
2: เ
1: พราะว่าเห็นที่เขาบอกกางเต็นท์แล้วมีช้างป่ามากระทืบมาอะไรใช่ไหมน
2: ะครับ
1: หรือบางท่านที่เดินทางขึ้นไปบนถนนใช่ไหมจะมีมาขวางใช่ไหมนะผม
2: เก็บค่าด่าน
1: นะคุณผู้ฟังครับก็สำหรับท่านที่เดินทางผมว่าปัญหานี้น่าจะได้รับการแก้ไขนะ
2: ค่ะ
1: จะแก้ไขยังไงก็เป็นเรื่องของทางการกันแล้วกันนะครับ
2: ค่ะนะก็นะสำหรับคุณผู้ฟังเนี่ยที่ติดตามรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพเป็นประจำนะคะก็พบกันได้ตรงนี้นะคะกับเรื่องของการพูดคุยนะเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะของสมาชิกรายการนะทั่วประเทศเลยทีเดียวนะที่ได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยนะคะเล่าให้ฟังในรายการนะคะบางท่านก็มีปัญหาสุขภาพนะคะเรื่องของกำลังใจก็ต้องการนะคะก็โทรศัพท์มาคุยกันได้ค่ะเนี่ยที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ084 385 6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ084 385 6644ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจดลึกสุขภาพวันนี้ผมได้ข้อมูลให้กำลังใจมาข้อมูลหนึ่งก็คือการสัมภาษณ์พระนักเทศชื่อดังก็คือท่านเจ้าคุณว.วัชระเมธีจากจังหวัดเชียงรายนะครับ
2: ค่ะ
1: มีนักข่าวไทยรัฐไปถามท่านว่าช่วงสถานการณ์โควิดสำหรับคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศหรือเป็นเจ้าของกิจการ ที่ล้มละลายกำลังเครียดกับผลกระทบเศรษฐกิจเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เรามีหลักธรรมอะไรที่จะทำให้ช่วงเวลาเหล่านี้ผ่านไปได
2: ้
1: พระอาจารย์ตอบว่าอาตมาว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือตั้งสตินะครับอย่าตื่นกลัวตื่นตระหนกมากเกินไปจัดเรียงความสำคัญของชีวิตว่านาทีนี้อะไรสำคัญที่สุดโยมก็จะให้คำตอบนั่นคือตัวชีวิตเราไม่ว่าจะหนักหนาแค่ไหนรักษาชีวิตเอาไว้อย่าเพิ่งทำร้ายตัวเองอาตมาเห็นข่าวมีคนกระโดดน้ำอาตมาคิดว่าไม่ควรทำแบบนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองแต่ตัวชีวิตเรานั้นสำคัญกว่าหนักหนาแค่ไหนก็ต้องรักษาชีวิตเอาไว้เพราะผ่านวิกฤตไปแล้วถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างก็นับหนึ่งใหม่ได
2: ้
1: ถ้าเราไม่มีชีวิตแล้วละครเรื่องนี้มันก็จบไม่เหลืออะไรเลยนะครับ
2: อ
1: ันนี้คือเป็นบทสัมภาษณ์ของพระอาจารย์ท่านว.วัชรเมธีนะครับ
2: สาธุ
1: ฝากไว้นะ
2: ค
1: ุณผู้ฟังก็เอาเป็นว่าอย่าท้อแท้นะครับเพราะว่าหลายท่านที่มาพูดคุยกับผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับหลายกิจการนั้นต้องบอกตรงๆว่าขายไม่ได้เลยนะครับขายไม่ได้เลยนะครับขายได้ก็ไม่คุ้มทุนนะครับก็ต้องอยู่ต้องเขาเรียกว่าครอบครัวก็ต้องมีภาระใช้จ่ายนะครับ
2: ก็มีการปรับตัวนะคะถึงแม้ว่ากิจการบางกิจการหลายๆกิจการเนี่ยนะคะได้ปิดตัวไปก็มีการปรับตัวไปขายของที่มันเล็กลงมาอะไรแบบนี้นะคะก็ได้นะคะ
1: คือ
2: ต้องปรับตัวนะคะ
1: ขนาดห้างสรรพสินค้าก็ยังปรับตัวนะครับปรับตัวเพื่อ
2: ให้อยู่รอด
1: ให้อยู่รอดนะครับคนเราก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าท่านที่อยู่ที่บ้านนะครับผู้สูงอายุนะครับที่ฟังรายการจดลึกสุขภาพท่านไม่ได้เดินทางไปไหนนะครับท่านก็ฟังรายการของเราหรือเปิดขึ้นวิทยุฟังรายการของเราตอบปัญหาหรือว่าจะเป็นเรื่องของรายการสุขภาพที่เรามาออกหรือเพลงเพราะๆนะครับหรือว่าฟังธรรมะอยู่ที่บ้านนะครับก็ทำใจให้สบายสบายนะครับเพราะว่ารายการของเรานั้นก็ถือเป็นรายการที่อยู่คู่คุณผู้ฟังมาหลายปีนะครับซึ่งหลายท่านวันก่อนที่หมุนไม่เจอนะครับท่านก็พยายามหมุนนะเพราะตอนนี้เราออกไปหลายสถานีบางสถานีอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างคนติ่งนะครับจะเปลี่ยนแปลงเวลานะครับข้ามไปอาจจะเป็นเลยเวลานั้นไปอีก1ชั่วโมงนะครับท่านก็ติดตามเพราะมีหลายคลื่นหลายสถานีนะครับ
2: คา
1: ตามินบอกโปรสั้นๆสักนิดหนึ่งครับ
2: ค่ะโปรของคาตามินนะคะก็ซึ่งประกอบไปด้วยเนี่ยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยเปลือกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์นะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็มีวิตามิน4นะคะหากท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะรวมทั้งโปรโมชั่นเนี่ยโปรโมชั่นช่วงนี้เนี่ยคาตามินมีโปรโมชั่นช่วงโควิดนะคะเราจะผ่านพ้นไปได้ด้วยกันนะคะซื้อคาตามิน3กระปุกค่ะแถมกล่องเล็กนะคะส่วนโปรที่2ก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถม2กระปุกค่ะเป็น8กระปุกทั้งหมดนะคะในราคาเดิมเลยนะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้ในรายการนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับรีบโทรเข้ามานะครับตอนนี้โปรครึ่งโหลได้8กระปุกเป็นครั้งแรกนะครับในประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าคาตามินพยายามที่จะเอาใจลูกค้าหรือท่านที่ต้องการซื้อแล้วเกิดความคุ้มค่าในราคานะครับนะครับคุณผู้ฟังครับก็ตอนนี้เรามีกระเป๋าน
2: ะ
1: กระเป๋าก็ยังพอมีนะครับที่จะแจกให้ท่านเพราะว่าทำมาแต่ละครั้งละครั้งนะครับก็หมดเร็วนะฮะเพราะว่าเรามีลูกค้าใช่ครับมีลูกค้าที่ต้องการนำไปใช้มากนะครับก็คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาสอบถามนะครับ
2: ค
1: ุณฟังครับเวลาของเราก็เวลาหมดเวลาขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการจดลึกสุขภาพนะครับขอให้ท่านมีความสุขเดินทางไปไหนขอให้ระมัดระวังนะครับปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด ก็คุณผู้ฟังที่ยังรักรายการก็ขอบคุณที่ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินผลิตภัณฑ์ทวายไลท์ผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสกันอย่างล้นหลามเราไม่มีวันลืมท่านอย่างแน่นอนนะครับเราจะก้าวผ่านโควิดไปด้วยกันนะครับผมกิติกรกาญจนเวกินและก็คุณติ่งวัฒนรินนะครับร่วมส่งกำลังใจนะครับท่านโทรรีบโทรมานะครับหลังจากจบรายการแล้วท่านก็ยังโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยโอกาสหน้านะครับวันใหม่เรามาเจอกันต่อนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลแร่สำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: หลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวประชาสัมพันธ์กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน 18,784 ตราเปิดรับสมัครระหว่างวันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570คุณสมบัติของผู้สมัครไม่จำกัดพื้นที่การศึกษาทหารกองเกินอายุ 18-20 ปีทหารกองเกินอายุ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ได้เข้ากองประจำการทหารกองหนุนประเภทที่1อายุไม่เกิน26ปีทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลด1พฤษภาคม2570หรือ1พฤศจิกายน2570อายุไม่เกิน26ปีสมัครได้4ช่องทาง1สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://rcm.rta.mi.th2 หน่วยสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัคร221หน่วย3สัสดีอำเภอหรือสัสดีจังหวัดและ4กองพันทหารปืนใหญ่ที่722กรมทหารปืนใหญ่ที่72จบข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักเข้มข้นประทับใจจะเป็นประพันธ์ของทักษิณา

0: บ่วงรักนางร้าย
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ธนเกศทิพย์ขอเชิญท่านฟังบ่วงรักนางร้าย
1: จะดีแล้วลูกดีที่สุดค่ะแม่ดาจะเลี้ยงลูกของดาเองและดาจะหาเงินไปคืนให้เขา

0: คุณสมจิตคะเป็นความจริงตามที่เราสงสัยค่ะลูกดาณท้องค่ะ
1: นั่นไงว่าแล้วเราจะได้หลานแล้วค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าม
1: ีอะไรล่ะคะ
0: ลูกดาสิคะจะไม่ยอมบอกใครแล้วก็เรื่องเงินก็ด้วยค่ะลูกดาบอกว่าจะหาเงินไปใช้คืนแล้วก็จะไม่กลับไปที่นั่นค่ะ
1: ว้าวตายแล้วไม่ได้นะคะไม่กลับไม่ได้นะคะต้องกลับนะคะ
0: ฉันก็บังคับลูกไม่ได้หรอกค่ะนอกจากเขาจะเต็มใจกลับเอง
1: โอ้ยอย่างนี้ต้องนายพนัสแล้วฉันไม่ยอมเด็ดขาดหลานของฉันฉันไม่ยอมหรอกจะเอาหลานของฉันไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
0: คุณสมจิตแล้วจะทำยังไงล่ะคะ
1: ใครก่อเรื่องคนนั้นต้องรับผิดชอบค่ะ

0: นี่คุณทำไมต้องนัดร้านพิซซ่าด้วย
1: โอ้ก็ผมอยากกินนี่เอ๊ะทำไมเหรอคุณหรือว่าคุณไม่ชอบ
0: อืมชอบ
1: แล้วทำไมอ่ะดูสิทำหน้าตาไม่พอใจด้วย
0: ก็มันเป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากินของฉันไม่รู้เหรอว่านางแบบอย่างฉันเนี่ยต้องหุ่นดีแล้วก็ดูดีเสม
1: อกลัวอ้วนเอางี้สิคุณผมจะทานเองนะก็นั่งมองไปไม่ต้องกินมันก็อิ่มได้เหมือนกันนะ
0: หีบ้าสิอะว่ามามีเรื่องอะไร
1: ขอกินก่อนได้ไหม
0: โอ้ยแต่นี่เรื่องมากจริงๆนี่ก็ดึกแล้วนะจะ17:00แล้วกินไปเล่าไปได้ไหมฮะเดี๋ยวห้างเขาจะปิด
1: ถ้างั้นเราสั่งพิซซ่าไปกินที่คอนโดผมเอาไหม
0: นี่จะบ้าเหรอฉันเป็นผู้หญิงนะโอ้ยแต่นี่เยอะนะเล่ามาเลยดีกว่าว่ามีอะไร
1: คือก็เพื่อนผมนะมันไม่สบายใจเพราะคุณดาไม่ยอมกลับบ้านผมก็เลยอยากให้คุณช่วยเหลือ
0: ฉันเนี่ยนะจะช่วยอะไรใครได
1: ้คุณเป็นเพื่อนกันช่วยพูดหน่อยดิคนอื่นพูดคุณดาก็ไม่ยอมเชื่อหากคุณพูดผมว่าเขาเชื่อนะคุณนะช่วยหน่อยนะนึกว่าทำบุญนะ
0: เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า
1: อะไร
0: คติของฉันเนี่ยนะครอบครัวร้าวฉานคืองานของฉัน
1: โอ้แบบนี้นี่เอง
0: ทำไม
1: ถึงขึ้นคานไงคุณ
0: เสียใจอะที่ฉันไม่แต่งงานเนี่ยไม่ได้ขึ้นคานนะยะแต่ฉันถือว่าเป็นโสดอย่างสง่าดีกว่าหย่าแบบสยองเข้าใจป่ะ
1: โอ้คมเกินคม

0: กินคุณนี่สุดยอดเลยผมยอมรับครับ
1: แต่ฉันยังไม่ยอมรับคุณ
0: เอาก็ไหนว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วไง
1: ก็มาโอกาสเท่านั้นอะยำคับขันนี่ยะ
0: แล้วนี่ตกลงว่าจะช่วยเหลือไหมเนี่ย
1: โอ้ยก็ไม่รู้จะช่วยยังไงอะยีดาเวลาไม่ฟังก็พูดยากไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นน่ะหัวดื้อหัวรันจะตายแล้วเนี่ยยังลูกในท้องอีก
0: ฮะลูกในท้อง
1: เออเปล่าไม่มีอะไร
0: นี่คุณอย่าปิดบังกันเลยนะคุณดาท้องเหรอแล้วนี่พนัสมารู้หรือยัง
1: นี่คุณอย่าพูดไปสิหากยีดารู้เข้าอ่ะเลิกคบกับฉันแน
0: ่นี่พนัสรู้ก็คงจะยิ่งบ้าไปกันใหญ่เลยเฮ้แล้วทำไมต้องปิดด้วยล่ะ
1: ก็เพื่อนคุณมีผู้หญิงอื่นนะสิดาก็เลยไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวด้วย
0: ใครกันอ่ะ
1: อ้าวไม่รู้จักไงไม่มาริสาอะไรนั่นไง
0: มาริสาเอ้าเขาก็แต่งงานไปแล้วนี่เขาเคยรักกันแล้วก็ทำให้พนัสอกหักแล้วก็ไปแต่งงานกับนายตำรวจคนหนึ่งคุณดาเข้าใจผิดแล้วล่ะ
1: ไม่ผิดหรอกฉันได้เห็นกับตามาเออซะฉอล้อกับคุณพนัสฉันเองยังอยากจะตบสักฉาดเลยถ้ามีเกรงใจ
0: ไม่น่าใช่อ่ะไม่เป็นไรผมจะถามพนัสเอง

0: มาแล้วเหรอเจ้าตัวดี
1: แม่สมจิตค่อยๆพูดกับลูกนะ
0: ก่อเรื่องนี้นะเห็นนางมารสาดีกว่าหนูด่าได้ยังไง
2: เดี๋ยวผมมาแล้วครับคุณแม่มีธุระอะไรด่วนหรอครับ
0: ก็ใช่นะสิแกน่ะมันตัวก่อเรื่อง
2: ก่อเรื่องอะไรครับคุณแม่
0: เรื่องของหนูด่านะสิ
1: แม่สมจิตให้ลูกนั่งก่อนเถอะนะเดี๋ยวค่อยว่ากัน
2: มีอะไรหรอครับคุณพ
1: ่
2: อ
1: แกนั่งก่อนเถอะแม่เขาจะพูดเองอ่ะพ่อพูดไม่ได้
0: แกเป็นใบ้หรือไงตาโมด
1: ก็แม่สมจิตไม่ให้ฉันพูดบอกว่าจะจัดการเองไง
0: ดีแล้วฟังเฉยๆไม่ต้องสอดเจ้าพนัดเรื่องของหนูดาแกจะว่ายังไงแกรู้ไหมว่าเมียแกท้องอ่ะ
2: ชลิดาท้องเหรอครับแล้วทำไมเขาไม่ยอมบอกผมอ่ะ
0: เพราะเขาไม่เห็นแกสำคัญนะสิฉันจะบอกให้นะหนูดาท้องและเขาก็จะไม่กลับมาที่นี่เขาจะหาเงินมาคืนแกเพราะแกดูถูกเขาหาว่าเขาเห็นแก่เงินและที่ฉันทนไม่ได้แกรู้ไหมอะไรหึแกเอานางผู้หญิงหน้าด้านมาริสามาเย้ยเขาถึงบ้านเขาเป็นเมียแต่งนะไม่ได้หนีตามแกมาแกทำไมถึงทำกับเขาถึงเพียงนั้นฮะ
1: เป็นชุดเลยพนักลูกพ่อเ
2: ลยแม่ครับผมยอมรับผิดฮะพี่ทำไงดีล่ะครับดากับลูกก็ได้จะกลับมาหาผมอ่ะ
0: เชอะเวลานี้แกมาทำเป็นโหยหาเวลาที่นางมาริสามาหาแกก็เห็นเขาไร้ค่าแกมันแย่ที่สุด
2: ดาเขาเข้าใจผิดผมไม่เคยเห็นว่าบริษัทดีกว่าเขาเลยนะครับแม่
3: ท่านกำลังฟังบ่วงรักนางร้ายจากคณะเกมทิพย
4: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
5: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: คิดออกแล้ว
5: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: พริ้วเลย
5: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
0: ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: รดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ใครกันน่ะโทรมาอยู่ได้เจ้าของเขาไม่ว่างรับอยาก
1: คุณพี่ก็รับสายแทนสิคะนางร้ายติดงาน
0: อยากมีสิทธิ์อะไรมาสั่งสอนฉลิยะฮะรับก็ได้อยาก สวัสดีค่ะต้องการพูดกับใครคะ
2: พนักงานพูดกับเจ้าของเครื่องหน่อยรบกวนช่วยตาหน่อยนะครับ
0: ไม่ได้หรอกนะคะติดงานอยู่คุยกับพี่ก่อนนะคะเสียงหล่อด้วยอ่ะตัวจริงหล่อไหมเอ่ย
2: จะได้สาระกับผมได้ไหมเวลาผมมีค่า
0: โอ้ยปากจัดนะยะไม่ชอบกระเทยก็บอกมาสิไม่ต้องด่ากันแบบนี้หรอกบอกชื่อมาจะให้คุณน้องดาโทรกลับตอนเนี้ยไม่ว่างติดถ่ายละคร
2: บอกเขาด้วยนะว่าสามีโทรมาผมชื่อปนัดบอกให้ได้นะครับ
0: สามีของจริงซิด้วยเรา
1: ใครโทรมาเลยคะคุณพี
0: ่ไม่รู้สักเรื่องจะได้ไหมยะ
1: เจอถือว่ามีระดับอีนางก็เคยแก่อย่าให้แกตกนะจะขึ้นแทน

0: เสร็จแล้วค่ะพี่โอ๊ตคืนนี้ดาไม่ไปต่อนะคะดาขอกลับเลยค่ะพี่โอ๊ตจะกลับกับดาหรือเปล่าล่ะคะดาจะไปส่งค่ะ
1: คุณน้องดาค่ะสามีโทรมาค่ะ
0: ล้อเล่นเหรอคะเนี่ยดาขอถอดชุดแล้วก็ล้างหน้าก่อนนะคะแต่งไว้เส้นหาเชียว
1: เดี๋ยวค่ะคุณน้องดาเรื่องจริงนะคะดูเบอร์สิคะว่าใช่หรือเปล่าอ่ะเขาบอกว่าชื่อพนัสนะคะไม่น่าผิดตัวนะคะคุณน้อง
0: จริงด้วยสิเขามีอะไรของเขานะ
1: โทรกลับสิคะ
0: ไม่ละค่ะ
1: ดูท่าทางเสียงเขาเอาจริงนะคะคุณน้อง
0: ปล่อยเขาเถอะค่ะอย่าสนใจเลยนะคะพี่โอ๊ตเราไปกันเถอะ
1: ค่ะคุณน้อง

0: รถของเขานี่มาทำไมอีกนะคนอะไรไล่ก็ไม่ไปน่าเบื่อที่สุดเลยเราจะทำยังไงกับเขาดีนะเราเดินมาที่ห้องรับแขกก็ไม่มีเขานี่เอ๊ะหรือว่าเขาจะอยู่บนห้องนอน
1: มาแล้วเหรอผมบอกเราต้องดาเลยนะเนี่ย
0: แล้วเมื่อเราทำไม
1: เรื่องของเราสองคน
0: เรื่องของเรานะจบแล้วฉันรับรองนะคะเร็วๆเนี้ยฉันจะหาเงินให้คุณครบถ้วนทุกบาททุกสตางค์ไม่ต้องห่วงนะคะอ๋อแล้วก็เชิญคุณกลับไปได้แล้วถ้าหากว่าฉันพร้อมเนี่ยฉันจะนัดคุณอีกครั้งมารับเช็คหรือว่าจะให้ฉันโอนเข้าบัญชีให้เลยก็ได้หรือถ้าหากคุณไม่มั่นใจนะฉันจะโอนให้บางส่วนเท่าที่ฉันมีตอนนี้ได้ไหมคุณบอกเลขที่บัญชีของคุณมาเลยค่ะพรุ่งนี้จะจัดการให้เรียบร้อยถ้าฉันโอนแล้วเนี่ยจะโทรไปบอกคุณคุณสามารถเช็คเงินได้เลยตกลงไหมคะ
1: พูดจบหรือยังอะ
0: สำหรับฉันน่ะจบแล้วคุณล่ะสงสัยอะไรอีกไหม
1: ใช่สงสัยผมสงสัยเรื่องลูกของเรา
0: คุณรู้
1: ใช่คุณคิดว่าผมโง่หรือไงถึงไม่รู้ว่าคุณท้อง
0: แล้วไงคะฉันท้องเนี่ยมันก็ลูกของฉัน
1: แล้วเขาก็เป็นลูกของผมด้วย
0: นี่เข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าคะคุณเขานะไม่ใช่ลูกของคุณแต่ว่าเขาเป็นลูกของฉัน
1: หมายความว่ายังไงอ่ะ
0: คุณไม่ใช่พ่อเขานะสิ
1: ผมไม่เชื่อหรอก
0: ตามใจจะเชื่อหรือไม่เนี่ยก็เรื่องของคุณนางร้ายอย่างฉันเนี่ยไม่ได้บริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างที่คุณคิดหรอกฉันน่ะมีคนรักอยู่แล้วเราได้เสียกันแต่บังเอิญฉันต้องไปแต่งงานกับคุณน่ะมันก็เลยเข้าล็อกคราวนี้เชื่อหรือยังล่ะ
1: ไม่เชื่อคุณโกหก
0: นี่ตามใจนะฉันบอกความจริงแล้วไม่เชื่อก็ตามใจฉันเหนื่อยทำงานมาทั้งวันแล้วเนี่ยขอตัวอาบน้ำก่อนนะ
1: นี่ไม่จริงหรอกคุณโกหกแต่ท้องได้เป็นลูกของเราคุณโกหก

0: เป็นยังไงบ้างครับแพ้มากไหม
1: ไม่มากแล้วค่ะแต่คุณหมอคะฉันอยากได้ยาแก้แพ้ไม่ทราบว่ามีไหมคะ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ฟังที่รักบ่วงรักนางร้ายจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของทักษิณาจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผื่อให้รุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาจินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ่วงรักนางร้ายในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอพวกความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุโครงการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันสบายๆ สไตล์หลวงตาโดยหลวงตาวิบูลย์พัฒนกิจดร.ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ท่านเจ้าอาวาสวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะ
1: เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดพร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800ยอมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี2284541188ขอเจริญพรก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนในช่วงนี้ก็เข้าเทศกาลงานกฐินตามวัดวารามต่างๆวัดหัวกระบือก็ได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12แล้วกฐินในปีนี้ก็มีญาติโยมท่านสาธุชนจองแล้วแต่ว่าท่านเปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายสายมาร่วมทอดพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12ก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนจัดกฐินมาร่วมกันแล้วก็ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินสามัคคีในปีนี้ก็จะได้รวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาณขณะนี้ก็ดำเนินงานการก่อสร้างถึงชั้นที่3แล้วนะโยมฉะนั้นก็ญาติโยมท่านสาธุชนมีกุศลศรัทธาก็เชื้อเชิญเจริญพรนำมาร่วมทอดกฐินกันณที่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครรีบรายการหนึ่งก็มาร่วมกันทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือให้รอดพ้นจากการถูกฆ่าจากโรงฆ่าสัตว์และก็เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์แล้วก็เพื่อถวายหลวงพ่อโตในอุโบสถการทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือนิยมจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บในสังขารร่างกายเรานี้สูญทลายหายไปได้เป็นสิ่งมหัศจรรย์นิยมนะโยมยังไม่ต้องเชื่อหลวงตามีโอกาสบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมีแม้แต่เป็นโรคมะเร็งโยมตัวเองมาไม่ได้นะอยู่อเมริกาให้ญาติพี่น้องมาทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือแล้วก็วิดีโอคอลให้โยมที่อเมริกาได้เห็นภาพจากการทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือลูกตาเป็นผู้รับเองหลังจากนั้นไม่นานโยมที่อเมริกาได้โทรศัพท์แจ้งมาว่านี่โรคมะเร็งนั้นบรรเทาเบาบางแล้วก็หายลงได้นี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ฉะนั้นก็เชื่อเชิญเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสก็มาร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือกันณที่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครด้วยมามีโอกาสก็มากราบนมัสการปิดทองพระโตในอุโบสถซึ่งเป็นพระรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มีอายุยืนยาวมาได้ถึง280ปีแล้วก็เลยโยมที่จะร่วมทำบุญสร้างอุโบสถก็ดีไถ่ชีวิตโคกระบือก็ดีหรือว่ามาร่วมทอดกฐินสามัคคีในปีพ.ศ. 2569ปีนี้ก็ถ้าโยมไม่สะดวกในการเดินทางมาก็จะทำบุญร่วมได้โดยการที่โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือนะธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชีก็2284541188นะโยม2284541188เป็นบัญชีรวม ทั้งไถ่ชีวิตโคกระบือทอดกฐินและทำบุญสร้างอุโบสถหรือว่าทำบุญสร้างสภารถยนต์อำนวยความสะดวกให้ประชาชน3จังหวัดทั้งกรุงเทพสมุทรสาครสมุทรปราการเรียกว่าสะพาน3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับรู้รับทราบว่ากฐินวัตถุกระบือทอดวันที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12นะก็ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธาจะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินวัดหุยกระบือปีพ.ศ. 2569ปีนี้ก็ท่านที่จะจองกฐินก็โทรศัพท์มาที่เบอร์โทรศัพท์หลวงตาวัดหุยกระบือหรือหลวงตาที่คุยกับโยมเนี่ยโทรศัพท์ก็087500580000นะโยม087500580000ก็ญาติโยมท่านสาธุชนที่จะเป็นเจ้าภาพจองกฐินร่วมกันในปีนี้ก็ทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านแต่ละตระกูลแต่ละตระกูลจะติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาแล้วก็ภาพของโยมก็จะออกทางสื่อสารมวลชนทางโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นะรายการคิดดีแลนด์ซึ่งออกอากาศสู่สายตาประชาชนทุกๆเช้ามืดวันศุกร์รุ่งขึ้นวันเสาร์แล้วก็รายการคุยกันสบายๆสไตล์หลวงตาก็โยมก็จะได้รับรู้รับทราบถึงเรื่องเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินในครั้งนี้ก็ญาติโยมท่านสาธุชนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจองกฐินเป็นแต่ละสายแต่ละสายทางวัดหุยกระบือหลวงตาก็จะออกอากาศทางรายการวิทยุวพท792รายการคุยสบายสบายสไตล์หลวงตาให้ประชาชนได้ทราบกันทั่วทุกๆจังหวัดในรายการคุยสบายสบายสไตล์หลวงตาช่วงเวลาบ่าย3โมงถึง3โมงครึ่งก็ขอเจริญพรความเจริญในธรรมความเจริญรุ่งเรืองงอกงามในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวงขอจงมาเกิดขึ้นแล้วมาเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการ คุยกันแบบสบายสบายสไตล์ลูกตาทางคลื่นวิทยุวพท792กรมการบริหารคลื่น AM ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 15:30 โดยประมาณถึงเวลา 16:00 เป็นประจำเสมอมาช่วงตาก็ต้องขอโมทนากับญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการคุยกันแบบสบายสบายสไตล์ท่องตาแล้วก็ได้โทรศัพท์ติดต่อมาพบหาพูดคุยกับหลวงตากันมาโดยตลอดต้องขอโมทนากับญาติโยมทุกท่านแล้วก็ต้องขอโมทนากับทางเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุอบต792ที่บางครั้งบางการบางวันหลวงตาติดภาระธุระส่วนมากจะติดภาระธุระบ่อยโยมงานการก่อสร้างก็ต้องควบคุมดูแลแล้วก็บางทีก็มีแต่ญาติโยมท่านสาวชนมาติดต่อธุระหรือบางทีต้องเดินทางไปต่างจังหวัดช่วงนี้งานภาระมากก็ไม่ค่อยได้เข้ามาคุยในรายการสดเหมือนอย่างวันนี้นะก็ทางเจ้าหน้าที่ก็นำเอาเรื่องราวเก่าๆที่หลวงตาได้คุยไว้หรือว่าจากทางสถานีวิทยุอบต.จากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5รายการคิดดีแลนด์ซึ่งได้ออกอากาศสู่สายตาประชาชนทั่วโลก170กว่าประเทศมาเปิดเริ่มมาบรรยายให้โยมได้รับชมรับฟังกันในบางครั้งบางคราวที่หลวงตาไม่ได้มาคุยในรายการสดเหมือนกับวันนี้นะวันนี้ก็พอดีเจ้าหน้าที่ทางสถานีวิทยุอบต792ก็ได้โทรศัพท์ล่วงหน้ามาแล้วว่าหลวงตาช่วงนี้ขอเก็บค่าสถานีหน่อยนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายนะสถานีก็ต้องมีค่าใช้จ่ายก็น้องตาก็ต้องหาปัจจัยรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายการจัดรายการในรายการเนี้ยทุกๆเดือนก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายปีที่แล้วโยมข้างค่าใช้จ่ายมากแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจช่วงนี้โยมคงได้รับรู้รับทราบว่าภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมากเพียงใดนะก็รายรับรายจ่ายไม่ค่อยสมดุลกันโยมก็ลดถวายเป็นแสนนะโยมไม่ร่วมทำบุญนะร่วมทำบุญ
2: ต้นทุนสร้างอุโบสถเป็นแสนบาทก็ต้องขอโมทนากับทางเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุอบต792ไว้ในโอกาสนี้ด้วยแล้ววันนี้ก็ มาเก็บค่าเวลาสถานีแต่ว่าโยมก็ได้แจ้งล่วงหน้ามาแล้วก็ต้องพยายามต้องรวบรวมหาเก็บตรงนั้นบ้างตรงนี้นิดตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยต้องรวบรวมไว้เตรียมเพราะว่าโยมแจ้งมาแล้วว่าจะมาขอเก็บค่าเวลานะก็เพิ่งจะได้จ่ายค่าเวลากันไปเมื่อสักครู่นี้นะเจ้าหน้าที่เพิ่งจะกลับไปฉะนั้นก็ในโยมวัดหัวกระบือนิยมมีค่าใช้จ่ายมากแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยโยมค่าใช้จ่ายมีทุกวันค่าวัสดุก่อสร้างค่าช่างค่าน้ำไฟกว่าน้ำประปาทุกสิ่งทุกอย่างต้องเตรียมให้พร้อมที่จะรวบรวมไว้จ่ายนะบางวันก็ติดลบนะรายได้มีบ้างแต่บางวันก็ติดลบนะในช่วงนี้ก็งานสร้างอุโบสถหลังใหม่แทนอุโบสถหลังเดิมซึ่งเล็กและแคบๆโยมก็โยมมาเห็นแล้วบางคนมาอุโบสถอยู่ตรงไหนท้องตาอุโบสถวัดกระบือเนี่ยสร้างอะไรๆคุมหมดมาว่าอุโบสถหลังเดิมเล็กแล้วก็มีกองอำนวยการที่ให้โยมมาอำนวยความสะดวกโยมที่จะมากราบขอพรหลวงพ่อโตในอุโบสถมาทำบุญไถ่ชีวิตตัวกระบือมาถวายทั้งกระทานมาทำบุญรอเทียนบ้างอะไรบ้างก็โครงสร้างก็จะคลุมนะคลุมอุโบสถเล็กนะคลุมหมดบางคนมาแล้วไม่เห็นอุโบสถก็จะถามว่าอุโบสถอยู่ตรงไหนนะอุโบสถวัดกระบือเนี่ยเล็กเล็กต้องอาจจะใช้คำว่าเล็กที่สุดในกรุงเทพมหานครก็อาจจะว่าได้นะแล้วก็เป็นอุโบสถที่เก่ามีอายุยืนยาวมาถึง280กว่าปีแล้ววันนี้โยมก็โทรศัพท์ถามว่าหลวงพ่อหลวงพ่อโตเนี่ยมีอายุเท่าไหร่แล้วก็เจริญพรให้โยมได้ทราบว่าอายุหลวงพ่อโตเนี่ย200กว่าปีนะ200กว่าปีแล้วได้ก็เป็นพุทธรูปที่โยมมากราบอธิษฐานขอพรกันเป็นประจำทุกวันนะเช้าจดเย็นเป็นประจำทุกวันนะโยมมากราบอธิษฐานขอพรเรื่องหน้าที่การงานเรื่องการทำมาค้าขายเรื่องโรคภัยไข้เจ็บสารพัดเรื่องโยมก็มากราบอธิษฐานขอพรกันเป็นประจำแต่วันนี้ตั้งแต่เช้าเมื่อเช้านี้วันนี้ก็เป็นวันอะไรวันธรรมสวนะวันพระนะวันนี้วันพระ15ค่ำเดือน9ขึ้น15ค่ำเดือน9นะก็ โยมวันนี้ก็มาอยู่รักษาโบสถมาทำบุญกันในช่วงเช้า8โมงเช้าที่วัดกระบือก็จะมีการทำบุญตักบาตรกันในช่วงเช้าวันนี้นะแล้วก็หลวงตาก็ติดภาระที่จะต้องเดินทางไปนะทำพิธีปลูกโรงงานยกเสาโรงงานก็ เสร็จจากพิธีทำบุญตักบาตรถวายพรพระเจริญจิตโภนาเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระจุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระพันปีหลวงสมเด็จแม่ของแผ่นดินและต้นเป็นแม่ของเรานะนั่นส่วนหนึ่งแล้วก็องค์พระองค์พานะก็ทำบุญทุกๆวาระทุกโอกาสก็จะเพื่อน้อมกล่าวน้อมกระหม่อมถวายพระกุศลให้พระองค์ท่านก็จะมีการทำบุญตักบาตรไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาแล้วก็อยู่รักษาโบสถ์กันวันนี้นะโยมก็มาอยู่รักษาโบสถ์กันเป็นจำนวนมากนะโยมไม่ได้ปล่อยให้วันเวลาล่วงวันผ่านไปโดยไร้ค่าได้ประโยชน์ได้มาร่วมกันทำบุญตักบาตรแต่เช้านะถวายพรพระพระทำวัดไหว้พระสวดมนต์ถวายพรพระแล้วก็สวดนะทำบุญถวายพระราชินีและพระองค์พานะแล้วก็เจริญจิตภาวนาถวายพระองค์ท่านพอเสร็จเรียบร้อยหลวงตาก็ต้องรีบออกเดินทางไปทำพิธีปลูกโรงงานเพื่อยกเสาปลูกโรงงานที่ซอยจิรพงศ์แล้วก็โยมก็พอดีก็จำโยมไม่ได้หรอกโยมบอกว่าเนี่ยฉันไปกราบหลวงพ่อโตเป็นประจำไปถวายหลวงพ่อโตในอุโบสถถวายทีเป็นหมื่นบอกนะมาถวายใส่ตู้ไว้เป็นหมื่นบางทีก็ถวายกับพระที่บิณฑบาตมาโยมบอกว่าหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานอะไรแล้วก็ได้แต่ว่าคนที่คุยเนี่ยไม่ใช่เจ้าของ บ้านที่จะปลูกแต่อยู่ใกล้เคียงกันก็มาร่วมพิธีด้วยพวกนี้หลวงพ่อโตในโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ฉันไปกราบอธิษฐานขอพรเป็นประจำแล้วก็มาร่วมทอดกฐินกับวัตถุกระเบือเป็นประจำแต่หลวงตาน่ะจำโยมไม่ได้เพราะว่ามากท่านด้วยกันแล้วก็โยมก็ชี้แจงเจริญพรให้ทราบว่าวัตถุกระเบือหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์เขาจะบอกคนที่สร้างบ้านสร้างโรงงานนะหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นก็เนี่ยใครไปกราบอธิษฐานขอพรแล้วได้สมความปรารถนาไม่อยู่รายหนึ่งก็ยังคุยกับโยมวันนี้แล้วก็กุ้งกระเต่าก็ไปด้วยคือพราหมณ์เป็นพราหมณ์กุ้งกระเต่าให้เสร็จจากพิธีทำบุญช่วงเช้าจะเดินจิตภาวนาที่ศาลาเอาอยู่แล้วก็ไปด้วยกันโยมแต่โยมก็จำกุ้งได้เพราะกุ้งเนี่ยลูกตาไปไหนก็จะไปเก็บภาพไปถ่ายภาพแล้วก็ลงเฟซโยมก็เอาก็เดี๋ยวผมจะทราบว่ารวมโยมเป็นเพื่อนทางเฟซบุ๊กกันแล้วก็คุยให้ฟังวันนี้พ่อถือกระบือเนี่ยถามโยมอยู่เคยไปไหมโอ้ยท่านไปบ่อยไปกราบหลวงพ่อโตเป็นประจำไปอธิษฐานอะไรแล้วก็ได้สมความปรารถนาเนี่ยไปถวายใส่ตู้รับบริจาคไว้เป็นหมื่นบางทีก็ถวายพระมาเป็นหมื่นแล้วก็งานกฐินก็มาร่วมเป็นประจำวันนี้ก็จึงบอกโยมว่าโยมปีนี้ก็ไปร่วมกันใหม่นะกฐินปีนี้วัตถุกระบือก็คุณโยมฉลองโยมพันทองลุ่มเหลืองโรจน์ท่านเป็นผู้ที่มีกุศลศรัทธามากเป็นศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนานะก็ปีนี้ท่านก็ เจริญพรจะแจ้งให้หลวงตาทราบว่าปีนี้ถามว่ามีใครจองหรือยังท่านบอกงั้นท่านขอจองกฐินเพื่อจะได้มาร่วมทบทุนสร้างอุโบสถหลังใหม่ทันอุโบสถหลังเดิมแล้วก็กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าจะทอดกันในวันอาทิตย์สุดท้ายของเขตกฐินนะคือกำหนดว่าวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12ก่อนลอยกระทง2วันแล้วก็งานนี้ก็จะมีงานประกวดหนูน้อยนพมาศนางนพมาศประกวดกระทงด้วยก็มิตรไทยแลนด์เวิลด์1991คือคุณอิสริยะนะแล้วก็คุณกนกพรแล้วก็คณะทีมงานของคุณดุริยะก็จะมาร่วมกันจัดประกวดหนูน้อยนพมาศนางนพมาศณที่วัดที่กระบือนี้นะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่มีบุตรหลานจะกวาดหรือว่าส่งเข้าประกวดหนูน้อยนพมาศนางนพมาศก็ฝึกเตรียมกันได้แล้วนะหรือว่าญาติโยมที่มีกุศลศรัทธาจะร่วมเป็นสปอนเซอร์นะสปอนเซอร์คือเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ก็เชิญขออนุโมทนาเชิญเจริญพรโยมมาร่วมกันและทางวัดก็จะจัดทำป้ายนะป้ายชื่อของบริษัทห้างร้านหรือว่าร้านอาหารนะโยมหัวกระบือเนี่ยแหล่งอาหารซีฟู้ดบางขุนเทียนชายทะเลเนี่ยมีร้านอาหารมากก็ญาติโยมท่านสาธุชนบริษัทห้างร้านที่มีกุศลศรัทธาก็ขอเชิญเจริญพรนั้นมาร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนการจัดงานทอดกฐินสามัคคีในปีพ.ศ. 2569คือวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายน22นะประธานโทษ22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12ก่อนนายลอยกระทง2วันนะก็โยมจะมาร่วมทอดกฐินหรือว่าจะจัดเป็นองค์กฐินมาร่วมทอดเป็นกฐินสามัคคีก็ได้นะหรือว่ามาร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประกวดหนูน้อยนพมาศนางนพมาศก็ได้ต้องขอมุทนากับญาติโยมทุกท่านแล้วก็ได้โปรดได้แจ้งให้ทราบนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะโยมมีกุศลและศรัทธาก็มาร่วมกันทุกๆปีโยมก็จะมาร่วมทอดกฐินสามัคคีกันเป็นจำนวนมากหลายสายหลายแห่งหลายที่นะปีที่แล้วก็มีของวัดพระธรรมกายธรรมกายนี่ก็หลังจากนี้ก็โยมก็มาทอดโดยทุกปีนะก็ถวายปีละ 100,000 นะวัดธรรมกายคณะศิษยานุศิษย์วัดธรรมกายก็มาร่วมทอดด้วย แต่มาติดต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ได้กำหนดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านด้วยกันปีที่แล้วก็มีของคุณแม่จันทร์นะที่วัดยานาวาของชายอีกอาจารย์สอนชัยสวรรณสินคณะศิษยานุศิษย์อาจารย์สอนชัยแล้วก็ยังมีอีกมากมายหลายท่านด้วยกันนะที่มีกุศลศรัทธามาร่วมจัดเป็นสายๆมานะก็ตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาและทางวัดก็จะจัด จัดเตรียมของที่ระลึกไว้มอบให้กับญาติโยมท่านสาธุชนที่เป็นประธานสายนะเพื่อจัดกฐินมาร่วมทอดกันณวัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนะทุกปีวัดก็จะจัดของที่ระลึกไว้มอบให้กับญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านแล้วก็ปัจจัยรายได้ก็จะได้นำมาใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถหลังใหม่ทันอุโบสถหลังเดิมซึ่งเล็กและคับแคบแล้วก็มีอายุยืนยาวมาถึง200กว่าปีแล้วนะโยมแล้วก็เป็นอุโบสถที่เล็กนะเวลาพระลงธรรมสังฆกรรมเนี่ยวันนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายประมาณ5โมงเย็นก็พระก็จะลงธรรมสังฆกรรมคือลงพระปฏิโมกต้องนั่งล้อมพระประธานนะโยมล้อมพระประธานถึงด้านหน้าอุโบสถคือหมายถึงทั้งหลังพระประธานหน้าพระประธานเต็มอุโบสถนะเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นประจำก็พระวัดหุบกระบือเนี่ยมีพระจำวัดทั้งหมด70กว่ารูปนะปีนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบว่ามี74รูปแรกเริ่มวันทำบุญเข้าพรรษาบอกว่ามี72แต่ว่าไม่ทราบหลงยังไงไม่ทราบแล้วก็หลังจากนั้นก็แจ้งว่าทั้งหมด74รูปนะพระสงฆ์วัดหุบกระบือเนี่ย74รูปก็เป็นวัดที่มีพระสงฆ์มากวัดหนึ่งในพื้นที่เขตบางขุนเทียนจอมทองนะก็ได้คุยกันแล้วแต่ละวัดเนี่ยมีพระไม่มากแต่ที่วัดหุบกระบือเนี่ยจะมีพระมากทุกปีนะบางปีก็ถึง100 7 8 8 9 10ถึง100ปีนี้น้อยหน่อยก็74รูปนะ74รูปแล้วก็เป็นวัดที่มีพระนวากะมากที่สุดวัดหนึ่งในพื้นที่เขตบางขุนเทียนจอมทองหรือว่าบางขุนเทียนเขตบางขุนเทียนจอมทองเขตบางบอนแต่นี้ก่อนนี้จะเป็นอำเภอบางขุนเทียนจะมี30วัดนะแต่ก็มาแยกเป็นเขตจอมทองเขตบางขุนเทียนเขตบางบอนจากอำเภอจากอำเภอบางขุนเทียนมาแยกเป็น3เขตตามเขตของบ้านเมืองนะแยกเป็น3เขตแต่ว่าวัดหุบกระบือเนี่ยใน3เขตเนี่ยวัดหุบกระบือเป็นวัดที่มีพระสงฆ์มากที่สุดวัดหนึ่งในพื้นที่เขตบางขุนเทียนจอมทองแล้วก็เป็นวัดที่มีพระวนพระนวกะคือพระบวชใหม่เนี่ยพระพรรษาใหม่มาบวชพรรษาหนึ่งเนี่ยมากที่สุดดังนั้นก็เนี่ยวัดหุบกระบือพระมากแต่อุโบสถเล็กโยมที่มางานบวชนาคหมู่วันเกิดลุงตาวันที่หนึ่งกรกฎาคมทุกปีจะเห็นว่าพระนั่งล้นอุโบสถจะโยมจะถวายบาตรสมณเณรเนี่ยต้องถวายหน้าประตูเข้าไปข้างในไม่ได้นะข้างในเต็มหมดนะต้องถวายหน้าประตูโบสถ์แล้วก็ถวายรวมใช้ไตรศีลนะ ผูกที่บาทรุ่นบนที่บาทแล้วก็ให้โยมถวายเพราะข้างในโยมเข้าไม่ได้เลยนะเต็มหมดงั้นก็เนี่ยจึงจำเป็นต้องสร้างอุโบสถหลังใหม่แทนอุโบสถหลังเดิมแล้วก็เป็นอุโบสถที่ใหญ่ พอสมควรเนื้อที่400ตารางวานะคือ1ไร่เป็นอุโบสถ3ชั้นขณะนี้ก็กำลังเริ่มชั้นที่3ชั้นที่3นี่เมื่อ2วันสถาปนิกช่างมาตีราคา8,320,000 บาทก็เลยบอกปรึกษาเลยกันว่าถ้าเราเปลี่ยนอย่างนี้ได้ไหมถ้าเราทำเป็นเจดีย์บนนั้นเลย9องค์นะองค์เจดีย์ประธานและเจดีย์บริวารอีกสัก8องค์แล้วก็หาเจ้าภาพน่าจะหาเงินได้ง่ายกว่าที่เราทำอย่างนี้ขอเป็นเจ้าภาพเป็นเจดีย์แต่ละองค์เจดีย์ประธานก็อาจจะมีราคาสูงนิดนึงอาจจะสักล้านหนึ่งหรือสองล้านหรือล้านห้าและเจดีย์องค์เล็กก็ลองมากับสักล้านหนึ่งหรือไม่ถึงล้านนะโดยประมาณแต่ช่างก็กำลังออกแบบคือไปเห็นที่ไปหลวงตาไปลพบุรีที่ไปสร้างสำนักสงฆ์ไว้ที่พวกสำโรงลพบุรีก็จะวิ่งผ่านวัดอะไรวัดตะโกหลวงพ่อรวยวัดตะโกผ่านเส้นนั้นก็จะเห็นเจดีย์สวยเยอะสวยงามแล้วก็มองดูเด่นเป็นทั้งงานสวยงามก็เลยคิดว่าถ้าเราดัดแปลงที่ช่วงล่างเรามั่นคงแข็งแรงแต่ว่าช่วงบนใช้เงินมากถ้าเราทำเป็นเจดีย์จะถูกกว่าไหมช่างก็บอกว่าเดี๋ยวจะลองคำนวณดูว่าถ้าถูกกว่าก็ทำเป็นเจดีย์แล้วก็เราก็หาเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพเจดีย์แต่ละองค์แล้วก็ในเจดีย์นั้นก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุประจำตระกูลจะมีชื่อของตระกูลแต่ละตระกูล และพระบรมบรมราชบรมราศีพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยหลวงตาก็มีพระเถระที่ได้รู้จักที่ได้เคยไปประชุมกันที่ประเทศอิหร่านนะประเทศศรีลังกานั่นมีพระบรมราศีริกธาตุมากแล้วก็หลายๆวัดวัดใหญ่ๆอย่างวัดบวรนิเวศวิหารวัดหลายๆวัดมีพระบรมสารีริกธาตุมากถ้าเรากราบเรียนท่านแล้วก็ขอพระบรมละบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ในองค์พระเจดีย์ของแต่ละตระกูลแต่ละตระกูลเนี่ยก็น่าจะง่ายกว่าแล้วก็โยมเวลาโยมวิ่งโยมเห็นโบสถ์บางทีโยมไม่ไหว้นะแต่ถ้าเห็นเจดีย์เนี่ยโยมจะไหว้ด้วยเห็นพระเนี่ยโยมจะไหว้ก่อนนี้ก็กำลังเคยคิดดัดแปลงจะทำเป็นหล่อเป็นหลวงพ่อโตโยมก็คัดค้านว่าหลวงพ่อโตไว้บนโบสถ์ข้างบนเลยปิดทองให้เด่นเป็นทั้งงานสวยงามโยมคัดค้านก็เลยจะให้ช่างเขียนแบบได้อะไรแล้วก็ยกเลิกแต่คราวนี้ก็คือค่าใช้จ่ายโยมใช้จ่ายมากนี่หมดไปมากแล้วแล้วก็ขณะนี้ปัจจัยเราหาไม่ทันก็จึงปรึกษาหารือกับสถาปนิกว่าถ้าเราทำเป็นเจดีย์บนนั้นเนี่ยนะว่ารากฐานแข็งแรงก็เป็นเจดีย์สัก9องค์นะองค์ประธานองค์ใหญ่หน่อยแล้วก็จารึกชื่อประธานเจ้าภาพแต่ละองค์แต่ละองค์แล้วก็ให้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็มีรูปมีอะไรของท่านเจ้าภาพติดไว้นะเป็นตระกูลไปก็น่าจะหาปัจจัยง่ายกว่าแล้วก็ช่วงนี้โยมค่าใช้จ่ายมากแล้วก็รายรับไม่ค่อยสมดุลเจอภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้โยมน่าเป็นห่วงแต่ยังคุยกันพ่อค้าแม่ค้าหลายๆท่านบอกหลวงพ่อช่วงนี้ภาวะเศรษฐกิจนี้ไม่ไหวนะโยมจะทำบุญมากก็ไม่ได้ก็ต้องห่วงเรื่องครอบครัวนะดังนั้นก็จึงได้วางแผนกันว่าเราอาจจะทำเป็นเจดีย์นะ9องค์นะไว้บนอุโบสถหลังใหม่คือท่านตอนนี้เทขว้าไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ฝนตกมาเนี่ยท่านที่1ที่2ที่3เนี่ยไม่เปียกแล้วนะก็อาจารย์ที่3ยังฝนสาดได้อยู่ก็กำลังเตรียมนะตอนนี้ต้องใช้พระแล้วโยมสร้างโดยพระพระที่บวชมาเนี่ยพระเก่าๆที่มีความรู้เรื่องงานการก่อสร้างก็กำลังเตรียมชั้นที่3ก็ยังขาดปัจจัยที่จะไปซื้ออิฐนะอิฐก็โอ้อิฐมากโยมนะชั้นที่3เนี่ยชั้นที่3ก่ออิฐแล้วก็ติดประตูหน้าต่างทวนหลังคาบนฝ้านั้นนะที่จะเป็นโครงจั่วก็เปลี่ยนนะแปลงมาเป็นเจดีย์9ยอดเล็กพระเจดีย์9องค์นะก็ดูจะดูเด่นเป็นสง่าสวยงามแล้ววัดทุกกระบือนี่อุโบสถสูงวิ่งทางด่วนเนี่ยโยมเห็นเด่นชัดนะสวยงามฉะนั้นก็ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับรู้รับทราบหากว่าโยมมีกุศลศรัทธาหรือว่าถ้าโยมท่านสาธุชนได้รับรู้รับทราบแล้วมีกุศลศรัทธาก็เทศน์เจริญพรนะมาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถกันเพื่อจะได้สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยใช้ประโยชน์ได้สืบต่อไปแต่ขณะนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้ในโยมท่านที่1ท่านที่2ก็นะติดวงกบประตูหน้าต่างเรียบร้อยแล้วตอนนี้ขณะนี้ก็กำลังท่านทำท่านที่3ก็ขอเจริญพรที่โยมทราบแล้วก็งานทอดกฐินธรรมกิจในปีนี้ก็จะได้หาปัจจัยมาเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถหลังใหม่การอุโบสถหลังเดิมให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยสืบต่อไปนะโยมโยมแล้วก็ช่วงนี้นะวัดกระบือก็กำลังปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหลังวัดทางด้านทิศใต้นะขณะนี้ก็รถแมคโครมาแล้วโยมต้องซ่อมทำทุบตึกอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็จะมีอิฐหักมีดินมีอะไรต่ออะไรก็จะมาโถมให้วัดกระบือแต่มีค่าใช้จ่ายโยมนะก็วันหนึ่งก็หลายเงินอยู่ฉะนั้นโยมมีโอกาสก็เชิญเจริญพรมาร่วมเป็นเจ้าภาพอิฐนะอิฐหักแล้วก็ค่ารถค่าน้ำมันนะที่จะมาโถมพื้นที่ปรับพื้นที่บริเวณด้านทิศตะวันตกหลังวัดนะที่วัดที่หลวงตาได้ซื้อขยายไว้ใหม่เนี่ยยังเหลืออีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่เต็มนะโยมมีโอกาสก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมบริจาคกันตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาแล้วก็โยมนี่ข้าวควายมาอีกแล้ว ตอนนี้ก็ยังรอรวบรวมเงินเดือนนี้ก็แสนกว่าบาทนะโยมผลัดกันมาเรื่อยก็ว่าสิ้นเดือนนะสิ้นเดือนเนี่ยคือ30อาจจะเป็น3 31นะ31คือวันจันทร์ ก็จะต้องรวบรวมปัจจัยไปจ่ายค่ากระแสไฟนายกของวัดกระบือเดือนนี้ก็แสนกว่าบาทนะแสนกว่าบาททุกเดือนนะค่าน้ำ 60,000 กว่าบาทค่าน้ำจ่ายไปแล้วแต่นี่ค่าไฟมาอีกแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจะค่าน้ำจะติดตามมาใกล้ๆเพราะนี่ไฟผัดมาเรื่อยๆ เพราะไฟนี่เขาจะคิดค่าดอกเบี้ยอย่างเดียวแต่น้ำไม่ได้ถ้าเกินกำหนดเขาตัดต้องเสียค่าตัดนิยมค่าตัดต่อเนี่ย2มิเตอร์นี่ 8,000 บาทโยมเขาคิดมิเตอร์ละ 4,000 นะที่วัดมี2มิเตอร์นะ2มิเตอร์มิเตอร์2นิ้วมิเตอร์ละ 4,000 บาท
1: ขออนุญาตโยมท่านสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการคุยกันแบบสบายๆจะตายล้องตาอยู่ขณะนี้ขอทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญขอโยมจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอทุกท่านโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีใจบุญเป็นเศรษฐีที่มีคุณธรรมและช่วยกันอุปถัมภ์บำรุงพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปตราบเท่าชั่วกาลนานโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับสามก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปีสามก๊กสามก๊กก๊กก๊ก
2: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
7: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะดิฉันจันสุจิราศิริวิชโชอยู่กับท่านผู้ฟังในบรรยากาศและก็พื้นที่ของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเราก็จะนำเสนอเพลงจังหวะสนุกสนุกให้กับท่านผู้ฟังของเราเพื่อได้ออกกำลังกายกันนะคะถือเป็นยาอายุวัฒนะแขนงพิเศษนะคะที่จะช่วยดูแลสุขภาพของเราทำให้ทุกๆวันนะคะวันละประมาณ20นาทีก็ได้หรือถ้าไม่มีเวลาเลยก็อาจจะน้อยกว่า20นาทีก็แล้วแต่นะคะทำเป็นช่วงๆทำเป็นช่วงสั้นๆเช้าบ้างกลางวันบ้างบ่ายว่างบ่ายบ้างนะคะเพราะบางท่านบอกว่าให้มีเวลาจริงๆเนี่ยไม่มีหรอกนะเนื่องจากว่าภาระมันเยอะไหนจะลูกไหนจะครอบครัวไหนจะตัวเองไหนจะต้องไปทำงานไหนจะภาระโน่นนั่นนี่เพราะฉะนั้นก็ลองให้เวลากับตัวเองสัก5นาทีเช้า5นาทีเย็นหรือไม่ก็ถ้ามากได้ก็10ประมาณนี้นะคะทำให้ทุกวันสม่ำเสมอค่ะถือเป็นยาขนาดวิเศษที่จะช่วยลดพุงลดโรคป้องกันโรคภัยต่างๆได้เยอะนะคะคุณฟังคะสิ่งที่ไม่แน่นอนวันนี้เราได้ทราบข่าวกันก็คือความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นแต่การรักและก็ใส่ใจสุขภาพตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกๆคนนั้นหาความเป็นกลางให้กับตัวเองให้มากที่สุดนะคะอย่าไปสุดโต่งอะไรมากจนเกินไปหาความบาลานซ์ให้กับตัวเองนะคะกลางกลางเข้าไว้ค่ะคุณฟังมันจะได้พอดิบพอดีอย่างเช่นอาหารก็รสชาติกลางกลางค่อนมาทางรสจืดหน่อยนึงนะคะจะได้ไม่มีปัญหากับกระเพาะกับลำไส้อารมณ์ก็กลางกลางไว้ค่ะนะไปวีนไปแวดมากเกินไปมันก็ไม่ค่อยจะดีเหมือนกันเนาะแล้วก็เรื่องของการทำกิจวัตรอะไรต่างๆก็เหมือนกันนะคะพออายุมากขึ้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความเป็นกลางนี่แหละค่ะคือทางแห่งความสุขมากที่สุดนะคะผู้จัดก็กลางๆเข้าไว้คืนพูดมากกว่านี้เดี๋ยวเสียงไม่มีเอาเป็นว่าออกกำลังกายกันดีกว่านะคะจากสวินไฟแปะกุ้ยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่สั่งซื้อได้จาก0625100560-9อันนี้ว่าแต่เขาอีน้องเป็นเองอ่ะเชิญออกกำลังกายกันค่ะ
1: สวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้เราเอาท่าทางในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ให้เป็นท่าออกกำลังกายกันดีกว่าเอ้าย่ำเท้าจ้ารู้ไหมออกกำลังกายมันดียังไงมันจะช่วยเบิกทวารทั้ง7เบาหวานจะลดหดพื่นจะหายไปรวย

ท่าแรกท่าโบกแท็กซี่อ้าวยื่นแขนออกมากันเร็วต่อจากนั้นก็

วันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆนะคะหลายๆท่านวันนี้รู้สึกว่าฮึดสู้ในการที่จะออกกำลังกายกันมากขึ้นนะคะจากเรื่องของป้าบุญหลายคนก็แสดงความคิดเห็นว่าเหตุการณ์นี้มันไม่แน่นอนจริงๆนะคะวันนี้มีชีวิตอยู่พรุ่งนี้อาจจะกลายเป็นคนที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ในโลกใบนี้ได้หรือไม่ก็อาจจะจากไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะวันนี้ก็เลยมีคุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่าเห็นดีด้วยนะกับประโยคนี้แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันมาต่างๆนานาก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้คุณผู้ฟังออกกำลังกายแนะนำเพลงเข้ามาเยอะมากๆจนสุขก็เปิดเพลงไปต่างๆนานาเนาะจะแสดงให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยเพลงจะไม่สอดคล้องกันเพราะว่าคุณผู้ฟังบางท่านบอกว่าขอสักเพลงเถอะจะได้ออกกำลังกายด้วยก็เลยไปกันเรื่อยๆนะคะแล้วก็วันนี้ใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆกับการออกกำลังกายก็ขอให้ทุกคนแข็งแรงนะคะวันนี้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อวันต่อไปจะได้ไม่มีปัญหาแล้วก็สุขภาพดีๆก็จะได้อยู่กับเราด้วยนะคะอย่าลืมว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆด้วยเหมือนกันนะคะคุณฟังเช่นนะคะคุณฟังอันนี้เนี่ยขอท้วงติงคุณฟังด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่คุณฟังท่านใดท่านหนึ่งนะแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันเป็นเคล็ดรับหรือเปล่าคือกรณีที่ว่าเมื่อเราไปพบคุณหมอนะคะแล้วก็คุณหมอก็ตรวจเราสมมติว่าเราอาจจะมีเรื่องของเบาหวานความดันแล้วก็ตัวเลขมันก็มากขึ้นคุณหมอบอกว่าเอ๊ะอย่างงี้คุณหมอรับไม่ได้นะเอ๊ะเป็นมาได้ยังไงเอ๊ะไปทำอะไรมาคุณหมอเขาก็เช็คดูอย่างงู้นอย่างนี้เราก็ให้เหตุผลไปพอเรากลับมาถึงบ้านเนี่ยกับการที่เราจะอยู่เฉยๆแล้วก็ทานยาแล้วเราก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยอย่างงี้ก็ไม่ถูกนะคุณฟังอย่างงี้ไม่ยากหรอกต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะต้องปรับต้องเปลี่ยนนะคะต้องแก้ไขจากที่เคยทานข้าวเยอะๆไม่ได้แล้วฉันทานข้าวไม่ได้แล้วเพราะอะไรทานข้าวเยอะเนี่ยอันตรายกับฉันแน่ๆแล้วความดันสูงถ้าเผื่อว่าฉันยังคงนอนดึกอยู่แบบนี้ฉันจะแย่แน่ๆคุณฟังลองคิดดูไม่มีใครรักคุณฟังเท่ากับตัวเองนะคะปรับเปลี่ยนตัวเองวันนี้เพื่อตัวเองในวันข้างหน้าแล้วก็อย่าลืมนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือว่าการทานอาหารให้เป็นยาหรือว่าจะอยู่ในหมวดหมู่ของการนอนพักผ่อนให้เต็มที่อารมณ์สดชื่นสดใสแล้วสิ่งดีๆก็จะตามมาก็จะไหลเข้ามาสู่ตัวเราเราปรับเปลี่ยนแล้วนะคะพฤติกรรมต่างๆก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงคือการพัฒนาค่ะจะมีสมุนไพรแปลกเวทราไปกินด้วยหรือไม่นั่นอยู่ในวิจารณญาณของคุณผู้ฟังแต่ถ้าตอนนี้จะสั่งซื้อนะคะ0625100569นะคะนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็จะถูกใจแล้วก็ปลอดภัยที่สุดอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากจะให้คุณผู้ฟังปรับเปลี่ยนแล้วก็แจ้งข่าวกันว่าถ้าจะสั่งซื้อแปลกเวทราไปกินก็ต้องรีบกันนิดนึงจะได้ไม่เสียหลักจะได้ไม่เสียหลายจะได้ไม่เสียหายนะคะแล้วก็จะได้ไม่เสียใจ0625100509นะคะช่วงท้ายนี้คุณฟังค้ายังไม่ท้ายที่สุดฟังเพลงเพราะจากคุณพิทยาตามคำขอค่ะ

0: คุณพิทยาบุญรัตพันธ์ตามคำขอนะคะความสุขอยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็สุขภาพดีๆก็อยู่กับคุณฟังนะคะช่วยกันดูแลตัวเองรักตัวเองค่ะเพื่อวันนี้วันที่ดีที่สุดของคุณวันพรุ่งนี้นะคะเราไม่รู้ค่ะแต่ว่าการที่เราป้องกันไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราด้วยเหมือนกันนะคะ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี้ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
3: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงกับดิฉันจันสุจิราศิริเวชโชค่ะคุณฟังซึ่งรับฟังคลื่นนี้แล้วก็เวลานี้นะคะก็โปรดทราบค่ะว่าเราก็จะนำเสนอเพลงจังหวัดสนุกๆ นะคะเพราะหลายท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมคลื่นนี้เปิดแต่เพลงเร็วๆเพลงจังหวัดสนุกๆเพื่อให้คุณผู้ฟังของเราได้ออกกำลังกายกันที่บ้านนั่นเองนะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มของคุณผู้ฟังซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะคะถ้าว่าคุณผู้ฟังต้องการที่จะฟังเพลงเพราะๆเดี๋ยวรอก็จะนำเสนอเพลงในรูปแบบที่คุณผู้ฟังชื่นชอบอาจจะเป็นแนวอีซี่หรือว่าเพลงสตริงหวานๆหรือว่าเพลงลูกกรุงก็ต้องติดตามสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะมาพร้อมๆกับสมุนไพรแบบกล้วยดาวไวกิ้งกล่องสีเขียวกาแฟแบบกล้วยคอฟฟี่นะคะรูปแบบของสารสกัดที่บริสุทธิ์นะคะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะให้สะดวกกับการเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็ขอชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนหากว่าคุณผู้ฟังของเราตั้งใจที่จะมอบให้ผู้ที่จะรับนะคะอาจจะเป็นญาติหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเราไม่ได้ไปกราบไหว้ท่านแต่ส่งของขวัญดีๆนะคะสมุนไพรแปะกล้วยหรือจะเป็นกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพหรือกาแฟบัตเตอร์ไฟไปให้นะคะซึ่งทุกซองก็จะมีสารสกัดจากแปะกล้วยเราจำหน่ายกล่องละ260บาทกล่องสวยงามแพ็กเกจจิ้งสวยหรูมีทั้งดอกไม้แล้วก็ผีเสื้อขอชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนนะคะส่งให้ถึงบ้านสั่งซื้อที่0625100560-9ค่ะส่วนคุณผู้ฟังของเราที่พร้อมจะออกกำลังกายนะคะขอเรียนว่าหายใจลึกๆนะคะและถ้าหากว่าเหนื่อยกับการออกกำลังกายในช่วงสัก 3-4 เพลงแรกเพราะว่าแต่ละเพลงนี้จะประมาณ3นาทีนะคะหัวใจก็เต้นตุ๊บๆๆอาจจะพักหน่อยก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่นะคะอีกชุดนึงค่ะเพราะว่าในการนำเสนอนั้นเราก็จะนำเสนอประมาณ25นาทีถึง30นาทีนะคะซึ่งก็ตรงกับสเต็ปขององค์การอนามัยโลกว่าการออกกำลังกายประมาณ30นาทีต่อวันต่อเนื่องกันประมาณ1สัปดาห์หรือว่า5วันนะคะก็จะช่วยป้องกันโรคได้นะตอนนี้เชิญเลยค่ะคุณฟังออกกำลังกายกันค่ะ
1: สวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้เราเอาท่าทางในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ให้เป็นท่าออกกำลังกายกันดีกว่าเอ้าย่ำเท้าจ้ารู้ไหมออกกำลังกายมันดียังไงมันจะช่วยเบิกทวารทั้ง7เบาหวานจะลดปวดผื่นจะหายไปรวยไตจะกลับมาใสสะอาดเลือดฝาดจะกลับมาหน้าจะเด้งเด้งเด้งสมองจะแล่นปรีท่าแรกท่าโบกแท็กซี่เอ้ายื่นแขนออกมากันเร็วต่อจากนั้นก็โบกโบกโบกสะบัดแขนโบก

ต่อไปถ้าปั่นเสือหมอบก้มตัวลงเตรียมปั่นยกขาสูงสูงปั่นปั่นปั่นสองขาปั่นปั่นปั่นซ้ายปั่นปั่น

0: ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันบิดปั่นโบกในวันนี้ยังไงก็อย่าลืมไปบิดไปปั่นไปโบกกันต่อที่บ้านด้วยล่ะด้วยความปรารถนาดีจากที26
1: จบฉีกจบฉีกมหรสพจบแล้วจ้า

คุณผู้ฟังของเราต้องเข้มแข็งนะคะถ้าอ่อนแอก็แพ้ไปอ่อนใจเพราะแพ้เธออันนี้มันธรรมดาธรรมดานะคะคุณผู้ฟังได้ออกกำลังกายแล้วก็สนุกสนานนะคะในบรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้แล้วก็สิ่งที่คุณผู้ฟังจะได้รับนะคะนอกจากระบบการหายใจที่ยอดเยี่ยมนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอาจจะสังเกตนิดนึงนะคะถ้าหากว่าเป็นคนที่เพิ่งจะเริ่มต้นกับการที่จะออกกำลังกายหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายกับเพลงจังหวะสนุกสนุกนะคะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าแม้ระบบการหายใจมันยังไม่เที่ยงนะยังไม่แน่นยังไม่ตรงยังไม่เป๊ะนะคะรอไปอีกสัก3วันนะคะรอดูมีนัดหมายกันถ้าคุณผู้ฟังเลิกงานแล้วนะคะใช้เวลาอยู่ที่ทำงานแป๊บนึงประมาณครึ่งชั่วโมงออกกำลังกายกับสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะคุณผู้ฟังจะมีความเข้มแข็งในเรื่องของระบบทางเดินหายใจมากขึ้นนะคะแล้วก็มีระบบภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากการออกกำลังกายมากขึ้นมีระบบเรื่องของกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากขึ้นนะคะถ้าเผื่อว่าในขณะที่คุณออกกำลังกายคุณอาจจะต้องขมแหววหน้าท้องนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะมีการนอกจากขมแหววหน้าท้องแล้วบางท่านก็อาจจะมีการยักย้ายสายสะโพกนะคะมันก็จะทำให้มีเอลเอสเกิดขึ้นแต่แน่นอนนะคะสิ่งที่คุณได้รับนั่นคือความแข็งแรงแล้วก็การไหลเวียนของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นระบบสมองหรือว่าหัวใจนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าว่าคุณผู้ฟังมีตัวช่วยแบบสมุนไพรแปะกล้วยนะคะกับการที่จะเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพแล้วก็ใช้สมุนไพรแปะกล้วยร่วมไปกับการรับประทานยาของคุณผู้ฟังหรือว่าอาจจะไม่มีการทานยาแต่ว่าบางท่านต้องการตัวช่วยดีๆโดยเฉพาะในเรื่องของคนหนุ่มคนสาวที่อยากจะมีพละกำลังในการทำงานอยากจะรู้สึกสดชื่นอยากจะมีการครีเอทงานอยากจะรู้สึกว่าเราว้าวเราวิบเราบึ้มประมาณนี้นะคะโทรศัพท์ถามว่าถ้าบอกว่าหนูไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยหนูจะทานสมุนไพรแปะกล้วยได้ไหมทานเพื่อที่จะให้สมองของหนูมีความสดชื่นไบรท์แล้วหนูสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีความสุขได้ไหมนะคะคุณหมอก็จะตอบว่าได้เลยนะคะเพราะว่านี่คือความบริสุทธิ์ของสมุนไพรแปะกล้วยตัวไวกิ้งแต่แท้จริงแล้วเนี่ยคุณสามารถทานได้เลยนะคะทั้งนี้เนื่องจากว่าการสกัดจากสมุนไพรแปะกล้วยทำให้นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะรับประทานได้นะคะโดยเฉพาะในรูปแบบของสารสกัดซึ่งนอกจากสารสกัดแล้วก็ต้องมีงานวิจัยรองรับนะคะ0625100560-9คนที่ออกกำลังกายนะคะคุณผู้ฟังคุณจะพบว่าความแข็งแรงของร่างกายได้เกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันนะคะความอ่อนแอก็น้อยลงไปเหมือนกับบทเพลงที่ว่าอ่อนแอก็แพ้ไปนะคะคุณผู้ฟังมันเป็นแบบนี้นะเหตุผลนี่คือเหตุผลที่นำเพลงนี้มาฝากคุณผู้ฟังนะคะเพื่อให้ความอ่อนแอเชื้อโรคต่างๆหายไปจากร่างกายของคุณและความแข็งแรงกลับเข้ามาแทนที่ความสดชื่นกลับเข้ามาความสดใสกลับเข้ามาการประพับประคองความเสื่อมกลับเข้ามาการดูแลสุขภาพกลับคืนมานะคะร่างกายต้องแข็งแรงเราต้องรักตัวเองแล้วก็เริ่มดูแลตัวเองนะคะอย่าให้ความอ่อนแอเข้ามาใกล้นะคุณผู้ฟังเราต้องเข้มแข็งเราต้องศรัทธาและเราต้องแข็งแรงค่ะและในขณะเดียวกันนะคะหากว่าคุณฟังของเราติดตามรับฟังรายการนี้แล้วก็อาจจะพอพ้นรัศมีของการกระจายเสียงของวิทยุเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถที่จะรับได้เพราะฉะนั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ www.kcsradio.online ค่ะหรือคุณฟังจะเข้าไปใน YouTube นะคะกับการที่จะฟังสุขภาพต่างๆนะคะข้อมูลทางด้านสุขภาพจากทีมแพทย์ของเราก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลสำหรับคนที่อยากรักสุขภาพแล้วก็สนใจสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวนั่นเองนะคะขอบคุณน้องที่กำลังขับรถกลับบ้านนะคะที่รังสิตบอกว่าฟังรายการนี้อยู่ขอเพลงพี่เบิร์ดหนึ่งเพลงตั้งใจที่จะให้เพลงนี้เหมือนกันเนาะใจตรงกันฟังค่ะ

เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากนะคะและดิฉันเองก็เข้าใจนะคะว่าคุณกับเขารักกันหรือว่าเขากับคุณรักกันแต่คนเราเนี่ยนะคะคุณฟังจะจดจำแต่เรื่องของคนอื่นและเรื่องของตัวเองล่ะนะคะมีบ้างไหมคะที่อาจจะต้องจดทั้งบันทึกในเรื่องของความดันไขมันจำไม่ได้นะคะเวลาไปพบคุณหมอมันเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังเองมากๆแล้วก็จดจำหมายเลขโทรศัพท์ไว้พร้อมกับ0813346666ค่ะแล้วมาคุยกันนะคะจดบันทึกในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขอะไรต่างๆที่เราไปตรวจสุขภาพมันจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าจะให้ช่วยความจำได้ดีก็แปะไว้ช่วยความจำค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการตะวันสีทองเพลงสาระและความรู้ค่ะ
1: บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขด้วยความปรารถนาดีจากสื่อมวลชนทางชีวิตรายการตะวันสีทองจะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทางปพท.กรุงเทพคลื่นความถี่ AM Stereo 792 กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้ค่ะ

0: คนอ่อนไหวกำลังใจสำคัญที่สุดเสียงร้องของไหมไทยใจตะวันนำมาฝากกันในช่วงเริ่มต้นรายการแบบนี้นะครับคุณฟังครับโอ้โหเรียกได้ว่าแหมคุณฟังครับถึงแม้ว่าวิกฤตการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราได้พบเจอไม่ว่าจะเป็นตามข่าวต่างๆนะครับสงครามหรือว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ทำให้หลายๆคนต้องพบเจอกับความยากลำบากในการใช้ชีวิตแน่นอนนะครับว่าหลายๆคนบอกว่าก็ฉันยังอยู่ดีเนี่ยฉันก็ไม่คิดถึงเรื่องแบบนั้นหรอกคุณฟังครับแต่ถ้าเราเคยพบและเจอกับสภาพสถานการณ์อย่างนั้นเราก็คงจะเข้าใจความรู้สึกของคนที่อ่อนแอหรือว่าอ่อนกำลังเจอกับความยากลำบากในการใช้ชีวิตก็คงจะเข้าใจชีวิตของคนเหล่านั้นอย่างมากที่สุดนะครับคุณฟังครับคนอ่อนไหวกำลังใจสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นกำลังใจจากปัจจัยต่างๆที่ช่วยเหลือกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุสิ่งของนะครับที่คอยช่วยเหลือกันทุกครั้งที่คนไทยของเรานะครับหรือว่าประเทศไทยพบเจอกับภัยพิบัติต่างๆภัยธรรมชาติเกิดขึ้นแน่นอนสิ่งนี้หลายๆคนนะครับที่เราได้เห็นและพบเจอกันนั่นก็คือน้ำใจของคนไทยครับที่ไม่เคยทิ้งกันและยังช่วยเหลือกันตลอดไม่ว่าจะเป็นทุกภาคส่วนที่เราเห็นกันอยู่เป็นประจำนะครับขอกราบสวัสดีครับคุณฟังครับนี่ก็คือรายการของสื่อมวลชนทางชีวิตและอยู่กับผมทรงวุฒิบุตรโยธีมาเจอกับคุณฟังอีกแล้วที่คลื่นนาบัดวิทยุแห่งความสุขกับบทเพลงที่มีชื่อว่าคนอ่อนไหวกำลังใจสำคัญที่สุดนะครับเดี๋ยวว่าคัดสรรเนื้อหาของบทเพลงมาช่วยเติมเต็มให้กับคุณฟังทุกท่านนะครับวันนี้ครับแหมก็อยากให้เราเป็นคนสุดท้ายที่ต้องอ่อนแอแล้วก็ท้อถอยไปอย่าลืมนะครับยังมีผมและทีมงานทางชีวิตอยู่ตรงนี้พร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเสมอครับอยากรับกำลังใจดีๆก็หมุนคลื่นหรือว่ารับฟังรายการของเราอยู่ตรงนี้รับใช้กันเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นสาระความรู้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตและบทเพลงเสียงเพลงที่ช่วยเติมเต็มให้กับทุกท่านนะครับคุณฟังครับวันนี้รายการของเราแน่นอนนะครับว่าในช่วงสาระน่ารู้ผมจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับเช็คอาการโรคซึมเศร้าพร้อมวิธีรักษาและดูแลจิตใจให้แข็งแรงนำมาพูดคุยกันนะครับเป็นสาระความรู้ทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้และในช่วงนี้ครับให้เวลากับทุกท่านได้รับฟังสปอตเกมคำถามร่วมสนุกกันครับ
1: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่084-124-7876 084-124-7876

0: คำถามประจำวันนี้คืออาหารทางภาคใต้ที่มีชื่อว่าน้ำบูดูเป็นของจังหวัดอะไรก็จังหวัดนครสวรรค์ขอจังหวัดปัตตานีอาหารทางภาคใต้ที่มีชื่อว่าน้ำบูดูเป็นของจังหวัดอะไรก็จังหวัดนครสวรรค์ขอจังหวัดปัตตานี
1: คุณฟังครับวันนี้เกมคำถามนี่แทบจะเฉลยกันเลยทีเดียวนะครับกับคำถามที่ถามคุณผู้ฟังว่าอาหารทางภาคใต้น้ำบูดูเป็นของจังหวัดอะไรนะครับข้อกอไก่จังหวัดนครสวรรค์ขอไข่จังหวัดปัตตานีก็เป็นเกร็ดความรู้กันสักนิดนึงนะครับเกี่ยวกับน้ำบูดูคุณดอนครับน้ำบูดูนั้นนะครับโอ้โหถิ่นกำเนิดก็เป็นยังไงครับนะน้ำที่ได้จากปลาหมักจนเปื่อยต้มสุกแล้วปรุงรสมี2ชนิดด้วยกันนะครับนั่นก็คือบูดูแบบเค็มเป็นเครื่องจิ้มกับผักสดและบูดูแบบหวานสำหรับคลุกกับข้าวนะคลุกกับข้าวยำอร่อยมากๆเลยทีเดียวใครที่มีโอกาสได้ไปทางจังหวัดนี้นะครับหรือว่าไปทางตอนไหนครับตอนล่างๆของประเทศไทยก็จะมีโอกาสได้รับประทานอาหารท้องถิ่นแบบนี้นะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอาหารของทางภาคใต้น้ำบูดูเป็นของจังหวัดอะไรกอไก่จังหวัดนครสวรรค์ขอไข่จังหวัดปัตตานี0841247876 0841247876ทีมงานพร้อมรับสายครับช่วงนี้พักกันสักครู่รับฟังอีกหนึ่งบทเพลงครับ

0: กินผักเป็นอาหารในที่ที่มีความรักก็ดีกว่ากินเนื้อวัวอ้วนพร้อมกับความเกลียดชังอยู่ด้วย
1: ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให
0: ้ความรักนั้นไม่อิจฉาแล้วก็ไม่อดตัวด้วย
1: ไม่หยิ่งพยองและก็ไม่หยาบคาย
0: ความรักไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว
1: ความรักไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิด
0: ความรักนั้นทนได้ทุกอย่าง
1: แม้ความผิดของผู้อื่น
0: แล้วก็ต้องเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอด้วย
2: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876

0: คำถามประจำวันนี้คืออาหารทางภาคใต้ที่มีชื่อว่าน้ำบูดูเป็นของจังหวัดอะไรก็จังหวัดนครสวรรค์ขอจังหวัดปัตตานีอาหารทางภาคใต้ที่มีชื่อว่าน้ำบูดูเป็นของจังหวัดอะไรก็จังหวัดนครสวรรค์ขอจังหวัดปัตตานี
1: คุณฟังครับและช่วงนี้มาถึงช่วงสาระน่ารู้ครับขอนำเสนอเรื่องเช็คอาการโรคซึมเศร้าพร้อมวิธีรักษาและดูแลจิตใจให้แข็งแรงนำมาพูดคุยกันนะครับเป็นความรู้ให้กับทุกท่านคุณรังครับแน่นอนนะครับว่าโรคซึมเศร้าเป็นอีกโรคหนึ่งครับที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันแต่ยังมีผู้รู้จักโรคนี้ไม่มากนักบางคนเป็นโดยที่ไม่รู้ตัวเองนะครับหรือเรียกว่าตัวเองก็ไม่ทันรู้ตัวด้วยหรือบางคนคิดว่าเป็นเพราะตัวเองคิดมากไปเองทำให้ไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงทีซึ่งโรคซึมเศร้านั้นสามารถส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทำให้ชีวิตเป็นไงครับรู้สึกเบื่อหน่ายเศร้าวิตกกังวลมีปัญหาเรื่องการทานอาหารรวมไปถึงการนอนหลับร้ายแรงที่สุดนั่นก็คือถึงขั้นฆ่าตัวตายก็มีนะครับคุณครับใครที่ยังกังวลไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังเป็นนั้นเข้าข่ายโรคซึมเศร้าหรือไม่มาเช็คอาการไปพร้อมๆกันเลยครับโรคซึมเศร้าเกิดจากอะไรโรคซึมเศร้านั้นนะครับนั่นก็คือเป็นโรคทางจิตเวชที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติหรือความไม่สมดุลของสารสื่อประสาทในสมอง3ชนิดนั่นก็คือซีโรโทนินและนอร์เอปิเนฟรินและโดปามีนซึ่งจะส่งผลกระทบกับผู้ป่วยได้ทั้งร่างกายและจิตใจจึงจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากจิตแพทย์อย่างถูกวิธีครับเช็คด่วนเลยนะครับ9พฤติกรรมเข้าข่ายโรคซึมเศร้าหรือไม่นั่นก็คือ 1. เศร้าเบื่อหรือหงุดหงิดง่ายคุณดังครับบางคนอาจจะรู้สึกเศร้าเบื่อไม่มีความสุขหรืออาจจะรู้สึกโกรธโมโหหงุดหงิดง่ายโดยมีความรู้สึกเหล่านี้วนเวียนมาอยู่เป็นประจำเกือบทุกวันครับ 2. ไม่อยากทำสิ่งที่เคยชอบอาการประเภทนี้นะครับนั่นก็คือรู้สึกไม่อยากทำงานอดิเรกที่ตนเองเคยชอบทำเช่นเล่นดนตรีเล่นกีฬาอ่านหนังสือดูละครดูทีวีหรือทำได้แต่รู้สึกไม่สนุกเหมือนเคย 3. เบื่ออาหารหรือกินมากจนเกินไปสำหรับบางคนนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องการรับประทานอาหารเช่นรู้สึกเบื่ออาหารน้ำหนักตัวลดลงหรือกลับกันนะครับบางคนอาจจะรู้สึกเครียดทำให้ทานอาหารเพิ่มมากขึ้นจนไม่สามารถควบคุมการรับประทานอาหารของตัวเองได้ 4. มีปัญหาเรื่องการนอนบางคนนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการนอนโดยอาจมีอาการนอนไม่หลับหลับตื่นหลับยากหรือตรงกันข้ามบางคนอาจจะรู้สึกง่วงเพลียจนอยากนอนทั้งวันก็เป็นได้ 5. ทำอะไรช้าลงกระสับกระส่ายในผู้ป่วยบางรายนะครับอาจจะรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรเชื่องช้าลงกว่าที่เคยหรือมีอาการกระวนกระวายและกระสับกระส่ายอย่างเห็นได้ชัด 6. เหนื่อยอ่อนเพลียไม่มีแรงสำหรับบางคนนะครับอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยเพลียง่ายกว่าแต่ก่อนหรือไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทำงานหรือกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียง่ายไม่มีแรงก็อาจจะเข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับ7รู้สึกไร้ค่าคุณครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าไม่มีความหมายหรือทำอะไรก็ไม่ดีไปเสียหมดทำให้รู้สึกแย่กับตัวเองหรือเอาแต่โทษตัวเองในทุกๆเรื่อง8สมาธิสั้นความจำแย่ลงผู้ป่วยจะรู้สึกว่าตัวเองสมาธิสั้นนะครับและความจำแย่ลงทำให้มีอาการเหม่อลอยหรือใจลอยบ่อยๆจนทำให้มีปัญหาด้านการตัดสินใจและทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเหมือนเคยและ9คิดเกี่ยวกับการทำร้ายตัวเองคุณดังครับบางคนนะครับเริ่มมีการคิดเกี่ยวกับการทำร้ายตัวเองและรู้สึกว่าชีวิตมืดมนไปหมดจนไม่อยากมีชีวิตอยู่และอาจร้ายแรงไปจนถึงการฆ่าตัวตายครับ คุณฟังครับลองเช็คกันดูนะครับสำหรับ9อาการที่ผมได้นำมาพูดคุยกันมีอาการตรงกันกับสิ่งที่ตัวเองกำลังเป็นอยู่หรือเปล่านะครับถ้าใครมีอาการตั้งแต่5อาการขึ้นไปหรือมีผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันก็ควรที่จะเข้ารับการปรึกษากับจิตแพทย์โดยด่วนเพื่อจะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงทีครับคุณฟังครับสำหรับการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยโรคซึมเศร้านั้นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับจะเริ่มจากการพูดคุยเพื่อสอบถามอาการลักษณะการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นว่ามีความรุนแรงในระดับไหนซึ่งอาจจะมีการทำแบบสอบถามทางจิตวิทยาร่วมด้วยเพื่อนำผลมาประเมินว่าผู้ป่วยควรได้รับการรักษาในแนวทางใดเช่นการรักษาโดยใช้จิตบำบัดหรือการรักษาด้วยยาคุณครับสรุปสุดท้ายนั่นก็คือโรคซึมเศร้านั้นนะครับหากพยายามช่วยเหลือตนเองหลายๆด้านเช่นการทำกิจกรรมมากขึ้นปรับความคิดตนเองหาเพื่อนหรือที่ปรึกษาช่วยเหลือแล้วยังไม่ดีขึ้นและสังเกตตัวเองพบว่าชีวิตขาดความสมดุลไม่มีความสุขและมีพฤติกรรมเข้าข่าย9ข้ออย่างที่ผมได้บอกมาข้างต้นนะครับซึ่งมีมากกว่า5ข้อขึ้นไปก็ควรที่จะเข้ารับการปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อจะได้รักษาได้อย่างทันท่วงทีครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นสาระน่ารู้เกี่ยวกับเช็คอาการโรคซึมเศร้าพร้อมวิธีรักษาและดูแลจิตใจให้แข็งแรงที่ผมนำมาฝากกันครับ

0: ความรักไม่มีวันสูญสิ้น
1: ดังนั้นจงมุ่งหาความรักและของประทานฝ่ายพระวิญญาณ
0: ท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกัน
1: เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า
0: และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้ามีคนหนึ่งถามว่าอาจารย์เจ้าข้าในธรรมบัญญัตินั้นข้อใดสำคัญที่สุด
1: พระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
0: ไม่มีใครเลยที่เคยเห็นพระเจ้าถ้าเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในเราทั้งหลายและความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเรา
2: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่084-124-7876 084-124-7876

0: คำถามประจำวันนี้คืออาหารทางภาคใต้ที่มีชื่อว่าน้ำบูดูเป็นของจังหวัดอะไรก็จังหวัดนครสวรรค์ขอจังหวัดปัตตานีอาหารทางภาคใต้ที่มีชื่อว่าน้ำบูดูเป็นของจังหวัดอะไรก็จังหวัดนครสวรรค์ขอจังหวัดปัตตานี
1: คุณฟังครับมาถึงช่วงข้อคิดสำหรับวันนี้ครับผมขอพูดถึงเรื่องคิดก่อนลงมือทำคุณฟังครับผู้ที่มีความสำเร็จในชีวิตล้วนเป็นบุคคลที่มีความปรารถนาอันแรงกล้าเราจะเห็นความร้อนรนและความกระตือรือร้นของคนคนนั้นคนเราถ้าขาดความปรารถนาว่าจะได้อะไรเขาก็จะอยู่อย่างเหนื่อยๆอยู่อย่างเฉยๆนะครับไม่ยอมทำอะไรแล้วก็ปล่อยให้ชีวิตล่องลอยไปอย่างไร้จุดหมายและหากสิ่งที่ปรารถนานั้นสำคัญสำหรับชีวิตเขาคนนั้นครับจะยิ่งขยันและกระตือรือร้นมากขึ้นอย่างไรก็ตามครับความขยันความร้อนรนจะต้องมีองค์ประกอบอื่นๆนั่นก็คือองค์ความรู้สติและปัญญาเราต้องมีความขยันเอาจริงเอาจังทุ่มเทพร้อมกับเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความรู้จริงในสิ่งที่ตนทำอยู่ดังนั้นครับความกระตือรือร้นที่ก่อให้เกิดผลดีจึงต้องมีความรู้สองประการกำกับนั่นก็คือ1รู้เป้าหมายที่จะไปและ2รู้ว่าจะไปอย่างไรจึงจะถึงเป้าหมายนั้นโลกปัจจุบันเต็มไปด้วยการแข่งขันอยู่ในสังคมแห่งการเร่งรีบทุกคนต้องทำงานหนักและถูกกดดันด้วยเงื่อนไขของเวลาใครเร็วกว่าผู้นั้นก็ชนะการบริหารจึงต้องมีประสิทธิภาพนั่นก็หมายถึงเราต้องใช้เวลาเท่าเดิมแต่ต้องได้ผลมากขึ้นต้องทำงานแข่งกับเวลาความรีบร้อนเร่งรีบที่ขาดสติจะนำไปสู่ความผิดพลาดได้ง่ายเราคงได้ยินคำพูดที่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และสำคัญต้องรีบทำให้สำเร็จโดยไวแต่ถ้าจะคิดให้ดีนะครับในทางตรงกันข้ามนั้นนั่นก็คือสิ่งใดที่สำคัญหรือสิ่งสำคัญมากเท่าใดยิ่งรีบไม่ได้นะครับความเร่งรีบในเรื่องสำคัญอาจนำความเสียหายใหญ่หลวงมาสู่ตนเองและครอบครัวในพระคริสตธรรมคัมภีร์พระธรรมสุภาษิตได้บอกกับเราว่าความปรารถนาอันแรงกล้าที่ปราศจากความรู้เป็นสิ่งไม่ดีและคนที่ก้าวไปด้วยความรีบร้อนก็ย่อมผิดพลาดได้คุณฟังครับพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้สอนเราให้คิดดีๆก่อนลงมือทำนะครับผู้ที่นึกอยากจะทำก็ทำและมาคิดภายหลังมักพบกับความว่างเปล่าและต้องใช้ชีวิตกับการแก้ปัญหาตลอดกาลมีบทกลอนหนึ่งครับได้กล่าวไว้ว่าจงพินิจคิดให้ดีอย่างถี่ถ้วนคิดใคร่ครวญให้ดีมีเหตุผลก่อนกระทำนำไปไม่อับจนทำเพราะตนคิดรอบชอบด้วยดีอย่าทำสิ่งไม่ดีมีแต่ผิดทำไม่คิดใคร่ครวญด่วนหลีกหนีโดยไม่คิดก่อนทำนำร้ายมีไม่คิดดีอย่าทำรักกรรมใจคุณฟังครับนี่ก็เป็นบทกลอนนะครับอยากจะฝากให้กับทุกท่านว่าจงคิดก่อนอย่าทำโดยไม่คิดนะครับก่อนที่จะลงมือทำสิ่งใดจงใคร่ครวญให้รอบคอบจงคิดก่อนทำก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จอย่าทำโดยไม่คิดเพราะจะเกิดความผิดพลาดได้ง่ายจงใช้สติปัญญามาเป็นเครื่องพิจารณาในการกระทำทุกๆครั้งความพลาดพลั้งก็จะไม่เกิดขึ้นอย่าทำอะไรโดยใช้แต่อารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นให้คิดดีๆหากเราใช้อารมณ์หรือว่าความโกรธมาตัดสินนะก็จะส่งผลต่อความเสียหายอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสรุปสุดท้ายนั่นก็คือไม่เพียงแค่เป็นคนขยันหรือกระตือรือร้นแต่จงเป็นคนรอบคอบคิดก่อนทำรู้ชัดในความต้องการของตนและรู้ทางชัดเจนก่อนลงมือทำฝากไว้เป็นข้อคิดสำหรับวันนี้ครับ

0: ูโน่นขับรถฝ่าไฟแดงเฉยเลย
1: ตำรวจงานยุ่งยังไงก็จับไม่ทันหรอก
0: ตำรวจน่ะตามจับไม่ทันแต่ยมบาลตามทันนะ
1: เธอแช่งเขาเหรอ
0: เปล่าเขาแช่งตัวเขาเอง
2: ไม่แก่เกินเรียนอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่แก่เกินเรียนอายุ
1: คุณเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้ไหมคนเราไม่แก่เกินเรียนอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่สายเกินไปถ้าคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ของสื่อมวลชนทางชีวิตเรียนง่ายเข้าใจง่ายไม่จำกัดความรู้ไม่จำกัดเพศวัยเรียนได้ด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองที่บ้านสนใจสมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท
3: ์0841247876084 124 7876

0: คำถามประจำวันนี้คืออาหารทางภาคใต้ที่มีชื่อว่าน้ำบูดูเป็นของจังหวัดอะไรก็จังหวัดนครสวรรค์ขอจังหวัดปัตตานีอาหารทางภาคใต้ที่มีชื่อว่าน้ำบูดูเป็นของจังหวัดอะไรก็จังหวัดนครสวรรค์ขอจังหวัดปัตตานี
1: สื่อมวลชนทานชีวิตขอมอบหนังสือพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบฟรีติดต่อขอรับได้ที่หมายเลข0841247876 0841247876หนังสือดีมีคุณค่าพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบ
2: คุณฟังครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้ววันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณมากๆครับสำหรับแฟนพันธุ์แท้คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายเพื่อนๆพี่ๆน้องที่อยู่เป็นกำลังแรงใจให้กับผมและทีมงานสื่อมวลชนทางชีวิตได้อยู่รับใช้กันตรงนี้นะครับก่อนจากกันครับก็อยากจะฝากถ้อยคำแห่งการหนุนใจอีกเช่นเดิมครับอยู่ในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่10ได้กล่าวไว้ว่าจงรักกันฉันพี่น้องส่วนการที่ให้เกียรติแก่กันและกันนั้นจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวคุณฟังครับในพระธรรมข้อนี้ก็ได้ข้อคิดกับเรานะครับว่าบางครั้งไม่ต้องทำดีก็ได้เพียงแต่อย่าทำร้ายก็พอเป็นยังไงครับแน่นอนนะครับว่าคนเรานะครับจะเสียความรู้สึกเมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ให้เกียรติไม่รักษาสัญญาไม่สัตย์ซื่อเอาเปรียบและมีอคติคุณฟังครับดังนั้นครับความรู้สึกมันซื้อขายไม่ได้แต่ต้องแลกด้วยการกระทำของอีกฝ่ายที่จริงใจให้เราที่จะมีความรักต่อกันและกันนะครับรักกันฉันพี่น้องแล้วก็ให้เกียรติแก่กันและกันและที่สำคัญนะครับให้เรามีความถ่อมใจถือว่าคนอื่นนั้นดีกว่าเราถ้าเรามีท่าทีแบบนี้แน่นอนครับชีวิตของเราก็อาจจะอยู่ได้อย่างง่ายนะไม่ต้องเรียกได้ว่าแข่งขันหรือว่าต้องชิงดีชิงเด่นกันนะครับก็ขอฝากกันไว้ครับเพื่อเป็นพลังใจให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ครับช่วงนี้ได้เวลาที่ผมต้องเฉลยคำตอบของคำถามที่ถามคุณผู้ฟังว่าอาหารของทางภาคใต้ที่ชื่อว่าน้ำบูดูเป็นของจังหวัดอะไรคำตอบนั่นก็คือข้อขอไข่จังหวัดปัตตานีเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับดีใจกับทุกท่านด้วยที่กดโทรศัพท์กันเข้ามาในวันนี้ตอบถูกกันนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าส่วนใหญ่ก็ตอบข้อขอไข่จังหวัดปัตตานีกันนะครับเราจะนำรายชื่อไปจับรางวัลกันอีกขั้นตอนหนึ่งจากนั้นก็จะติดต่อกลับไปวันนี้โทรมานะทุกวันก็มีรายชื่อทุกวันเราจะนำรายชื่อไปจับรางวัลทุกสิ้นเดือนนะครับท่านใดที่ตอบพลาดตอบผิดก็ไม่ต้องเสียใจครั้งต่อไปสามารถที่จะร่วมสนุกกันได้อีกนะครับสำหรับวันนี้ครับเวลาของรายการหมดลงแล้วผมทรงวุฒิบุตรโยธีพร้อมด้วยทีมงานลากันไปก่อนขอพระพรความรักสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์อยู่กับคุณผู้ฟังที่ผมรักและห่วงใยทุกคนขอพระเจ้าอวยพระพรสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้กรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอิสราเอลตอบโต้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีฝรั่งเศสในการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติที่อ้างว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศในระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันที่27กันยายนแต่ไม่เข้าข่ายเกิดอุทกภัยรุนแรงขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศประเทศไทยช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเสี่ยงภัยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีและพื้นที่เขาใหญ่ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำบริเวณริมตลิ่งสูงขึ้นหากพื้นที่ใดมีฝนตกสะสมระดับ100ถึง200มิลลิเมตรต่อวันมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาไม่เคยประกาศเตือนเรื่องมหาอุทกภัยเนื่องจากปัจจัยสภาพอากาศในปัจจุบันไม่มีพายุหมุนเขตร้อนพัดเข้ามาโดยตรงมีเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำที่ทำให้ฝนตกในแนวร่องมรสุมเท่านั้นซึ่งมีความรุนแรงไม่เท่ากับเหตุการณ์ในปี2554จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้
2: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานแจ้ง70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้โดย

0: านการณ์อุทกภัยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมกันนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้พร้อมรับรองผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและเปิดศูนย์ปภ.จังหวัดหากสถานการณ์รุนแรงเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
2: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือ SAT ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนซึ่งจำเป็นต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและระยองเนื่องจากอาจเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและอาจเกิดฝนตกแช่และระเบิดฝนหรือเรนบอมขึ้นได้อย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่เข้าข่ายการเกิดมหาอุทกภัยแต่ก็ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีทั้งนี้จากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดมหาอุทกภัยตามที่มีกระแสข่าวจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักสิ่งสำคัญคือก่อนเกิดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างแน่นอนโดยเฉพาะทางเซลล์บอร์ดแคสต์ขณะนี้ได้มีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่เสี่ยงต่างๆอย่างครอบคลุมและครบถ้วนแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีโรงพยาบาลหรือโรงเรียน
3: แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่จะส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าศูนย์อพยพมีความพร้อมในการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเต็มที่โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่5ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดประกอบด้วยอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครให้เตรียมรับมือการปรับเพิ่มการระบายน้ำเนื่องจากกรมชลประทานคาดการว่าในอีก 1-9 วันข้างหน้าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 70-1.70 เมตรด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมวางแผนระบายน้ำลดผลกระทบต่อประชาชน
4: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมกำชับกรมชลประทานปรับแผนควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-12

0: 15วันเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขารวมทั้งบริหารจัดการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีหน่วยงานหลักเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติอย่างเป็นทางการซึ่งได้ประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำฝนและพื้นที่เสี่ยงภัยในปัจจุบันยังคงสามารถรองรับน้ำได้และรัฐบาลมีแผนรับมือไว้แล้วทั้งการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนมาตรการรับมือเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ
2: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวถึงการติดตามและดูแลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่าได้มีการพูดคุยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟูต้องทำควบคู่กันสำหรับเรื่องการพยากรณ์อากาศขณะนี้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดทำระบบวันแมปและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางขณะที่ในระยะสั้นยังคงใช้แผนและมาตรการรับมือได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำงานอย่างเต็มที่
3: เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่ในการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนเนี่ยก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องทำแล้วก็เรื่องการฟื้นฟูคิดขนาดกันไป
2: นายยศชนันท์ยังกล่าวถึงความกังวลของประชาชนจากการนำเสนอข่าวจะมีปริมาณฝนจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัยว่ามีการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์จะมีผู้รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสถานการณ์เช่นเดียวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือไว้ใจได้จะแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนบริหารจัดการทั้งน้ำฝนและน้ำเหนือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนกรุงเทพมหานครได้สำรวจและติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมเช่นเสนานิคมถนนเสนานิคม1ถนนพหลโยธิน84ถนนรามอินทรา5และพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวที่เคยมีน้ำล้นออกมาซึ่งสิ่งสำคัญคือประสิทธิภาพในการระบายน้ำจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของสำนักงานเขตให้ตรวจสอบและจัดเก็บขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนัก
4: เรื่องฝนก็ตอนนี้ก็ให้ไปสำรวจตั้งแต่ที่ที่แล้วแหละจุดที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมนะแล้วก็มีความพร้อมแล้วก็คิดว่าจุดที่มีท่วมหนักอย่างเมื่อแล้วคือจุดเสนาธิคมหนึ่งแถวรามอินทรา5บนถนน84ก็ให้ไปดูทั้งหมดปัญหาที่แล้วคือคลองลาดพร้าวนะว่ามีระดับน้ำที่ก็ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแล้วก็ปัญหาอีกอันนึงคือเศษขยะหน้าท่อปัญหาที่แล้วเนี่ยมีปัญหาคือฝนตกมาแล้วขยะไปถูกหน้าท่อทำให้ไม่ลงท่อระบายน้ำก็ให้ฝ่ายรักษาทุกเขตเตรียมพร้อมแจกจ่าย
1: สำหรับกรณีที่มีข้อกังวลถึงเรียนบอมนายชัดชาติกล่าวว่าลักษณะและความรุนแรงของฝนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและทิศทางลมในแต่ละวันจึงไม่สามารถสรุปล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดฝนตกหนักในลักษณะเดียวกันทุกพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงต้องติดตามพยากรณ์อากาศทั้งรายสัปดาห์และรายวันและปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ขอประชาชนอย่าประมาทให้ติดตามประกาศเตือนจากหน่วยงานราชการและเผื่อเวลาในการเดินทางช่วงฝนตกหนักโดยเฉพาะเส้นทางที่เคยมีน้ำท่วมขังนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาสานต่อความร่วมมือทางการค้ากับสหรัฐพร้อมหารือแนวทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างกัน
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในโอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้พบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นเน้นประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้จะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อม
6: เปิดการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81เป็นวันแรกคิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือวันมะรืนซึ่งเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงที่ในที่ประชุมขององค์การในสมัชชาใหญ่แห่งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
5: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่าการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศนอกจากนี้รัฐบาลยังมีภารกิจหารือและพบปะผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจโดยได้หารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อสานต่อความร่วมมือและการเจรจาทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐรวมถึงแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างกันการเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้ไทยใช้เวทีระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกนอกจากนี้ได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมาก
7: นักลงทุนก็มีความสนใจว่าในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะ อยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของความเขาเรียกว่าประโยชน์ร่วมก็คือ mutual benefit ร่วมกันก็เล่าให้เขาฟังแบบนี้เขาจะได้เข้าใจว่าเราไม่ได้เลือกข้างใดข้างหนึ่งแต่เราจะสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้กับทั้งสองประเทศใหญ่นั้นนะคะ
5: สำหรับในปีนี้ยังเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของไทยซึ่งไทยจะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันการเจรจา FTA ไทยกับสหภาพยุโรปจะไม่ทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ในประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม
8: ่นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้แทนรับหนังสือและรับฟังเสียงสะท้อนของเครือข่ายเกษตรกรทางเลือกประเทศไทยกว่า100คนที่เข้ายื่นหนังสือและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงข้อกังวลต่อการเจรจา FTA รอบที่10ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้อนุสัญญา UPOP 1991ซึ่งกำลังจะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตโดยระบุว่ารัฐบาลไทย ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจะรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญและยืนยันจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ใครต้องเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบหากมีข้อกำหนดใหม่ส่วนประเด็นที่สังคมมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของการเก็บหรือขยายพันธุ์พืชนั้นยืนยันว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้ส่งผลเสียร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาแต่หากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนารวมถึงมีการจดทะเบียนทางการค้าถึงจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนชาวนันมาลีรายงาน
1: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมขอให้ผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้ยืนยันหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้านแล้ว
9: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมชี้แจงขั้นตอนการใช้สิทธิ์โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ขอให้ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA ส่วนผู้ที่แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งเตือนช่วงใกล้วันเลือกตั้งพร้อมเตือนผู้มีสิทธิ์ควรหลีกเลี่ยงการนำกระดาษหรือวัสดุที่มีลักษณะจดเป็นโพยเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเพราะอาจผิดระเบียบการเลือกตั้งข้อ44ส่วนกรณีการจดหมายเลขด้วยวิธีอื่นไม่ได้ห้ามผู้มีสิทธิ์ต้องตีความเองหากผู้มีสิทธิ์จำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขได้หน้าสถานที่เลือกตั้งทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกผู้สมัครได้สูงสุด7หมายเลขและต้องเขียนหมายเลขด้วยเลขอาราบิกเท่านั้นรวมทั้งไม่สามารถขีดค่าหรือเซ็นกำกับเพื่อแก้ไขได้จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์ระมัดระวังหากเขียนหมายเลขไม่ถูกต้องหรือใช้ตัวเลขรูปแบบอื่นหรือใช้เครื่องหมายอื่นแทนจะส่งผลให้เป็นบัตรเสียนิตยาคุณสิมรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
14: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลออกแถลงการตอบโต้ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสที่ระบุว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยอิสราเอลยืนกรานว่าคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีมาครองไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเนื่องจากกลุ่มฮามาสโจมตีชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์เกือบทุกวันพร้อมยกเหตุการณ์ที่ชาวยิวสัญชาติฝรั่งเศสถูกยิงเสียชีวิตในเขตเวสต์แบงก์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและฝรั่งเศสทวีความตึงเครียดโดยประธานาธิบดีมาครองวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมและการกระทำของอิสราเอลในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์พร้อมเรียกร้องให้นานาชาติรวมกันยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและฤทธิ์สีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อน
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลียงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงเป็นรายการถามตอบปัญหาสุขภาพเป็นรายการที่มีสาระเพื่อสุขภาพและก็เป็นเหมือนโรงพยาบาลทางอากาศที่มีทีมแพทย์คอยถามตอบปัญหาสุขภาพให้กับท่านผู้ฟังของเรานะคะและสามารถที่จะเป็นท่านผู้ชมได้ด้วยเพราะว่าสื่อของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนั้นมีหลากหลายทีเดียวค่ะไม่ว่าจะติดตามรับฟังในระบบ AM FM หรือว่าเว็บไซต์นะคะแล้วก็ข้อสำคัญก็คือมี YouTube สุขภาพกับเสียงเพลงออกอากาศสดให้คุณผู้ฟังสามารถรับฟังและก็รับชมได้ด้วยรายการสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะนำทีมโดยอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลังวชิรามีรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมนาวาเอกในแพทย์พณิจันทรภักดีและนาวาโทในแพทย์ธราทิพย์ประคองวงศ์พร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ในรายการนะคะที่ท่านผู้ฟังจะสามารถโทรศัพท์มาพูดคุยปรึกษากับทีมแพทย์ได้ที่หมายเลข0813346666ค่ะ0813346666ค่ะและสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ในการสั่งซื้อสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิงกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่พร้อมกับผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บคุณฟังใช้หมายเลขโทรศัพท์นี้นะคะ0625100560-9พักกันตรงนี้สักครู่ค่ะเดี๋ยวเจอกันในช่วงต่อไปของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่
3: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
4: ฝั่งที่รับฟังสุขภาพกับเสียงเพลงและโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับทีมแพทย์ในโรงพยาบาลทางอากาศท่านสามารถใช้หมายเลข0813346666ปรึกษากับคุณหมอได้นะคะถ้าเป็นช่วงเช้าฟังที่ FM 89.0 FM 91.5 MHz FM 101กองบัญชาการกองทัพไทยแล้วก็ในระบบ AM นั้นก็ฟังเพิ่มเติมได้โดยเฉพาะในช่วง 6-7 โมงเช้านะคะก็จะเป็นปตอ594 1269แล้วก็ AM สทร2บางนาค่ะพอสายหน่อยก็จะมีเพิ่มเติมก็คือปตอ594 1269 AM สทร2บางนาแล้วก็ AM รด747ค่ะสทร2บางนาเนี่ยมีแต่เช้าอย่างเดียวเนาะตชด576นะคุณฟังสามารถรับฟังได้ตชด576พร้อมกับม2774จังหวัดระยองค่ะท่านผู้ฟังฟังกันได้แบบยาวๆเลยถ้าจะโทรมาถามปรึกษากับคุณหมอฟังในระบบ AM FM อย่างที่แจ้งไปแล้วนะคะว่ามีคลื่นอะไรบ้าง www.kcsradio.online ค่ะ kcsradio.online นะคะท่านสามารถที่จะโทรมาปรึกษากับคุณหมอได้ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์หรือว่าจะเป็นศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลังวชิราหรือรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมภาคบ่ายก็จะเป็นนาวาเอกนายแพทย์พณิชจันทระภักดีวันพุธแล้วก็วันศุกร์แล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มนะคะและเพิ่มเติมด้วยนาวาโทนายแพทย์ธราทิพย์ประคองวงศ์ค่ะคุณฟังคุณฟังจะสอบถามก็0813346666นะคะหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่อยู่ประจำรายการแล้วก็เปิดโอกาสให้คุณฟังสามารถใช้ในการฟังเพลงก็ได้แนะนำบทเพลงก็ได้สอบถามเรื่องของผลิตภัณฑ์ก็ได้อย่างเช่นหลายคนอาจจะเข้าใจว่าสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งกับการชะลอความเสื่อมนะคะความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเพิ่มเติมก็คือสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มโพลีฟีนอลคือลดการอักเสบแต่เราเองนะคะในฐานะที่เป็นเจ้าของร่างกายของเราก็อย่าไปทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบนะคะอย่างเช่นว่าการมีภาวะการทานน้ำตาลมากเกินไปน้ำตาลสูงมากๆไขมันเยอะมากๆแล้วก็ความเค็มมากๆเนี่ยมันเกิดการอักเสบได้ขณะเดียวกันก็ไม่ควรที่จะให้ร่างกายมีความเป็นกรดหรือว่าเป็นด่างมากเกินไปนะก็ต้องพยายามที่จะลดแร่ธาตุพวกสารในกลุ่มพวกแร่ธาตุนะคะพวกแร่ธาตุต่างๆที่ร่างกายจำเป็นจะต้องมีนั้นนะอิเล็กโทรไลต์เนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีก็ต้องเพียงพอนะคะพวกแมกนีเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสนะคะหรือว่าจะเป็นพวกแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมอะไรต่างๆเนี่ยมันจำเป็นต้องมีก็ต้องมีนะคะทานอาหารก็คือได้รับจากพวกผักและก็ผลไม้พวกวิตามินและแร่ธาตุเหล่านี้ละค่ะนะคุณฟังคะนอกเหนือจากนั้นคุณฟังที่สนใจเรื่องของสมุนไพรเพื่อการดูแลหลอดเลือดในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งอาจจะมีภาวะหลอดเลือดมันแข็งมันแตกหักเปราะได้ง่ายนะอย่างเช่นว่าบางทีไม่ได้ทำอะไรแค่ไอจามเนี่ยเส้นเลือดฝอยในดวงตาก็แตกไอจามมากๆเนี่ยคุณฟังคะแต่บางท่านก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดฝอยที่อาจจะอยู่ตามบริเวณนอกเหนือจากบริเวณดวงตาก็แตกง่ายเหมือนกันเห็นไหมคะเส้นเลือดฝอยมันแตกง่ายความดันนะหรือไม่ก็อาจจะดันอะไรแรงๆยกของหนักๆเนี่ยก็มีได้เหมือนกันนะอันนี้แสดงถึงระบบของเส้นเลือดฝอยก็อาจจะมีปัญหา แตกบ้างนะคะแต่ก็ไม่อันตรายนะปรึกษาแพทย์ซะคราวนี้คุณฟังของเราซึ่งอาจจะอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุบางท่านท่านก็ฟังรายการนี้ท่านก็มีความสนใจนะคะข้อมูลต่างๆที่คุณหมอท่านให้มานำไปปฏิบัติแต่ว่ามีความวิตกกังวลว่าท่านอาจจะรู้สึกกังวลใจว่าเอ๊ะทานโน่นมากเกินไปทานอาหารนี่มากเกินไปทานขนมมากเกินไปอาจจะทำให้เกิดเป็นภาวะเบาหวานความดันไขมันก็เลยกลายเป็นว่ามีความรู้สึกวิตกกังวลคราวนี้นี่ก็ขอให้สังเกตอาการของตัวเองนะคะเพราะบางท่านไม่ได้เป็นอะไรเนาะแต่ว่ามีความวิตกกังวลก็รู้สึกว่ากลัวไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีความวิตกกังวลคุณผู้ฟังไม่สบายใจเรื่องอะไรก็โทรมาปรึกษากับทีมแพทย์ได้คุณหมอท่านก็จะให้ข้อมูลในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็เป็นไปในหลักสากล นะคะเพราะว่าแพทย์เนี่ยท่านจะโกหกไม่ได้ข้อมูลจะต้องถูกต้องชัดเจนไม่นั้นเนี่ยก็โดนยึดใบแพทยสภานะคุณฟังท่านผู้ฟังต่างหากค่ะที่อาจจะให้ข้อมูลคุณหมอไม่หมดพอเป็นโน่นนั่นนี่อ๋อนี่มีปัญหาตรงนี้ด้วยคุณหมอเอ๊ะดิฉันเคยเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมคะว่าตามมาเป็นหางว่าวท้ายที่สุดอาการที่เกิดเป็นโรคน่ะมันมาจากโรคที่เคยเป็นในอดีตแล้วก็ไม่ได้เล่าให้คุณหมอฟังให้หมดคุณหมอก็จับต้นชนปลายไม่ถูกว่าแต่ละคนแต่ละคนแต่ละท่านอาการก็ไม่เหมือนกันนะคะคุณฟังบางท่านอาจจะมีภาวะเกี่ยวกับในช่องท้องเนาะเนี่ยบางท่านก็จะมีภาวะเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดฝอยมันแตกบ่อยๆนะเพราะอาจจะมีโรคอยู่เหมือนกันเนาะบางท่านก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของอะไรคะหลากหลายทีเดียวเนาะบางท่านก็ท้องผูกนอนใหม่หลับเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุทั้งนั้นแหละค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะท่านโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเนี่ยทางทีมแพทย์ก็ยินดีที่จะให้คำตอบแต่ว่าขอให้ข้อมูลให้ชัดเจนให้ข้อมูลให้ถูกต้องให้เคลียร์กันนิดหนึ่งแล้วก็จำโปรไฟล์ของตัวเองให้ได้ค่าน้ำตาล A1C เท่าไหร่ฟาสติ้งบัตรชูการ์เท่าไหร่ค่าไตค่า eGFR เท่าไหร่ค่าครีเอทินินเท่าไหร่ถ้าไปเจาะเลือดค่าเม็ดเลือดขาวเท่าไหร่ไวท์บลัดเซลล์เฮมาโตกริตเท่าไหร่ค่าความเข้มข้นความเหนืดของเลือดอะไรเท่าไหร่ถ้าจำได้นะจำมาถ้ารู้จำมาแล้วก็ค่าตับก็ALT, SGOT อะไรพวกเนี้ยต้องจำมาด้วยนะคะหรือว่าอาจจะไปวัดความดันมาความดันตัวบนตัวล่างชีพจรของตัวเองเท่าไหร่อันนี้ราคาสำคัญเนาะเอาละค่ะคุณฟังข้อมูลสุขภาพดีๆจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณฟังได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามและคุณหมอท่านได้อธิบายด้วยความเข้าใจแต่จะเป็นอะไรก็ตามอย่าเพิ่งคิดไปเองนะคะอาการต่างๆเก็บมาถามคุณหมอได้เลยค่ะที่0813346666ค่ะถ้าจะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วก็ผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บเป็นหมายเลขโทรศัพท์อีกชุดนึงนะคะขึ้นต้นด้วย0625100560-9เป็นคลินิกสียาไฟฉายแต่ตอนนี้ไปพบกับเรื่องราวสุขภาพซึ่งให้ข้อมูลโดยท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะไปฟังกันในชุดแรกเลยค่ะ
5: โอ้ยเป็นยังไงฟังรายการนี้ชีวีมีความสุขดีไหม
6: มีความสุขมากในการแตะกล้วยแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องฤทธิ์ดวงมาแทรกก็เลยหาหมอแล้วก็อยากปรึกษาหมอ
5: แล้วฤทธิ์ดวงมันมี 2-3 ที่นะฤทธิ์ดวงตาหรือฤทธิ์ดวงทวาร
6: ก็
5: ทั้งคนนี่นะว่าทั้งฤทธิ์ดวงนะไปหาหมอนะไปหาหมอหมอบอกว่าอ่ะนอนคว่ำก้งโค้งออกจะดูรูตุสเป็นฤทธิ์ดวงจมูกอ่ะฤทธิ์ดวงจมูกต้องตรวจเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกให้จบว่าเป็นฤทธิ์ดวงที่ไหนระยะไหนนะครับ
6: ที่นั่นค่ะที่ก็บอกฤทธิ์ดวงทวารแต
5: ่ก็บอกสิ
6: มันไม่มีหัวมันไม่มีหัวออกมา
5: เป็นระยะแรกคืออย่างนี้
6: เขาว่าเป็นระยะแรก
5: ระยะแรก
6: หมอก็ให้ยามาทานและให้ยามันหนีแล้วให้ยาระบายมาพอทานยาระบาย2ช้อนตามสูตรเขามันก็ไม่มีเม็ดเลือดก็พุ่งชูสบายสบายทีนี้ก็เห็นว่ามันหวานกลัวจะแสลงน้ำตาลก็เลยกินก็เลยทานแค่ช้อนชาเดียวเมื่อเช้าก็ไปถามว่ารู้สึกว่ามันก็เหลวนะคะแต่มันรู้สึกว่าต้องเบ่งเล็กๆมันก็มีเม็ดเลือดเม็ดๆแดงๆมา1เม็ด2เม็ดเงี้ยค่ะแต่ถ้าเหลวเลยไม่เบ่งเลยไม่มีค่ะไม่เห็น
5: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
6: อายุก็เข้า70มา 4-5 เดือนแล้วค่ะ
5: โอ้แต่น้ำหนักสูงเท่าไหร่ครับ
6: น้ำหนัก51ส่วนสูง150 น้ำตาลตรวจได้118ไขมัน
5: ไขมันน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ118เนี่ยน้ำตาลสะสมประมาณ
6: หมอบอกว่าป้าน้ำตาลสะสมรอบนี้หนูไม่ได้สั่งตรวจเพราะเป็นป้าเสียเงินเพราะงวดก่อนโน้นมันน้ำตาลสะสมมัน 5.2 เองงวดนี้เลยไม่สั่งตรวจแต่น้ำตาลที่เจาะหน้าแขน118ค่ะ
5: อย่าไปถือว่าน้ำตาลสะสมเลยอย่าไปถือน้ำตาลเนี่ยเราต้องมีความรู้ทั้งสะสมทั้งฟาดเชื่อมบัตรชี
6: พก็ถามแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้สั่งตรวจก็ป้า
5: ตรวจทำไมนะมันตรวจมันไม่เป็นเบาหวานตรวจทำไมน้ำตาลสะสมต้อง400-500บาทค่าตรวจเลยนะ
6: หมอบอกว่าน้ำตาลเจาะหน้าแขนป้าได้118แต่น้ำตาลสะสมงวดนี้หนูไม่สั่งตรวจเพราะป้าเสียเงินเองแต่งวดก่อนโน้นอ่ะมันมีแค่ 5.2 ค่ะน้ำตาลสะสม
5: คือว่าเราต้องเข้าใจนะว่าเม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยมีอายุประมาณ90-120วัน 3-4 เดือนเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องตรวจทุกครั้งหรอกครับในเมื่อเราน้ำหนักไม่ขึ้นไม่หิวน้ำบ่อยแผลหายยากแล้วก็ตรวจแค่น้ำตาลธรรมดาค่าทิ้งบัตรชูค่าธรรมดาอดอาหาร8ชั่วโมงแล้วก็ยังเทียบได้นะครับเทียบได้แสดงว่าน้ำตาลค่าทิ้งบัตรชูค่านี่สัก120กว่าเนี่ยแสดงว่าน้ำตาลสะสมขึ้นประมาณสักเท่า6น้ำตาลสะสมประมาณน้ำตาลสะสม6อันนั้น120อันนี้6เศษ 6.1 6.2 120กว่าก็ถือว่าปกติครับไม่ต้องตรวจนะครับน้ำตาลสะสมเนี่ย
6: ค่ะเขาบอกเขาไม่สั่งตรวจเพราะป้าเสียเงินเองเขาพูดอย่างนี้
5: ถึงไม่เสียเงินก็ไม่ควรตรวจเพราะมันไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเบาหวานเลยนี่
6: ก็เป็นเบาหวานตอนแรกขึ้น280ไม่กินเตะกล้วยเข้าไปเลยเหลือเท่านี้ไงคะหมอก็สั่งยาเหมือนเดิมอะค่ะ
5: สั่งยาเหมือนเดิมเพราะว่าเราอายุมากมันยังมีการอักเสบของหลอดเลือดน้ำเลือดอยู่ต้องกินยาเบาหวานด้วยนะครับมันครึ่งเม็ดก็พอแล้วบันเม็ดบันด้วยยาลดตัวเลขอะ
6: แต่อย่างนี้ยาลดน้ำตาลไม่ควรกินครึ่งเม็ดแล้วแต่ว่ายาไขมันเนี่ยหมอก็ให้ครึ่งเม็ดนะคะ
5: ไม่
6: ยิบย้อยไหมหมอน้อยอย่าง
5: ทำไมเก่งอย่างนี้ว่าเก่งกว่าหมออย่างคุณรู้ป่ะคุณนี่เก่งกว่าอีกรู้ป่ะ
6: รู้จักทุกทีนี้ก็มันมีปัญหาเรื่องฤทธิ์ดวงนี่แหละแต่หมอเขาว่าสองโรงพยาบาลแล้วเขาบอกเป็นฤทธิ์ดวงทวารแต่มันไม่มีหัวค่ะอาจารย์หมอมันไม่มีหัว
5: เราท่องปกตินะคนเป็นฤทธิ์ดวงต้องท่องกตินะอย่าไปเชื่อไอ้คำพังเผยนะว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะกูอย่าไปเชื่อนะหัวฤทธิ์ดวงหลายหัวนี่เป็นหัวเดียวซะดีกว่านะเพราะฉะนั้นนะมีกี่หัวมีกี่หัว
6: ค่ะเวลาหมอเขาให้ยามาทานนะคะก็สองเม็ดเช้าสองเม็ดเย็นอันนั้นไปโรงพยาบาลเอกชนก็หายไม่มีอะไรหายไปเลย2เดือนเต็
5: ม
6: ทีนี้ก็โหไม่ไหวรักษาโรงพยาบาลเอกชนแพงมากเป็นหมื่นสองหมื่นก็ย้ายมาตามสิทธิ์ก็ส่งตัวพี่ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดปทุมอะค่ะหมอก็ให้ยาเช้าเม็ดกลางวันเม็ดเย็นเม็ด3วันเช้าเย็น3วัน1เม็ดอีก3วันค่ะทีนี
5: ้
6: แล้วยาระบายมาด้วยพอทานยาระบายปุ๊บครับถ้าอุจจาระพุ่งไม่มีมองไม่เห็นไม่มีแต่ว่าโอ้ยลดมั่งละมันออกหวานๆกลัวน้ำตาลขึ้นยาระบายอะนะคะก็เลยทาน1ช้อนเล็กๆอีกนิดนึงเมื่อเช้ามันก็รู้สึกถ่ายออกมาแล้วมันสุดฝืดต้องออกเล้งเบ่งมันก็มีเม็ดแดงๆออกมาค่ะอาจารย์หมอถ้าเกิดไม่เบ่งมันก็จะไม่มีอะค่ะ
5: อืม
6: นี่ถามหมอบอกว่าหมออย่างนี้ป้าบริสิทธิ์ดวงไหมเขาก็สอบว่าท้องผูกปนท้องเสียไหมไม่เมื่ออาหารอ่อนเพลียน้ำหนักลดไหมไม่ก็พูดอย่างนี้ค่ะว่าไม่แต่หมอก็นัดให้ไปสวนแป้งนะคะอาจารย์หมอ
5: เขาจะหาดูมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับ
6: จ้า
5: เขาจะหาแผลหาติ่งนู่นต่าง
6: ๆทีนี้ก็หมอโรงพยาบาลเอกชนก็เช็คเลือดแล้วเช็คเลือดบอกป้าไม่มีมะเร็งนะเม็ดเลือดขาแดงดีเลือดดีหมดไม่มีนะแต่ในเบื้องต้นก็พูดมาอย่างนี้แต่พอย้ายจากเอกชนมาตามสิทธิ์เขาก็บอกให้ไปสวนแป้งก่อนก็บอกว่าแล้วไม่ส่องกล้องเหรอคะในเมื่อเขานัดส่องกล้องเขาส่งมาส่องกล้องบอกป้ายังไม่ต้องส่องป้าสวนแป้งก่อน
5: สวนแป้งเพราะเขาจะเอ็กซเรย์ดูครับ
6: โอ้
5: แ
6: ป้งนี่คือเอ็กซเรย์เหรอคะ
5: เพราะฉะนั้นคุณต้องไปเรียนแพทย์ปี2นะครับตอนนี้คุณอยู่ปี1นะครับนะ
6: ค่ะค่ะ
5: คืออย่างนี้นะ
6: เขามันก็ไม่มีหัวเขาเอามือล้วงเข้าไปเขาบอกป้ามันก็ไม่โดนนะหรือมันจะอาจจะลากไปกับนิ้วไม่รู้เขาพูดอย่างนี้โรงพยาบาลเบื้องต้นน่ะเขาก็เลยส่งกล้องโรงพยาบาลประจำจังหวัดโรงพยาบาลประจำจังหวัดก็บอกป้ายังไม่ถึงส่งกล้องส
5: ่
6: วนแป้งก่อนเขาให้ไปที่ห้องเอ็กซ
5: เ
6: รย์ค
5: ่
6: ะแต่ยังไม่ถึงวันนั้น
5: ก็ไปเรียนปี2ต่อนะครับคุณจะรู้ว่า2กล้องคืออะไรอะไรคืออะไรตอนนี้จบปี1แล้วนะครับ
6: แล้วการส่งก็เขาไม่ได้ส่งกล้องก็ให้สวนแป้งนี่ก็รู้สึกว่ากลัวค่ะคุณหมอที่โทรมาถามเนี่ย
5: ไม่ต้องกลัวหรอกเอ็กซเรย์ก็จบแล้วก็ดูว่าไอ้ดูเขาเรียกว่ามอร์ฟอโลจีนะฮะดูว่ามันเอ็กซเรย์ผลเอ็กซเรย์เป็นยังไงนะครับก็จบแล้วไม่จำเป็นต้อง2กล้องหรอกครับเพราะว่าไงเป็นแค่ริดซูนทวารระยะที่1เท่านั้นเองล่ะคุณต้องเข้าใจ
6: แล้วเขาทำไมไม่ส่งกล้องตามที่โรงพยาบาลต้นสังกัดส่งไปนะคะเขาไม่ส่งกล้อง
5: คอคิวนานแล้วมันไม่จำเป็น
6: อ๋อมันไม่จำเป็นเหรอคะทีนี้ก็ถามหมอเบาหวานที่โรงพยาบาลรามาบอกป้าหน่อยสิป้าเป็นมะเร็งไหมนี่บอกป้ามันก็ไม่น่าเป็นนะป้าไม่น้ำหนักลดหกเจ็ดเดือนแล้วน้ำหนักก็ไม่ลด อาหารก็ไม่เบื่อกินอาหารได้แถมน้ำหนัก51มากี่ปีป้าก็ยัง51ถ้าหากว่าเป็นมะเร็งลำไส้หรืออะไรแต่ก็พูดตอบใจป้าตอนนี้ไม่รู้นะคะก็บอกอุจจาระมันต้องดำหมดเขาพูดอย่างนี้แล้วป้าเบ่งแล้วมันทำไมมีเม็ดน่ะถ้าไม่เบ่งมันไม่มีเขาก็บอกว่ามันอาจจะไปโดนแล้วมันหลุดออกมาอะไรเหล่านี้ค่ะคุณหมอ
5: ถูกต้องที่สุดเลยคุณต้องเชื่อนะฮะตอนนี้อยู่ในระยะปลอดภัยแต่หัวใจยังฟุ้งซ่านอยู่จริงก็ป่ะ
6: ใช่ใช่ก็คิดว่างั้นเพื่อนก็บอกเป็นกังวลอะไรนักหนาก็จะรอสวนแป้งอยู่แล้วนี
5: ่
6: แล้วก็ให้น้ำมันเราหุงมาทานสองรอบเลยสองวันก่อนไปตรวจเขาบอกบางคนอ่ะทานถึงเจ็ดวันแต่ป้าไปแค่สองวันพอเขาพูดอย่างนี้ค่ะคุณหมอ
5: น้ำมันเราหุงเป็นช่วยทำให้ถ่ายคล่องระบายฮะเป็นยาถ่ายนะครับนะ
6: แล้วอย่างนี้ถ้าเบ่งอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์หมอถ้าเบ่งเนี้ยมันทำไมมีเม็ดเลือดถ้าไม่เบ่งทำไมถึงไม่มีอะคะ
5: เบ่งม
6: ัน
5: ทำให้มีเลือดออกมาเพราะว่ามันจะมีการแตกของไอของแผลทำให้มีเลือดออกมาครับเอาเชิญอาจารย์มาชำนาญฮะเขาเป็นเขาฟุ้งซ่านนะจะแก้ไขยังไงครับเชิญเลยครับ
7: ฟุ้งซ่านหรอแต่คนไข้เขากังวลนะ
5: เ
7: ขาก็ต้องมีคำถามมากมายในครั้งจะถามคุณหมอที่รักษาที่โรงพยาบาลบางทีมันก็ไม่สนิทกันก็ต้องเก็บมาถามอาจารย์เจียงสังนี่แหละเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือเราต้องให้คำอธิบายให้เขาเข้าใจให้เขาคลายหายกังวลเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับคนไข้เนี่ยมีโรคประจำตัวนะครับก็คือเป็นเบาหวานไขมันสูงเนี่ยเวลาเป็นแล้วเนี่ยก็ต้องทานยาแต่การทานยาเนี่ยมันทำให้ผลเลือดเป็นปกติก็จริงแต่โรคมันไม่ได้หายนะครับแล้วผลพวงจากการที่เป็นเบาหวานเป็นไขมันสูงเนี่ยมันก็มีผลทำให้เป็นโรคหลอดเลือดนั่นก็หมายความว่าเส้นเลือดก็ไม่แข็งแรงน้ำเลือดก็ข้นก็หนืดความยืดหยุ่นของเส้นเลือดลดลงนะครับพอน้ำเลือดมันข้นมันหนืดปั๊บเนี่ยเลือดมันก็ไหลช้าแล้วบริเวณทวารหนักเนี่ยมันมีเส้นเลือดดำเยอะมากเลยนะครับแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีการไหลเวียนของเลือดดำที่ทวารหนักช้าเนี่ยมันก็ตกตะกอนแล้วมันก็เกิดการอักเสบแล้วมันก็ทำให้เป็นลิซิดวงแล้วการที่ทำให้เลือดมันช้าไหลเวียนได้ไม่ดีแบบเนี้ยแล้วเมื่อคนไข้มีการเบ่งอุจจาระต้อนอุจจาระที่แข็งๆเนี่ยก็ไปกดนะครับมันก็ทำให้เกิดการอักเสบแล้วมันก็มีเลือดออกนะครับอันนี้มันสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุด้วยผลหมดนะครับว่าทำไมมันถึงเป็นนะครับเพราะว่าคนไข้มีโรคประจำตัวแล้วมันก็ทำให้มีการอักเสบมีการคั่งตัวของเลือดดำที่บริเวณทวารหนักแล้วเมื่อมีการอักเสบปั๊บมันก็มีหัวถ้าเป็นแรกๆมันก็มีอาจจะมีหัวอยู่ข้างในทวารหนักนะครับซึ่งเรามองไม่เห็นแต่ถ้าเป็นเยอะเนี่ยมันก็โผล่มาได้หรือแม้กระทั่งมันเป็นอยู่ข้างนอกก็ได้นะครับมันก็เป็นหลายๆระยะนะครับระยะ1ระยะ2ระยะ3ระยะ4เนี่ยนะครับในกรณีคนไข้รายนี้หมอคิดว่าก็ยังเป็นได้เยอะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือทุกครั้งที่มีการเบ่งอุจจาระเนี่ยก้อนอุจจาระมันก็ไปกดเส้นเลือดดำที่อยู่รอบๆทวารแล้วมันก็ทำให้เป็นนะครับเพราะนั้น การรักษาคนไข้ที่เป็นโรคพวกนี้นอกจากคุณหมอก็จะให้ยาแล้วนะเขาก็จะต้องให้ยาระบายเพื่อให้อุจจาระเนี่ยมันไม่แข็งถ้าอุจจาระมันเหลวสักนิดนึงมันก็ไม่กดเพราะฉะนั้นเวลาที่คนไข้เบ่งอุจจาระเนี่ยต้อนอุจจาระที่มันเหลวๆเนี่ยมันก็ไม่กดรอบทวารเส้นเลือดมันก็แข็งแรงขึ้นมันก็ดีขึ้นมันก็หายได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเมื่อคนไข้ได้รับยาจากโรงพยาบาลมาแล้วเนี่ยอย่าไปเปลี่ยนวิธีการทานนะครับคุณหมอก็ให้ทานยังไงก็ต้องทานอย่างนั้นอย่าไปคิดเองครับขอทีเถอะเพราะคนไข้นั้นไม่มีความรู้ไปคิดเองว่าอย่างงู้นอย่างนี้แล้วจะไปลดยาเปลี่ยนยาไม่ได้ครับคุณหมอให้ทานยา1ช้อนโต๊ะก็ต้อง1ช้อนโต๊ะทานเวลาไหนก็ต้องทานครับเพราะก็ต้องการให้อุจจาระเนี่ยมันเหลวแล้วมันถ่ายง่ายแล้วมันก็ไม่กดรอบทวารอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคนไข้ก็กังวลนะจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าถามว่าเป็นได้ไม่เป็นได้เพราะคนไข้ที่เป็นอาการแบบนี้นะครับแล้วก็มีเลือดออกมาทางอุจจาระเนี่ยบางรายเราไปตรวจเช็คแล้วเนี่ยมันเป็นมะเร็งลำไส้ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาก็ต้องตรวจต้องเช็คในอย่างแล้วก็อายุคนไข้ก็เยอะเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นได้เท่านั้นแหละแต่เท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่ามะเร็งก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับมันน่าจะเป็นลิสิดวงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาก็ต้องตรวจเช็คนะครับว่าส่องกล้องก็ดีหรือกลืนแป้งก็ดีเนี่ยคนไข้ไม่ต้องไปสงสัยครับนะครับว่ามันมีประโยชน์ไหมอะไรไหมเนี่ยนะครับถ้าเราสงสัยเราก็ถามแต่สิ่งที่คุณหมอเขาทำเนี่ยหมอคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะการกลืนแป้งเนี่ยมันก็สามารถที่จะดูความผิดปกติของลำไส้ตลอดทั้งแนวเลยไปถึงในช่องท้องทั้งหมดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าลำไส้มันตรงไหนมันมีความผิดปกติการส่องกล้องเนี่ยบางทีมันดูเข้าไปไม่ถึงตลอดลำไส้ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นการทำแบรเลียมอินิมาหรือการกลืนแป้งเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำนะครับหรือแม้คุณหมอก็จะส่องกล้องก็ต้องทำอันนี้อยู่ในยุคที่นี้แต่นะครับแล้วหมอคิดว่าคุณหมอข้องก็มีเหตุมีผลในการที่จะรักษาคนไข้นะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือคนไข้กังวลมากนะครับกลัวนู่นกลัวนี่นะครับถ้าฟังด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็สบายใจได้นะครับมันไม่เป็นอะไรมากแต่เราก็ต้องทำใจไว้ว่าอายุมากขึ้นแล้วมันก็มีความเสี่ยงอย่างนี้แหละมันก็มีโอกาสที่เป็นได้ทั้งนั้นแหละเพราะนั้นการรักษาการตรวจเช็คที่โรงพยาบาลที่คุณหมอก็ทำเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องพยายามทานอาหารที่มีไฟเบอร์เยอะๆที่มีกากเยอะๆทานผักเยอะๆนะครับท้องมันจะได้ไม่ฟูกันนะฮะเพราะนั้นเวลาที่เราถ่ายอุจจาระเราก็ไม่ต้องเบ่งเยอะอุจจาระมันก็ไม่แข็งมากมันก็ไม่กดรอบทวารแล้วการที่คุณหมอให้ทานยาก็ต้องทานนะครับอย่าไปคิดเองอย่าไปเปลี่ยนเองเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะคนไข้ไม่มีความรู้นะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องปกติสำหรับคนสูงอายุที่มันมีโอกาสที่เป็นได้แล้วการที่มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานเป็นไขมันเนี่ยผลพวงจากการเป็นพวกนี้มันทำให้หลอดเลือดของคนไข้เนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรไม่ได้แข็งแรงเหมือนสมัยที่เป็นสาวๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดกังวลเยอะคิดด้วยเหตุด้วยผลคุณหมอเขาบอกว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเจาะก็ไม่ต้องเจาะเพราะการตรวจน้ำตาลสะสมเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเจาะบ่อยนะครับถ้าสมมติมันปกติเนี่ยนะครับเราจอดน้ำตาลปลายนิ้วก็น่าจะพอแล้วนะครับอันนี้หมอคิดว่าโรงพยาบาลเขาทำถูกแล้วเพราะนั้นอย่าไปกังวลเกินไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเราต้องปรับใจว่าอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคในทุกคนนะครับมีอยู่คนเดียวที่ไม่เป็นคือเพื่อนผมเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยแข็งแรงดีทุกอย่างเพราะเขามีคนดูแลดีแต่ในทั่วๆไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็เป็นธรรมชาติสำหรับคนสูงอายุเนี่ยว่ามันจะต้องเจ็บไข้ได้ปวดมันต้องเป็นนู่นเป็นนี่เพราะนั้นต้องอยู่ใกล้หมอต้องดูแลตัวเองต้องปฏิบัติตามที่คุณหมอแนะนำนะครับหมอคิดว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วควรคุณไข้รายนี้ก็หมอคิดว่าไม่น่าจะเป็นมะเร็งหรอกครับแต่อย่าไปกังวลเยอะถ้าคุณหมอเขาบอกว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แต่เราก็ต้องปฏิบัติตามที่คนเขาแนะนำนะครับแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเขาให้ทานยาเวลาไหนก็ต้องทานอย่าไปคิดเองอย่าไปเปลี่ยนเองอันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นการจะทานสมุนไพรก็ทานได้เพราะสมุนไพรเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เส้นเลือดแข็งแรงขึ้นทำให้น้ำเลือดหายข้นหายเหนื่อยนะครับแล้วก็ทานควบคู่กับการรักษาแผนปัจจุบันนะครับ
5: อันนี้ก็เป็นสิ่งคืออย่างนี้นะครับคืออย่างนี
8: ้ดีขึ้นทั้งหมด
6: แต่ก็มามีสีดวงขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะก็น้ำหนักไม่ลดไม่ผูกท้องไม่ผูกไม่ท้องเสียไม่เบื่ออาหารกินอาหารได้ค่ะแต่รู้สึกเป็นกังวลคือความกลัวค่ะคุณหมออย่างอาจารย์ว่าค่ะกังวล
5: สรุปแล้วอาหารที่ควรกินสำหรับคนที่เป็นฤทธิ์ตุลวาฒน์หนึ่งกินมะละกอช่วยระบาย
6: กินมะละกออาจารย์หมอก็กลัวจะน้ำตาลขึ้นอีก
5: นิดหน่อยไม่เป็นไรเราไม่มีเบาหวานคุณเราไม่มีเบาหวานแล้ว A1C แค่5กว่า 5.2 เนี่ยคุณไม่ต้องกลัวแล้วนะครับไม่ต
6: ้อง
5: เออพอแล้วกินคนเป็นเบาหวานไม่ใช่ว่าไม่กินน้ำตาลเลยไม่กินหวานเลยนะต้องกินหวานนิดๆเพื่อจะเป็นพลังงานนะครับนะ
6: หมอคะอย่างว่าไอ้ยาระบายที่เขาให้มาเนี่ยหมดเนี่ยอย่างนี้เราเอาตัวอย่างไปซื้อที่เภสัชกินต่อได้ไหมคะ
5: ก็ไม่มีปัญหายาระบายหวานนิดหน่อยก็กินได้ครับเพราะว่าน้ำตาลไม่ขึ้นเท่าไหร่หรอกครับมันกินเสร็จปั๊บมันเป็นน้ำตาลเชิงเดี่ยวปุ๊บปั๊บมันก็ไปแล้วครับกินได้ไม่มีปัญหาครับ
6: แต่ว่ายาฤาษีดวงที่เขาให้มาเนี่ยก็แล้วนี้มันหมดอย่างเงี้ยเราไปซื้อมากินหรือว่าเรา
5: ไม่ต้องกินแล้วยานี้ไม่ต้องกินแล้วครับยาไอ้ที่ต้องกิน
6: ยาเม็ดฤาษีดวงอะคะ
5: เออไม่ต้องกินแล้วครับกินยานี้ก็พอครับ
6: แล้วเพราะว่าเขายังไม่ถึงวันตรวจแต่ยาหมดซะก่อน
5: หมดก่อนก็เขาให้ยาแค่นั้นเขาต้องการให้ไปให้ท้องมันโล่งๆนะครับเพื่อจะไปส่องเวลาเอ็กซเรย์เวลาจะทำซีทีหรือเวลาจะส่องกล้องนี่ต้องให้ท้องมันโล่งไม่มีไอเศษอาหารไม่มีเศษอะไรต้องมีอะไรไปรบกวนกัน
6: อย่างว่าเราจะไปสวนแป้งหรือไปคืนแป้งเนี่ยเรายังกินเป็ดกล้วยได้ไหมคะ
5: กินได้สบายครับไม่เกี่ยวกันเลยครับ
6: อ๋อแล้วถ้าหากว่ายาระบายหมดเนี่ยไปซื้อเภสัชได้นะครับไม่เป็นไรนะ
5: กินได้ครับยาระบายกินได้ครับไม่มีปัญหาครับเน
6: า
5: ะ
6: แต่ว่าถ้ายาฤาษีดวงถ้าหมดหมอสั่งแค่ไหนก็หยุดแค่นั้นใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วครับใช่แล้วแล้วหายกังวลหรือยัง
6: มันดีขึ้นไขมันดีขึ้นค
5: ่
6: ะ
5: แค่นี้มันก็ทะลุอกแล้วมัน
6: คุณหมอคะกินยากินยาเบาหวานครึ่งเม็ดได้ไหมคะต่อวัน
5: คุณไปถามหมอที่รักษาเดี๋ยวผมไม่มีหน้าที่สั่งนะครับ
6: เขาไม่อือ
5: คุณก็กินตามนั้นยาไม่ต้องเสียตังค์คุณกินตามนั้นไม่เสียหายครับไม่เสียหายแต่ถ้ากินยาพวกนี้นานๆคุณก็ผลเลือดไปตรวจสิครับว่ามันกินยาพวกนี้ทำให้น้ำตาลมันต่ำเกินไปเนี่ยมันหน้ามืดปีกเวียนศีรษะคุณก็กินน้ำเชื่อมหน่อยก็ได้
6: นั่นแหละผมรู้สึกเพลียๆบางครั้งบอกเอ๊ะน้ำตาลต่ำเปล่าแล้วก็กินของหวานมั่งอะไรก็ไอติมมั่งให้มันหวาน
5: ถูกต้องนี่คุณฉลาดมากเลยรู้ไหม
6: ก็กินที่หวานก็รู้น่ะไอกรณีหนูเองเนี่ยหนูก็กังวลกับเรื่องที่เม็ดเลือดมันออกมากับอุจจาระอย่างเดียวอย่างอื่น
5: ไม่
6: กังวลแล้วค่ะ
5: ไม่กังวลแล้วครับเอาขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062-5100-560-9 10เบอร์10เครื่อง10หมายเลขครับ
4: ท่านผู้ฟังที่รับฟังสุขภาพกับเสียงเพลงท่านจะเห็นได้ว่าอาการของแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันนะคะคุณฟังท่านนี้ก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฤทธิ์ดวงทวารและปรากฏว่ามีอายุมากขึ้นความแข็งตัวของหลอดเลือดมันก็เยอะเวลาเบ่งถ่ายอุจจาระเนี่ยหลายๆคนก็มักที่จะต้องเบ่งนะคะเพราะว่าอาจจะถ่ายยากเนื่องจากว่ากระบวนการย่อยของผู้สูงอายุเนี่ยมันไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายไม่ค่าไม่ได้หมุนตัวลำไส้ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวคือถ้าอยู่นานๆอยู่เฉยๆเนี่ยลำไส้มันก็จะขี้เกียจเหนื่อยนิ่งนะไม่ค่อยจะทำงานนะแต่ถ้าเราบิดตัวไปมาเราเดินบ่อยๆเราขยับแข้งขยับขาบ่อยๆลำไส้ก็จะทำหน้าที่ได้ดีการบีบตัวของลำไส้เวลาที่จะขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระมันก็จะไม่มีปัญหานะคะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเผื่อว่านั่งอยู่เฉยๆก็จะแล้วก็ไม่ค่อยได้ทานผักไม่ค่อยเข้าห้องน้ำไม่ตรงเวลาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยปัญหาเรื่องของฤทธิ์ดวงทวารนี่ก็จะเกิดขึ้นแต่ว่าคุณผู้ฟังจะใช้วิธีการจัดการแบบไหนนะคะการรับประทานอาหารก็เป็นจุดหนึ่งการออกกำลังกายก็เป็นจุดหนึ่งนะคะสำหรับกระบวนการขับถ่ายแล้วก็การนอนให้ตรงเวลาก็เป็นอีกจุดหนึ่งค่ะสำคัญมากๆเพราะร่างกายจะซ่อมร่างกายและจะมีกระบวนการย่อยแล้วก็จะมีกระบวนการขับถ่ายของเสียออกมาซึ่งนั่นก็เป็นหน้าที่ของอวัยวะภายในร่างกายที่ต้องทำหน้าที่ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณฟังกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็ต้องมีที่ไปที่มาอย่างเช่นที่อาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์ท่านอธิบายไว้ว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณหมอท่านให้ทำแบบไหนไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอให้ทานยาก็ต้องทานยาคุณหมอให้ทำแบบไหนก็ต้องทำแบบนั้นเราอย่าไปคิดเองว่าเอ๊ะมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าอะไรจะเอ๊ะมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่นั่นคือความคิดของคนแต่ทิศทางในการรักษานั่นคือคุณหมอถ้าคุณไปโรงพยาบาลต้องปฏิบัติตามคุณหมอค่ะแต่ถ้าไม่รู้คุณฟังโทรมาคุยกับทีมแพทย์ของรายการได้นะคะมีทั้งอาจารย์ในแพทย์ชำนาญอาจารย์เกรียงศักดิ์คุณหมอปิติคุณหมอป่วนคุณหมอพนิษฐ์ค่ะเนาะเช้าสายบ่ายเย็นเรามีคุณผู้ฟังหมดหรือแม้แต่ฝากคำถามไว้กับผู้จัดนะคะก็จะหาข้อมูลให้แล้วก็นำมาให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลกันในครั้งต่อๆไปหรือว่าบางทีเราก็ถือโอกาสโทรไปแจ้งเลยนะว่าคุณป้าเป็นแบบนี้คุณป้าคือแบบนี้นะคุณหมออธิบายเข้าใจนะเราจะช่วยอย่างเต็มที่เลยนะ

0: ไหมนะคะใช้พวกนอกจากจะเป็นการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายแล้วก็การที่เราเข้าห้องน้ำตรงเวลาแล้วเราตอนพักผ่อนให้เต็มที่นะคะทานอาหารที่มีกากใยลองดูค่ะตัวไหนที่จะช่วยได้มากก็ทานตัวนั้นเยอะๆหน่อยแล้วก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปนะคะเพิ่มเติมจากนั้นก็คืออาจจะต้องไปพบแพทย์ปรึกษาแพทย์นะคะมีหยูกยาอะไรก็รับประทานกันไปตามที่คุณหมอแนะนำค่ะและถ้าคุณผู้ฟังมีปัญหานะคะโทรมาที่0813346666ค่ะมาปรึกษากับคุณหมอได้จะให้คำแนะนำอย่างบางทีทานตัวนี้เขาบอกว่าช่วยในเรื่องของป้องกันริดสีดวงมันจริงไหมถ้าทานตัวนี้นะก็จะให้ข้อมูลแต่ว่าก็อย่าประจำนะต้องปรับเปลี่ยนนะคะเพราะว่าบางทีพวกสมุนไพรเนี่ยบางทีมันมีผลข้างเคียงคือเราไม่ได้ใช้รูปแบบของสารสกัดผลข้างเคียงมันก็จะมีมาด้วยแล้วก็บางคนเซนซิทีฟก็จะมีผลข้างเคียงมากกว่าผลที่ได้รับเลยกลายเป็นได้อีกโรคมาเลยนะคะนั้นก็ต้องคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของตัวเองด้วยนะคะด้วยการทำความเข้าใจแล้วก็มีความรอบรู้ในส่วนที่เราจะรับประทานไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่ายาก็ตามหรือว่าสมุนไพรก็ตามนะคะช่วงนี้ทางรายการนอกจากจะเปิดโอกาสให้กับท่านผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับทีมแพทย์ที่0813346666แล้วท่านก็สามารถที่จะโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตาไวกิ้งเป็นทางเลือกของคนที่รักสุขภาพได้เพื่อป้องกันหลอดเลือดไม่ให้แตกเปราะหักได้ง่ายนะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นของหลอดเลือดได้ดีสารต้านอนุมูลอิสระคือ0625100560-9เรามี10หมายเลขด้วยกันราคาก็260บาทเท่ากันสุดแท้แต่ว่าคุณฟังของเราจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดเบาหวานความดันไขมันอันนี้ประคับประคองไว้ก่อนด้วยแปะกล้วยตาไวกิ้งแต่ถ้ามีเบาหวานเพิ่มถ้าสนใจไวน์เฮิร์บผักในรูปแบบแคปซูลก็จะช่วยควบคุมเรื่องของน้ำตาลที่จะเข้าสู่กระแสเลือดได้ก็มีไวน์เฮิร์บเข้าไปเสริมเป็นเติมในรูปแบบแคปซูลนะคะทั้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ทั้งไวน์เฮิร์บแล้วก็ทั้งแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเท่ากัน260บาทนะคะท่านฟังจะอยากได้จำนวนเท่าไหร่ก็โทรไปปรึกษาที่คลินิกสี่แยกไฟฉายเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะไม่เว้นวันหยุดคุณผู้ฟังโทรได้เลยโดยเฉพาะแปะกล้วยตาไวกิ้งกับกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ให้ทานคู่กันถ้าเป็นเบาหวานก็ทานคู่กับไวน์เฮิร์บด้วยความดันก็ได้เหมือนกันนะคะสนใจก็โทรไปค่ะช่วงนี้ทางรายการนะคะก็จะนำท่านผู้ฟังของเรามาพบกับข้อมูลทางการแพทย์ในชุดที่2กันนะคะซึ่งก็เป็นประโยชน์กับคุณฟังอีกนั่นแหละเพราะว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพล้วนๆเลยค่ะคุณฟังเชิญรับฟังพร้อมกันในชุดที่2ของสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ช่วยปิดมิวหน่อยนะคุณดีคุณดีนะครับนะ
2: ได้ค่ะ
1: ครับเชิญเลยครับจากที่ไหนครับเนี่ย
2: จากนนทบุรี
1: นนทบุรีโอ้เจ้าเก่าที่โทรมาเมื่อก่อนนี้ใช่ไหมฮะ
2: นานแล้วนะคะ
1: ฟังเสียงจำได้อยู่ครับเชิญเลยครับมีปัญหายังไงครับ
2: ก็คือว่าพอดีว่ามีอาการเหมือนกับว่าเวลาที่อากาศเปลี่ยนหรือว่าเวลาที่เจอฝุ่นนะคะจะมีน้ำมูกแบบคลอแบบแพ็กน้ำมูกคลอแต่ไม่ได้ว่าไม่เยอะนะคะ
1: เป็นภูมิแพ้ที่รักษาไม่หายผมเคยสั่งน้ำยายี่ห้อไฮแลนด์จากอเมริกามาเมื่อ 3-40 ปีที่แล้วผู้สุดท้ายขายให้รามาจุฬาศิริราชเชียงใหม่ขอนแก่นก็เจ๊งทำสกินเทสก็อย่างนั้นอย่างนั้นไม่มียารักษาครับเป็นมากี่สิบปีแล้วครับ
2: มาเป็นหนักๆตอนอายุเยอะเนี่ยค่ะตอนประมาณ50กว่าเนี่ยค่ะ
1: เราก่อนนี้ก็เป็นบ้างไม่เป็นบ้างใช่ไหมครับ
2: ก่อนนี้ไม่เคยเป็นเลยค่ะอาจารย์คะ
1: โอ
2: ้ไม่เคยเป็นเลยค่ะแบบแล้วก็หาหมอนี่แบบปีนึงไม่เป็นหวัดแล้วก็ไม่เคยพบแพทย์ไม่เคยหาหมอเลยอะค่ะแต่ว่าพอมาระยะหลังเนี่ยพออายุเยอะขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีอาการเหมือนกับว่าเวลาที่โดนฝุ่นหรือเวลาที่อากาศเปลี่ยนหรือเวลาที่โดนควันนิดหน่อยก็จะมีจามแล้วก็จะแบบมีน้ำมูกไหลบางทีก็ไหลเยอะออกมาเลยนะคะ
1: เรามีโพรงจมูกอักเสบเป็นไซโนซิส

0: ็นไซนัสด้วยหรือเปล่าครับ
1: ไม่เคยเป็นค่ะ
0: แล้วเป็นหืดหอบด้วยหรือเปล่าครับ
1: ไม่ได้เป็นค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้วเป็นแพ้มาโจมตีที่จุดไหนนอกจากที่ผิวหนังแล้วมาโจมตีที่จุดไหนบ้างครับ
1: โจมตีที่จุดไหนก็เวลาน่าจะเวลาที่ดมได้กลิ่นอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์เวลาที่อะไรที่มันเข้าจมูกเนี้ยค่ะ
0: อืมแล้วมันมีผื่นขึ้นหรือหายใจไม่ออกมีน้ำมูกน้ำตาไหลใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะมีผื่นไม่ขึ้นค่ะอาจารย์คะมีแต่ว่าน้ำมูกน้ำตาไหลแล้วก็จามอะค่ะแล้วก็น้ำมูกจะคลอๆอยู่อะค่ะ
0: แล้วตอนนี้เขาให้ยามา 3-4 ตัวใช่ไหมครับ
1: ตอนไม่ได้ไปหาหมอปัจจุบันนะคะก็เลยสั่งซื้อแปะกล้วยของอาจารย์นะคะพอ
0: เดี๋ยวนะฮะกินแปะกล้วยนะฮะ
1: ค่ะ
0: นั่นถูกต้องแล้วนะฮะ
1: ค่ะ
0: ยาภูมิแพ้ในโลกนี้ไม่มียารักษาครับให้แล้วก็แก้อาการแล้วก็ดีขึ้นชั่วคราวแล้วก็เป็นอีกเพราะว่าไม่ได้แก้ไขที่ระบบภูมิครับ
1: ค่ะแล้วอีกอย่างนึงค่ะอาจารย์คะคือเป็นโรคสายตาสั้นมากอ่ะนะคะสั้นประมาณ 1,900 นะคะ
0: โอ้โหใส่แว่นหนาตั้งเกือบเซนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เออก็ไม่มียารักษาครับมันเกี่ยวกับความเสื่อมของกล้ามเนื้อที่มันไม่ดึงภาพเนี่ยให้ไปที่จุดโฟกัสซึ่งก็ไม่มียารักษาครับผ่าตัดไม่ได้ช่วยครับ
1: ซึ่งเวลาที่แบบว่าใช้สายตาเยอะๆเวลาเหมือนก็จะเป็นคล้ายๆแบบตามันจะแห้งๆอะค่ะอาจารย์แล้วก็ใส่คอนแทคอยู่นะคะทุกวันเนี้ยค่ะ
0: คอนแทคหนาตึกเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละแก้ปลายเหตุทั้งนั้นแล้วบางทีก็น้ำตาไหลบ้างใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มันเกิดการระคายเคืองใช่ไหมครับ
1: ใช่คำทีน้ำตาไหลออกมาแบบคลอตาแบบนี้ค่ะ
0: เราบวกเป็นเขาเรียกว่าดับเบิลแพ้2 เด้ง 2 เด้งเอาละถูกหวย2 เด้งแล้วก็ยาให้ก็เป็นยาเดิมๆที่เคยให้เกือบทุกครั้งที่เราไปหาหมอใช่หรือเปล่าครับ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: จบแล้วครับเดี๋ยวถามเลยก็ผมซักมากๆเดี๋ยวจะบาปจะกรรมซะอีกนะครับก็รู้กันอยู่ว่าที่เก่าเวลาเดิมก็มีตัวยาอาวุธให้แค่นี้จริงๆแล้วครับมันเป็นภูมิแพ้ชื่อมันบอกอยู่แล้วต้องรักษาที่ต้นเหตุคือรักษายังไงเชิญอาจารย์ในแพทย์ชำนาญไม่ต้องพูดถึงแปะกล้วยก็ได้ครับเชิญเลยครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: นี่ผมไม่ใช่หมอเทวดานะ
1: อาจารย์คะนิดนึงค่ะคือชอบตอนที่อาจารย์คุยกันแล้วแบบเบรกกันนะคะแล้วเราสังเกตทุกเกือบทุกครั้งเลยอาจารย์น่ะได้กระดิ่งช่วยทุกครั้งเลยอาจารย์เกียงศักดิ์อ่ะเวลาที่คุณหมอชำนาญแซวแบบอาจารย์โดนแน่เลยคือโดนใจเนี่ยโดนกระดิ่งช่วยทุกทีเลยอ่ะโหไม่อยากให้เจอช็อตนี้เลยอยากจะรู้ถ้ากระดิ่งไม่ช่วยเนี่ยมันจะเกิดอะไรออกมาอีก
0: ค่ะมวยแล้วเดี๋ยวก
1: ็ชอบมากเลยค่ะ
2: คืออย่างนี้ครับที่บอกว่าผมไม่ใช่หมอเทวดาเพราะว่าการที่จะวินิจฉัยคนไข้ได้เนี่ยอาจารย์จะต้องซักประวัติให้ละเอียดกว่านี้ว่าคนไข้อายุเท่าไหร่สูงเท่าไหร่น้ำหนักตัวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการที่จะวินิจฉัยโรคเนี่ยมันจะต้องมีข้อมูลแล้วการรักษาคนไข้เนี่ยมันจะต้องผิดพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้รายเนี่ยหมอคิดว่าคุณต้องปรับกระบวนการคิดนิดนึงว่าอายุเราเริ่มมากขึ้นนะครับพออายุมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระบบภูมิในร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะมันไม่แข็งแรงเหมือนสมัยที่เป็นสาวเพราะฉะนั้นพอระบบภูมิในร่างกายไม่ดีนะครับมันก็จะทำให้คุณเนี่ยเจออะไรต่ออะไรที่อยู่เข้ามากระทบไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองหรือเป็นเกสรดอกไม้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดอาการได้แต่ของอาจารย์เกียงศักดิ์เขาเป็นภูมิแพ้นะ
1: ค่ะเพราะแพ้อาจารย์ศักดิ์แพ้อะไรคะ
2: แพ้ผู้หญิงไงอ่ะ
0: นี่นะ
1: ไม่มีกระดิ่งช่วยแล้วอาจารย์ตอนนี้สูง161ค่ะคุณหมอคะแล้วก็น้ำหนัก55ค่ะ
0: เจ๋งมาก
2: คร
0: ับ แล้วอายุเท่าไหร่ครับ
1: อายุ58ค่ะ
0: 58ครับโอ้หุ่นดีมากเลยฮะ
2: เพราะฉะนั้นก็กลับมาเรื่องของคนของคุณนะครับว่าพอระบบภูมิในร่างกายไม่ดีปั๊บเนี่ยพอเราไปเจอสิ่งที่อยู่รอบตัวที่เขาเรียกว่าสารอนุมูลอิสระนี่เป็นฟรีเรดิเคิลนะครับ สิ่งเหล่านี้มันเข้ามากระตุ้นทำให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการอักเสบเพราะระบบภูมิเราไม่ดีนะครับแล้วคงเวลาไปหาคุณหมอเขาบอกว่าก็รู้ว่าแพ้สิ่งไหนก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นนี่นะครับแต่บางทีเนี่ยมันหลีกเลี่ยงยากแล้วบางครั้งเนี่ยไอ้สิ่งที่แพ้เนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเป็นภูมิแพ้แล้วคุณไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะให้ยาอะไรมาก็แล้วแต่คุณก็จะดีขึ้นแหละนะครับยาเป็นยารักษาการอักเสบแต่พอไม่ทานยามันก็เป็นอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยกินอยู่อย่างเงี้ยแล้วคนไข้ที่อยู่ในสังคมเมืองหลวงเนี่ยเป็นกันเยอะมากเพราะว่าอากาศรอบตัวเราเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเราจะต้องพยายามทำยังไงถึงจะให้ระบบภูมิในร่างกายของเราดีนะครับเพราะนั้นการที่จะทำให้ระบบภูมิในร่างกายของดีก็คือคุณจะต้องดูแลสุขภาพนะครับว่าต้องแข็งแรงต้องนอนพักผ่อนให้พอต้องไม่เครียดต้องทานอาหารให้มีประโยชน์แล้วก็ต้องออกกำลังกายสม่ำเสมออะไรแบบเนี้ยแล้วการใช้สมุนไพรเนี่ยนะครับนะครับบางมันก็จะทำให้ระบบภูมิในร่างกายของคุณดีขึ้นเพราะระบบภูมิในร่างกายดีขึ้นเสื่อมมันก็แข็งแรงพอไปเจอสิ่งที่แพ้มันก็จะไม่เป็นนะครับเพราะว่าภูมิแพ้เนี่ยเป็นกันเยอะครับถ้าเป็นภูมิแพ้ที่ผิวหนังมันก็ทำให้คันถ้าเป็นภูมิแพ้ที่โพรงจมูกเนี่ยก็เป็นหวัดเลื้อรังมีน้ำมูกจามเนี่ยนะครับแล้วถ้าเป็นภูมิแพ้ในหลอดลมมันก็ทำให้เป็นหอบหืดเพราะนั้นยาที่คุณทานอยู่ทุกวันที่ได้รับจากโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับแต่มันจำเป็นจะต้องทานเพราะมันมีการอักเสบนะครับเพราะนั้นถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยคุณจะต้องทำยังไงถึงใช้ระบบภูมิมันดีเพราะนั้นการใช้สมุนไพรที่คุณทานอยู่เนี่ยมันจะทำให้ระบบภูมิดีขึ้นนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยพอระบบภูมิมันดีขึ้นแล้วเนี่ยความจำเป็นที่คุณจะต้องใช้ยาแผนปัจจุบันก็สามารถลดลงได้นะครับจากที่เคยทานเช้ากลางวันเย็นจะลดลงเหลือเช้าอย่างเดียวอะไรแบบนี้นะครับแล้วในปัจจุบันเนี่ยยาภูมิแพ้เนี่ยมันมีเยอะมากเลยครับนะครับมีเยอะถึงขนาดว่าทานเข้าไปแล้วมันไม่ง่วงด้วยแต่มันรักษาอาการได้ดีมากนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าคุณก็ต้องดูแลทุกๆเรื่องไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะต้องรักษาโดยใช้การรักษาแบบผสมผสานนะครับแล้วก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับและต้องยอมรับอยู่อย่างว่าอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นเช่นนี้เองมันเป็นธรรมชาตินะครับว่าเราจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจะต้องเป็นนู่นเป็นนี่มันไม่เหมือนสมัยสาวๆเลยสมัยสาวๆเนี่ยคุณแข็งแรงมากและร่างกายมันก็ดีพอร่างกายแข็งแรงเซลล์แข็งแรงระบบภูมิมันก็ดีมันก็ไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลเลยนะครับว่ามันเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันเป็นธรรมชาตินะครับเพราะนั้นเวลาเป็นแล้วเนี่ยคุณก็ต้องหาหมอนะครับมีอยู่คนเดียวที่ไม่เป็นคือเพื่อนผมเนี่ยไม่เป็นเลยพวกแกอะไรรู้ไหมแกมีคนดูแลดี
1: หมอคะถ้าปกติตอนนี้ทานเช้า4เย็น4อยู่แล้วอยากจะเพิ่มกลางวันไปด้วยได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับได้เลยไม่มีปัญหาครับคืออย่างนี้นะฮะสังเกตดูนะครับนอกจากจะอาการมันน่าจะดีขึ้นภายใน4เดือนนะครับมันจะแล้วแต่ว่าระบบภูมิของแต่ละคนเป็นยังไงมันยังแก้ไขพวกคนที่เป็น SLE หรือ Systemic Lupus Erythematosus โรคพุ่มพวงนะหรือคนที่เป็นหูแว่วนะครับหูแว่วแต่ไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ว่าดีขึ้นทุกคนหรือหายทุกคนนะครับมันแล้วแต่เซลล์ของแต่ละคนนะครับขอออกตัวก่อนวุ้นในตาเสื่อมก็ไม่มียารักษานะครับหรือแม้กระทั่งเป็นเกี่ยวกับวาริโคสเบนที่เรียกว่าเส้นเลือดขอดเนี่ยหรือเฮอร์ปีซิมเพล็กซ์เฮอร์ปีซอสเตอร์เนี่ยพวกเริมทั้งหลายแหล่นะครับเชื้อมันซ่อนอยู่มันหลบอยู่มันยามันเข้าไม่ถึงต้องรักษาด้วยระบบภูมิการกินแปะกล้วยช่วยได
1: ้อันนี้เส้นเลือดขอดก็เป็นค่ะอาจารย์ที่บริเวณขาม
0: ันก็ดีขึ้นฮะดีขึ้นบางคนบอกว่ามันเกี่ยวกับอะไรมันไม่เกี่ยวกับดวงหรอกครับมันเกี่ยวกับว่าเส้นเลือดขอดมันเกิดจากหลอดเลือดดำนะครับมันวาล์วมันรั่วมันก็ฉอกขึ้นข้างบนก็ฉอกไม่เสร็จแล้วมันจะต้องปิดใช่ไหมฮะไม่ให้มันตกลงมานะฮะเพราะว่าความดันของโรคเนี่ยมันจะนั่นเพราะฉะนั้นคุณต้องช่วยตัวเองบ้างก็คือว่ายกขาสูงๆเวลานอนน่ะให้มันได้พักบ้างนะครับสูงกว่าเอวอ่ะนะครับเนี่ยก็แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการยืนนานๆนะครับการกระโดดแรงๆเนี่ยหยุดการหลีกเลี่ยงแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นฮะ 3-4 เดือนมันก็บางทีมันค่อยๆหายไปนะครับแล้วก็มันไม่มียารักษาการใช้พวกเคนโดคอร์ดการฉีดการผ่าตัดการใช้ถุงน่องรัดมันก็แค่ปลายเหตุชั่วคราวครับแต่แก้ไขที่ต้นเหตุก็คือวาล์วให้มันปิดร่างกายมันซ่อมตัวเองได้เมื่อน้ำเลือดมันเหลวเมื่อก่อนนี้น้ำเลือดมันข้นนะฮะน้ำเลือดมันข้นมันก็มันกระฉอกขึ้น แล้วมันก็อยู่กับที่อยู่กับที่เสร็จบาวมันรั่วลิ้นมันรั่วมันก็ตกลงมามันก็กลายเป็นดำปื้อเหมือนกับน้ำมันเครื่องเนี่ยถ้าเป็นมากๆก็ปวดด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เราก็พยากรณ์อย่างนี้แหละครับเนาะ
3: ท่านที่ต้องการสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทกับนายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันมี10เครื่อง10หมายเลขโทรไปได้เดี๋ยวนี้ครับเก็บเงินปลายทาง0625100560-9อีกครั้งนะครับ0625100560-9ครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-5100-560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มาถึงช่วงท้ายของรายการนะคะคุณฟังคะสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะคุณฟังรับฟังทางวิทยุ FM หรือว่า AM ฟังได้หมดค่ะคุณฟังคะพร้อมกับ YouTube สุขภาพกับเสียงเพลงออกอากาศสดแล้วก็ยังมีเว็บไซต์ด้วยนะคะwww.kcsradio.online ค่ะท่านรับฟังได้เลยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ค่ะคุณฟังคะรับฟังได้ทั้งในช่วงกลางวันและก็กลางคืนรายการนี้มีให้ฟังโดยตลอดทั้ง FM 89.0 FM 101กองบัญชาการกองทัพไทย FM 91.5 MHz หากว่าจะฟังเพลงก็มีให้แยกกันด้วยอย่างเช่นว่าจะฟังเพลงลูกทุ่งนะคะก็พบกับพี่ดีเจแจ๋วแหววที่ 89.0 หรือจะเป็นคุณไพศาลที่ FM 101หรือจะเป็นคุณมิ่งมงคลก็สามารถที่จะรับฟังได้ในช่วงกลางคืนนะคะแต่ถ้าเป็นแนวลูกกรุงก็จะพบกับอาจารย์เทวันธัญพรหรือกับผู้จัดนะคะที่กำลังพูดอยู่นี้ก็คือผู้จัดสุจิราก็ได้เพิ่มเติมให้ด้วยความหลากหลายนะคะจะฟังเพลงอะไรก็ได้โทรมาบอกก็แล้วกันหรือจะฟังแนวอะไรอีกคะสากลเนาะฟังคุณสวัสดิ์สิริมงคลค่ะในนามของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเราก็จะจัดให้คุณฟังได้มีความสุขอันนี้คือเรื่องราวของการรับฟังรายการซึ่งมีสาระเกี่ยวกับสุขภาพมีการถามตอบปัญหาสุขภาพแล้วก็มีบทเพลงที่เป็นเพลงอันไพเราะเพื่อสุขภาพกายใจของเรานะคะคราวนี้คุณฟังที่รับฟังในระบบ FM ก็แจ้งกันไปแล้วก็มาในระบบ AM กันบ้าง AM ก็จะมีพลปตอ AM 594กิโลเฮิรตซ์พร้อมกับระบบ AM ม2774จังหวัดระยองระบบ AM 1269นะคะในนามของวิทยุคสทบแล้วก็4ทุ่มครึ่ง4ทุ่มเป็นต้นไปพบกับ FM ของคสทบด้วย FM 102.0 MHz จนถึง16:50อันนี้เป็นอีกหนึ่ง FM นะคะพร้อมกับ AM รดอ747 AM ตชด576 AM ปตอ594กิโลเฮิรตซ์AM สทร2บางนา675กิโลเฮิรตซ์คุณฟังสามารถรับฟังได้จะฟังช่วงไหนก็ได้ตรงไหนที่ชาร์จปักหมุดตรงนั้นเลยค่ะคุณฟังหมายเลขโทรศัพท์ที่จะโทรเข้ามาปรึกษากับทีมแพทย์นะคะให้ไว้อีกครั้งหนึ่ง0813346666คุณหมอจะประจำการให้ทุกวันเช้าสายบ่ายเย็นวันเสาร์วันอาทิตย์ตอนกลางวันหรือว่าจะเป็นตอนกลางคืนแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์สั่งซื้อสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ่งเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดดูแลหลอดเลือดนะคะไม่ให้ขาดไม่ให้แข็งไม่ให้มีพลักหรือว่าตะกันตะกอนมันเยอะนะคะผนังหลอดเลือดแข็งอย่างนี้ไม่ต้องยืดหยุ่นความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเติมแปะกล้วยตราไวกิ่งนะคะเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดสารต้านอนุมูลอิสระจากแปะกล้วยตราไวกิ่งกิงโก้บิโลบ้าสั่งซื้อได้จากคลินิกสี่แยกไฟฉายค่ะ0625100506-9เรามี10หมายเลขด้วยกันนะคะขอให้คุณผู้ฟังตั้งใจดูแลสุขภาพใช้อาหารเป็นยาออกกำลังกายพักผ่อนให้เต็มที่เงินทองจะได้อยู่กับคุณผู้ฟังเยอะๆแล้วก็สุขภาพดีทั้งกายทั้งใจนะคะมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: รมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ
2: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอหลินค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
3: ค่ะคุณหมอคะเรื่องเข่าเสื่อมปวดเข่าอะไรพวกนี้ปวดขาปวดแข้งปวดหลังปวดเอวมีมากมายเลยท่านผู้สูงวัยนะคะให้คุณหมอแนะนำเชิญหมอค่ะ
4: ในบุคคลที่อายุมากกว่า32ปีนี้นะคะก็จะพบปัญหาส่วนมากก็คือโรคปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตามข้อตามกล้ามเนื้อนะคะเนื่องจากว่านะคะธาตุลมเสื่อมนะคะลมไม่สามารถแล่นไปตามร่างกายหรือว่าตามเส้นเอ็นต่างๆนั้นได้นะคะลมติดขัดก็เลยกันนะคะในปัจจุบันนี้จะพบมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการบริโภคซะส่วนใหญ่นะคะคือเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะคะลองลงมานะคะก็คือเกิดจากการออกกำลังกายผิดหลักนะคะการกินอาหารก็ส่งผลให้เกิดโทษกับร่างกายนะคะแล้วก็ทำให้เลือดหนืดเลือดข้นด้วยนะคะอาการเลือดหนืดเลือดข้นก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยปวดเมื่อยแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็ส่วนนั้นอักเสบได้เหมือนกันนะคะดังนั้นหมอก็จะแจงรายละเอียดของอาการปวดต่างๆให้ฟังนะคะก็คือว่าอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนั้นเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อตรงส่วนนั้นทำงานมากนะคะกล้ามเนื้อนะคะทำงานหนักในบางตำแหน่งนะคะก็จะทำให้เกิดอาการเมื่อยล้านะคะหรือว่าอาการเกิดอาการหดเกร็งเฉพาะที่นะคะอาการก็จะปวดในบริเวณกล้ามเนื้อที่มีปัญหานั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่หลังที่เอวที่บ่านะคะที่ต้นคอส่วนใหญ่นะคะก็จะมาอยู่ในลักษณะของคนไข้นั่นเองก็คืออยู่ในท่าที่ผิดนะคะเป็นเวลานานๆนะคะหรือว่ายกของหนักนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเรานั่งนานๆเหมือนกันนะคะก็จะปวดเมื่อยส่วนนั้นเนื่องจากว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นก็ต้องทำงานหนักอยู่ในท่าเดิมๆนั้นนานๆนะเจ้าตัวเองก็ไม่รู้ว่าอยู่ในลักษณะท่านั้นนานนั้นเป็นการผิดท่านะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งการโก่งอะไรอย่างนี้นะคะก็จะทำให้กระดูกส่วนนั้นหรือว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นทรุดโทรมแล้วก็กล้ามเนื้อก็อาจจะอักเสบนะคะการหดเกร็งก็จะทำให้ปวดได้อย่างเช่นบางคนนี่นะคะถ้านอนก็มีปัญหาได้เหมือนกันนะคะเพราะว่านอนไม่เหมาะสมอย่างเช่นว่านอนในหมอนสูงเกินไปนะคะก็จะทำให้คอเอียงไปอีกข้างใดข้างหนึ่งนะคะก็เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอก็จะทำให้ปวดต้นคอด้วยแล้วก็ปวดศีรษะด้วยแล้วก็การที่นอนหมอนนิ่มเกินไปนะคะก็จะทำให้กระดูกส่วนนั้นโก่งได้งอได้นะคะถ้านอนเป็นเวลานานๆ นะคะพอตื่นมาก็จะรู้สึกปวดเมื่อยด้วยนะคะถ้าใช้ที่นอนแข็งเกินไป อย่างเช่นนอนกับพื้นนะคะแล้วก็นอนหงายเป็นเวลานานๆ นะคะไม่ค่อยได้เปลี่ยนอิริยาบถพวกนี้นะคะก็จะปวดสันหลังนะคะส่วนเอวก็จะมีอาการแอนตัวผิดปกตินะคะเพราะว่าส่วนนั้นก้นและสะโพกนะคะติดกันกับพื้นมากเกินไปนะคะแล้วก็หนุนให้ส่วนเอวแอนขึ้นก็ทำให้ปวดหลังได้นะคะเนื่องจากไปดัดส่วนนั้นนะคะการยกของหนักก็เหมือนกันนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องก็จะทำให้ปวดเจ็บที่บริเวณเนื้อบริเวณนั้นที่เสียหลักไปนั้นนะคะอย่างเช่นอาการปวดเส้นเอ็นเมื่อมีอาการเคลื่อนไหวข้อมากๆนะคะอย่างเช่นข้อไหล่ข้อศอกข้อมือข้อเท้าอะไรพวกนี้นะคะก็จะเกิดการอักเสบของเส้นได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าอาการปวดนะคะจากเส้นประสาทนะคะหรือว่าจากต้นคอขึ้นไปที่ศีรษะเรานี้นะคะส่วนประสาทนั้นๆนะคะก็จะมีอาการปวดเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าบางคนก็นึกว่าตัวเองเป็นความดันสูงบางคนก็นึกว่าเป็นไมเกรนอะไรพวกนี้นะคะจริงๆแล้วอาจจะเกิดจากเส้นเอ็นที่บริเวณคอบริเวณบ่าก็เหมือนกันนะคะทำให้กล้ามเนื้อที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทนั้นนะคะอ่อนแรงลงนอกจากนี้นะคะเส้นบริเวณหลังนะคะเอวก็เกิดได้บ่อยเช่นกันนะคะส่วนมากก็เกิดจากการยกของหนักนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องทำให้ส่วนของกระดูกสันหลัง หมอนรองกระดูกซึ่งอยู่ระหว่างกระดูกสันหลังสองอันนั้นนะคะเคลื่อนออกจากกันจากตำแหน่งเดิมนะคะมากดทับเส้นประสาทที่อยู่ใกล้เคียงก็จะเกิดอาการปวดหลังอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเฉียบพลันนะคะอาการปวดข้อต่อข้อพับก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นบ่อยนะคะส่วนใหญ่นะคะผู้สูงอายุนะคะก็จะเป็นโรคข้อได้หลายโรคเลยนะคะที่เจอบ่อยก็คือข้อเสื่อมนะคะส่วนมากพบที่หัวเข่าโดยเฉพาะในรายที่อ้วนมากหรือว่าในคนที่ทำงานแบกหามต้องแบกของหนักน้ำหนักมากๆนานๆ นะคะทำให้ข้อเข่าต้องรับน้ำหนักมากกว่าปกตินะคะผู้ที่ต้องขึ้นลงบันไดบ่อยๆนะคะหลายๆครั้งต่อวันแล้วก็ขึ้นลงอย่างรุนแรงอย่างเช่นว่าการวิ่งหรือว่าการกระโดดพวกนี้นะคะก็จะทำให้กระดูกในข้อเข่าหรือว่าข้อต่อนั้นเสื่อมนะคะมากกว่าปกติเมื่ออายุมากขึ้นก็จะเกิดอาการปวดข้อได้เหมือนกันนะคะคุณฟังคะลักษณะการนั่งของคนไทยเนี่ยนิยมนั่งกับพื้นโดยการนั่งพับเพียบอย่างนี้ก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันนะคะ อย่างเช่นนั่งขัดสมาธิหรือว่านั่งยองๆนะคะมีการพับงอของหัวเข่าบ่อยๆครั้งนะคะแล้วก็เส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อรอบเข่ามีการยืดผิดปกติแล้วก็ในช่วงที่มีการงอเข่ามากๆเลือดก็จะมาเลี้ยงเข่าไม่สะดวกนะคะก็จะเป็นสาเหตุทำให้หัวเข่าไม่มีแรงและก็เกิดปัญหาในเวลาต่อมานั้นก็คือนอกจากจะมีบริเวณหัวเข่าและก็ข้อเสื่อมแล้วนะคะนิ้วมือนิ้วเท้าด้วยแล้วนะคะบ่อยครั้งเข้าก็จะทำให้เกิดอาการบวมน้ำและก็อักเสบได้นะคะบางคนก็จะมีอาการนิ้วล็อกอะไรพวกนี้นะคะก็เกิดจากสาเหตุการทำอะไรบ่อยๆและก็ซ้ำๆนั้นนะคะแล้วก็อาการปวดข้อที่เกิดจากสาเหตุอื่นนั้นก็จะได้แก่พวกโรคเกาต์นะคะแล้วก็การติดเชื้อในข้อแล้วก็โรคชนิดอื่นๆอย่างเช่นพวกรูมาตอยพวกนี้นะคะผู้ป่วยโรคเกาต์นะคะส่วนใหญ่มักจะเริ่มปวดข้อตั้งแต่ในวัยกลางคนนะคะก็จะปวดตามข้อที่ข้อนิ้วมือนิ้วเท้าแล้วก็อาจปวดข้ออื่นๆก็ได้นะคะบางท่านมักจะปวดในตอนกลางคืนนะคะเจออากาศเย็นๆก็จะปวดนะคะบางท่านนะคะแล้วก็ในรายท่านที่มีข้อจะมีอาการบวมแดงนั้นแล้วก็ร้อนด้วยอย่างนี้นะคะก็จะเจ็บบริเวณที่เราเคลื่อนไหวนะคะซึ่งส่วนนั้นก็คงจะเป็นส่วนของอักเสบนะคะก็จะมีกรดยูริกมาทำให้ส่วนนั้นกล้ามเนื้อส่วนนั้นแล้วก็เนื้อเยื่อส่วนนั้นอักเสบนะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะเมื่ออาการหายแล้วนะคะสักประมาณ 5-10 ปีนะคะผู้ป่วยก็จะกลับมาเป็นอีกได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้ดูแลสุขภาพแล้วก็ไม่ดูแลเรื่องของอาหารการกินนะคะก็จะทำให้ผู้ป่วยก็จะกลับมาเป็นอีกได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าโรคเกาต์นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคกรรมพันธุ์นะคะส่วนใหญ่นะคะคือน้อยมากที่จะเกิดขึ้นเองนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรรมพันธุ์เพราะฉะนั้นในเลือดของผู้ป่วยนี้ก็จะมีกรดยูริกนะคะสูงกว่าปกติแล้วก็กว่าบุคคลทั่วไปนะคะที่ไม่มีพันธุกรรมนะคะผู้ป่วยก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ควบคุมอาหารที่อาจจะกระตุ้นให้โรคนี้เกิดกำเริบขึ้นมาได้นะคะ
2: สนใจที่จะใช้สมุนไพรในการบำรุงสายตาสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข
5: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
2: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
6: หนูชื่อจริงชื่อเสงี่ยมโพเงินค่ะอยู่บ้านเลขที่205หมู่8ตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
5: โอ้ยบอกละเอียดดีมากเลยอายุเท่าไหร่แล้วคะคุณเสงี่ยม
6: ตอนนี้45ย่างเข้า46ค่ะ
5: ประกอบอาชีพอะไรตอนนี
6: ้ทำงานบ้านนะคะ
5: แล้วเป็นยังไงคะเป็นมายังไงถึงมาทานสมุนไพรในรายการได้
6: ก็แบบว่าร่างกายมันมีอาการปวดเมื่อยร่างกายแล้วค่ะแล้วก็การระบายนิ่มระบายยากด้วยค่ะ
5: ค่ะคือขับถ่ายยากด้วยใช่ไหมท้องผูกมาก
6: ค่ะ
5: แล้วเราปวดเมื่อยร่างกายเนี่ยจากการที่เราไปทำอะไรมาคะ
6: ก็การยกของหนักอะค่ะ
5: คือเราเป็นแม่บ้านใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
5: มายกของหนัก
6: ก็ขยับเยื่อของด้วยอะค่ะ
5: ค่ะแล้วยังไงต่อมาทานสมุนไพรยังไงคะ
6: ก็สมุนไพรหนูก็ทานตามที่บอกในที่ในวิทยุบอกนะคะคือ2แคปซูลกินเมื่อวานนี
5: ้คือให้พูดตามความจริงเลยนะ
6: ค่ะ
5: ค่ะเดี๋ยวท่านผู้ฟังฟังแล้วจะเอ๊ะเราเตรียมกันแล้วเปล่าคือทานสั่งไปกี่วันแล้วคะ
6: ยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะเพิ่งมาส่งเมื่อวานนี้เองค่ะ
5: เพิ่งจะมาส่งแล้วก็รับประทานไปแล้วค่ะ
6: ทานไปหนเมื่อวานแล้วก็เมื่อเช้าแล้วก็เมื่อเย็นนี้ก็ทานแล้วค่ะ
5: ค่ะแล้วก็อาการเป็นยังไงพอหลังจากทานไปแล้ว
6: ไม่มีอาการที่เป็นขึ้นเลยค่ะ
5: อาการปวดเมื่อยเนี่ยใช่ไหม
6: ค่ะ
5: ค่ะแล้วยาระบายเป็นยังไงคะดีท็อก
6: ก็ทำให้ระบายตอนช่วงเช้า
5: เราทานกี่โมงเราถึงระบายช่วงเช้าคะ
6: ก็ประมาณเราหกโมงกว่าที่ทานยาค่ะ
5: หกโมงกว่าแล้วถ่ายท้องอีกทีหนึ่งตอนกี่โมง
6: ตอนประมาณเราสามโมงกว่าจ้ะค่ะ
5: สามโมงเช้าเหรอคะ
6: ค่ะ
5: ทานกี่เม็ดตอนหกโมงเย็นเนี่ยทานกี่เม็ด
6: ทานสองค่ะ
5: ทานสองก็คือทานยาระบายเนี่ยทุกวันตอนเย็นแล้วไปถ่ายตอนเช้า
6: ค
5: ่
6: ะ
5: คือปริมาณที่ทานเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะคะแล้วแต่ด้วยว่าแล้วแต่อายุแล้วก็แล้วแต่อาการที่เป็นว่าเราท้องผูกมากแค่ไหนเนอะแต่อย่างน้องนี่อายุก็ยังไม่มากอายุ45นะคะก็ทาน2เม็ดระบายแล้วแต่บางท่านก็อายุมากนะคะอายุ70 80เนี่ยก็อาจจะต้องใช้ปริมาณที่มากกว่าน้องเสงี่ยมก็ได้นะคะค่ะ
6: ชื่อเล่นหนูชื่อนุชค่ะส่วนที่หนูกินยาฮะไอ้นี่ก็เพราะว่า1หนูตอนหนูเด็กๆที่อายุยังไม่ถึง15ค่ะเคยเป็นไส้ติ่งหนนึงอะค่ะ
5: ค่ะ
6: ต้องโดนผ่าตัดแล้วคราวนี้หนูเห็นว่าเป็นพวกยาที่เป็นสมุนไพรสมุนไพรก็เลยว่าเอามาทดสอบกับตัวเองเลยอะค่ะ
5: ค่ะ
6: อยากจะทดสอบเพราะว่าสมุนไพรนี่หนูไม่เคยทานเลยอะค่ะ
5: อ๋อหนูไม่เคยทานสมุนไพรเลยเหรอคะ
6: ค่ะเพราะว่าตัวหนูเองนี่พ่อแม่เขาแบบว่าหนูจะบอกความจริงกันทั้งหมดนะคะคือตอนแรกบ้านเกิดหนูอยู่จังหวัดกาญจนบุรีจ้ะ
5: ค่ะ
6: ทำปลูกยาสูบอยู่แต่พ่อกับแม่หนูนี่เขาออกไปทำงานข้างนอกเนิกและอย่างตัวหนูก็เป็นโรคลมชักตั้งเด็กหนูมารักษาตัวก็พ.ศ.48นะคะ
5: ค่ะ
6: โรคประจำตัวหนูก็เบาที่หนูไปนี่คือโรงพยาบาลนะคะ
5: แล้วทีนี้ฟังรายการเหรอคะฟังรายการแล้วก็เลยโทรสั่งซื้อใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
5: ค่ะโทรวันนี้พรุ่งนี้ถึงเลยใช่ไหมพรุ่งนี้จะส่งถึงเลยใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
5: มีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ฟังทางบ้านไหมที่มีอาการเช่นเดียวกับเราเนี่ย
6: ถ้าท่านเป็นมีอาการมือไม้ชาปวดเมื่อยร่างกายก็ลองทดสอบสมุนไพรอย่างที่หนูรับประทานนะคะ
5: อ๋อค่ะค่ะอย่างเช่นหนูเนี่ยนะโทรวันนี้โทรมา2รอบแล้วใช่ไหมแต่พอดีว่าพี่ยังไม่มีเวลาคุยด้วยก็เลยบอกว่าจะโทรกลับก็ไม่โทรกลับสักทีใช่ไหมคะพอดีวันนี้มีลูกค้าโทรมาคุยค่อนข้างเยอะค่ะแล้ววันนี้ฝนตกด้วยเนาะฝนตกไหมคะที่บ้านฝนตกไหม
6: ไม่อะค่ะแต่มีโดยที่ว่าแดดมันถูกอย่างเดียวค่ะที่นี่มันเพชรบุรีค่ะที่หนูอยู่ตอน
5: ขอขอบคุณน้องเสงี่ยมด้วยนะคะที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเรานะทางทีมงานยินดีกับคุณเสงี่ยมด้วยที่อาการต่างๆเนี่ยก็คือทุเลาลง
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ค่ะยังไงก็รับฟังรายการต่อนะคะคุณเสงี่ยมนะ
6: ค่ะค
5: ่
6: ะ
5: ขอให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งๆขึ้นไปนะคะ
6: ค
5: ่
6: ะค่ะ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ถ้าสมมติว่าสั่ง2กล่องนี่ส่งฟรีหรือยังไงคะ
5: ใช่ค่ะ2กล่องส่งฟรีค่ะน้องเสงี่ยม
6: ค่ะค่ะ
5: โอเคนะคะ
6: แค่นี้นะคะ
5: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีค่ะ
7: อ
4: ในร่างกายของมนุษย์เรานี่สามารถที่จะเกิดโรคได้กันทั้งนั้นแหละนะคะพอใช้ชีวิตมาอายุมาระดับหนึ่งแล้วก็จะทำให้ร่างกายของเรานั้นเสื่อมนะคะเมื่อเสื่อมไปแล้วเราก็จะเกิดอาการโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั่นแหละก็คือเนื่องจากเกิดจากร่างกายเสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นการบำบัดหรือว่าการดูแลด้วยสมุนไพรนั้นไม่ต้องรอให้ป่วยก็สามารถทานสมุนไพรได้นะคะแต่ก่อนที่จะนำสมุนไพรนั้นมารับประทานนะคะต้องถามผู้รู้ก่อนว่าตัวนี้มีผลข้างเคียงอะไรบ้างนะคะเพราะว่ายาบางตัวนะคะท่านก็ได้ปรุงขึ้นมาสำหรับโรคบางโรคไม่ได้ปรุงขึ้นมาเพื่อที่จะบำรุงร่างกายอย่างเดียวก็ต้องถามให้ดีก่อนนะคะดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะคะ
7: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
8: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะดูแลอาการต่างๆได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งสมุนไพรนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินนะคะซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยคุณผู้ฟังสามารถมั่นใจได้ค่ะโดยสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงปัญหาสุขภาพนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
9: 064 26514 26ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ064 26 514 26
10: คุณป้าชื่ออะไรคะ
11: ดารินเขียวรักษา
10: คุณป้าอยู่จังหวัดไหนคะ
11: โอ้อยู่ฉะเชิงเทรา
10: ฉะเชิงเทราวันพรุ่งนี้ก็ได้รับพระค่ะคุณป้า
11: ค
10: ่ะคุณป้าดาริน
11: ใช่
10: ค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะ
11: 81จ้ะ
10: ค่ะบ้านเลขที่นะคะ
11: บ้านเลขที่82/26หมู่14ตำบลท่าไข่จ้ะ
10: โอเคคุณป้ารับกระสายเส้น1กระปุกนะคะคุณป้าคะหนูถามหน่อยคุณป้ามีโรคประจำตัวอะไรบ้างคะ
11: ก็ไม่มีอะไรก็มีอยู่ไอเป็นภูมิแพ้ไองั้นนะคะ
10: อ๋อมีภูมิแพ้แล้วก็ไอแล้วรับประทานแล้ว1กระปุกใช่ไหมคะ
11: จ้ะ
10: คุณป้าเล่าอาการให้ฟังหน่อยได้ไหมว่ามีอาการเป็นยังไงบ้าง
11: ก็ว่ามันกินเนี่ยมันปวดจันหลังปวดกระเบนเน็ตเนี่ยมันปวดแล้วมันเดินเนี่ยหรือยกของหนักหน่อยเนี่ยมันจะตึงมันจะรู้สึกปวดแล้วก็ต้องกระทานไปมีก็รู้สึกว่าเดินเหินมันไม่ปวดมันตึงมันเงยได้เดินตรงได้งั้นแหละแต่ก็ยังไม่ตรงเที่ยวเนี่ย
10: คุณป้าทานไปกี่กระปุกแล้วคะ
11: กระปุกเดียวลูก
10: ตอนนี้คุณป้าอายุ87ปีแล้วเนาะ
11: จ้า
10: ค่ะเดี๋ยวยังไงแล้วหนูขอเอาเสียงคุณป้าเนี่ยออกรายการให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นได้รับฟังได้ไหมคะ
11: มันก็เนี่ยแหละพอทานแล้วมันรู้สึกว่าดีขึ้นมันไม่ปวดไม่ตึงอ่ะเนี่ยจ้า
10: แล้วก็คุณป้ามีอะไรจะฝากถึงทางบ้านมั้ย
11: แค่นี้
10: ล่ะผู้ฟังทั่วประเทศเนี่ย
11: ก็เพราะว่ายาไอ้กระสายเส้นเนี่ยทานแล้วว่ามันรู้สึกว่าเส้นสายมันไม่ตึงมันหย่อนเดินเหินได้ดูว่าคล่องกับตะกอน
10: ค่ะแล้วขับถ่ายดีมั้ยคะ
11: ใช่ๆขับถ่ายเช้าคือก็ถ่ายทุกเช้าทุกวันค่ะเช้าก็ถ่าย
10: ค่ะไม่มีอาการมวนท้องเลยใช่ไหมก่อนที่จะถ่าย
11: ไม่รู้สึกว่าจะว่าปวดต้องถ่ายก็ไปถ่ายก็ถ่าย
10: ค่ะ
11: วันหนึ่งบางทีจะถ่ายสองครั้งเนี่ย
10: อ๋อแสดงว่าคุณป้าสุขภาพดีนะวันหนึ่งถ่ายสองครั้งดีมากเลยค่ะขอให้คุณป้าสุขภาพแข็งแรงนะคะ จ้าแล้วก็สำหรับสมุนไพรที่สั่งในครั้งนี้เดี๋ยวจัดส่งให้เลยนะคะ
11: จ้า
10: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะ
11: จ้าจ้าสวัสดีลูก
8: ในตัวยากระสายเส้นนะคะมีส่วนช่วยในการแก้ปวดหลังปวดขาปวดเข่าข้อกระดูกเส้นเอ็นกระดูกทับเส้นข้อเสื่อมเข่าเสื่อมหมอนรองกระดูกเสื่อมนะคะทั้งฉับพลันและเรื้อรังนะคะซึ่งเป็นจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% ผ่านการผลิตที่ได้มาตรฐานและมีอย.ค่ะยากระสายเส้นนะคะจะช่วยฟื้นฟูข้อกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อจากภายในแก้จากต้นเหตุได้เองจากภายในหมดปัญหาเรื้อรังซ้ำซากไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ไม่มีส่วนผสมของยาเคมีนะคะเป็นสมุนไพรธรรมชาติ 100% ไม่ใช่ยาแก้ปวดหรือว่ายาคลายกล้ามเนื้อแบบยาฝรั่งที่แก้ที่ปลายเหตุเท่านั้นนะคะแต่จะไปฟื้นฟูจากต้นเหตุภายในที่เป็นปัญหาในการปรุงยาให้ได้ผลดีนั้นจะต้องมีองค์ความรู้ครบถ้วนมีตัวเสริมฤทธิ์ตัวคุมฤทธิ์รสของยาต่างๆต้องเข้ากันได้ดีนะคะเกิดความสมดุลสมบูรณ์แบบและควรที่จะแยกสูตรตำรับในการรักษาโรคแต่ละโรคให้ชัดเจนเฉพาะต่อโรคนั้นๆไปเลยนะคะโดยที่ไม่เอายาสมุนไพรหลายๆชนิดมาผสมรวมกันแล้วแก้ได้เกือบทุกโรคจะทำให้ผลที่ได้เป็นปัญหาอยู่นะคะ
2: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
8: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพดูแลอาการต่างๆได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งสมุนไพรนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินนะคะซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยคุณผู้ฟังสามารถมั่นใจได้ค่ะโดยสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงปัญหาสุขภาพนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
9: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
10: ค่ะแม่ระเบียบสายตาเป็นอะไรคะ
12: มัวค่ะมันมัวเฉยๆเขาว่าตากระจกหมอว่านะนัดแล้วให้ไปผ่าเราก็หลบหาลิ้นยาก่อน
10: อ๋อแล้วแม่ระเบียบก็เลยสั่งสมุนไพรไปทานใช่ไหมคะ
12: ค่ะวันนี้หมดกล่อง
10: ทานไปหนึ่งกล่องแล้วอาการเป็นยังไงคะแม่ระเบียบ
12: ก็รู้สึกว่าดีสบายตาดูชัดขึ้น
10: ค่ะแม่ระเบียบอยู่จังหวัดไหนคะ
12: ฉะเชิงเทรานี
10: ่ฉะเชิงเทรานี่เองเนา
12: ะ
10: ค่ะแล้วแม่ระเบียบทานยังไงบ้าง
12: ก็วันละเม็ดอะไรค่ะ
10: ค่ะ
12: ตอนนอนก็ดี
10: ค่ะ
12: ตื่นมากอูตาสว่างดีแค่นะขาดี
10: ค่ะราคากล่องละเท่าไหร่คะแม่ระเบียบจำได้ไหม
12: จะลืมนะมันเท่าไหร่คะ
10: ค่ะแพงไหมแม่ระเบียบ
12: ไม่แพงค่ะไม่แพงค่ะ
10: ไม่แพงเนาะค่ะ
12: ไอ้ดิไม่ต้องผ่าแล้วก็สวดมนต์บ้างอะไรบ้างช่วยกัน
10: ช่วยกันสวดมนต์ด้วยเนาะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะ
12: ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพระอาทิตย์นะมองจ้องรักษาด้วย
10: ค่ะก็ขอให้แม่ระเบียบหายไวๆนะสุขภาพแข็งแรงนะคะ
12: 80แล้วนะ
10: 80แล้วเนาะ80แล้วยังแข็งแรงอยู่นะ
12: ขาเนี่ยไม่ค่อยดี
10: ขาไม่ดีต้องทานตัวกระสายเส้นเนาะ
12: ขัดเขา
10: ค่ะแม่ระเบียบเคยทานแล้วยังกระสายเส้น
12: ยังไม่เคยค่ะนานๆจะปวดสักทีแต่ขัดเดินไกลๆไม่ได
10: ้ลองสั่งกระสายเส้นไปดูนะคะแม่ระเบียบนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
12: เรียกว่าไม่ได้จดด้วยจดไว้พอดี
10: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะแม่ระเบียบค่ะ
12: เรือดานิสาค่ะ
13: ปัญหาสุขภาพตาคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้า ภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาเปียกตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาวุ้นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาทางสายตาหมอหลินภายใต้เครื่องหมายการค้าตราด็อกเตอร์หลินด็อกเตอร์หลินด็อกเตอร์หลิน
14: สนใจติดต่อได้ที่หมายเลข0642651426โปรดระวังของลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาสายตาตราหมอหลินเท่านั้น
8: การใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์เพื่อป้องกันบำรุงและฟื้นฟูนะคะจะช่วยให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นห่างไกลจากโรคภัยต่างๆค่ะด้วยความปรารถนาดีจากรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยทีมงานอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันปุธิดาพร้อมด้วยทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
15: ดิฉันสุภัทราแจ่มจิต
16: สวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ฟ็อกซ์ซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงกับดิฉันจันสุจิราศิริเวชโชค่ะนะคะวันนี้ยังคงมีเรื่องราวของสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพดีๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นที่คุณผู้ฟังสอบถามเข้ามาแล้วก็ทำให้อาจารย์ตุ้มนะคะวิทยากรประจำรายการซึ่งทำหน้าที่เป็นคุณพยาบาลวันนี้ก็พยายามที่จะส่องหาข้อมูลกันนะคะในความเป็นจริงแล้วก็รวมทั้งในการดูแลสุขภาพแบบรูปแบบง่ายๆนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจด้วยภาษาที่รัดกุมนะคะพร้อมๆกันนั้นค่ะเราก็ยังคงมีเรื่องของบทเพลงที่จะมากล่อมเกลาแล้วก็เป็นการผ่อนคลายเพื่อให้คุณผู้ฟังได้สบายใจด้วยตอนนี้ต้องมาที่อาจารย์ตุ้มค่ะเรื่องของ
1: ฝุ่น PM 2.5 ก่อนดีกว่านะคะช่วงนี้เดี๋ยวมาฟังเรื่องราวของฝุ่นจิ๋วนะคะฟังถามมาว่าโอ้เนี่ยมันมี
0: ฝุ่นจิ๋วกับฝุ่นน้อยนี่เหมือนกัน
1: จิ๋วน่าจะเล็กกว่า
0: เล็กกว่าน้อยเนอะมีเล็กแล้วมีน้อยแล้วมีจิ๋วมี little มี small
1: เยอะแยะไปหมดเนาะแล้วก็มีเรื่องราวของโรคที่พบมากที่สุดนะคะ5อันดับนะที่เขาคิดมีข้อมูลมาว่า5อันดับเด่นเลยที่เกี่ยวเนื่องจากเรื่องของฝุ่นเนี่ยก็คือโรคผิวหนังมาเป็นอันดับที่1นะคะก็คือมีผู้ป่วยเนี่ยพบ 700,000 กว่ารายนะคะประมาณ 3-4 ปีมาเนี่ยนะคะอันดับ

0: ขับมาอันดับ4คืออาการของหลอดลมอักเสบแบบเฉียบพลันนะคะประมาณ 390,000 รายค่ะแล้วก็อันดับสุดท้ายเป็นเรื่องหลอดเลือดสมองซึ่งอันนี้ก็เป็นอันตรายที่น่ากลัวมากๆนะคะประมาณ 290,000 รายอันนี้ก็คือเป็นโรค5อันดับที่พบมากที่สุดซึ่งอาจจะมีเกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องของภัยพิบัติเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นเรื่องของการที่PM 2.5 หรือการเผาไหม้หรืออะไรแบบนี้นะคะทีนี้ก็ยังมีข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะว่าใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคนในภาคเหนือเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งปอดสูงที่สุดในประเทศนะแล้วก็ผลกระทบโดยตรงเนี่ยก็มาจากฝุ่นพิษไอ้เจ้า PM 2.5 นี่แหละนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะเขาก็เคยมีการเปรียบเทียบอัตราการตายของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดนะคะตั้งแต่ปี2553ถึง2564ระหว่างภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ก็พบว่าทางภาคเหนือเนี่ยค่ะโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่และลำปางนะคะมีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดเนี่ยสูงที่สุด
1: เป็นไปได้นะอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งที่เรามองว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวที่สุดนะคะ
0: ใช่แล้วก็บอกอ๋อมีอากาศดีอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะนะคะก็จะมีการเขาบอกว่าพบสัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งปอดในคนหนุ่มสาวของประชากรภาคเหนือเนี่ยสูงกว่าภาคอื่นๆซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าฝุ่นนี้เนื่องจากมีงานวิจัยที่รองรับทั่วโลกแล้วว่าการสัมผัสกับฝุ่น PM 2.5 ในระยะยาวมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งปอดอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะซึ่งหลักฐานสนับสนุนจากความสัมพันธ์ของฝุ่นนี้กับมะเร็งนะคะก็ได้จากงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะที่ได้ทำการศึกษาผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองในพื้นที่อำเภอเชียงดาวค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยสูงเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงใหม่เนาะเขาขูดเซลล์บริเวณกระพุ้งแก้มนะคะของผู้ป่วยถุงลมโป่งพองเนี่ยไปตรวจเปรียบเทียบกับเปรียบเทียบกันระหว่างช่วงที่มีฝุ่น PM 2.5 สูงกับช่วงที่มีฝุ่น PM 2.5 ต่ำนะก็ผลปรากฏว่าในช่วงที่มีฝุ่นสูงเนี่ยเซลล์กระพุ้งแก้มของผู้ป่วยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงบ่งบอกว่ายีนซึ่งมีความผิดปกติเนี่ยจะส่งผลในระยะยาวจนกลายเป็นเซลล์ของมะเร็งได้ในอนาคตนะอันนี้ก็คือเป็นผลจากการวิจัยนะคะ
1: อาจารย์ลองมองนะอีกครั้งหนึ่งนะดิฉันยังคงย้ำอยู่ตรงประเด็นเดิมว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยคืออยู่ทางภาคเหนือของไทยแล้วอากาศก็ดีเป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวนำร่องอยู่นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าสักสภาพของผู้คนไห
0: ม
1: ที่อาจจะเห็นแก่ตัวเนา
0: ะ
1: ใช้คำนี้ดีกว่าว่าถูกต้องไหมถูกไม่ถูกไม่รู้ละขออนุญาตใช้คำนี้ว่าเพื่อที่จะทำให้ระบบของการกำจัดวัชพืชน
0: ะ
1: ในฤดูกาลที่ไม่ใช่การเก็บเกี่ยวเพื่อที่จะเตรียมดินด้วยวิธีการง่ายๆนะคะมันก็เลยทำให้สภาพอากาศเนี่ยมันเป็นภาพรวมที่ไม่ค่อยดีแล้วก็ทำให้เกิดผลต่อผู้คนอื่นๆมากมายนะคะอันนี้พอเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปสำทับเข้าไปตรวจตราก็ปรากฏว่าผู้คนพวกนี้ก็อ้างอิงถึงการเป็นเจ้าของที่การเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วก็ทำให้บรรยากาศแบบนี้มันเกิดอยู่เนืองๆนะคะหลายพื้นที่ก็มักจะเจอกับปัญหานี้พอเจ้าหน้าที่เข้าไปในการที่จะตรวจสอบนะคะหรือว่าไปแสดงตัวตนก็บอกว่าเป็นบุคคลที่มาจากตรงนั้นตรงนี้นะก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปแตะไม่ได
0: ้
1: ซึ่งมันก็ทำให้เกิดเป็นภาพเสียนะคะของเป็นจุดบอดนะเป็นจุดบอดของจังหวัดเชียงใหม่ที่กลายเป็นสภาพของภูมิอากาศที่มันค่อนข้างที่จะยอดแย่ไห
0: ม
1: ต้องใช้คำนี้นะคะซึ่งอันนี้นี่คือผลจากการกระทำของกลุ่มคนบางกลุ่มนะไม่ใช่โดยภาพรวมนะคะแต่ว่าบางกลุ่มค่ะดังนั้นเนี่ยณปัจจุบันนี้นะคะจากมาตรการเด็ดขาดเนี่ยเขาก็ต้องมีมาตรการเด็ดขาดออกมานะคะอาจารย์ว่าเพื่อที่จะลดรณรงค์หรือว่ากำจัดฝุ่น PM 2.5 หรือแม้กระทั่งสภาพอากาศที่เสียเนี่ยห้ามเผาเด็ดขาด
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ต้องขอความร่วมมือกันนะคะแล้วทีนี้นอกจากนี้เขายังพบว่า ผู้พบว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจในส่วนบนนะคะระบบทางเดินหายใจส่วนบนคือมันจะมีอาการที่บริเวณโพรงจมูกนะคะหรือว่าบริเวณคอก็คือเลือดกำเดาไหลนะน้ำมูกไหลลงจากจมูกอักเสบเนี่ยค่ะแล้วก็มีอาการเจ็บคอมีเสียงแหบมีไอนะซึ่งเป็นผลมาจากฝุ่นตรงนี้แต่ว่าเป็นอาการที่ไม่รุนแรงนะแต่โรคที่มีความรุนแรงและมีความสัมพันธ์กับเจ้าฝุ่นเนี่ยที่พบมากที่สุดค่ะก็คือ

0: การกำเริบของโรคถุงลมโป่งพองนะคะโรคของหลอดเลือดหัวใจแล้วก็โรคของหลอดเลือดสมองค่ะนะ
1: คะ
0: ซึ่งทีนี้คุณผู้ฟังก็ถามว่าเอ๊ะแล้วไอ้เจ้าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันคือเชื้อโรคหรือเปล่าน
1: ะคะ
0: จริงๆแล้ว PM 2.5 เนี่ยไม่ใช่เชื้อโร
1: ค
0: นะไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคนะคะเขาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่ว่าเขาเกิดจากแหล่งกำเนิดนะอย่างที่อาจารย์สุพูดไปก็คือเรื่องของโรงงานผลิตต่างๆเนาะการคมนาคมขนส่งการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลการเผาแหละที่สำคัญเนาะอุตสาหกรรมการผลิตบางชนิดนะคะแหล่งกำเนิดต่างๆที่เป็นเกิดปฏิกิริยาทางเคมีในบรรยากาศค่ะนะคะพวกนี้คือพวกสารเคมีปฏิกิริยาเคมีในชั้นบรรยากาศน
1: ะ
0: แล้วก็การปล่อยก๊าซต่างๆออกมาซึ่งเป็นอันตรายกับเซลล์ของร่างกายของมนุษย
1: ์
0: โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจหรือว่าปอดของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่ใช่เชื้อโรคนะแต่ว่าเกิดจากพวกปฏิกิริยาทางเคมีเกิดจากการเผาไหม้นะพวกสารการเผาการทำลายหรือว่าผลิตผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมหรืออะไรแบบนี
1: ้
0: นะคะไม่ใช่เชื้อโรคเนาะ
1: ฝีมือของมนุษย์นั่นเองค
0: ่ะใช่แล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าจะมีมาตรการเด็ดขาดแล้วก็เป็นอะไรที่ต้องขอความร่วมมือแล้วก็อยากให้ดูแลกันอย่างจริงจัง
1: เพราะไม่ใช่เฉพาะแต่ผู้ใหญ่น
0: ะ
1: ยังมีเด็กยังมีทารกยังมีเด็กๆยังมีผู้สูงอายุยังมีผู้คนอีกมากมายนะคะที่ต้องได้รับพิษภัยจากผลการประกอบการตรงนี้หรือว่าผลจากการกระทำตรงนี้เนี่ยนะมันค่อนข้างจะเยอะแล้วก็สภาพของการรักษาก็ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองเพราะว่าถ้าระบบภูมิมันไม่ดีเนี่ยอาจารย์เรื่องของค่าใช้จ่ายมันเยอะน
0: ะ
1: ไม่ใช่ไปวันเดียวแล้วจะหายนะคะต้องอาศัยเวลาอยู่มากๆหลายครั้งหลายคราที่ต้องไปโรงพยาบาลต้องไปตรวจสุขภาพต้องไปเช็คโน่นนั่นนี่นะคะ
0: นะคะนี่แหละค่ะก็คือสุดว่าคือเขาไม่ใช่เชื้อโรคนะแต่ว่าเขาเป็นพวกสารเคมีปฏิกิริยาทางเคมีแล้วก็ลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศนะคะแล้วก็ชื่อของเขาคือจิ๋วเนี่ยก็คือมันเล็กจริงๆเพราะฉะนั้นการที่มันเล็กมากๆเนี่ยค่ะมันก็เลยยิ่งล่องลอยแล้วก็สามารถที่เข้าไปสะสมแล้วก็อยู่ในร่างกายของเราโดยที่มีผลในระยะยาวนะบางคนก็จะไม่ได้เกิดเห็นผลทันทีแต่ว่าถ้าผู้ใดที่ปฏิกิริยาตอบสนองเนี่ยเขาเรียกว่าเซนซิทีฟแบบเนี้ยก็อาจจะมีอาการทางด้านระบบทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยเช่นบอกไปว่าเลือดกำเดาไหลเนาะไอแสบคอหรืออะไรแบบนี้แต่ถ้าผู้ใดที่ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองได้ทันทีไม่ได้เซนซิทีฟเนาะมันก็สามารถค่อยๆสะสมเกิดผลกับระยะยาวของเรานั่นเองค่ะ
1: 1ปี2ปี3ปีแล้วแต
0: ่ปีก็ได
1: ้ก็ได้นะคะเหตุผลตรงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังคะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเนี่ยสภาพของการใช้หน้ากากอนามัยเนี่ยนะคะ
0: ก็ต้องใช้อยู
1: ่ก็ยังต้องใช้อยู่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะไม่ปล่อยให้เธอลอยนวลนะคะคุณฟังใช้หน้ากากอนามัยแล้วก็ระมัดระวังตัวในการที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้ง
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะหรือว่ากิจกรรมนอกบ้านนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้นอกจากจะเป็นหน้ากากอนามัยแล้วดิฉันว่ากับการที่จะออกไปไหนมาไหนนะโอ้ยของภัยออกไปไหนมาไหนเนี่ยบางทีบางครั้งก็ไม่จำเป็นก็ไม่อยากออกนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะทำให้ผู้คนเนี่ยกลายเป็นคนที่จับเจ้าหรือไม่ก็ซึมเศร้านะบางทีมันเกิดความกลัวความวิตกกังวลนะอาจารย
0: ์
1: กลายเป็นภาวะของความหวั่นวิตกนะคะแล้วก็ชีวิตก็ไม่สดชื่นเจอกับอากาศลองดูคุณผู้ฟังอยู่ใกล้ๆโรงงานไหนปล่อยควันขโมงโฉงเฉงมีกลิ่นนี่เราก็แทบจะไม่อยากอยู่นะอากาศไม่ดีเนี่ยทำให้จิตใจก็ไม่ชื่นบานนะคะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่อยากให้คุณผู้ฟังไปเที่ยวเชียงใหม่นะแต่ว่าจากสภาพโดยภาพรวมเนี่ยนะคะถ้าเผื่อว่าอากาศไม่ดีก็จะส่งผลกระทบต่ออิทธิพลทางด้านร่างกายของมนุษย์แล้วก็จิตใจค่ะนะคะอันนี้เป็นผลในภาพรวมจริงๆนะคะฝากคุณผู้ฟังไว้ให้เป็นแนวคิดว่าถ้าเผื่อว่าอยู่ด้วยกันด้วยความสุขก็จงรักษาชุมชนน
0: ะ
1: หมั่นดูแลความสะอาดไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านเรารอบบ้านเราหมู่บ้านเราทิ้งขยะให้เป็นที่เก็บกักเรื่องของเก็บสิ่งปฏิกูลต่างๆนะคะเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่หรือไม่ก็แจ้งเบาะแสได้ไหมได้เหมือนกันเนา
0: ะ
1: สำหรับพลเมืองดีนะคะแล้วก็ข้อสำคัญคืออย่าได้เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวจนมองไม่เห็นผลประโยชน์ส่วนรวมเพราะว่ายังคงมีอีกหลายๆชีวิตที่จะต้องอยู่ในสังคมนี้นะคะหรือมิฉะนั้นตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวเราสมาชิกในครอบครัวเราก็จะได้รับผลจากการกระทำแบบนี้ค่ะก็คือสภาพอากาศที่มันเลวร้ายนั่นเองนะคะก็เป็นความห่วงใยความปรารถนาดีจากสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะอาจารย์เราเปิดรับสายคุณผู้ฟังบ้างเราสองคนคอมเมนต์กันน่าดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้สังคมชุมชนนั้นน่าอยู่แล้วก็อากาศดี ก็จะส่งผลให้สุขภาพของทุกคนดีนะคะการเสริมเติมด้วยการรับประทานสมุนไพรแปะก๊วยตาไวกิ้งเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับเซลล์เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะเป็นตัวเลือกค่ะที่ราคาไม่แพง260บาทนะคะหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้ค่ะ
0: ค่ะ0813346666นะคะคุณผู้ฟังอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าสอบถามปัญหานะคะหรือว่าแนะนำเพลงไพเราะนะคะตอนนี้เราเปิดรับสายกันแล้วนะคะที่0813346666ค่ะเราฟังเสียงคุณผู้ฟังบ้างดีกว่าเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังต้องการโทรเข้ามาพูดคุยกันก็โทรมาได้เลยนะคะค่ะ
1: ตอนนี้ก็สามารถที่จะโทรศัพท์เพิ่มเติมเพลงได้ถ้าคุณผู้ฟังไม่โทรมาดิฉันอยากจะให้ฟังเพลงนี้ฟังเพลงนี้กันนะคะอากาศดีๆ Nursery Sound มันเป็นแบบไหนเชิญเลยค่ะ
0: ได้รับสายตรงนี้ก่อนนะ
1: หยุดเพลงไว้แป๊บนึงก่อนหยุดเพลงไว้แป๊บนึงก่อนคุยกับคุณผู้ฟังก่อน
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะอาจารย์
0: โ
2: ต้จันทิค
1: ่ะสวัสดีค่ะ
2: พออาจารย์ต้องพูดถึงเรื่องมลภาวะต่างๆที่อยู่รอบร่างกายเราเนี่ยดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นภูมิแพ้มาตลอดเพราะว่ามีพันธุกรรม
1: ค่ะ
2: ก็เลยมีความรู้สึกว่ามันก็กระทบกับคนทั่วไปจริงๆนะคะไอ้ฝุ่นละอองอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ตอนนี้เป็นมากๆเลยนะเรื่องภูมิแพ้เนี่ยพอตอนหลังมาได้กินแปะกล้วยมาเกือบ10ปีเนี่ยก็โอเคดีขึ้น
1: เป็นภูมิแพ้มากี่ปีคะ
2: โอ้ยเป็นตั้งแต่จำความได
0: ้โอ้ตั้งแต่เด็กเลยค่ะค่ะ
2: เพราะว่ามันกระทบที่จมูกที่อะไรของเราเนี่ยหน้าตาเนี่ยเมื่อก่อนคนไทยเราไม่ใส่หรอกนะแมสอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: เพราะมันใส่แล้วมันหายใจไม่ออกไง
0: เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นอวัยวะหนึ่งบนหน้าเราเลยนะหน้ากากเนี่ย
2: ปีแล้ว
0: ใช่ค่ะ
2: ที่ต้องใส่ประจำแล้วเป็นคนชีพจรรองเท้าอยู่ไม่สุกอันนี้เรื่องจริงนะ
1: อันนี้
2: ถ้าเราไปเป็นคนที่อยู่กับบ้านอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยแม่มันเป็นอะไรที่ในใจอ่
1: ะ
2: ทำไม่ได้ไงตอนที่ป่วยไปผ่าขาแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็มาเจอแบบป่วยเนี่ยโอ้โหอยากตายมากมากเลย
0: ค่ะ
2: มันเดินไม่ได้อ่ะมันคลานเข้าห้องน้ำ
1: อันนี้โทษนะคะพี่สาวละติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยอันนี้มาจากต้นเหตุของอะไรคะก่อนหน้านั้นก็คือ
2: ไปปีนต้นมะม่วงที่บ้านมะม่วงมันดกแล้วเราก็สอยไม่ถึงต้นมันแก่มากแล้ว
1: นิดเดียวเองนะ
2: ต้นใหญ่มากสูงก็ถึง3ชั้นอีกอ่ะคุณสุ
0: โอ้โหทำไมกล้าหาญอย่างนั้นทำไมปีนต้นมะม่วง
2: ปีนต้นมะม่วงแล้วกิ่งมันหักตกลงมาข้อเท้ามันมีเส้นเลือดใหญ่ไงแล้วทีนี้เราก็ไม่รู้วันแรกมันก็ปวดนิดหน่อยแล้วก็ไปกินยาแก้ปวดแล้วก็ไปเอาน้ำตาลทรายมาชงกับเราขาวอะแกช้ำในแต่มันก็ปวดที่ข้อเท้าเราก็ไม่รู้ว่าซ้นแล้วมันไปติดเชื้อในกระแสเลือดเพราะเราเป็นภูมิแพ้อยู่ไง
1: อันนี้คือเหตุผลนะเป็นต้นเหตุเลยนะเป็นต้นเหตุเลยนะคะ
2: ใช่เพื่อเลือดมันเดินไม่สะดวกอยู่
1: แล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
2: แล้วเราตกลงมาจากต้นมะม่วงแล้วขามันซ้น
0: โอ้แล้วแปลว่าอดทนมากนะจริงๆแล้วมันปวดมากเลยนะคะน่ะ
2: ทีแรกมันก็ปวดแบบพอทนได้เราก็ทายาแล้วก็กินน้ำตาลทรายกับเหล้าขาวอ่ะ
0: เป็นแบบคนชาวบ้านที่เขาให้รักษาแบบนี้เหรอคะน้ำตาลทรายกับเหล้าขาว
2: เพราะว่าแม่เจี๋ยเนี่ยเป็นคนจีนไงเขาก็ชั้นในอะไรเขาก็จะให้กินน้ำตาลทรายเอาไปคนกับเหล้าขาวให้มันเหนียวๆแล้วก็กลืนเข้าไป
0: ค่ะค่ะ
1: แต่หารู้ไม่ว่าจากการอักเสบที่ข้อเท้าเนี่ยมันรุนแรงกว่าที่เราคิด
0: น
1: ะ
2: ช่อแก้ช้ำในเราก็ใช้แบบแม่แบบเตี่ยที่เขาทำมานะแล้วก็กินเข้าไปวันหนึ่งพอรุ่งขึ้นอีกวันเดินไม่ได้เลยคุณสุ
0: ขอ๋อค่ะ
1: มันยิ่งช้ำในไปกว่าเดิ
2: มมันไปติดเชื้อในกระ
1: เพาะมันไปติดเชื้อ
2: แล้วบอกว่ามาสูงไงแล้วตอนนี้มันช้ำข้างในที่ข้อเท้าอ่ะ
0: ค่ะค่ะ
2: แล้วตอนนี้เราก็ไม่รู้ไงพอลุกขึ้นอีกวันเดินไม่ได้เลยทำยังไงดีอ่ะลูกชายก็มาจากที่ทำงานบอกแม่เป็นไรอ่ะมันทำไมแม่ซานเลยบอกลูกเลยโทรไป1669เขาก็ไม่มารับนะเพราะว่าเราตอนหลังเรามารู้ทีหลังว่าอ๋อมันนอกเขตเขาส่งแค่โรงพยาบาลสมุทรปราการตอนนี้เรารักษาอยู่รามาไง
1: อ๋อค่ะค่ะ
2: เราคลอดลูกรามา3คนก็คลอดลูกรามาแล้วก็เป็นคนไข้ของรามาเราจะให้เขาพาไปส่งรามาเขาไม่ไป
1: เขาต้องไปในเขตของเขาใช่ใช่
2: ใช่ใช่เขาไม่ส่งเราก็ไม่รู้ไง มารู้ทีหลังว่าอ๋อนอกเขตลูกชายก็คิ้วลงมาจากบ้านอ่ะเพราะตอนนั้นยังอ้วนอยู่ไง
1: ประคองปีกประคองปีกค่ะ
2: วง70-80 กิโลอ่ะเกือบ80 โลอ่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วเลยมาตอนหลังนี้มากินแปะกล้วยมาอะไรมันดีขึ้นอ่
1: ะ
2: เป็น10 ปีแล้วนะเป็น10 ปีแล้วมานอนฟังวิทยุไงไปเปิดโทรทัศน์แล้วก็หนูผีตัวเล็กๆมันตายเข้ามาที่ห้องนอนน่ะไอ้กระจกบานเกล็ดหน้าต่างมันแตกอ่ะ
1: ค่ะ
2: มุ้งลวดก็ขาดแล้วมันก็เลยเข้ามากัดไอ้สายโทรทัศน
1: ์อืม
2: โทรทัศน์พังเปิดโทรทัศน์ไม่ได
1: ้คราวนี้ไม่มีเพื่อนแล้วค่ะ
2: คุณโ
1: ช
2: ไปลื้อหัวเตียงไปเอาวิทยุสมัยของพ่อน่ะมาฟัง
1: ค่ะ
2: มันมาเจอรายการสุขภาพเสียงเพลงที่เคยฟังวิทยุมานานแล้ว
0: นี่ต้องขอบคุณหนูผีนะคะเนี่ยที่ก็ทำให้ค้นพบรายการนี้
1: มันเกือบจะเป็นวุฒิหันไปแล้วเนาะค่ะ
2: มีความรู้สึกว่าตายแล้วเราอยู่บ้านคนเดียวแล้วเราไม่เคยอยู่คนเดียวเฉยๆแล้วทำยังไงว่าหุ่นหงิดโทรทัศน์ก็ดูไม่ได้ไปลื้อหัวเตียงเอาวิทยุออกมาฟังมาเปิดเจอรายการนี้แล้วก็มีมาว่าเออว่าน่าสนใจเพราะลูกมาจากทำงานลูกไปซื้อแปะกล้วยให้แม่กินแม่เจ็ดซีซัวกินนะบอกไม่เป็นไรเขาบอกแล้วว่าเขามีใบอนุญาตจากไอองค์การอาหารและยาอะไรก็เขาตรวจสอบมาแล้วหมอเขาเป็นคนผลิตแม่เชื่อเพราะว่าเขาถ้าเขาไม่มีใบอนุญาตเขาออกอากาศไม่ได้หรอกใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: เราก็เลยบอกว่าไปซื้อเลยลูกก็ขี่บิ๊กไบค์ไปซื้อเลย
1: อันนี้รบกวนลูกเนาะ
2: แม่จะกินหรอลองกินดูก่อน4 กล่องโอ้ยกินเข้าไปแล้วมันดีขึ้นคุณสุ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เออร่างกายเรามันเซนซิทีฟไงมันรับอะไรได้เร็วเงี้ยแล้วมันก็เออกินเข้าไปแล้วมันดีขึ้นอ่ะจากค่อยๆ คานเข้าห้องน้ำก็ตายไปได้ยืนได้พอเดินได้กระเจิบก็ได้เออเฮ้ยมันดีขึ้นว่ะลูกชายไปซื้ออีกทีนี้เลยบอกว่าเฮ้ยกินตลอดแล้วเช้า4 เย็น 4เช้า4 เย็น 4กินอยู่เป็นปีนะคุณสุ
1: ค่ะ
2: โอ้ยมันดีขึ้นหมดเลยอ่ะคือเลือดมันเดินสะดวกแล้วมันก็ดีขึ้นเราเป็นโรคหัวใจเป็นความดันเป็นภูมิแพ้เป็นกระแสคือมันติดเชื้อในกระแสเลือดเพราะเลือดเราเส้นเลือดเรามันตันไง
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วเราอ้วนไง
1: ค่ะ
2: มันก็ไปตามไขมันน่ะ
1: ค่ะ
2: เราไม่ฟังรายการนี้เราก็ไม่รู้นะว่าไอ้ความอ้วนเนี่ยมันทำให้เราเป็นนู่นเป็นนี่ได้เราก็เออจริงว่ะเฮ้ยทำยังไงวะต้องลดความอ้วนให้ได้ไอ้จากที่เคยชอบก็ไม่กินอย่างที่อาจารย์เขาพูดอ่ะ
1: ค่ะ
2: หมอกับอาจารย์เกียงศักดิ์เขาพูดแล้วก็ฟังแล้วก็มาใช้ปฏิบัติจากข้าวขาหมูข้าวมันไข่อะไรที่เคยชอบเราเป็นคนจีนไงคือเขาก็สุกมากินแบบนี้อ่ะแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันดีขึ้นจริงๆว่ะโอ้ยดีทีนี้แนะนำหมดเลยคนแถวบ้านเขาบอกอะไรว่าแก70 กว่าแล้วเหรอจะยังปั่นจักรยานตัวปิวเงี้ยเหรอบอกใช่เขาจะปีนเขาจะกินแบบตัวเนี
1: ่
2: ย
1: แค่นี้หลายๆอย่างประกอบกันนะคะก็ออกกำลังกายด้วยลดควบคุมอาหารด้วยนะคะเป็นการควบคุมน้ำหนักไปในตัวเนาะข้อเข่าก็ไม่ปวด
2: แล้วอาจารย์สุกอาจารย์ตุ้มรู้ไหมว่าน้ำหนักเกือบ80 โลแล้วปัจจุบันนี้เหลือ46 โล
1: โอ้โหยิ่งกว่าอะไรเขาเรียกว่าเข้าคอร์ส
0: ไม่ต้องไปเข้าคอร์ส
1: ไม่ต้องไปเข้าคอร์สค่ะไม่เปลืองกระตัง
2: ถ้าเราไม่ปฏิบัติตัวเองแล้วเราไม่ได้ทำด้วยตัวเองเราจะไม่สามารถพูดอย่างนี้ได้เลยนะ
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะคนอ้วนยังจะลดน้ำหนักลดไม่ได้นะคุณ
1: แล้วพูดแล้วดีแสลงใจค่ะ จะลดสักกี่กิโลดีคะอาจารย์เนาะค่ะ
2: แล้วปัจจุบันนี้มีความสุขมากแล้วก็วันไหนไม่ได้ฟังรายการของอาจารย์เนี่ยมีความรู้สึกว่าอุ้ยไม่ได้แล้วมันขาดอะไรไปอย่างเพราะวันไหนไปไหนนานๆหลายๆวันแล้วไม่ได้เอาวิทยุไปแล้วต้องเปิดในโทรศัพท์ฟัง
1: ค่ะ
2: ฟังในโทรศัพท์เอาหูฟังมาเสียบแล้วก็ฟังใครๆเขาบอกแม้วัยรุ่นนะขี่จักรยานยังใส่หูฟังก็ มีความรู้สึกว่าโอเคเพราะเรามีเป็นส่วนหนึ่งของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงไงที่ทำให้เรามีทุกวันนี้มีความแข็งแรง
1: นะ
2: น
1: ี่
2: 73 ปีนะคุณสุ
1: ค่ะ
2: ใครๆเขาบอกว่าตายแล้วเธอเป็นยังไงอ่ะเธอบอกฉันมาซิเธอทำยังไงอะไรยังไงเพราะว่าเขาเคยเห็นเราอ้วนไง
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วพอตอนนี้เราผอมแล้วเราตัวเล็กแล้วก็เปรียวทำอะไรก็คล่องแคล่วว่องไวอยู่แล้วไงก็เลยมีความรู้สึกว่าอุ้ยใครๆเขาก็อยากปฏิบัติตัวตามเราก็เลยบอกเขาว่าเธอไปเปิดรายการนี้ฟังนะแล้วก็เธอก็สอดแทรกเข้าไปในตัวเธอเองแล้วก็พยายามฝึกปฏิบัติตัวเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรที่มันเลวร้ายทำให้ชีวิตเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้
1: พี่คะในขณะที่น้ำหนักตัวเยอะแล้วก็มาปัจจุบันนี้น้ำหนักตัวน้อยเนี่ยพี่คิดว่าพี่คิดผิดมาหรือคิดถูกมา
2: ถูกสิคะเพราะว่าเราไม่ฟังรายการที่คุณหมอมาพูดแล้วมีหมอที่ไหนจะมาพูดอะไรขนาดนี้
1: ใช่ใช่ค่ะนะคุณหมอท่านจะไม่ค่อยอธิบาย
2: ไปรอ3ชั่วโมงพูดกับคุณหมอไม่ถึง10นาที
1: ใช่ค่ะแล้วเราก็เกรงใจคุณหมอด้วยนะที่จะถามอะไรต่างๆที่โรงพยาบาล
2: ส่งไอ้ใบที่เขาดูในข้อมูลในไอ้จอคอมอ่ะแล้วเขาส่งให้พยาบาลแล้วเราก็พูดง่ายๆว่าเชิญออกนอกห้อง
0: หรอจริงไหมคะคุณพยาบาล
2: ตรงนี้ต้องจริงนะคุณหมอ
1: ใช่ค่ะ
2: เขาส่งให้ส่งไอ้ข้อมูลให้พยาบาลถือแล้วก็คือส่งเราออกจากห้องเพราะว่ามีคนไข้รออยู่หน้าห้อง
1: เราก็จะหมดสิทธิ์แล้วเพราะว่าคนไข้รออยู่นั่นเองนะคะ
2: เราต้องเข้าใจไงเวลาจะพูดอะไรมันพูดออกไหมล่ะ
1: แล้วก็ไม่กล้าพูดไม่ออก
2: พ
1: ู
2: ดไม
1: ่
2: ออกแล้วก็มีส่วนหนึ่งของคนไข้ที่รออยู่แล้วคนข้างในเราก็มีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะออกมาสักทีวะไม่เข้าไปนึกอย่างนี้นะ
1: ค่ะ
2: เมื่อไหร่จะออกมาสักทีว่ากูจะได้เข้าไปนึกในใจนะ
1: แล้วทุกคนก็ปัจจุบันนี้ทุกคนก็แข็งแรงนะคะด้วยการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทานอาหารเป็นยามากขึ้นนะคะแล้วก็สุขภาพก็แข็งแรงขึ้นชีวิตในบ้านปลายเหมือนกับได้พลาเล่นงามนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตรูปแบบใหม่มีความสุขทุกวันแล้วใช่ไหมคะฟังรายการนี
2: ้โอ้ยทุกวันนี้ลูกชายยังบอกเลยแม่ผมเขาไม่ฟังรายการอะไรหรอกก็ฟังแต่รายการสุขภาพกับเสียงเพลง อ้าวอันนี้เรื่องจริงนะคุณสุ เพราะว่าเราฟังแล้วเรามีส่วนประกอบในร่างกายเราแล้วทุกคนเขาฟังแล้วมีความรู้สึกว่ามันเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองได้แล้วมันก็มันเป็นอะไรที่วิเศษที่สุดอ่ะ
1: ใช่ใช่ค่ะนะมัน
2: เขาบอกนะเส้นเลือดอุดตันลูกต้องเอาไปส่งโรงพยาบาลคือมันน็อกไปแล้วอ่ะพอเดี๋ยวนี้กินแปะกล้วยมาเป็น10ปีแล้วเอ้ยเส้นเลือดมันเดินสะดวกแล้วมันก็ไม่มีปัญหาในเรื่องเส้นเลือดอุดตันเส้นเลือดหัวใจตีบต้อง 2-3 เส้นนะเกือบจะต้องทำบอลลูนทำไบพาสอะไรนั้นอ่
1: ะ
2: หมอไปทำให้ทุกอย่างจนเที่ยวหลังนี่ติดกล่องมา24ชั่วโมง
1: โอ้ค่ะ
2: อุ้ยทุกอย่างแหละไปทำทีสีจักรันทำอุ้ยทำทุกอย่างใครเขาบอกอะไรมาอุ้ยยาคนนี้ทำหมดอันนี้เรื่องจริงนะคุณสุ
1: ก่อนหน้านี้เคยทานแปะกล้วยเช้า4เย็น4ปัจจุบันนี้ลดลงแล้วใช่ไหมคะหรือว่ายังคง
2: เดี๋ยวนี้เหลือเช้า2เย็น2
1: เราลดได้เพิ่มได้นะคะแล้วก็รับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้นะคะแล้วก็ไม่ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารใช่ค่ะ
2: แผนป
1: ั
2: จจุบัน
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องกินยาแล้วแผนปัจจุบันแล้วมีความรู้สึกว่าพอเราไม่ต้องกินยาแล้วร่างกายเรามันก็ดีขึ้นอ่
1: ะ
2: จากเมื่อก่อนพอเรากินยาแล้วเราจะง่วงแล้วเราจะรู้สึกว่ามันไม่ปกติคอคืออะไรมันขมอ่ะ
1: ใช่ค่ะมันจะมีปฏิกิริยาผลข้างเคียงของยาบ้างเนาะเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็แล้วแต่ละคน
2: ถ้าเราเป็นคนร่างกายไม่เซนซิทีฟนะมันก็จะไม่แสดงอาการนะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
2: เราจะไม่รู้ไงพอเรามากินแปะกล้วยนานๆแล้วเราจริงว่ะพอเรากินแปะกล้วยนานๆแล้วเรากินไม่ต้องกินยาแล้วเดี๋ยวนี้เส้นเลือดมันเดินสะดวกไง
1: ค่ะ
2: แล้วทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเองเราจะไปบอกว่าเป็นยาวิเศษมันไม่ใช่แต่ว่ามันต้องใช้เวลาไง
1: ใช่ค่ะนะหลังการที่เราได้รับประทานต่อเนื่องนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่เวิร์กที่สุดดีที่สุดวันนี้พี่เสาวลักษณ์โทรเข้ามาในรายการแล้วต้องกราบขอบพระคุณมากๆนะคะเนื่องจากว่ามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรร
0: ม
1: การใช้ชีวิตจากน้ำหนักตัวมากๆเป็นน้ำหนักตัวร้อยลงข้อเข่าก็ไม่ปวดนะคะแล้วก็ร่างกายก็คล่องแคล่วว่องไวขึ้นในวัยวันนี้ที่มีความสุขนะคะลูกก็คงจะชื่นใจที่คุณแม่มีความสุขสดชื่นขึ้นนะคะเราจะไม่เป็นภาระให้กับใคร
2: ลูกคนโตอยู่เมืองนอกนะเขาแต่งงานกับฝรั่งแล้วเขาไม่มีความสุขอะเพราะว่าคุณแม่อายุมากแล้วก็ยังโอเคยังทำอะไรได้อะไรไม่เคยมีเป็นภาระอะไรของลูก
1: ชาย
2: คนที่อยู่เมืองไทยอ
1: ะ
2: นี่อยู่กับลูกชายก็ไม่มีปัญหาอะไรเขาก็โอเคตามลูกภาษาของเขาเด็กๆอ่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าพี่มีลูกหลงมาคนนึงอ่ะคนลูกชายเนี่ย
1: ค่ะ
2: คลอดตอนอายุ43
1: อืม ค่ะ
2: เกือบตายอ่ะตอนนี้เรา70กว่าเขายัง20กว่าอยู่เลย
1: เป็นหลานเลยนะคะ วันนี้พี่สวรรค์อยากเพิ่มเติมฟังเพลงอะไรไหมคะหรือว่าจะแนะนำเพลงไว้ออกกำลังกายก็ขอเรียนเชิญนะคะ
2: เอาเพลงออกกำลังกายก็เป็นเพลงฝรั่งนะคะ
1: ได้เลยค่ะเพลงอะไรคะ
2: ได้นะคะเอาเพลง I Do It Again ละกัน
1: โอเคได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
2: แล้วก็อะไรนะ Back Magic Woman
1: โอ้ได้เลยค่ะ Back Magic Woman นะคะ
2: ขอบคุณ
0: ขอบคุณมากมากเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณด้วยนะคะที่โทรมาแชร์เรื่องราวดีๆนะ
1: ใช่ค่ะในเรื่องราวของชีวิตแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยความแตกต่างก็จะมีอยู่นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็อยากจะให้มีการดูแลตัวเองนะคะอีเมืองซ้ายค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะปีนังย่าค่ะ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
3: ปีนังย่าจะโทรมาบอกว่าปีนี้ทำไมเอฟจาก60เหลือ54ค่ะ
1: โอ้โหค่ะใช้เวลานานเท่าไหร่คะ
3: 4เดือนค่ะ
0: ค่ะ4เดือนเนาะเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีเนาะนะคะในการลดน้ำหนัก
3: ปีนี้ต้องเลี้ยงไว้อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวไปให้เลือดเขาเอา50โลขึ้นไป
0: อ๋อค่ะค่ะค่ะ
3: ไปจากเลือดปีนี้ไปอยากมา10ครั้งแล้ว
1: โอ้โห10ครั้งนี่ไม่ธรรมดานะสำหรับน้องผู้หญิงอายุเท่าไหร่ครับปีนี้4 3กว่ากว่าโอเคเลยนะเป็นการให้ที่
3: คุณค่ามากเขาเดือดร้อนเรื่องเลือดเขาบอกว่าขอถุงใหญ่ปีนี้ย่าให้ถุงใหญ่เลย
1: โอ้500เลยใช่ไหม
3: ย่าปุ๊บโอ้ให้ได้ทุกคนเลย
1: โอ้โห
3: เป็นกุ๊บที่แสนดีให้ได้หมดแล้ว
0: กุ๊บที่แสนดีแสนดีคือกรุ๊ปโอ
1: ที่แสนดี
0: เป็นกรุ๊ปเลือดสำหรับผู้ให
3: ้แล้วก็ปีนี้ก็ทำตามที่อาจารย์บอกว่ากินอะไรได้บ้างกินอะไรได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยทำไอเอฟ
1: ค่ะค่ะ
3: เช้า8โมงเย็น3โมงครึ่งที่บ้านจะเป็นเวลาเป็นอาหาร
1: คุณแม่ทำอาหาร
3: ใช่ไหม
1: ค
3: ะกินข้าวเป็นเวลาทำอะไรทำกิจกรรมอะไรเป็นเวลาหมด
1: 6ทับ18หรือ18 6ทับ18ค่ะค่ะ
3: คือเวลาหมดตั้งเวลาไว้ว่าเวลานี้ต้องทำวันนี้เวลานี้ต้องทำวันนี้อะค่ะ
1: โอ้ปีรัญญานี่เคร่งครัดในการดูแลสุขภาพมาก
3: เคร่งครัดค่ะเพราะว่า8โมงเช้าต้องกินอาหารเช้าแล้ว3โมงครึ่งต้องทานข้าวอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้โห
3: ใช่ 4 ทุ่มต้องนอนอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นเวลาหมดอ่ะจะได้เคยชิน4ทุ่มถึง4:40มาดูแล้วทุกวันเลย
1: จะให้พี่จะให้พี่สู่กับอาจารย์ตุ้มมอบเหรียญทองให้ หรือเปล่าคะ
3: ขอเป็นเพลง
0: มอบเป็นเพลง
3: แล้วก็เพลงนึงแล้วก็ขอเพลงลูกทุ่ง
1: ได้เพลงอะไรคะเพลงอะไรคะ
3: ค
1: ุ
3: ณจ
1: ะ
3: งอนมากไปแล้ว
1: ของ
3: พี่ก๊อฟจะหาออกกำลังกายหน่อยดีลาด
1: โอเคเอาตอนออกกำลังกายหรือว่าฟังตอนนี้เลย
3: เอาต
1: อ
3: บของกำล
1: ัง
3: กาย
1: ค่ะโอเค
3: ใ
0: ช่ดีได้ค่ะ
3: ให้ที่สองคนนะคะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะ
3: สว
0: ัสดีค่ะ
1: อยากให้คุณผู้ฟังแนะนำเพลงเพิ่มเติมเมื่อสักครู่นี้จะให้ฟังอากาศดีๆดิฉันเปลี่ยนใจตัดแล้วตัดออกแล้วให้คุณผู้ฟังแนะนำดีกว่านะ0813346666เชิญค่ะเอ๊ะเรามีเพลงค้างอยู่ไหมคะอาจารย์มีนะเดี๋ยวนะเพลงอะไรเลยเพลงของคุณเพลงคุณฝนเราก็เปิดไปแล้วนะคะเพลงระฆังระฆังรักระฆังใจ
0: สายนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเชิญค่ะ
2: ขอฟังเพลงหน่อยค
1: ่
2: ะ
1: เพลงอะไรดีคะแนะนำเพลงอะไรดีคะ
2: กันตรึมของยิ่งยงยอดวง
1: ฟังตอนนี้ใช่ไหม
0: ฟ
1: ัง
0: ตอนนี้เนาะค่ะ
1: ใช่ไหม
2: ค่ะค่ะ
0: ได้ได้ค่ะฟังตอนนี้นะกันตรึมของคุณยิ่งยงได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เพลงนี้เป็นเพลงในแนวลูกทุ่งนะคะก็ของค
0: ุ
1: ณย
0: ิ่
1: งยงลูกทุ่งนิดๆนะคะเดี๋ยวนะมีเพิ่มเติมอีกไหมคะอาจารย์ของคุณยิ่งยงนะเดี๋ยวดิฉันดูให
0: ้สายนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: คุณยิ่งยงนี่
4: แม่สองจุดห้า
1: ค่ะ
4: แต่เปิดในทางบรรยากาศลูก
0: ค่ะเพลงอะไรนะคะ
4: 2.5
1: ได้เปิดใจ
4: แล้วอ
1: ะไรนะคะ
0: คุณผู้ฟังปิดเสียงก่อนนะว่ายังไงนะคะเมื่อสักครู่ไม่ได้ยินเลย
4: ไปวานตุ้ม
0: ค่ะ
4: ผมโทษนะ
0: อ๋อค่ะค่ะว่ายังไงนะคะ
4: 2.5 นี่จะเปิดใจ
0: 2.5 คือ
4: ค่า PM นี่ไง
0: อ๋อฝุ่น PM เหรอคะเป็นยังไงคะ
4: เราร
0: ัก
4: เล่าจะยาว
0: อ๋อหมายถึงว่าหมายถึงผู้สาวรักเล่าจะยาวเลยอ๋อเข้าใจแล้ว
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่พี่สาวรักเป็นคน
4: แพ้เขาแพ้ตอน
0: เอาเพลงอะไรคะ พลงอะไรนะฟอร์เฟื่องฟ้าโอเคได้เลยค่ะ
4: ร
0: รได้เลยค่ะได้เลยขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: โอเคขอบคุณนะคะคุณโรจนะ
1: การกลุ่มสกาของคุณยิ่งยงเลยนะคะเชิญเลยค่ะ

0: บทเพลงจากคุณยิ่งยงยอดบงงามนะคะวันนี้ให้2เพลงเลยนะเพื่อที่จะให้มีความสุขกันค่ะแล้วก็ท้ายรายการเราจะก้าวผ่านไปกับเพลงสนุกนะคะเพื่อร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายกันนะคะคุณฟังก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแนะนำเพลงเพราะๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงในแนวสนุกต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของการเล่าสู่กันฟังนะคะในรูปแบบของการปรับเปลี่ยนชีวิตนะคะทุกๆคนมีสิทธิ์ที่จะดีไซน์ชีวิตของตัวเองให้เป็นไปตามรูปแบบตามอัตภาพที่เราเป็นอยู่นะคะแล้วก็ขอให้ดูแลสุขภาพให้มีความสุขทุกๆวันค่ะนะคะเพราะความสุขจะช่วยรังสรรค์แล้วก็ช่วยสร้างให้คุณผู้ฟังนั้นอยู่กับบรรยากาศของความปรารถนาดีเนา
1: ะ
0: จากความสุขก็เป็นความปรารถนาดีแล้วก็เป็นความสุขทั้งกายแล้วก็ใจนะคะก็เชื่อมั่นว่าจะส่งให้สุขภาพของคุณฟังของเราแข็งแรงค่ะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันสักนิดค่ะคุณฟังแล้วชีวิตจะสดใสขึ้นทานอาหารให้เป็นยานะคะพร้อมกับสมุนไพรแปะกล้วยตาไวกิงอย่าลืมนะคะฝากไว้ที่หมายเลขโทรศัพท์0625100560ถึง9

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงกับดิฉันจันสุจิราศิริวิโชค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขในบรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงแล้วก็กับการที่จะสร้างสรรค์บรรยากาศดีๆอยู่กับบ้านนะคะรายการนี้เป็นรายการที่มีการถามตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็นำเสนอสาระเพื่อสุขภาพพร้อมด้วยการส่งเสริมสุขภาพดีๆค่ะนะคะกับการที่จะพูดคุยหรือว่าสอบถามผ่านเข้ามาในรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นผลเลือดผลแลบหรือว่าจะเป็นเรื่องของค่าเบาหวานความดันนะคะคุณฟังที่ยังสงสัย

ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็จะได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะอย่างนี้เนาะทีนี้เรื่องของคุณผู้ฟังของเราซึ่งอาจจะอยู่ในกลุ่มของคุณผู้ฟังทั่วไปรีบจัดการบริหารให้เสร็จสรรพเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็กลับเข้ามาอยู่ภายใต้ชายคาร่มไม้หรือว่าภายใต้ชายคาบ้านนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงป้องกันฮีทสโตรกหรือว่าโรคลมแดดที่จะเกิดขึ้นนะคะอาจจะต้องพกพาน้ำดื่มติดตัวไปด้วยนะคะในหลายพื้นที่จะเป็นกระติกที่เก็บความเย็นของน้ำได้นะคะก็จะเป็นประโยชน์มากๆจะเป็นกระติกที่เก็บเรื่องของกาแฟเย็นแปะกล้วยคอฟฟี่ได้นะคะบางท่านบอกว่าถ้าเป็นกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่นี่ใจจริงแล้วชอบกาแฟร้อนมากกว่าก็ตามอัธยาศัยนะคะแต่ถ้าบอกว่าอากาศร้อนเนี่ยก็ไม่อยากจะให้ลักษณะของเครื่องดื่มมันร้อนเพราะเวลาที่เราทานเครื่องดื่มร้อนๆเราก็จะรู้สึกว่ามันร้อนร่างกายเรามันร้อนมากขึ้นนะลองเป็นกาแฟธรรมดาก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะไม่ต้องถึงกับกาแฟเย็นก็ได้เพราะบางท่านอาจจะเป็นผู้สูงอายุเนาะหรือว่าบางท่านทานของเย็นแล้วร่างกายปรับอุณหภูมิไม่ได้จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเนาะหรือว่าระบบเรื่องของช่องทางเดินอาหารบางครั้งบางคราเราไม่เคยทานนานๆครั้งจะทานเนี่ยจะยังชั่งใจไว้พยายามที่จะข่มฝืนขืนใจหรือไม่อยากจะทานของเย็นแต่นะคะด้วยสภาพอากาศก็ทำให้ต้องหันไปทานหรือว่าดื่มน้ำเย็นบ้างมันก็เลยกลายเป็นว่าร่างกายต้องมีการปรับตัวแล้วก็อาจจะบางคนก็ปรับตัวได้ดีแต่บางท่านก็ไม่คุ้นจริงๆนะคะเพราะบางท่านนี่ถือว่าความเย็นกับเรื่องของร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นลักษณะเขาเรียกกันว่าอะไรนะเหมือนเป็นสิ่งของต้องห้ามไปเลยล่ะค่ะนะอันนี้ก็ต้องพยายามที่จะฝืนๆกันนิดนึงหรือไม่ก็ลองลดความเย็นลงสักนิดหนึ่งดิฉันว่าพอจะช่วยได้นะคะก็ขอให้คุณฟังอยู่ในโหมดแห่งความสุขก็แล้วกันนะคะสั่งซื้อแปะกล้วยตาไวกิ้ง0625100นะคะ560-9ค่ะตอนนี้ซัตเทอร์มิลค่ะ

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: พลงจบแล้วค่ะนะคะก็
1: เพลงจังหวะสนุกน่ารัก
0: นะ Wellerman Wellerman ของเพลง Wellerman นะคะนาธานอีแวงนะคะ
1: Wellerman
0: ค่ะ Wellerman นะคะฉันค่ะอาจารย์ตุ้มกับเรื่องของสุขภาพดีๆที่คุณฟังสอบถามมานะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพค่ะ
1: ค่ะนะคะมาสู่โหมดของวิชาการบ้างนะคะ
2: ปรับโหมด
1: นะคะความรู้นะคะซึ่งคุณสุวิทย์เนี่ยถามไว้คุณสุวิทย์ที่เป็นหนึ่งท่านเนาะที่เป็นแฟนรายการซึ่งติดตามสาระเก
0: ี่
1: ยวกับเรื่องราวของสุขภาพ
0: ก็ห้าสิบโรค
1: ไข้เจ็บอะไรต่างๆ
0: ฟังแล้วเข้าใจหมดอ่ะ
1: โอ้ยสุดยอดเนาะแล้วก็เป็นคนที่ติดตามข่าวสารเนาะแล้ว
0: คุณหมอที่หนึ่งก็คือคุณหมอในรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะแล้วก็มีทีมแพทย์ทีมพยาบาลน
1: ะ
0: ส่วนคุณหมอที่สองก็คือสุวิทย์ค่ะสุวิทย์คลินิก
1: ใช่ค่ะแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามฟังรายการนี้นะคะประจำเนี่ยก็จะเป็นคุณหมอทุกคนเลยนะเปรียบ
0: เป็นหมอดูแลตัวเองนะ
1: ใช่ค่ะเป็นหมอดูแลตัวเองอันนี้คือการเปรียบเปรยเฉยๆเนาะว่าเราก็จะได้ดูแลสุขภาพของเราเองนะคะก่อนที่จะไปถึงมือคุณหมอจริงๆนะคะในเรื่องของโรคอันนึงที่เกิดจากเชื้อโรคที่คุณสุวิทย์ถามมานะคะเรื่องของไอ้อะไรนะเชื้อโรคกินเนื้อใช่ไหมอันนั้นนะโรคนี้ค่ะเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อนะคะเป็นเชื้อโรคชนิดหนึ่งก็คือเป็นเชื้อแบคทีเรียชื่อของเขาอ่ะก็คือ Streptococcus Group A นะคะก็คือเหมือนกับไข้หวัดใหญ่ถ้าเราก็เกิดจากเชื้อโรคไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็จะมีหลายสายพันธุ์สายพันธุ์ที่1สายพันธุ์ที่2สายพันธุ์ที่3ไข้หวัดใหญ่ชนิด A ชนิด B เหมือนกันค่ะเจ้าเชื้อโรคชนิดนี้เนี่ยเขาไม่ใช่ไวรัสแต่ว่าเขาเป็นแบคทีเรียนะคะเขาก็จะมีกรุ๊ปเหมือนกันนะคะเป็น Streptococcus นะคะก็เป็นกรุ๊ป A นะคะเชื้อโรคตัวนี้จริงๆแล้วเจ้า Streptococcus เนี่ยนะคะเป็นแบคทีเรียซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์เช่นเดียวกันมีต้องประมาณ200สายพันธุ์แล้วก็จะไม่ใช่เป็นเชื้อใหม่เป็นเชื้อเก่าแก่ตั้งแต่โบราณมีมานานแล้วเจ้าเชื้อตัวนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้บางครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเชื้อประจำถิ่นหรือว่า normal flora ก็คือเป็นเชื้อแบคทีเรียซึ่งอยู่ในร่างกายของเราซึ่งไม่ได้ทำอันตรายกับเราเนาะคือเขาอาจจะอยู่ในลำคอนะหรือว่าเป็น Streptococcus ซึ่งอยู่ตามผิวหนังนะถ้ามีปริมาณน้อยๆนะคะแล้วเราภูมิต้านทานดีก็จะเขาเรียกว่าเป็นเชื้อ normal flora คือเป็นเชื้อธรรมดาไม่ทำอันตรายไม่ใช่เชื้อก่อโรคนะคะในทางการแพทย์นะคะก็คือเชื้อโรคเนี่ยจะมี2กลุ่มก็คือเป็นเชื้อ normal flora หรือเชื้อประจำถิ่นหรือเชื้อธรรมดาที่อยู่ในร่างกายเราโดยที่เขาอยู่ของเขาเฉยๆนิ่งๆอาศัยอยู่กับเราได้โดยไม่ได้ทำอันตรายกับเราอันนี้ไม่ใช่เป็นเชื้อก่อโรคแต่เมื่อใดก็ตามที่เชื้อชนิดเดียวกันนี่แหละค่ะแต่ว่ามันมีปริมาณเยอะๆภูมิต้านทานเราไม่ดีหรือว่าเขาอยู่ผิดที่นะปกติเขาจะต้องอยู่ที่ผิวหนังเฉยๆแต่กลับหลุดเข้าไปสู่กระแสเลือดแล้วก็มีปริมาณเยอะๆจนทำอันตรายกับร่างกายอันนี้แหละจะเรียกว่าเชื้อก่อโรคคือตัวเดียวกันนี่แหละค่ะสุชาดานี่แหละนะถ้าอยู่ดีๆนะก็ไม่ทำอันตรายกับใคร
0: ไม่มีสุชาดาเป็นรังแก
1: ไม่มีสุชาดามารังแกแต่ถ้าบอกว่าสุชาดาโมโหขึ้นมาหรือว่าแบบ
2: สุชาดาก็เปิด
1: อะไรแบบนี้นะ
2: กระจาย
1: ก็อาจจะก่อโรคหรือว่าทำให้เกิดเชื้อโรคทำเจ้าเชื้อตัวเนี้ยคือสุชาดาคนเนี้ยทำให้เราเป็นโรคได้อันนี้เปรียบเทียบในคนคนเดียวกันหรือว่าในเชื้อตัวเดียวกันเนี่ยค่ะเขาสามารถเป็นคนดีก็ได้เป็นเชื้อดีก็ได้เป็นเชื้อร้ายก็ได
0: ้แต่ว่ามันก็อยู่ที่สิ่งแวดล้อมใช่ไหมอาจารย
1: ์อยู่ที่สิ่งแวดล้อมอยู่ที่ภูมิต้านทานของเจ้าของร่างคือเชื้อโรคเนี้ยมันอาศัยอยู่กับเรานะคะเราภูมิต้านทานตกนะคะแล้วเชื้อโรคมันเกิดขึ้นปริมาณมากผิดปกติถ้าเขาอยู่ปริมาณปกตินะเล็กๆน้อยๆอยู่ตามร่างกายเราไม่ก็จะไม่ทำร้ายเราไม่ทำให้เราเป็นโรคอย่าง Streptococcus ชนิด A เนี่ยค่ะอยู่ในลำคอเราเจอนะเจอเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ลำคอแต่ว่าเป็นปริมาณน้อย
0: ๆ
1: เขาก็อยู่เขาเฉยๆนะคะในร่างกายเราในปากของเราเนี่ยมีเชื้อแบคทีเรียมากมายนะคะในลำคอเราก็มีเชื้อแบคทีเรีย
0: ในลำไส้เราก็มี
1: ถูกต้องอ่ะกำลังจะพูดต่อไปว่าในลำไส้ก็อีโคไลก็คือเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่อยู่ในลำไส้เราก็จะช่วยในเรื่องของย่อยอาหารบ้างหรืออะไรบ้างช่วยในเรื่องอันนี้เขาก็จะเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดดีนะคะซึ่งเขาก็อยู่ของเขาตามปกติอยู่กับร่างกายของเราตามปกตินะคะแต่เจ้าเชื้อตัวนี้นะคะก็ถ้าสมมติว่าก่อโรคได้ก็คือว่าเขาเนี่ยมีปริมาณเยอะๆแล้วก็ตัวเราเนี่ยเราเรียกว่าโฮสต์ก็คือเ เราเป็นที่อาศัยของเจ้าเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อแบคทีเรียพวกนี้ค่ะถ้าโฮสต์หรือตัวเราเนี่ยภูมิต้านทานไม่ดีนะคะแล้วเจ้าเชื้อเนี่ยมันเจริญเติบโตเยอะๆนะคะแล้วมันก็ไปอยู่ผิดที่จากลำคอมันหลุดลงไปในทางเดินหายใจนะคะไปที่ปอดบ้างไปที่นู่นที่นี่บ้างแล้วก็จำนวนมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆอันนั้นก็จะส่งผลเสียอัน
0: นี้แสดงว่าภูมิร่างกายของเราเริ่มต่ำหรือว่าเราเริ่มนอนน้อยเราเริ่มที่จะดูแลตัวเองไม่ดีแล้วเนี่ยเรานิสัยไม่ดีว่างั้นเถอะไม่ใส่ไม่ดีไม่ใช่คือเราอาจจะไม่ดูแลตัวเองนะ
1: หรือว่าเราอาจจะมีเผลอหายไปบ้างเผลอไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ขาดการทานอาหารที่ดีนะไปรับประทานอาหารรสจัดพักผ่อนไม่เพียงพอ
1: นะคะเชื้อนี้ก็จะทำอันตรายหรือว่าก่อโรคขึ้นมาได้ชั่วครั้งชั่วคราวกับเราเหมือนกันนะคะ
0: เขาก็เปลี่ยนใจสิคะ
1: แต่ตอนที่เขาอยู่ดีเขาก็เลยอ้าวฮึกเหิมขึ้นมาทำให้เป็นโรคขึ้นมา
0: จัดการตัวเราเลย
1: ประมาณอย่างนี้นะคะทีนี้เจ้าเชื้อสเตรปโตคอคัสกรุ๊ป A หรือว่าชนิด A เนี่ยค่ะนะคะก็ทำให้เราเนี่ยเป็นโรคได้นะคะถ้าคุณสุวิทย์พูดถึงว่าโรคที่กินเนื้อนะคะที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็เกิดจากเชื้อตัวเนี้ยแต่ทำไมถึงบอกว่ามันกินเนื้อก็เพราะว่าอันเนี้ยเขาทำอันตรายหรือว่าติดเชื้อแล้วก็ทำอันตรายกับผิวหนังของคนเรานะคะนะการติดต่อของเชื้อเนี้ยนะคะเพราะว่าStreptococcusหรือว่าแบคทีเรียชนิดเนี้ยสามารถติดต่อระหว่างคนสู่คนได้เหมือนโควิด -19 แต่ตรงนั้นเป็นเชื้อไวรัสเหมือนไข้หวัดใหญ่ที่เราสามารถติดต่อกันได
0: ้
1: สเตรปโตคอคคัสชนิด A เนี่ยก็ติดต่อคนสู่คนได้เช่นเดียวกันนะคะแต่เขาเป็นแบคทีเรียนะคะติดต่อก็เหมือนกับเวลาเราเป็นหวัดเลยค่ะจากสุขาก็คือผ่านการไอการจามนะคะแล้วก็การสัมผัสคล้ายโควิดคล้ายไข้หวัดใหญ่เลยนะคะแล้วก็ในสถานที่ที่มีคนอยู่กันเยอะๆนะคะหรือว่าไปรวมกลุ่มกันมากๆเนาะถ้ามาเล่นกีฬาด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยคนที่มาดู
0: กีฬาก็มีการสัมผัสกันอยู่ใกล้ชิดกันหายใจลดกัน
1: ถูกต้องนะถ้าคนไหนมีเชื้อตัวนี้อยู่เนาะแล้วก็ไปนำไปสู่อีกคนหนึ่งซึ่งภูมิต้านทานต่ำได้รับเชื้อในนี้ไปก็คนนั้นก็จะไปก่อโรคให้กับคนนั้นคนนั้นก็จะเจ็บป่วยนะคะแล้วก็เจ้าเชื้อตัวเนี้ยที่บอกว่ามีมานานแล้วเนี่ยมักจะพบการระบาดในสถานที่เช่นโรงเรียนนักเรียนนะเหมือนกับ
0: เด็กๆตัวเล็กๆนะอนุบาลได้น้อยเนี่ย
1: นี่แหละ
0: คล้ายๆกัน
1: คล้ายๆกันเนา
0: ะ
1: หรือว่าบ้านพักคนชราเพราะฉะนั้นในคนที่ภูมิต้านทานต่ำหรือกลุ่มเปราะบางที่เรารู้จักกันดีก็คือคนสูงอายุนะคะกับเด็กเล็กนั่นเองนะคะทีนี้อาการของเจ้าเชื้อตัวนี้นะคะส่วนใหญ่เนาะผู้ติดเชื้อตัวนี้มักมีอาการไม่รุนแรงนะคะเหมือนกับเราเป็นไข้หวัดธรรมดาเนี่ยบางครั้งเดี๋ยวเราก็หายเอง
0: ใช่ค่ะ
1: ตัวนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะก็การติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่รุนแรงก็จะมีอาการเจ็บคอนะคะเหมือนกับเราติดเชื้อเป็นหวัดแต่เป็นหวัดตัวนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียไม่ได้เป็นหวัดที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะอันนี้คือติดเชื้อทางเดินหายใจแต่ถ้าติดเชื้อที่ผิวหนังนะคะก็ทำให้บาดแผลหรือที่ผิวหนังเนี่ยเป็นลักษณะเฉพาะของเขานะคะหนึ่งในโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเนี้ยเมื่อก่อนนี้เราจะเรียกว่าเราจะรู้จักกันในชาติชื่อภาษาไทยเนาะในโรคของภาษาไทยเนี่ยคืออีดำอีแดง นะคะถ้าคนโบราณหรือคนสมัยก่อนเนี่ยจะเคยได้ยิน
0: ไม่ใช่อีแตะนะไม่ใช่คนแตะนะ ไม่ใช่รองเท้าอีแตะนะ
1: ใช่ค่ะ
0: อีดำอีแดงโรคอีดำอีแดง
1: ใช่เขาเรียกว่าไข้อีดำอีแดง นะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า scarlet fever ตอนอาจารย์ตุ้มเรียนเนี่ยคุณหมอหรือว่าอาจารย์พยาบาลหรืออาจารย์แพทย์เนี่ยที่มาสอนก็ต้องท่องจำเนาะอีดำอีแดงคือภาษาอังกฤษชื่ออะไร scarlet คือมันจะเหมือนแบบ scarlet คล้ายๆกับดาวดาวคล้ายๆกับมันจะทำให้ผิวหนังเราเนี่ย
0: เป็นดวงดวงจ้ำ
1: จ้ำจ้ำสีดำบ้างสีแดงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วฟีเวอร์ก็คือจะต้องมีอาการไข้
0: มีไหมที่ตอบว่าอีดำอีด่าง
1: ไม่มีไม่มีแล้วคนสมัยก่อนก็จะเรียกชื่อลักษณะที่เกิดขึ้นกับผิวเหมือนอีสุกอีใส
0: เออใช่ใช
1: ่มันผื่นของ
0: สุกคุณใส
1: ใช่ผื่นของสุกใสก็คือตุ่มมันจะเป็นพองๆใสบ้างขุ่นบ้าง
0: เป็นตุ่มน้ำนะจ๊ะเนาะ
1: ใช่ค่ะอันที่สุกก็จะคุณๆอันที่ยังไม่สุกดีก็จะใสๆ
0: ใ
1: แล้วก็เรียกว่าอีสุกอีใสนั่นเองตัวนี้ลักษณะผื่นจากเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ ก็จะเป็นสีดำๆไม่ไหม้หรือว่าสีแดงๆในผิวเขาก็เลยเรียกว่าอีดำอีแดงนั่นเองนะคะซึ่ง อย่างที่บอกว่ามักจะพบในเด็กเล็กนะคะในโรงเรียนในสถานที่แออัดหรือว่าในคนสูงอายุนะคะอาการก็คือเนี่ยทำให้มีผื่นตามผิวหนังเนาะแล้วก็อาการคล้ายไข้หวัดอย่างที่บอกว่ามีไข้นะคะเจ็บคอนะคะหรือบางคนนี่ก็ถ้าไวรัสแบคทีเรียตัวนี้ลงไปถึงต่อมทอนซิลก็จะทำให้มีอาการต่อมทอนซิลอักเสบได้นะคะแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีลักษณะผิวเนี่ยถ้าผิวขาวๆก็จะยิ่งเห็นชัดว่าเกิดการติดเชื้อที่ผิวเนี่ยก็จะทำให้มีอาการผิวเนี่ยเป็นจุดๆวงดวงๆแดงๆบ้างดำๆบ้างนะคะค่ะแล้วก็ผิวถ้าสัมผัสแล้วนะคะผื่นที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้นะมันจะลักษณะของผิวเนี่ยจะสักๆเหมือนกระดาษทรายเวลาเราสัมผัสตรงผื่นหรือผิว
0: ถามหน่อยกระดาษทรายเบอร์ไหนนะคะ
1: โอ้ไม่ได้เรียนมาเลยอาจารย์ไม่ได้บอกไ
0: ว้แต่ดิฉันก็ถามไปอย่างนั้นเพิ่มความสนุกนะคุณฟังขออภัยนะที่แบบว่ามีโจ๊กไปคือจะได้จำได้จะได้เข้าใจเนาะโรคอีดำอีแดงเนี่ยผิวสักๆนะ
1: ต้องไปบอกกับอาจารย์ว่าอาจารย์สุจิราเนี่ยนะถามละเอียดขนาดนี้ว่าตอนเราเรียนเราก็ไม่ได้ถามยกมือถามอาจารย์คะ
0: กระดาษทราย
1: กระดาษทรายเบอร์อะไร
0: มันมีหลายเบอร์จริงๆนะกระดาษทรายมีสักน้อยมีสักมากแล้วก็มีค่อนข้างที่เป็นเม็ดทรายเม็ดใหญ่ๆเนาะใช้ในการฝนหรือว่า
1: ขัด
0: พื้นผิวต่างๆนะ
1: ให้มัน
0: ยังไม่ขัดผิวนะคะคุณลูกฟังไม่ได้
1: อ่ะไปที่กระดาษทรายจริงๆแล้วสรุปแล้วไม่ทราบว่าเบอร์อะไรนะคะแต่ลักษณะผิวเนี่ยจะสักๆนะเหมือนกระดาษทรายด้วยนะคะแล้วก็ลักษณะเฉพาะอันนึงนะคะบางครั้งถ้าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้นะคะลักษณะเด่นอีกอย่างนึงถ้าคนไข้เป็นเนี่ยก็คือให้ดูที่ลิ้นได้ลิ้นเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่ามีแบคทีเรียชนิดนี้เยอะนะคะเขาจะเรียกว่าลิ้นสตรอเบอรี่
0: อ๋อเป็นยังไง
1: เป็นอย่างนี้ค่ะคือลิ้นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแบบว
0: ่
1: า
0: ต
1: ะปุ่มตะป่ำใช่แล้วก็มีฝ้าขาวแต่ตะปุ่มตะป่ำเนี่ยมันก็จะเป็นแบบแดงๆแล้วตรงลิ้นที่ไม่มีปุ่มป่ำมันจะเป็นสีขาวมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับผลสตรอเบอรี่ที่มีจุดแดงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งตอนนั้นอ่ะที่เรียนมาเนี่ยอาจารย์เขาจะบอกว่าลักษณะเฉพาะเด่นของสการ์เล็ตฟีเวอร์นะหรือว่าไข้อีดำใบแดงเนี่ยผิวเป็นแบบนี้ลิ้นคนไข้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นจะเป็นการตรวจของแพทย์ที่จะวินิจฉัยนะเบื้องต้นดูลักษณะผื่นดูลักษณะผิวดูที่ลิ้นคนไข้แล้วก็สอบถามประวัติอะไรแบบนี้ค่ะนะคะทีนี้สำหรับประเทศไทยเนี่ยค่ะกรมควบคุมโรคก็ระบุว่าจะพบโรคนี้นะคะในเด็กที่อายุประมาณ 5-15 ปีนะคะโดยผู้ป่วยเนี่ยจะมีผื่นสีแดงขึ้นตามผิวหนังเกือบทั่วร่างกายแล้วก็เรื่องของมีไข้สูงนะคะแล้วก็มีอาการเจ็บคอนะคะแล้วก็โรคนี้นะคะถือเป็นโรคร้ายแรงชนิดหนึ่งสำหรับผู้ป่วยเด็กนะเด็กเนี่ยภูมิต้านทานเขาจะน้อยไม่สามารถหายเองได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องเพราะว่าตัวนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียก็ใช้ยาปฏิชีวนะหรือแอนตี้ไบโอติกในการรักษานะคะแต่ถ้าเด็กไม่ได้รับยาปฏิชีวนะก็อาจจะมีอาการแย่ลงเป็นอันตรายต่อระบบการทำงานของอวัยวะหัวใจแล้วก็ไตของร่างกายได้นะคะในประเทศไทยเนี่ยค่ะ
0: เจอหรือยังคะ
1: พบผู้ป่วยไข้อีดำอีแดงในเด็กอายุ 5-14 ปีเนี่ย237รายนะคะอันนั้นคือปีนู้น
0: ปีก่อนหน้านี้
1: ใช่ก่อนหน้านี้ไม่มีข้อมูลค่ะแต่ข้อมูลตรงนี้มีบอกว่าในเด็กเนี่ยพบ200กว่ารายนะคะโดยจังหวัดที่มีอัตราการป่วยสูงสุดคือที่จังหวัดตากนะคะผู้ที่มีเสียชีวิตมากที่สุดในโรคนี้ก็คือทางใต้คือกระบี่ค่ะแล้วก็กาญจนบุรีแล้วก็กรุงเทพแต่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเจ้าเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้มักจะไม่ได้ทำให้เกิดโรคที่อันตรายรุนแรงถึงกับชีวิตมีส่วนน้อยที่จะเป็นอันตรายรุนแรงถึงกับชีวิตนะคะขออาจารย์สุมีข้อมูลเพิ่มเติม
0: ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ฟังว่าทางส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองนะคะรายงานว่ายังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิต
1: เกิดจากโรคนี้ใช่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโรคนี้มีมานานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยเนาะก็อาจจะเป็นสาเหตุนี้หนึ่งสาเหตุนะคะเพราะว่าโรคนี้เกิดการติดต่อระหว่างคนสู่คนได้เหมือนโควิดเวลาเปิดประเทศไปมันก็จะมีโอกาสที่จะนำเชื้อโรคจาก คนที่มาจากประเทศอื่นๆเข้ามาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมาตรการในการป้องกันประเทศไทยเราก็ไม่ต้องตื่นตระหนกนะเพราะว่าไม่ใช่เชื้อใหม่แล้วก็ไม่ใช่โรคที่ป้องกันไม่ได้การป้องกันคล้ายๆกับโควิด-19 ค่ะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าติดต่อกันทางไอทางจามติดต่อกันทางสัมผัสเพราะฉะนั้นการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆก็จะเป็นเรื่องที่ปกติที่เราป้องกันการแพร่กระจายเชื้อหรือการรับเชื้อจากคนอื่นนั่นเองคล้ายๆมาตรการเดียวกันกับการป้องกันโรคหวัดหรือว่าโควิด-19 นั่นเองนะคะ
0: ค่ะค่ะก็สรุปว่าร่างกายความแข็งแรงของร่างกายยังเป็นฐานที่มั่นสำคัญของทุกคนนะคะอย่าให้มีความอ่อนแอเกิดขึ้นนะคะดิฉันก็แนะนำประโยคนี้มาบอกว่าอย่าอ่อนแอนะคุณฟังไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือว่าจิตใจถ้าอ่อนแอเมื่อไหร่ก็อ่อนแอแล้วก็แพ้เธออ่อนใจอ่อนแอนะครับก็แพ้ไปอ่อนใจก็แพ้เธอประมาณนี้เพลงของคุณหญิงลีนะเพราะฉะนั้นอย่าอ่อนแอทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงก็ต้องใช้วิธีการอาหารเป็นยาบ้างล่ะนะออกกำลังกายบ้างล่ะพักผ่อนให้เพียงพอบ้างนอนให้พอดีพอดีอย่าให้มากเกินไปอย่าให้น้อยเกินไปนอนมากก็ไม่ใช่ว่าดีนะอาจารย
1: ์
0: บางทีก็เสี่ยงเป็นภาวะโรคซึมเศร้าได้เหมือนกันอาจจะทำให้เกิดความนิ่งชาความเฉื่อยชาความซึมเศร้านอนน้อยก็ทำให้รู้สึกว่าร่างกายมันอ่อนเพลียเหมือนกันนะเอาให้พอดีพอดีค่ะอาหารก็เช่นกันนะคะต้องให้พอดีพอดีกับเราค่ะ
1: ค่ะมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะกรมควบคุมโรคก็บอกว่ากรณีที่โรคนี้มีอาการรุนแรงนั้นนะคะจากระบบโครงสร้างข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพประชากรของไทยเรานะคะเขาเรียกว่าถ้าเป็นโรคนี้แล้วเป็นกรณีที่รุนแรงนะเราจะเรียกว่าท็อกซิกช็อกซินโดรมก็คือเป็นกลุ่มอาการซึ่งทำให้เกิดช็อกแล้วก็เกิดเป็นพิษขึ้นก็พบว่าจำนวนเป็นอย่างนี้ค่ะนะคะมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็นโรคในโรงพยาบาลเนี่ย204รายอันนี้ข้อมูลซึ่งปี62ถึงปี66นะ4ปีนะคะในข้อมูลของ4ปีเนี่ยนะคะพบว่ามีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ย204รายก็คือเฉลี่ยแล้วปีละ40รายส่วนกรณีที่เขาเรียกว่าเป็นกรณีซึ่งเป็นแบคทีเรียชนิดนี้เนี่ยค่ะหรือว่าอีกชื่อนึงถ้าเกิดมันทำให้เนื้อเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโรคเนื้อเน่าเพราะว่าเป็นทำให้ผิวเนี่ยดำๆแล้วก็เป็นเหมือนกับผิวเนี่ยเป็นเนื้อตายนะคะตัวนี้นะคะเป็นหนึ่งในสาเหตุของที่ทำให้เกิดจากเป็นหนึ่งในเป็นโรคหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดเดียวกันนี้นะคะก็มีพบข้อมูลว่ารักษาในโรงพยาบาลนะคะ2562ถึง2566เนี่ยค่ะมีผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ 160,000 รายนะคะแต่ว่าเสียชีวิตเนี่ยประมาณ 1,048 รายค่ะอันนี้คือ4ปีนะนะคะก็จริงๆแล้วอัตราการเสียชีวิตแล้วก็ที่พบว่าเป็นรุนแรงเนี่ยจะพบน้อยมากเพราะว่าถ้าเกิดรักษาตั้งแต่เนิ่นๆก็มียาปฏิชีวนะในการรักษาแล้วก็จะหายได้ค่ะ
0: ค่ะค่ะนะคะขอบคุณอาจารย์ตุ้มมากๆนะคะข้อมูลค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงนะคุณผู้ฟังแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยแล้วเราจะได้เรามาระวังตัวกันดิฉันว่าทางที่ดีที่สุดนะอาจารย์ทานเนื้ออะไรก็ตามแต่ให้สุกเข้าไว้ปลอดภัยที่สุดนะความร้อนอุณหภูมิเกินกว่า100องศาเซลเซียสเป็นต้นไปนี่รับประกันว่าจะฆ่าเชื้อโรคได้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียอะไรต่างๆขอให้อาหารที่เรารับประทานปรุงสุกทั้งนอกทั้งในนะคะถ้าเป็นผักก็ล้างให้สะอาดมากๆค่ะคุณผู้ฟังเพื่อความปลอดภัยของเราเองทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นความปรารถนาดีจากสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะอาจารย์ตุ้ม นำข้อมูลนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะแล้วก็สมุนไพรแปลกเวทราไวกิ้งค่ะคุณผู้ฟังคะท้ายรายการเนาะอยากจะให้ฟังเพลงเอาให้ฟังเพลงกันสักเพลงนะคะเรากำลังแก้ไขโรคเราก็ต้องสร้างเกาะป้องกันเรียกว่าบ่วงรักค่ะนะตามคำขอเลยเพลงนี้เชิญค่ะ

0: เป็นบทเพลงตามคำขอนะคะคุณฟังที่แนะนำเข้าสู่รายการต้องขอบคุณเพลงเพราะๆเหล่านี้ค่ะในบรรยากาศของเพลงเพราะๆต่อไปจากสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะสนใจสมุนไพรแปดกล้วยดอใบเก่งโทรศัพท์0625100560-9นะคะ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามดังเดชธิดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดงพัชชินีค่ะ

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยกับรายการสมุนไพรไวต่อนะครับวันนี้มาพบปะกับท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับก็เปิดรายการปุ๊บโทรศัพท์มาปั๊บทันทีเลยนะเอามาพบกับคุณแดงเลยครับนะครับสวัสดีครับคุณแดงครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะจันพลิตค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะคะเมื่อสักครู่คุณลูกค้านะคะสั่งชุดพรีเมียมมา1ชุดคุณเต้ยนะคะสั่งคอรอฟิน่ามาอีก2สั่งโพมิมาอีก2นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวแดงจะได้จัดส่งไปให้พร้อมกันบางท่านก็สั่งมาเป็น2อาทิตย์ละนะคะโดยเฉพาะคุณคมกริชเนี่ยสั่งพรีเมียมมา4ชุดนะคะ
0: สั่งมา
1: สั่งโอนเงินมา
0: เรีย
1: บร
0: ้อ
1: ยใช่ค่ะคุณรวมถึงลูกค้าหลายๆท่านนะคะก็สั่งมากันชุดพรีเมียมพิเศษกันมาก็เยอะมากนะคะเราก็เดี๋ยววันนี้ทุกท่านนะเราจะส่งให้พรุ่งนี้น่าจะได้รับแต่ถ้าพื้นที่ห่างไกลก็อาจจะประมาณสัก2วันนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะอย่างคุณเต้ยเมื่อสักครู่เนี่ยอยู่ประชาธิปไตย90
0: ครับ
1: นะคะก
0: ็นี่ก็
1: ก็สั่งมาเยอะมาหาพ่อทางบ้านทั้งบ้านเลยนะคะเอาละค่ะก็ส่งให้วันนี้พรุ่งนี้น่าจะได้รับกันทั้งหมดเลยนะคะขอของแถมเป็นยาหม่องกับสบู่เดี๋ยวแดงจัดให้นะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะเอาละค่ะแล้วก็เมื่อคุณเรไรนะคะคุณเรไรนี่อยู่ตำบลดอนเมืองเพชรสีคิ้วก็สั่งเป็นชุดคอร์ฟิน่ามา2คอสาหร่ายแดงพรมมีมาอีก1นะคะก็จัดส่งให้แล้วแล้วก็คุณประโยชน์เมื่อเช้านี้จัดส่งให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะจานการอยู่สาธุประดิษฐ์20สั่งคอรฟิน่ามา4กระปุกนะคะสาหร่ายแดงพรมมีมาอีก4กระปุกแล้วก็ชุด MT พัดเบาหวานอีก2ชุดนะคะล้างตับอีก1โดสเป็นส่งให้เมื่อเช้าเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็มีคุณเรนูนะคะอยู่รามคำแหง117เดี๋ยววันนี้จัดส่งให้สั่งชุดเบลล่ามาด้วยแล้วก็ล้างตับมาด้วยนะคะวันนี้แดงจัดส่งให้นะคะแล้วก็ยังมีคุณนราวดีนะคะคุณนราวดีอยู่ประชาธิปไตย9ประชาธิปไตย69นะคะก็สั่งเป็นล้างตับมา1โดสนะคะ2กระปุกนะคะแล้วก็คอรฟิน่าแล้วก็สาหร่ายแดงพรมมิอันนี้กินกับลูกสาวนะคะที่บ้านอยู่กันค้าขายนะคะขายดีลูกค้าเยอะมากนะคะก็สั่งทุกเดือน
0: สั่งทุกเดือนเลย
1: ใช่ค่ะนะคะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะแข็งแรงนะคะแข็งแรงแล้วก็เดี๋ยวแดงมีของแถมให้นะคะช่วงนี้ของแถมแต่ละช่วงนะคะอาจจะมีไม่เหมือนกันบางทีเราก็ได้ของแถมมาพิเศษมาแล้วก็ส่งให้นะคะแล้วก็บางท่านก็บอกว่าไม่ต้องอะไรหรอกขอแค่สบู่อย่างเดียวก็พอบางท่านก็ขอยาหม่องอย่างเดียวก็พอบางท่านถ้ามีชุดดวงตาเราก็ให้เป็นดวงตาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าจะขอเป็นดวงตานะเราถ้ามีเราก็จัดให้นะคะอาจารย์คงให้โรงงานก็แถมมากันเยอะหน่อยสิอย่างดวงตานี่ลูกค้าชอบมากนะคะบางคนก็บอกว่างบน้อยอ่ะอยากกินดวงตาแหละแต่ก็สั่งคอร์ฟิน่าสาหร่ายแดงอย่างเงี้ยอย่างละ2อย่างละ2เงี้ยบางคนก็สั่งชุดเบาหวานพิเศษก็อยากจะขอดวงตาอาจารย์ก็ให้ทาง
0: ก็มีให้อยู่นะครับ
1: อาจารย์ให้เขาแถมมาหน่อยเพราะทุกวันนี้แดงแกะกล่องให้เลยนะเนี่ยนะคะเพื่อลูกค้าเราจะได้กินได้ใช้กันนะคะเราก็จะพยายามจะจัดของแถมธรรมดานะจริงๆแล้วเนี่ยเราขายสินค้าเราจะไม่มีของแถม
0: ครับ
1: ทำไมแดงถึงต้องมีของแถมเพราะว่าเวลาที่แดงจัดของเนี่ยกล่องมันโครงเคลงอาจารย์กล่องมันไม่เต็มไง
0: ครับ
1: แดงต้องเอาอะไรดีนะพอดีเพื่อนแดงเขามีโรงงานผลิต
0: สบู่
1: นะคะ
0: ครับ
1: เพื่อนเลยบอกอ่ะช่วยหน่อยโอเคนะช่วยก็ช่วยนะคะแดงก็เลยสั่งซื้อกับเขานะคะแล้วก็เอามาแถมให้กับคุณลูกค้านะคะว่าด็อกเตอร์บอกว่าทำยาหม่องมานาโนมานะคะก็อยากให้เราช่วยเราก็ช่วยอู้แพงมากนาโนอ่ะแพงมากนะคะเราก็ช่วยค่ะช่วยนะสั่งมาเพื่อให้ลูกค้าเพราะเราเองเราใช้ไงเทแรกเขาก็ให้เราใช้ก่อนเนาะพอเราใช้แล้วมันรู้สึกดีอาจารย์ลูกมีหลายคนนะคะอย่างข้างบ้านแดงเนี่ยลูกเขาไปโดนมดค่ะ มดกัดโอ้โหแดงเป็
0: นต
1: ุ่
0: ม
1: พองเลยนะเราก็เอายาหม่องเรานี่แหละนาโนเรานี่แหละเอาไปทาให้ตัวเล็กนะคะตัวเล็กชอบสนไงแล้วก็ข้างบ้านเขาชอบสนเขาชอบไปเล่นแล้วก็มีมดมีอะไรอย่างเงี้ยโอ้พอทาแล้วเขาบอกคุยดีมากเลยนะคะยุบเลยค่ะนะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกโอ้ของดีมากเลยแดงก็พอได้ของดีนั้นก็เอามาทาเลยมาแถมให้ลูกค้าเลยเดี๋ยวขออนุญาตรับสายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: จ้าโลจ้า
1: จ้าม
2: ีสมุนไพรหลักตาตายตาเหรอ
1: ใช่ค่ะ

0: ขนเดียวไม่มีขนเฝ้าก็เลยฝังวิทยุอ่ะ
1: ค่ะคุณยายอยู่ที่อยู่จังหวัดอะไรคะ
0: มัน
1: คล้ายๆเพชรบุรี
0: ก็มันเป็นยายอดหรือว่าเป็นยาก
2: ินครับ
1: กินค่ะกิน
0: ฮะ
1: กินค่ะกินไม่ใช่หยอดนะคะ
0: ยอดได้หรือว่าก
1: ินค่ะยากินค่ะยากินนะคะ
0: อ๋อ
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วมันจะหายได้ป่ะล่ะ
2: ครับ
0: มันเป็นฝ่าก็ตามมันเป็นตัวมันเป็นตัวแมลงตัวบินอยู่ข้างหน้าน
2: ะครับคนนะของเราเป็นระบบเป็นกินนะครับนะก็คือกินตื่นเช้ากิน2เม็ดนะครับนะมีสายก็ไม่ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะแล้วจะสั่งยาล้างตับจ้ะ
2: จ้ะเอากี่ขวดครับ
3: สองขวดจ
2: ้
3: ะ
2: อ๋อครับเคยทานแล้วยังตัวใหม่ทานแล้วยัง
3: กินแล้วตัวใหม่ยังจะตัวเก่าทานไปหกกระปุกแล้วจ้ะก็ยังถ่ายไม่ค่อยดีเลย
2: ครับแต่ก็เริ่มดีขึ้นเนาะ
3: จ้ะหมดแล้วก็เลยมาสั่งตัวใหม่
2: อ๋อครับครับตัวใหม่สองกระปุกนี่ทานได้ถึงเดือนเลย
3: จ้ะจ้ะ
2: นะเพราะเม็ดมันใหญ่มากนะทานแค่สองเม็ด
3: จ้ะ
2: นะครับ
3: ตัวเก่าเม็ดเล็ก
2: ตัวใหม่นี่ขวดหนึ่งได้15วัน
3: จ้ะจ้ะรู้จ
2: ้ะเอาเดี๋ยวให้คุณแดงส่งให้นะครับ
3: จ้ะจ้ะ
2: ครับอยู่จังหวัดอะไรนะครับ
3: อยู่กรุงเทพจ้ะจอมทองจ
2: ้
3: ะ
2: อ๋ออยู่จอมทองนะครับพอดีเช้าเนี่ยมีสายเข้ามาเยอะนะครับครับครับเดี๋ยวบอกให้ครับ
3: จ้ะ
2: ครับขอบคุณครับ
3: จ้ะขอบคุณค
2: ่
3: ะ
2: นะครับนี่ก็ตัวล้างตับนะตัวล้างตับก็เป็นตัวใหม่นะครับก็เห็นผลเร็วกว่าราคาก็ถูกกว่านะครับตัวเก่าต้องทานวันละมื้อละ4เม็ดตัวนี้มื้อละ2เม็ดนะแต่จริงปริมาณเท่ากันนะเพราะว่าเม็ดใหญ่ครับก็ปัญหาเยอะครับนะปัญหาตับเป็นกันเยอะเลยนะครับใครที่ต้องกินยาถ่ายเป็นประจำนะครับนั่นแหละครับต้องล้างตับเพราะถ้าเรายังกินต่อไปนะครับต่อไปเป็นหนักขึ้นเรื่อยนะครับพอหนักขึ้นเรื่อยทีนี้ล่ะนะกินอะไรไม่ได้ผลนะตับเป็นอวัยวะที่เป็นเซ็นเตอร์หลักเป็นประตูหน้าถ้าไม่เปิดประตูหน้านะอะไรก็เข้าสู่ร่างกายไม่ได้นะการเผาผลาญก็ช้านะครับกินอะไรก็จุกแน่นนี่คือตับนะครับเพราะฉะนั้นแก้ให้ตรงจุดครับโทรมาได้ครับนะที่เบอร์087 007ศูนย์ห้าสี่ครับ
1: ย้ำ
2: ครับย้ำอีกที
1: ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าสี่ย้ำค่ะศูนย์แปดเจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ด054ค่ะเมื่อสักครู่คุณยายเทียบนะคะ

0: เห็นบอกว่าเป็นคนเพชรบุรีแต่ตอนนี้ย้ายไปอยู่หัวหินประจวบนะคะก็สั่งตัวบำรุงสายตามานะคะหนึ่งกล่องลองทานดูนะคะเป็นต้อกระจกค่ะอาจารย์นะคะก็เขาจะนัดให้ผ่าแต่ตอนนี้คือทางโรงพยาบาลก็เนาะไม่อยากให้ไปโรงพยาบาลในตอนนี้นะคะทานอาหารเสริมก่อนถึงแม้ว่าจะไปผ่าตัดไปลอกต้อไปทำอะไรมาแล้วแต่ก็ต้องมีอาหารเสริมบำรุงดวงตาอีกเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็มาดูแลสุขภาพกันนะคะเมื่อสักครู่เห็นบอกว่าลูกค้าสั่งอะไรนะคะอาจารย
1: ์ตัวล้างตัด
0: ตัวล้างตับเอาเป็น
1: 2กระปุก
0: 2กระปุกนะคะเดี๋ยวแดงจัดส่งให้นะคะน่าจะเป็นลูกค้าเก่าของเราด้วยนะคะนะคะคุณณภาพรนะคะคุณณภาพร
1: ตัวล้างตับตัวใหม
0: ่ค่ะก็สั่ง2กระปุกนะคะ
1: ครับ
0: ไวต้า2กระปุกค่ะก็เดี๋ยวจัดส่งให้นะคะสวัสดีค่ะอ๋อขายประกันอีกแล้วค่ะ อันนะคะก็คุณผู้ฟังที่อยากจะดูแลสุขภาพนะคะก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษากับเราได้นะคะหลายๆท่านนะคะทานอาหารเสริมทานสมุนไพรกับเรานะคะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะอ่านในโบชัวร์แล้วเนี่ยมันรักษาอะไรไม่ได้เลยนะคะ คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในโบชัวร์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเขียนเป็นข้อความรายละเอียดอะไรต่างๆได้เนื่องจากมันเป็นข้อบทกฎหมายนะคะการรักษามันจะต้องเป็นหมอ
1: ครับ
0: โรงพยาบาลเท่านั้นนะคะ
1: เพราะฉะนั้นของเราเป็นสารอาหารพิเศษเท่านั้นเองนะครับที่ร่างกายต้องการนะครับ
0: ค่ะร่างกายของเราต้องการสารอาหารในการดูแลสุขภาพดูแลส่วนต่างๆของร่างกายของเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่สามารถจะเขียนได้แต่เราพูดคุยกันหลังไมค์ได้ในส่วนของอาการหรืออยากจะดูแลตรงจุดๆไหนนะคะแต่ทีนี้เราจะพูดได้ก็ต่อเมื่อที่สินค้าของเราเนี่ยมีองค์ประกอบหรือสารอาหารประเภทไหนบ้างเช่นเราบอกว่าคอร์ฟิน่าสารอาหารของเรานะคะก็คือมันจะมีอยู่ในนั้นจะมีเอนไซม์มีใบบัวบกใบหม่อนมีวิตามินซีนะคะแล้ววิตามินซีทำหน้าที่อะไรเราบอกได้นะแต่ถ้าบอกว่าองค์รวมของผลิตภัณฑ์แล้วรักษาหรืออะไรต่างๆมันพูดไม่ได้นะต้องกราบขออภัยนะคะหรือแม้แต่โบชัวนะคะก็จะใช้ในส่วนของการเขาเรียกสรรพคุณของ
1: พืชนั้น
0: พืชนั้นๆนะหรืออย่างสาหร่ายแดงอย่างเงี้ยค่ะอย่างสาหร่ายแดงพรมมิเซนทีนของเราก็พูดได้ว่าไอ้ตัวสาหร่ายแดงเนี่ยนะคะมันเป็นยังไงนะคะหรือว่าพืชพรหมิมันช่วยเรื่องอะไรนี่เราพูดได้นะคะแต่ช่วยเรื่องอย่างพืชพรหมินี่สรรพคุณของเขานะคะเป็นสมุนไพรมาจากอินเดียนะคะในเรื่องของบำรุงสมองนะคะอย่างโอเมก้าเนี่ยก็จะเป็น
1: นี่รู้มานานแล้วรู้กันทั่วโลกนะครับในเรื่องสมอง
0: ค่ะอันนั้นค่ะก็ดูแลกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นใครอยากจะดูแลสมองดูแลองค์รวมของร่างกายของเรานะคะสมองมันก็มีส่วนที่สำคัญหลายคนที่บอกว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดสมองแตกเพราะมันมีลิ่มเลือดอุดตันตามเส้นเลือดมีไขมันอุดตันตามท่อเลือดอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเราต้องกำจัดไอ้พวกนั้นออกไปก่อนกำจัดลิ่มเลือดกำจัดไขมันที่มันอุดตันที่ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองเราไม่เพียงพอเส้นเลือดสมองเราตีบนะคะเส้นเลือดเราแตกอย่างเงี้ยนะคะเราจะดูแลกันตรงนั้นนะคะขออนุญาตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณแดงเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
2: อยากจะคุยกับอาจารย์หน่อยค่ะ
0: ได้ค่ะสักครู่นะคะชื่อคุณอะไรคะ
2: บุญเรือนค่ะ
0: คุณบุญเรือนเนาะอยู่แถวไหนคะคุณบุญเรือน
2: อำเภอบางแพ
0: บางแพราชบุรีนะคะได้จ้ะสักครู่นะคะ
1: ครับสวัสดีครับคุณบุญเรือนครับ
2: อยากจะปรึกษาอาจารย์หน่อยค่ะ
1: ครับเป็นยังไงครับ
2: อันเนี้ยมันฉี่ทั้งวันไอ้ทั้งคืน
1: ครับ
2: แล้วเวลานั่นเวลาอากาศร้อนเราก็อากาศหนาวเราก็จะร้อน
1: ครับบูบูบาบาบนะครับ
2: ค่ะ
1: อายุเท่าไหร่นะครับปีนี
2: ้57ค่ะ
1: ครับเป็นอย่างนี้มานานหรือยังครับ
2: เป็นนานแล้วค่ะ
1: ครับก็ต้องทานชุดปรับปัสสาวะนะครับนะก็คือมีภาวะเบาหวาน
2: ถ่ายก็ถ่ายเป็นผงตลอดไม่เคยเป็นก้อนเลย
1: ครับอุจจาระ
0: ถ่ายทุกวันไหม
1: ถ่ายทุกวันไหมครับหรือต้องกินยาถ่าย
2: ถ่ายทุกวันค่ะถ่ายเองค่ะ
0: ก็ยังได้อยู
1: ่ครับอ่ะถ้างั้นก็เอาชุดปรับปัสสาวะอย่างเดียวนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: แล้วตอนนี้มันมีปัญหาปวดหัวขัดหัวไหล่ด้วย
1: ครับก็เลือดขึ้นเลี้ยงสมองเริ่มน้อยลงนะครับเนื่องจากเลือดมันหนืดตัวนี้ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องแก้ตรงนี้ก่อนนะครับครับ
2: มีอยากจะสั่งอะไรดีครับ
1: ได้ครับ
0: สั่งอะไรดีใช่ไหมคะค่ะก็เป็นชุดปรับปัสสาวะนะคะเดี๋ยวแดงจัดให้ดีกว่าเนาะนะคะ
2: จ้ะ
1: ครับนะก็โรคเบาหวานนั่นเองนะครับแต่ว่าพอเราบอกเบาหวานเขาบอกไม่เป็นนะครับก็เลยเรียกว่าปรับปัสสาวะแล้วกันนะครับก็คือฟื้นไขกระดูกกับฟื้นตับอดนะครับฟื้นตัวใดตัวหนึ่งไม่พอนะครับนะก็ลองเอาไปทานดูนะต่อเนื่องกันสัก3เดือนนะเดือนแรกก็ไปปรับก่อนนะอาจจะยังไม่ชัดเจนมากมายนะครับนะไม่ได้พักผ่อนกันเลยนะต้องลุกขึ้นปัสสาวะกันนี่ก็นายใจนะครับปัสสาวะคนเรานะต้องสีเหลืองอดไม่ใช่สีใสนะครับถ้าปัสสาวะสีใสแสดงว่ามันออกมามากเกินนะครับสีก็เลยจางนะเราต้องกินน้ำเยอะนี่คือปัญหาครับนะโทรมาปรึกษากันนะครับวันนี้ก็ โทรเข้ามาเยอะนะครับสอบถามกันเยอะนะครับแต่เราก็นะต้องอธิบายตามขั้นตอนนะโรคนี้ฟื้นตรงไหนก่อนนะไปฟื้นผิดกระดุมไม่ได้กระดุมก็ต้องเรียงเนี่ยผิดก็เสื่อมเยื้องกันนะครับโรคก็เหมือนกันบางทีโรคที่เราเป็นยังเข้าไปรักษาไม่ได้นะครับต้องฟื้นโรคอื่นที่ฝังอยู่ก่อนนะครับก็โทรมาครับนะโทรมาที่เบอร์087 06 07 05 4อีกครั้งนะครับ087 06 07 054ครับ
0: ค่ะนะคะเมื่อสักครู่คุณยุพินโทรมานะคะตาสั่งชุดพรีเมียมให้ลูกสาวอีกหนึ่งชุดนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะส่งให้พอดีของมาวันนี
1: ้มาพอดี
0: ก็จะส่งให้นะคะอยู่โคราชนะ เอาละค่ะแล้วคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะดูแลสุขภาพดูแลร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสายตานะคะอย่างตัวบำรุงสายตาของเราเนี่ยนะคะเป็นสูตรที่พิเศษเราเป็นเจ้าเดียวและเจ้าแรกที่ใส่สาหร่ายแดงเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าอื่นอาจจะไม่ได้ใส่เนื่องจากว่าต้นทุนอาจจะสูงนะคะต้นทุนจะสูงเพราะว่าตัวสาหร่ายแดงเนี่ยมันจะคุณสมบัติเขาแล้วก็คุณประโยชน์ของเขามันก็นะเรื่องเกี่ยวกับท่อเลือดดวงตาเรามันมีท่อเลือดอยู่แล้วนะคะก็ท่อเลือดเราดีนะคะอาหารเสริมก็เข้าไปบำรุงดวงตาได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะนะคะก็มาดูแลสุขภาพดวงตากันวันนี้นะคะเมื่อสักครู่คุณผู้ฟังโทรเข้ามาบอกว่าอยากให้อาจารย์คุยเรื่องโรคไตนะคะเห็นบอกว่าเพิ่งคือมีเพื่อนให้เบอร์มาให้เบอร์โทรมาแล้วบอกว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรให้โทรเข้าไปถามนะคะก็บอกว่าอยากจะรู้เรื่องโรคไตเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะตัวเองกินยาโรงพยาบาลมาเยอะไงเป็นเบาหวานเป็นความดันแล้วก็กินมาเยอะแล้วก็อยากจะรู้ว่าตัวเองเป็นโรคไตหรือยังให้เราพูดเรื่องของโรคไตให้ฟังนะคะว่าโรคไตเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันมาจากไหนนะคะ
1: เราเป็นโรคเบาหวานก็เป็นโรคไตได
0: ้ค่ะ
1: นะเป็นโรคกระเพาะก็เป็นโรคไตได้นะเป็นโรคตับก็เป็นโรคไตได
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเพราะการฟื้นไตต้องเช็คดูกระเพาะนะเช็คดูตับนะเช็คดูตับอ่อนนั่นเองก็ต้องสัมภาษณ์นะครับนะว่าเป็นโรคอะไรบ้าง
0: ค่ะเพราะนั้นในหลายๆคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตเนี่ยก็ปัจจัยต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นหนึ่งอาจจะมีในเรื่องของพันธุกรรมด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมพันธุกรรมแบบปู่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นมานะคะแล้วก็มาพฤติกรรมคือการใช้ชีวิตที่แตกต่างคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายอาจจะไม่เป็นแต่มาเป็นที่รุ่นเราเนื่องจากว่าเราพฤติกรรมการกินอาหารการใช้ชีวิตมันแตกต่างออกไปนะคะอย่างสมัยเมื่อก่อนคนป่วยน้อยเนาะแต่ทุกวันที่คนป่วยเยอะ คนเสียชีวิตปริมาณเยอะ พอสมควรเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนที่คนที่เป็นโรคไตมันมาจากหลายๆอย่างนะคะสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันบอกว่า โทษทีโรคไตนะคะปัจจุบันโรคไตเนี่ยนะเกิดจากสาเหตุหนึ่งเขาบอกพบว่าเป็นไตเรื้อรังบ่อยที่สุดก็คือไตเรื้อรังคือมาจากโรคความดันอาจารย
1: ์ครับ
0: ความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็เป็นโรคเบาหวานนะหรือว่าคนที่เป็นคือความดันคือกินยาความดันมานานหรือว่ากินยาเบาหวานมานานนะคะหรือว่าเป็นนิ่วในทางเดินปัสสาวะแล้วก็กินยาเกี่ยวกับนิ่วมานานนะคะมันเป็นสาเหตุของโรคไตที่สำคัญก็คือการกินยาที่มีผลต่อไตเช่นพวกยาหอบหืดยาแก้ภูมิแพ้นะคะยาสเตนรอยด์บางคนต้องกินด้วยฉีดด้วยสเตนรอยด์ไม่งั้นก็จะมีปัญหาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของสัญญาณนะคะว่าเราเนี่ยเป็นโรคไตสัญญาณที่จะบอกว่าเราเป็นโรคไตนะคะมันมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตคือปัสสาวะขัดหรือว่ามีการปัสสาวะลำบากนะคะปัสสาวะกลางคืนบ่อยๆกว่าปกติที่เคยเป็นนะคะแล้วก็ปัสสาวะเป็นเลือดปัสสาวะขุ่นๆ
1: ครับ
0: นะคะปัสสาวะมีฟองบางทีก็คือมีสีเหมือนน้ำล้างเลือดอาจารย
1: ์
0: นะคะน้ำล้างเนื้อที่เราจะเอามากินแล้วก็ล้างเนื้อนะคะเป็นสีอย่างนั้นแล้วก็มีการบวมที่รอบตาที่หลังเท้าบวมที่หน้านะคะแล้วก็ที่สำคัญคือปวดตรงบริเวณเอว
1: ครับเลยเอวขึ้นมานิดนึง
0: ค่ะครับนั่นแหละค่ะนี่คือสัญญาณบ่งบอกว่าเรามีความเสี่ยงนะคะในการเป็นโรคไตหรืออาการนี้มันเกิดขึ้นนะคะและพฤติกรรมบางคนเนี่ยชอบกินอาหารรสจัดนะคะรวมถึงแบบพวกเค็มจัดหวานจัดเผ็ดจัดมันจัดนะคะคนที่กินอาหารประเภทนี้พฤติกรรมนี้เป็นความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไต
1: ครับ
0: นะคะโดยเฉพาะการกินเค็มจัดคือทุกอย่างนะคะที่พูดไปเมื่อสักครู่ทั้งเป็นจัดหวานจัด เค็มจัดหวานจัดมันจัดเผ็ดจัดนะคะหรือบางคนเนี่ยกินน้ำน้อยเกินไปนะคะ พราะว่าไตทำหน้าที่กำจัดของเสียในร่างกายต้องใช้น้ำเป็นตัวนำพา
1: เป็นตัวล้าง
0: ใช่ค่ะนะคะไปสู่การเอาออกทางปัสสาวะหรือทางอุจจาระก็แล้วแต่หากกินน้ำน้อยไตก็จะทำงานหนักนั่นเองนะคะกินแต่กินมากก็ไม่ดีมากนะแต่กินพอดีพองามแล้วกันกินน้ำเยอะเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีนะคะเอาละค่ะในเรื่องของการกินบางคนกินไม่ยั้งกินจนน้ำหนักเกินนะคะแล้วก็ไม่ออกกำลังกายทำให้มีความเสี่ยงกับการเป็นโรคเบาหวานทำให้มีความเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูงตามมาอีกด้วยนะคะแล้วก็หากมีพฤติกรรมที่ว่าอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องมามีความเสี่ยงสูงนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูการมาตรวจกันบ้างนะคะอันนี้คือพฤติกรรมของเรานะคะที่มีผลต่อเขาเรียกว่าต่อการเสี่ยงความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตนะคะอย่างเมื่อวานเราก็พูดถึงแล้วโรคไตนะคะเพราะว่าอย่างเมื่อวานเด้งๆเล่าให้ฟังว่าเพื่อนน้องอ่ะน้องรุ่นน้องที่เป็นโรคไตเพราะว่าเขาเป็นภูมิแพ้เขาต้องกินยา
1: แก้ภูมิแพ้
0: ภูมิแพ้ยาแก้
1: กินนานๆก็เลยเป็นโรคไต
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีกินยาควบความดันนะคะกินยาแก้แพ้ความดันแล้วก็นานๆคือเมื่อก่อนเขาจะฉีดแบบสเตียรอยด์ด้วยไงเขาเป็นฉีดสเตียรอยด์จนกระทั่งไตเขาคือกินยาสเตียรอยด์ด้วยฉีดยาสเตียรอยด์ด้วยแล้วก็ทำให้ไตเขาพังเลยต้องเปลี่ยนไตที่แดงพูดเมื่อวานนี
1: ้
0: นะคะ
1: ต้องมีตังค์ด้วยนะ
0: มีตังค์ค่ะใช้จ่ายไปประมาณ2ล้านเกือบ2ล้านนะคะจ่ายครั้งแรกนี่คือล้าน8นะคะแล้วก็ยังรักษาต่อเนื่องทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่วันนั้นไปกินข้าวอาจารย์กินข้าวกันเนี่ยแล้วเขาบอกว่าพอกินข้าวเสร็จเขาต้องกินยาเขาบอกว่ายาของเขาเม็ดเนี่ยมากกว่าอาหารที่เรากินทั้งหมดเนี่ย
1: โอ้โหครับ
0: เม็ดเดียวเนี่ยคือเป็นโรคที่ใช้เงินสูงมากนะคะถ้าเขาไม่มีเงินป่านนี้คงไม่อยู่แล้วจริงๆแล้วพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาทำเขาเรียกว่าทำใจกันหมดแล้วตอนที่เขาเข้าโรงพยาบาล
1: ตอนที่เป็นหนัก
0: ตอนที่เป็นหนักนะเขาบอกว่าหมอบอกว่าอาจจะอยู่ได้ไม่ถึงเดือน
1: ครับ
0: นะคะแต่เขาเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่เก่งสู้ชีวิตนะคะเขาบอกเขาตายไม่ได้แต่ทุกคนคือเขาบอกว่าทำใจกันหมดแล้ววางกันหมดแล้ววางมือวางอะไรกันหมดแล้วญาติพี่น้องทุกคนคือเก็บบ้านเก็บช่องแล้วอาจารย
1: ์ขนาดนั้น
0: เลยใช่ค่ะเพื่อนแดงเล่าให้ฟังเนี่ยตอนที่ไปเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เขามานอนบ้านแดงก็มาเล่าให้ฟังแดงก็พยายามชอบถามในเรื่องของอยากรู้เรื่องชาวบ้านคือคนป่วยนี่เราชอบถามเขาไง
1: ครับเราได้ความรู้ด้วย
0: เราได้ความรู้เรารู้ว่าเขาเป็นยังไงเวลาเขามานอนคุยกับเราเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเขาบอกหนูตายไม่ได้นะคือพ่อแม่ญาติพี่น้องสามีพ่อสามีแม่สามีคือบอกแล้วว่าคือยังไงก็ให้ทำใจอาจจะอยู่ไม่เกิน1เดือน
1: ครับ
0: นะคะแต่ด้วยความที่ความเขาเรียกว่าแรง
1: กตัญญู
0: แรงกตัญญูแรงที่อยากจะดูแลลูกเพราะลูกเขา
1: อ
0: มีคนเดียว
1: อยู
0: ่ค่ะมีคนเดียวคือเมื่อ10ปีที่แล้ว
1: ครับ
0: นะคะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาบอกเขาตายไม่ได้เขาตายไม่ได้ยังไงเขาตายไม่ได้คนอื่นจะบอกว่าเขาไม่รอดก็ไม่เป็นไรเขาต้องรอดทุกวันเขาต้องทำงานทุกอย่างอาจารย์หาเงินแต่คือทำงานหนักไม่ได้นะคะต้องใช้ตอนนี้ขายออนไลน์ ขายดีมากนะคะขายออนไลน์ขายดีมากแล้วก็คืองานไม่หนักก็จ้างลูกจ้างนะคะมาช่วยงานนั่นเองนี่คือแรงของคนที่ฮึดสู้นะคะสู้กับชีวิตสู้กับโรคภัยไข้เจ็บคุณผู้ฟังที่ฟังรายการของเราถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งฮึดสู้แล้วเพื่อนแดงคนนี้อาจารย์เขามีปัญหาเหมือนกันเพราะเขากินยาเยอะเนี่ยปัสสาวะเขาเนี่ยช่องคลอดเขาจะมีเขาบอกกับแดงเลยนะมันมีกลิ่นมากค่ะพี่แดง
1: ครับ
0: พอฟังรายการของเราเขาก็อยากกินวันนั้นเขามานั่ง
1: ฟัง
0: มานั่งฟังในรายการที่ห้องอัดของเราเนี่ยนะคะเขาก็เลย อยากกินไงเขาก็เลยสั่งลองกินสักชุดหนึ่งเขากินไปชุดหนึ่งอาจารย์เขาบอกว่าเนี่ยกางเกงในเขาอะมันไม่คือกลิ่นมันแทบจะหมดอะ
1: ครับ
0: เขาสั่งไปตอนนี้3ชุดแล้วนะนะคะก็กินไปเรื่อยๆแต่เขากินได้น้อยเขากินไม่กินเหมือนคนอื่นจะกินอย่างละ2เม็ดแต่เขาอ่ะกินอย่างละเม็ดเพราะเขามีปัญหาเรื่องไตใช่ไหมคะเขาต้องกินยาโรคไตกินยาอะไรของเขาดูแต่เราก็ให้กินแบบอย่างละเม็ดพอน้ำมัน1เม็ดเบลล่า1เม็ดอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเขาก็รู้สึกดีเขาบอกว่าเขาไม่เคยเชื่อเลยเขาไม่เคยเชื่อจริงๆ
1: ไม่
0: เคยเชื่อเรื่องสมุนไพรหาหมออย่างเดียวโน่นนี่นั่นแต่ทุกวันนี้เขาก็เลยต้องมากินเขาบอกว่าโอ้ดีมากเลยนะคะช่องคลอดหรืออะไรต่างๆเขาเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะคะจากการที่เขากินยามากกลิ่นของยานะเวลาปัสสาวะออกอะไรออกมันจะมีกลิ่นมากแล้วก็มันจะคือคนเราไม่เคยได้กินยาพวกเบลเขาเรียกว่ายามดลูกล้างมดลูกอะไรต่างๆไม่เคยไงแต่พอกินไปแล้วรู้สึกดีนะคะก็โตมาขอบคุณเธอมาเล่าให้ฟังนะคะอันนี้ก็ไม่ได้มาขายเพื่อนหรืออะไรนะแต่ก็อยากจะเล่าให้เป็นวิทยาทานกับลูกค้าท่านอื่นที่ยังไม่เคยลองยังไม่เคยกินนะคะเราล้างภายในเราล้างทำให้ภายในเราดีภายในเรากระชับภายในเราไม่มีกลิ่นนะคะหรือมีคนที่มีมากๆมีลดกลิ่นน้อยลงนะคะก็มาดูแลสุขภาพกันนะคะเอาละค่ะใครที่อยากจะดูแลสุขภาพนะไม่ว่าจะเป็นภายในไม่ว่าจะเป็นตาสมองนะคะล้างตับนะบำรุงเลือดบำรุงไขกระดูกก็โทรเข้ามาที่หมายเลข087 06 07 054ย้ำค่ะ087 06 07 054ค่ะ
1: ครับจังนี้มารับฟังเพลงกันสักเพลงกับเชิญรับฟังครับ
0: เชิญค่ะ

0: ครับช่วงที่ฟังเพลงก็มีสายเข้ามาเป็นโรคกระเพาะนะเป็นโรคกระเพาะนี่นะส่วนใหญ่ก็ไปแก้ที่ปลายเหตุนะคือกินยาเคลือบกระเพาะการกินยาเคลือบก็แสดงว่าไม่ได้สนใจกระเพาะเองเป็นแผลก็เป็นไปนะข้าก็เอายาไปเคลือบไว้นะพอหมดฤทธิ์ยาเจ็บเหมือนเดิมอีกนะแต่ปัญหาตอนที่เคลือบนะก็คือกระเพาะทำอะไรไม่ได้นะย่อยอาหารไม่ได้ทำให้เรากินอะไรก็ท้องอืดนะจุกแน่นดันขึ้นสารอาหารก็ย่อยไม่หมดนะเพราะการย่อยต้องย่อย2ขยักนะขั้นตอนแรกต้องย่อยด้วยน้ำกรดในกระเพาะพอกระเพาะถูกปิดนะถูกเคลือบก็ย่อยไม่ได้นะการย่อยครั้งที่2ส่งไปย่อยต่อที่ลำไส้เล็กจะมีน้ำย่อยมาจากถุงน้ำดีนะซึ่งก็มาจากตับมีสีเหลืองนะมีสภาวะเป็นด่างนะครับแล้วก็พอย่อยเสร็จนะสารอาหารถึงจะเก็บมาในส่งมาที่ตับแล้วส่งเข้าสู่กระแสเลือดอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคกระเพาะกินยาเคลือบนะการย่อยไม่สมบูรณ์นะทำให้ร่างกายขาดสารอาหารส่วนใหญ่นะครับก็เลยทำให้เหี่ยวย่นเร็วแก่เร็วคนเดียวเป็นโรคกระเพาะเหมือนกันหมดนะหน้าตาจะเหี่ยวย่นเร็วมากนะเพื่อนรุ่นเดียวกันก็ยังหน้าตึงอยู่เลยนะเราเหี่ยวหมดแล้วนะครับมันทำมาแก้ตรงไหนล่ะเราไม่เหมือนยาเคลือบแน่นอนนะครับโรคนี้นะครับเกิดจากการที่เราเป็นเลือดจางนะพอเป็นเลือดจางแล้วเราชอบอ้วกชอบคลื่นเหียนชอบขย่นกระเพาะนี่นะโดยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็เลยเป็นแผลและไม่หายนะบางคนเป็นตลอดชีวิตนะครับเราเลยต้องใช้สมุนไพรนะ2ตัวในการฟื้นนะใช้เวลา2ถึง3เดือนนะครับต่อไปก็เป็นปกตินะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะก็มาฟื้นฟูนะคะบางคนก็2เดือนแล้วค่ะอาจารย์บางคนก็3เดือนแล้วแต่ถ้าเป็นมากนะคะต้องกินประมาณอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า5เดือนถ้ามันเป็นการอักเสบอย่างรุนแรงหรือมากแล้วเป็นมานานนะคะอย่างแดงนี่กว่าจะหายโอ้ยต้องกินไป3ลังเลยนะแต่ว่ามันเริ่มดีตั้งแต่2ขวดแรกละอาการเริ่มดีขึ้นดีขึ้นคือไม่ปวดนะคะแต่ว่ามันก็ใช้เวลาในการรักษาแผลเพราะเราไม่ต้องการกินยาแก้ปวดไม่ต้องการกินยาแก้อักเสบ
0: ครับ
1: นะคะเพราะว่ามันจะเป็นการทำลายไตนะคะเราก็กินอาหารเสริมนะคะในส่วนของน้ำว่านแล้วก็คลอโรฟีน่าควบคู่กันไปนะคะเอาละค่ะใครอยากจะดูแลกระเพาะลำไส้นะคะหรือการอักเสบที่อยู่ภายในนะคะก็กดไหลย้อนอะไรต่างๆก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกับเราได้นะคะที่หมายเลข08706 07 054ย้ำค่ะ08 7 06 07 054ค่ะก็เมื่อสักครู่นี้ก็มีคุณสิริรัตน์เนาะเขาโทรมานะคะกินสั่งชุดพรีเมียมคอร์ฟิน่าแล้วก็สาหร่ายแดงพรมมิเพิ่มเติมเข้าไปนะคะก็เดี๋ยวจะส่งให้พรุ่งนี้
0: น
1: ่
0: าจะได้รับ
1: นะคะ
0: ค
1: เพราะว่าของวันนี้ก
0: ็มาวันแรกมาปุ๊บก็น่าจะหมดเลย
1: หมดเลยเหรอคะอาจารย์ อย่าเพิ่งหมดละกัน
0: ไม่นานเกิน1อาทิตย
1: ์ก็ต้องสั่งเพิ่มนะเพราะลูกค้าตุนไว้ค่อนข้างเยอะนะคะนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้คุณผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะก็นะคะนอกจากตัวนี้แล้วนะคะชุดพรีเมียมพิเศษหรืออะไรต่างๆแล้วเราก็ยังมีตัวล้างตับนะคะ
0: ครับนะตัวล้างตับก็เป็นตัวใหม่นะเป็นการคิดสูตรพัฒนาสูตรให้สู้กับปัญหานะโรคตับนะตอนนี้โรคตับไม่ใช่กินเหล้าอย่างเดียวแล้วนะครับ
1: บางคนปล่อยไว้นะบางครั้งเนี่ยบางคนสายตามีปัญหาด้านสายตาแต่ก็ปล่อยไว้จนกระทั่งตาเนี่ยพร่ามัวไปเรื่อยๆเรื่อยๆมองไม่เห็นนี่ลำบากเหมือนกันนะแต่ถ้าจะไปลอกคือลอกแล้วก็ตามค่ะอาหารเสริมมันต้องมีการเข้าไปบำรุงไม่ใช่ลอกแล้วเนี่ยบางคนลอกแล้วแบบ
0: เหมือน
1: มืดไปเลยก็มีบางคนลอกแล้วมันก็ค่อยๆมืดไปอีกเพราะว่าคือเลนตาเรามันโดนลอกโดนลอกออกไปนะคะ บางคนต้องใส่เลนเทียมเลนเทียมบางรุ่นนะคะก็แค่ประมาณ 3-4 หมื่นบาทนะคะเลนเทียมบางรุ่นก็คือเป็นประมาณแสนกว่าบาท มีเลนที่อย่างดีที่สั่งโดยตรงต่างประเทศก็ประมาณ 2-3 แสนนะคะ ฉะนั้นเนี่ยหลายคนยังมีลูกค้าเราเนี่ยอยู่แถวถนนอยู่ที่ปุณณวิถีเนี่ยอาจารย์ก็หมดไปเป็นล้านนะนะคะท่านยอมจ่ายเพราะว่าท่านบอกว่าดวงตามีแค่คู่เดียวนะคะเราจะให้บอดหรือว่าให้มองไม่เห็นเนี่ยคือคงทำใจลำบาก
0: เป็นความทุกข์ที่สุดเลย
1: หมดเงินเป็นล้านนะอาจารย์นะคะในการดูแลแล้วก็นอนโรงพยาบาลเป็นเดือนคือไม่อยากจะคือมันต้องปิดตาหรืออะไรต่างๆ
0: ตลอดเวลา
1: ใช่ค่ะต้องใช้วิธีการนอนโรงพยาบาลเลยเพื่อไม่อยากจะออกมาติดเชื้อไม่อยากออกมาคือในห้องมันจะต้องเป็นห้องปลอดเชื
0: ้
1: อนะคะหรือว่าโรงพยาบาลต่างๆที่ผ่าตัดดวงตาเนี่ยคือแดงอยู่ในศูนย์ตาดูแลตามา
0: ก่อน
1: มาก่อนแล้วเนี่ยห้องมันต้องปลอดเชื้อค่ะอาจารย์การที่ห้องจะปลอดเชื้อเนี่ยแน่นอนคนที่จะเข้าไปห้องปลอดเชื้อได้ต้องมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อทั้งเสื้อผ้าถุงไม้ถุงมือหมวกอะไรต่างๆห้องปลอดเชื้อแต่ละครั้งเนี่ยที่เวลาที่เขาจะใช้เนี่ยก็คือต้องฆ่าเชื้อด้วยสารบางชนิดที่เป็นฆ่าเชื้อนี่ก็คือสารตัวนี้เวลาใช้ทีหนึ่งก็ต้องประมาณ 5,000 บาท
0: ครับ
1: ในการฆ่าเชื้อห้องแล้วห้องก่อนที่จะเข้าไปคนที่จะเข้าไปเจ้าหน้าที่ต่างๆก็ต้องฆ่าเชื้อทั้งตัวนะคะเป็นห้อง2ชั้นโดยที่ไม่ให้มีเชื้อโรคเลยนะคะแต่ถ้าอย่างที่มันเป็นข่าวอ่ะอันนี้บ้านแดงเองที่ขอนแก่น
0: เป็นยังไงครับ
1: ที่เป็นข่าวคือวันนั้นแบบเขาจะมีการผ่าตัดต้อกระจกกันฟรีค่ะ
0: บริการฟรีเลย
1: บริการฟรีที่โรงพยาบาลของแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นนะคะก็พอผ่าตัดฟรีทุกคนก็ทำคิวเข้าคิวผ่าตัดกันวันนั้นรู้สึกจะผ่าตัดไปทั้งหมด11คน
0: ครับ
1: นะคะแล้วการที่มันเป็นโรงพยาบาลที่แบบของฟรีเนาะ
0: ครับ
1: แล้วเขาก็ต้องให้เราเซ็นหมดอาจารย์เซ็นว่าการผ่าตัด
0: เป็นอะไรไปไม่รับผิดชอบ
1: การผ่าตัดเนี่ยเขาทำให้ดีที่สุดทุกอย่างแหละค่ะไม่ว่าเอกชนหรือรัฐบาลก็แล้วแต่เขาก็ต้องให้เซ็นเหมือนกันอย่างที่แดงทำที่ศูนย์ที่แดงทำเนี่ยก็คือก็เซ็นทุกคนก็เซ็นเหมือนกันเพราะว่าแพทย์เขาก็ทำสุดความสามารถทุกคนทำสุดความสามารถแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ทำแบบสุดความสามารถจริงๆแต่น่าจะเป็นในเรื่องของความสะอาด
0: คือห้องไม่ปลอดเชื้อ
1: ใช่ค่ะวันนั้นติดเชื้อกันทั้งหมด11คน
0: คือผ่า11คนก็ติดทั้ง11
1: คนตาบอด11คน
0: 11คนนี้ตาบอดหมดเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นข่าวใหญ่โตมาก
0: แป๊บนึงตาบอดนี่คือฟื้นไม่ได้อีกแล้ว
1: ไม่มีค่ะไม่เห็นเลยนะคะ11คนก็คืออาจเขาบอกว่าติดเชื้อเราไม่รู้ว่าเชื้ออะไร
0: ทั้งสองข้างหรือก็ทำทีละข้าง
1: คือผ่าตัดตาเนี่ยต้อกระจกอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือผ่าตัดต้อกระจกเขาจะผ่าให้อาทิตย์ละ1ข้าง
0: ครับ
1: แล้วก็กลับมาอีก1อาทิตย์ผ่า1ข้างเป็น2ข้างนะคะแต่ถ้าอย่างเป็นทำเลสิกคือทำสายตาสั้นเนี่ยให้เป็นสายตาปกติคือต้องทำพร้อมกันเลย2ข้างนะคะแล้วก็แต่ปิดตานะปิดตา แต่มันจะเป็นรูเล็กๆให้เรามองนะคะป้องกันเชื้อไม่ให้เชื้อเข้าก็ปิดไว้1 อาทิตย์ค่อยมาเปิดตานะคะแต่เราก็มองเห็นค่ะเพราะว่าเรามี
0: มีรูเล็ก
1: ให้เรามองอยู่ให้เรามองเห็นนะคะแต่เขาปิดตาไว้คือป้องกันเราจะขยี้ตาเพราะการทำเลสิกเขาต้องเปิดกระจกตานะคะมันจะมีแบบใช้มีดใบมีดโกนนะคะเปิดกระจกตาแล้วทำใช้เอ็กซิเมอร์เลเซอร์แสงอะค่ะเข้าไปเขาเรียกว่าเจียคือเข้าไป
0: ใน
1: ตาให้มันได้ค่าสายตาที่วัดไว้นะคะแล้วก็พอ
0: เจ็บมากไม่ทำเนี่ย
1: เขาใช้ยาชาค่ะเด้งทำมาเนี่ยคือยาชาก็คือชาทั้งตาละค่ะเปิดตาของเราออกมาแล้วก็ให้เราลืมตาขึ้นคือยาชาเขาก็ไม่ให้เรากระพริบตาอยู่แล้วค่ะเขาจะมีตัวล็อกตาไว้นะคะล็อกตาไว้แล้วก็ใช้มีดโกนนะคะปาดไปที่กระจกตาแล้วก็เปิดกระจกตาออกแล้วก็ใช้แสงเอ็กซิเมอร์เลเซอร์เนี่ยเข้าไปนะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วเขาก็ปิดกระจกตาเราลงมา
0: ครับ
1: แล้วก็ปิดกระจกตาแล้วก็ใส่ครอบตาเราไว้นะคะพอครอบตาเราแล้วก็ไม่ให้เราอะไรเลยนะคะแล้วก็จะมีการหยอดตา
0: เจ็บมันพอยาชาหมดเจ็บมากไหม
1: โอ้เจ็บค่ะเจ็บอยู่นะคะเจ็บตรงที่เขาก
0: รีด
1: ไม่ตรงกรีดแต่ไม่เจ็บละเพราะว่าเราไม่คือกระจกตาเนี่ยมันเป็นใสๆใช่ไหมคะเขาก็กรีดกระจกตาแล้วก็เอาขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ไอ้ที่เจ็บตรงที่เขาเอาเหล็กเอาอะไรของเขามากึ่ง
0: มาล็อกไว
1: ้มาล็อกตาเราไว้อะล็อกตาเราไม่ให้เรากระพริบอ่ะนั่นแหละคือเจ็บตรงนั้นนะคะแต่พอทำเสร็จก็ไม่เป็นไรเพราะเขายาชาอยู่แล้วนะคะเขามียาชาให้แต่เราเห็นทุกอย่างนะคะเรามองนี่เราเห็นแม้กระทั่งมิดโกนเนี่ยมาที่ตากระจกตาเรานะคะเราเห็นหมดเลยค่ะเขาห้ามกับพริบตาห้ามอะไรด้วยแต่เขาก็ล็อกไว้หมดแล้วนะคะเสียวมาก
0: ครับมันใครไม่อยากเป็นอย่างนั้นก็ต้องบำรุงไว้ก่อน
1: อันนั้นคนที่เป็นสายตาสั้นไม่อยากจะใส่แว่นอย่างแดงเนี่ยใส่แว่นมา30-30ปีเนี่ยแล้วก็รำคาญแว่นเวลาแต่งหน้าแต่งตาจะไปไหนงานใหญ่โตไม่สวยอาจารย์แต่งตัวชุดราตรีแต่ต้องมาใส่แว่นนะไม่สวยก็เลยทำเลสิกนะคะแต่ของแดงนี่เป็นการทำเลสิกแบบพิเศษตาข้างนึงของแดงเนี่ยจะเป็นสายตายาวอยู่ตาข้างนึงจะเป็นสายตาสั้น
0: อ้าวแล้วไม่ตี
1: แต่ข้างนึงก็ธรรมดาแล้วปกติอีกด้านนึงก็เป็นสายตาคือมันทำเป็นเขาเรียกตาของเปล่าเขาเรียกเป็นตาในส่วนของไม่ต้องใส่แว่นทั้งสายตาสั้นและสายตายาวแต่ถ้าอายุมากขึ้นสัก60เนี่ยแดงอาจจะได้ใส่แว่นสายตายาวเอาไว้ดูหนังสือแต่มองไกลก็คือถ้าทำแบบนี้มันก็ใกล้ก็ไม่ค่อยไม่ชัด 100% ก็ได้ 90% ไกลก็ไม่ชัดได้สัก 90% แต่เราไม่ต้องใส่แว่น
0: เป็นค่าเฉลี่ย
1: ค่าเฉลี่ยค่ะนะคะอันนี้เป็นเรื่องของดวงตาพ่อแดงทำมาก็แดงอยู่กับคุณหมอตาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2529หมอตาคนแรกที่แดงอยู่ด้วยนะคะแพทย์หญิงจุฬาภรณ์แสงวิจิตก็ตอนนี้ก็น่าจะอยู่แถวโรงพยาบาลตาหูคอจมูกนะคะยังตามหากันไม่เจอเลยค่ะตอนนี้สามีของแพทย์หญิงพรทิพย์ก็คุณหมออัดก็เป็นสามีก็เป็นหมอเหมือนกันนะคะเอาละค่ะนี่คือเราอยู่กับดวงตาวงการสายตาดวงตาแว่นตานะคะโรคตาศูนย์รักษาตานะคะเราอยู่มาก็30 กว่าปีเนาะก็ถึงตอนนี้เราก็ต้องออกมาดูแลตัวเองเราออกมาทำเองนะคะเป็นลูกจ้างเขามันก็ได้ในระดับหนึ่งแต่พอเราออกมาทำเองเราก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีอยู่มาดูแลคุณผู้ฟังมาดูแลสุขภาพนะคะก็มองดูเวลาใกล้จะหมดอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรบอกกับเรามาหลังไมค์ได้นะคะก็ที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะวันนี้เวลาหมดนะคะเราสองคนขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับสามก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปีสามก๊กสามก๊กก๊กก๊ก
2: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
8: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแหวนเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 เช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี่ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบดรายฟิช
3: ถึงตอนเย็นก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

0: truly fair
1: สวัสดีค่ะคุณฟังคะวันนี้พบกันนะคะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเราคนกลางคืนคนนอนดึกนะคะที่ฟังกันมาตั้งแต่ในภาคหัวค่ำนะคะจากช่วง 20:30 ถึงเที่ยงคืนที่ 89.0 ซึ่งเป็นแม่ข่ายลิงก์สัญญาณออกอากาศหลายคลื่นนะคะที่ผ่านมาในช่วงหัวค่ำถึงภาคดึกและมาต่อกันที่นี่ค่ะวปท AM 792นะคะซึ่งเราเริ่มกันตั้งแต่เที่ยงคืนถึง 6:00 นมีเจ๋วแววดำเนินรายการนะคะแล้วมีทีมแพทย์ที่ให้คำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพโดยท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์พร้อมด้วยทีมแพทย์นะคะที่เชี่ยวชาญหลายสาขาในการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพนะคะช่วงนี้เนี่ยภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเรามีฝนตกชุกหนาแน่นการดูแลสุขภาพให้ร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันจึงสำคัญมากๆนะคะช่วงนี้อย่าไปตากฝนตากแดดตากลมเยอะนะคะแล้วก็ยังต้องเฝ้าระแวดระวังเกี่ยวกับเรื่องของภาวะน้ำไหลหลากที่หลายคนก็เริ่มวิตกกังวลว่ามันจะท่วมหนักหรือเปล่าเพราะว่ามีพยากรณ์มาว่าน้ำจะมาเยอะนะคะก็เก็บของเอาของขึ้นสู่ที่สูงไว้นะคะก็จะมีพี่น้องชาวต่างจังหวัดก็จะเป็นแถวอยุธยาปทุมธานีเวลาตกหนักๆ ก็จะรู้สึกว่ามันก็ท่วมมาถึงแฮนด์มอเตอร์ไซค์แล้วนะคะแต่ในกรุงเทพเราเนี่ยถ้าฝนตกมันก็จะมีน้ำรอการระบายแล้วก็สัก 2-3 ชั่วโมงมันก็จะได้รับการระบายเหือดแห้งหายไปใช้ชีวิตปกติได้แต่ในระหว่างที่ฝนตกเนี่ยถ้าเดินทางก็จะค่อนข้างจะลำบากนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของระบบเครื่องยนต์กลไกช่วงหน้าฝนเนี่ยก็ต้องได้รับการดูแลซ่อมแซมเพราะบางทีต้องไปลุยน้ำมานะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของร่างกายที่อ่อนแอปัญหาเรื่องของสุขภาพเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะการเลือกอาหารการกินที่เราเข้าใจมีความรู้ถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องของภาวะน้ำหนักเกินเราก็ให้ท่านได้ลดน้ำหนักได้เลือกอาหารการกินนะคะในการที่จะทำให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงการพักผ่อนนอนให้พอการออกกำลังกายการดูแลในเรื่องสุขภาพเราสามารถปฏิบัติตัวเองได้นะคะที่เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีเนี่ยเช้ามาหลายท่านไปออกกำลังกายนะคะเพื่อฟื้นฟูเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมแซมร่างกายการนอนพักผ่อนและการดูแลตัวเองนะคะวันนี้เนี่ยลดพุงลดโรคนะคะจากไวน์เฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกใครที่เป็นเบาหวานความดันน้ำหนักเกินเราต้องควบคุมในเรื่องของปริมาณการกินเพื่อให้น้ำหนักตัวลดลงนะคะเรามีสมุนไพรจากในรูปแบบของผักหลากหลายชนิดที่ไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดนะคะกับไวน์เฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกค่ะแล้วมีแปะกล้วยตราไวกิงไปซ่อมเซลล์ให้แข็งแรงทำให้ระบบหมุนเวียนเลือดดีมีกาแฟสำหรับคนรักสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่เอาคุณฟังที่จะสั่งซื้อนะคะสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569ฟังเสียงของพรพิรมวันนี้เริ่มรายการกับหลานรักวัยรุ่นจอมขวัญใจจากทูลทองใจแล้วก็ให้ฟังรักริโงจากเสียงของสุรพลสมบัติเจริญค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะการที่เราใส่ใจตัวเองนะคะวันนี้เนี่ยการเลือกกินผักให้หลากหลายชนิดนะคะท่านจะกินต้มนึ่งย่างกินอาหารที่ไขมันต่ำการเลือกกินโปรตีนทุกมื้ออาหารการกินเนื้อปลานะคะเนื้อเป็ดเนื้อไก่หรือว่าบางคนอาจจะแพ้อาหารทะเลก็หันมากินพวกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันกินอกไก่ไข่ต้มธัญพืชพวกนี้จะมีโปรตีนนะคะการที่เราจะมีร่างกายที่แข็งแรงมีมวลกล้ามเนื้อที่ดีเดินเหินคล่องไม่เป็นอ่อนแรงเนี่ยโปรตีนเป็นอาหารสำคัญในทุกมื้อนะคะพยายามกินให้ได้ให้มันปริมาณเพียงพอเนี่ยนะคะน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต้องได้รับโปรตีน1กรัมนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นนิดหน่อยแล้วเราก็ต้องออกกำลังกายแบบที่มีแรงต้านสักสัปดาห์หนึ่ง 1-2 วันมันจะช่วยได้ในการที่เรายกดัมเบลยกขวดน้ำนะคะนั่งเก้าอี้นะคะที่จะทำให้เรามีขาที่เราเนี่ยยังเดินเหินได้คล่องเนี่ยมวลกล้ามเนื้อต้องแข็งแรงบางคนอาจจะดันกำแพงเนี่ยนะคะและหลังอาหารต้องเดินสัก10นาที15นาทีในทุกมื้ออาหารใครที่เป็นเบาหวานเนี่ยน้ำตาลมันจะไปใช้ได้เลยทันทีนะคะหรือจะเขย่งปลายเท้าสัก30ครั้งนะคะการที่เราไปรับแดงแสงแดดได้รับวิตามินจากธรรมชาติได้อาหารการกินที่ได้สารอาหารครบหมู่และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยทำให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงท่านที่มีปัญหาเรื่องของน้ำหนักเกินการลดน้ำหนักเนี่ยท่านต้องควบคุมเรื่องการกินจำกัดปริมาณการกินได้ก็คือการทำ IFถ้าเราทำได้เนี่ยนะคะในการทานอาหารท่านจะทาน2มื้อ1มื้อหรือ3มื้อก็ตามเนี่ยระหว่างมื้อละจิบน้ำเปล่ากาแฟดำน้ำชาแล้วก็ออกกำลังกายนะคะเลือกกินอาหารเนี่ยขั้นตอนลำดับวิธีการดื่มน้ำก่อน1แก้วและทานผักผลผักก่อนเพื่อที่จะชะลอการดูดซึมน้ำตาลเลือกผลไม้ไม่หวานกินโปรตีนแล้วกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะคะแล้วให้เสริมไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดซึ่งมีส่วนผสมของมะละขี้นกมีผักเคียงดามีเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดมีแมกนีเซียมมีซิงค์และธาตุสังกะสีแล้วก็โครเมียมที่จะไปช่วยในการทำให้ระบบการเผาผลาญเราดีขึ้นจะได้ไม่เกิดการสะสมพวกข้าวพวกเส้นพวกขนมปังพวกแป้งที่เรากินเนี่ยนะคะมันจะได้เปลี่ยนเป็นพลังงานและจะทำให้น้ำหนักของเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้ต้องปฏิบัติดูแลตัวเองด้วยการเลือกอาหารการกินที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะคะในไวเฮิร์บเนี่ยจะมีบรรจุ30แคปซูลจำหน่ายในราคา260บาทแปะกล้วยมี30เม็ดกาแฟมี15ซองนะคะถ้าสั่งที่คลินิกหมอชำนาญค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์คือ0625100560-569นะคะช่วงนี้ฟังเข้าเวรรอของสอนเพชรสอนสุพรรณตชด.ขอร้องจากเสียงของเพชรโพธารามค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ช่วงนี้มาฟังถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: มาจากไหนครับเนี่ย
1: อะไรนะ
0: ครับเชิญเลยครับโทรจากไหนครับ
1: โทรจากภูเก็ตครับ
0: ภูเก็ตเนาะโอ้ได้ไงภูเก็ตตอนนี้คนไปเที่ยวเยอะมั้ยตอนนี้ภูเก็ตรถเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เออจีนมาแล้วแล้วภูเก็ตนี่ส่วนมากก็จะเป็นมาเลย์เขาก็ไปเยอะนะ
1: คร
0: ับ นอมาเลย์เขาก็จากไอ้ติดเกือบติดกันอีกหน่อยก็ภูเก็ตสบายๆนะมาเลย์มาเที่ยวเยอะเนาะ
1: คร
0: ับ อืมตอนนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพกายใจยังไงครับ
1: ครับคุณหมอครับแล้วจะถามว่าแสบจมูกนี่คืออะไรครับ
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: 30ปีครับ
0: เท่าไหร่นะ
1: 30ปีแล้ว
0: 80กว่าไงฮะ
1: ไม่30ปี
0: อ๋อ30กว่าท่านเอง
1: ครับ
0: เราน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: อ๋อนั่น60ได
0: ้เอาไม่อ้วนใช่ไหม
1: ครับ
0: เอาไม่อ้วนเอาก็เรามีโรคภูมิแพ้อะไรบ้างครับ
1: อ๋อมีครับเวลาคัดจมูกน้ำมูกไหลครับเจ็บจมูกน้ำมูกไหล
0: รู้เปล่าว่าภูมิแพ้ไม่มียารักษาจริงเขาบอกเป็นมากี่ปีแล้วครับ
1: อะไรนะ
0: เป็นมากี่ปีแล้วครับ
1: อ๋อเป็นเวลาฝนตกเป็นครับเวลาหน้าฝนอะ
0: โรคภูมิแพ้ไปหาที่โรงพยาบาลส่วนมากก็จะให้ยาพ่นยาฉีดหรืออยากกินมันก็หายทั่วคราวใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ สุดท้ายเนี่ยก็แล้วมีหอบหืดด้วยบางครั้งมีไหมครับ
1: อะไรครับ
0: มีหอบทำท่าหายใจไม่ออกมีไหมครับ
1: ไม่มีครับเวลาพอดอกเย็นก็ตัวมันจะตัวร้อนครับมันจะร้อนขึ้นมาทางหน้าตาครับ
0: แต่ร้อนแบบไม่มีไข้ใช่ไหมฮะตัวร้อนไม่มีไข้ใช่ไหมครับ
1: ไม่มีครับมันร้อนขึ้นมาเฉยๆครับ
0: มันเป็นโรคภูมิแพ้คุณสังเกตว่าคุณแพ้อะไรเช่นว่าแพ้ฝนอากาศมันเปลี่ยนความชื้นมันทำให้เกิดอาการแพ้ขึ้นมา
1: เวลาหน้าฝนแล้วมันก็คานยิบยิบยิบยิบอยู่หน้าจะคงจมูกครับมันคานดูไม่รู้ว่าเป็นอะไรมัน
0: ถ้าอย่างคุณไอนะ อย่างเงี้ยถ้าไอธรรมดาเดี๋ยวก็หายแล้วถ้าไอภูมิแพ้มันจะเดี๋ยวก็ไอถูกฝนก็ไอไม่ถูกฝนก็ไอหงุดหงิดก็ไอร้อนก็ไอหนาวก็ไอเพราะฉะนั้นเป็นโรคภูมิแพ้ต้องแก้ไขให้ถูกต้องคือหลบหลีกเลี่ยงซึ่งเป็นไปไม่ได้จริงหรือเปล่า
1: ครับ
0: คุณห้ามไม่ฝนตกก็ห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นการกินสมุนไพรแปะกล้วยเนี่ยเช้า4เย็น4นะครับแล้วก็แต่ยาที่โรงพยาบาลอย่าไปทิ้งนะครับเพราะเป็นการสร้างระบบภูมิขึ้นมานะครับ
1: อ๋อ
0: เออแค่นี้
1: ทานคู่กันได้หรือครับ
0: ทานคู่กันได้ส่วนโรงพยาบาลเขาจะให้ยากินพร้อมอาหารทันทีก็ต้องกินด้วยนะครับหรือพวกแอคทีฟเฟตก็ต้องกินด้วยนะครับ
1: ครับ
0: อย่าไปทิ้งนะครับแต่ไม่หายของโรงพยาบาลไม่หายแต่ตัวแปะกล้วยมันสร้างระบบภูมิทำให้เม็ดเลือดขาวมันแข็งแรงที่เรียกว่าลิมโฟไซต์เนี่ยแต่มันต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 4-5 เดือนนะครับไม่ใช่ว่ากินวันนี้พรุ่งนี้หายต้องใช้เวลา 3-4 เดือนขึ้นไปนะครับ
1: เพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาเลย
0: ต้องใช้เวลาแล้วคุณตอนแรกก็หลบหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้แล้วก็หมั่นออกกําลังกายนะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการตากฝนการอยู่ในที่มีคนเยอะๆทําให้เกิดได้รับสารที่ทําให้เกิดอนุมูลอิสระทําให้แพ้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปอยู่ในที่มากๆคนมากๆจะไปเครียดเยอะๆนอนให้พอนะครับ
1: ครับ
0: เรากินแปะกล้วยเช้า4เย็น4เราสีที่ตัวมารายงานว่าดีขึ้นขนาดไหนนะครับ
1: แปะกล้วยเช้า4เย็น4
0: ครับเช้า4เย็น4เราสีที่ตัวมารายงานว่ามันดีขึ้นหรือมันหายได้ยังนะครับ
1: อ๋อครับ
0: นะ
1: แล้วเป็นนิ้วเล็กจะได้หรือครับ
0: นิ้วมันเกี่ยวกับอะไรนิ้วในนิ้วที่ไหนครับ
1: นิ้วในถุงน้ำดีครับ
0: โอ้ขนาดคุณต้องรู้ขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวหรือเท่ากับนิ้วก้อยหรือเท่ากับเม็ดเกาลัดครับ
1: หมอไปเอ็กซเรย์แล้วก็เข้าอุโมงค์แล้วไปช่องป้องอ่ะ
0: เขาบอกให้ผ่าตัดใช่ไหมครับ
1: ครับไปละลายนิ้วในละลายนิ้วอ่ะครับในถุงน้ำดีแล้วส่องกล้องลงไปไม่ได้ผ่าตัดครับ
0: อ๋อส่องกล้องแล้วเขาใช้คลื่นเสียงในการกระจายนิ้วหรือเปล่าครับ
1: อ๋อเปล่าครับ
0: เขาผ่าตัดออกมาเลยแล้วก็ผ่าก็ไม่ยากเลยเขาผ่าตัดด้วยเขาเจาะรูเล็กๆใช่ไหมครับหรือต้อง
1: เขาหมอใช้เลเซอร์ยิงอ่ะครับ
0: โอ้ยิ่งสบายเลเซอร์ยิงก็ดีแสดงว่าเม็ดไม่ใหญ่ฮะใช้เลเซอร์ยิงเนี่ยซึ่งนิ้วในถุงดีเกิดจากการตกตะกอนของสารในน้ำดีเช่นคอเลสเตอรอลและบิลิรูบินซึ่งเป็นบิลิรูบินก็คือสารที่อยู่ในไขมันนะครับนะฮะกลายเป็นก้อนนิ้วซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุเช่นความไม่สมดุลของส่วนประกอบในน้ำดีการติดเชื้อในทางเดินน้ำดีการทำงานของถุงน้ำดีที่ผิดปกติและปัจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรมเช่นการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงความอ้วนก็มีส่วนการตั้งครรภ์และการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วก็ทำให้เกิดนิ่วขึ้นได้นะครับเนี่ยตอนนี้หรือไม่รู้สาเหตุก็ได้ครับความไม่สมดุลของส่วนประกอบในน้ำดีเกิดจากที่มีไขมันคอเลสเตอรอลเนี่ยไขมันรวมเนี่ยหรือบิลิรูบินเนี่ยสารสีเหลืองๆที่เกิดจากเซลล์เม็ดเลือดแดงแตกนะครับบิลิรูบินเนี่ยนะครับในน้ำดีมากเกินไปจนตกผลึกเป็นก้อนนิ่วการติดเชื้อในทางเดินน้ำดีเนี่ยอาจจะมีสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดเป็นผลึกก็ได้การทำงานของถุงน้ำดีที่ผิดปกติเช่นหากถุงน้ำดีบีบตัวไม่ดีอาจทำให้น้ำดีค้นค้างอยู่ในถุงน้ำดีนานเกินไปจนตกตะกอนก็ได้เพราะนั้นมีหลายวิธีเช่นการใช้คลื่นเสียงก็ได้การใช้ผ่าตัดก็ดีการใช้ยิงเลเซอร์ก็ได้ก็แล้วแต่หมอเขาจะพิจารณานะครับนี่แสดงว่าเป็นมากแล้วนะครับไม่สามารถใช้คลื่นเสียงได้นะครับขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวหรือเปล่าครับ
1: อ๋อเป็น3เม็ดครับหมอว่า3เม็ดคือในถุงน้ำดี
0: อืมก็ถูกต้องแล้วมันยากินไม่ได้ช่วยนะครับคุณต้องช่วยโดยการใช้สลายนิ้วโดยการผ่าตัดโดยการใช้คลื่นเสียงหรือการใช้ส่องกล้องโดยใช้ผ่าตัดโดยการผ่านกล้องก็ได้ครับมันแต่มันแพงนะครับนะก็แล้วแต่หลายวิธีครับเนาะไออันนี้ไม่ยากนะครับอันนี้ไม่ยากแล้วพอถุงน้ำดีหมดนะถุงน้ำดีเนี่ยทำให้ระบบการคุณท้องคุณจะอืดประจำนะครับหลังจากผ่าตัดเนี่ยเพราะว่าน้ำดีมันช่วยในการย่อยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังกินของอย่าไปกินของที่มีมันทอดๆนะครับทำให้ท้องมันอืดนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับนะ
1: การผ่าตัดก็ผมกลัวเดี๋ยวผ่าตัดเกิดขึ้นอีกแล้วต้องไปผ่าตัดใหม่อีกอะไม่ก็ยาย
0: ก็คุณจะกินของมันทอดๆนี่คุณกินของมันทอดๆบ่อยๆมันก็เกิดใหม่ดิครับ
1: ครับ
0: งดของมันงดของทอดงดของหวานก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับ
1: ครับ
0: นะครับลองกินแปะกล้วยชาว4อินทรีย์ดูนะครับสวัสดีครับ
1: แปะกล้วยชาว4อินทรีย
0: ์ครับ
1: มันจะช่วยลูกแพ้อะไรหรือ
0: มันคืออย่างนี้การที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยมันเกิดจากได้รับสารที่เป็นอนุมูลอิสระนะครับ
1: อนุมูลอิสระครับ
0: ทีนี้ไอ้ตัวแปะกล้วยมันแอนตี้ออกซิเดนต์มันต่อต้านสารที่เป็นอนุมูลอิสระแต่คุณต้องหลบหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้เช่นว่าหลบหลีกเลี่ยงละอองฝนหลบหลีกเลี่ยงต่อคนที่อยู่ฝูงคนเยอะหลบหลีกเลี่ยงอยู่ในที่อับๆชื้นๆเนี่ยแล้วคุณหมั่นออกกำลังกายนะครับประจำเนี่ยแค่นี้เองละแล้วเวลาออกกำลังกายเนี่ยคุณต้องดูว่าไอ้ละอองเกสรที่ปลูกไม้เยอะๆที่เขาปลูกมีนุ่นแยะๆที่มันคนอยู่เยอะๆคุณต้องหลบหลีกเลี่ยงชั่วคราวก่อนสัก3เดือนพอหลบหลีกเลี่ยงเสร็จแปะกูจะเริ่มทำงานภายใน6เดือนคุณน่าจะดีขึ้นมากๆครับเนาะ
1: ก็ผมออกกำลังกายไม่ได้ครับผม เดินไม่ได้อะครับ
0: เอาเป็นไรฮะถึงเดินไม่ได
1: ้อ๋อกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับ
0: อ่อนแรงที่ขาหรือที่แขนครับ
1: ที่ขาครับ
0: เออคุณก็นั่งออกกำลังกายยกขายกแข้งซ้ายหัวไปซ้ายขวายกดัมเบลก็ได้ครับเนาะ
1: ครับ
0: ยกเอาขวดน้ำธรรมดาเนี่ยขวดหนึ่งครึ่งลิตร500 ซีซีเนี่ย2ขวดมานั่งยกไปยกมาก็ยังดี
1: คร
0: ับไอ้กล้ามเนื้ออ่อนแรงนี่ไม่มียารักษาครับ
1: ไม่มียารักษาเลยครับ
0: ไม่มีเอ้าเดี๋ยวก่อนนะการเดี๋ยวเด็กกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนครับกล้ามคุณก็เปิดดูในGoogleก็ได้กล้ามเนื้ออ่อนแรงคืออะไรนะครับนะ
1: ครับ
0: คนเราต้องรู้นะฮะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีคุณสามารถถาม AI ได้นะครับนะก็จะบอกหมดเลยนะครับบอกหมดเลยวิธีการแก้ไขแล้วแม้กระทั่งไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ยังมีการบอกกล้ามเนื้ออ่อนแรงเกิดจากหลายสาเหตุเช่นว่าความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันเออไม่แน่นะครับเพราะปืนตัวแปะกล้วยเนี่ยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันมันดีที่ลิมโฟไซต์เนี่ยเช่นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดไมเอสทีเนียเกวิสเนี่ยที่ไปขัดขวางการสื่อสารระหว่างเส้นประสาทและกล้ามเนื้อเส้นประสาทมันเสื่อมสภาพเช่นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเส้นประสาทเสื่อมสภาพโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมันมีหลายอย่างนะครับเราไม่สนใจไปหรอกมันอาจจะถ้าเกี่ยวกับพันธุกรรมนี่ยากที่สุดมันโอกาสรักษามันแทบไม่มีนะครับเนี่ยมันจะกล้ามเนื้อมันจะรีบลงขาดสารอาหารการกินโปรตีนก็สำคัญนะครับเนอะแล้วการกินแปะกล้วยเช้าสี่ยันสี่ลองดูนะครับมันอาจจะดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันทำให้ระบบภูมิมันดีขึ้นถ้าเกี่ยวข้องระบบภูมิมันก็ดีขึ้นมากๆนะครับแล้วอ่อนแรงมาตั้งเอามากี่ปีแล้วหรือตั้งแต่เกิดเลยครับอ่อนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงตั้งแต่เกิดหรือเพิ่งเป็นมา 4-5 ปีนี้
1: อ๋อเพิ่งเป็นครับ
0: โอ้ยลองดบดูไม่ยากครับลองดบดูเช่าสี่ยันสี่นะครับนะ
1: แล้วไปหาหมอบอกว่าเป็นพันธุกรรมนะครับ
0: พันธุกรรมก็พันธุกรรมนะครับมันเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันมันบกพร่องนะครับ
1: ครับ
0: คุณต้องแก้ไขโดยการสร้างระบบภูมิคุณต้องออกกำลังกายโดยการนั่งยกแขนเอาถ้าไปซื้อดัมเบลหรือใช้ขวดน้ำเนี่ยแหละขนาด500 ซีซีจะยกไปยกมาก็ได้ครับไม่ต้องไปซื
1: ้
0: อนะครับนะเรากินแปะกล้วยเช้าสี่ยันสี่ต้องดูแล้วสี่ที่โทรมารายงานว่าคุณแข็งแรงขึ้นไหมแล้วก็มันไม่สามารถยืดขาได้เลยใช่ไหมครับหรือยืดได้เล็กน้อย
1: อ๋อขาไม่มีแรงนะครับ
0: แล้วขานี่แกร่งได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได้อะคร
0: ับ เราท่อนล่างนี่อวัยวะส่วนกลางของผู้ชายนี่มันยังทำงานได้ไหมครับ
1: ได้คร
0: ับ เอ้ยอย่างนั้นโอกาสลุ้นมีครับลุ้นมีมีลูกกี่คนครับ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเมียไง
1: ไม่มี
0: เป็นโสดใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วที่บ้านทำอะไรครับ
1: ที่บ้านเลยครับ
0: อืม
1: ที่บ้านขายของครับ
0: ขายของขายดีไหม
1: ขายดีครับ
0: โอ้ยอย่างนั้นสบายแล้วคุณลองกินแปะกล้วยดูนะครับเล่าสีที่โทรมารายงานว่าคุณแต่งงานได้นะครับคุณยังมีฐานะดีอยู่นะครับเพราะว่าไอ้ส่วนของความเป็นชายยังมีอยู่ยิ่งกินแปะกล้วยด้วยแล้วก็มันจะให้ดีขึ้นมากๆตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้
1: เลยครับ
0: อืม
1: 37
0: เฮ้ยกำลังแข็งแรงแล้วมีแฟนหรือยังมีแฟนหรือยัง
1: ยังครับ
0: เออแล้วมีใครมาชอบไปดูลาดเหลามั้ย
1: ฮะ
0: แล้วมีผู้หญิงคนไหนที่เขารู้สึกว่าเขาสนใจในตัวเรามีบ้างหรือเปล่าครับ
1: ไม่มีคร
0: ับเอ้าทำไมอ่ะ
1: เขาวิ่งหมดครับเขามาแอ้งว่าผมช่วยอะไรไม่ได้ผมเดินไม่ได้ผมก็
0: ตแต่ถ้าคุณหัดพูดดีๆนะหัดพูดดีๆนะพูดเพราะๆนะครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็พยายามสร้างฐานะตัวเอง
1: คร
0: ับ แล้วที่บ้านมีลูกกี่คนครับ
1: ที่บ้านเลยครับ
0: อืม
1: ที่บ้านมีลูกอยู่น่าจะไม่ทราบเหมือนกันครับ
0: คุณเป็นลูกชายคุณโตหรือเปล่าครับ
1: อ๋อค คนเล็กครับ
0: คนเล็กแล้วมีพี่กี่คนครับมีพี
1: ่พี่เลยคร
0: ับ ใช่ครับ
1: พี่มีอยู่3คนคร
0: ับโอ้มีลูก4คนคุณเป็นคนสุดท้องสุดท้ายเนี่ยคุณยังมีสมบัติมีที่หากินยังขายของเป็นใช่ไหมขายของได้ใช่ไหมครับ
1: อ๋อของนั่นแหละเป็นร้านของพี่สาวครับ
0: โอ้เรามีส่วนช่วยใช่ไหมฮะเราช่วยเขาค้าขายได้ไหม
1: อ๋อช่วยไม่ได้ครับ
0: เอาก็สักวันหนึ่งก็มีคนมาช่วยนะอย่างน้อยๆคุณก็ไม่ถึงกับพิการนะยังมีสมองคอยคิดการใช้ร่างกายเนี่ยคุณจงเอาความด้อยของตัวเองเป็นปมเด็ดนะครับสามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้เสียงของคุณยังมีความไพเราะเพราะพริ้งแขนยังคุณยังใช้ได้ตากูยังใช้ได้อยู่กินแต่กล้วยเช้า4:40นะครับแล้วจะโทรมารายงานว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นหรือไม่ยังไงนะครับ
1: ครับ
0: ก็โทรไปสั่งที่0625100560 0625100560-9ลงโทรไปนะครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: คนเราเกิดมาเนี่ยฟ้าลิขิตให้เรามาพบกันฟังรายการนี้นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คืออย่างนี้ช่วยพูดดังหน่อยนะครับช่วยพูดดังหน่อย
2: ก็คือเมื่อวานมันฉี่บ่อยครับ
0: อืม
2: มงฉี่ครั้งหนึ่งกินแบบกล้วยง่ายครับ
0: เดี๋ยวปัสสาวะบ่อยเนี่ยตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
2: 65ครับ
0: น้ำหนักสูงเท่าไหร่ครับ
2: 49สูง155
0: โอ้ดีแล้วไม่อ้วนนะครับดีซะมีเบาหวานความดันไขมันสูงไหม
2: ไม่มีครับ
0: เบาหวานไม่มีความดันไขมันไม่มีใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: แล้วไปตรวจดูว่ามีต่อมลูกหมากโตไหมเคยไปตรวจไหมครับ
2: เคยไปตรวจนั่นคนนี้กินยามันก็ไม่ดีคร
0: ับ เขาบอกว่าต่อมลูกหมากโตใช่ไหมฮะแต่กินยาไม่ได้ผลกินยาแล้วยังฉี่บ่อยใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: ไปตรวจที่โรงพยาบาลโดยเขาเอานิ้วเนี่ยแยงที่ก้นใช่ไหมครับคุณก็
2: ก้นแยงก็เป็นน
0: ิ้วนิ้วอะแยงอะแล้วก็หมอที่โรงพยาบาลไหนครับ
2: รามาครับ
0: รามาเขาบอกว่าต่อมลูกหมากโตให้กินยา1เม็ดก่อนนอนใช่ไหมครับ
2: ไม่กินเยอะเลยครับแผนปัจจุบัน
0: เฮ้ยคุณต้องไปตรวจดูใหม่แล้วอย่างเงี้ยคืออย่างงี้ถ้าตรวจไม่เจอเนี่ยผมอยากให้ตัดชิ้นเนื้อนะครับดูมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับไม่มีเบาหวานไม่มีความดันไม่มีไขมันคุณต้องตรวจดูมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับ
2: ก็กินแปดกล้วยได้ไหมคร
0: ับ กินแปดกล้วยกินได้เลยครับถ้าเป็นเล็กน้อยก็มะเร็งมันเกิดจากได้รับสารที่เป็นอนุมูลอิสระตัวแปดกล้วยเนี่ยเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์คุณลองกินเช้า4:40ลองดูนะครับทีนี้แต่คุณต้องไปตัดชนิดผมถึงจะกินก็ตามนะฮะผมต้องเชื่อ
2: ก
0: ิน
2: แปดกล้วยด่วน
0: กินได้แต่ต้องไปตรวจดูนะครับว่าเป็นมะไปตัดชิ้นเนื้อดูนะครับว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือเปล่านี่ตรงไปตรงมาครับ
2: พอครับ
0: คุณคือคุณต้องดักทุกทางนะครับแล้วมีน้ำหนักลดหุบหับไหมสังเกตดูในช่วงน
2: ี้น้ำหนักเคยลดทั้งลดทีหกโล
0: ในฮะ
2: ลดทีละหกกิโล
0: คุณต้องไปตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากครับลดน้ำหนักหุบหับอย่างนี้
2: ไม่ลดตอนเช้าของวันไม่ได้เป็นไร
0: ไม่ใช่ครับคุณลดน้ำหนักควบภาพอย่างเงี้ยผมดูจากน้ำหนักคุณเมื่อ2ปีที่แล้วน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
2: มันได้อยู่ประมาณ50
0: แล้วมันลดจากเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่
2: 50ลดลงมาก็เหลือประมาณ17หรือ10ปดประมาณนี
0: ้
2: คร
0: ับ ก็ถ้าลองดูนะครับถ้าคำดูต่อมลูกหมากมีปัญหาเนี่ย
2: ไอหมอเคยเอามือดิ
0: อ๋อนั่นตรวจไม่รู้นะครับมาตรวจว่าต่อมลูกหมากโตไม่โตนะครับ
2: คนนี้ก็เจาะเลือดเลย
0: เจาะเลือดหาค่า PSA ลองคุณลองดูเถอะว่าลองเปิดดูเถอะว่าค่า PSA ตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากเขาตรวจอะไรนะครับแต่ยังไม่แน่นอน
2: หมอเคยให้เจาะเลือดแล้วก็ตรวจปัสสาวะอุจจาระอะไร
0: PSA เท่าไหร่ครับ
2: มันต้องรันหลายเดือนแล้วหมอส่วนใหญ่ก็ไม่บอกว่าค่าอะไรเท่าไหร่
0: คืองี้การตรวจหาค่า PSA เนี่ยขึ้นอยู่กับอายุของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันนะครับนะค่าปกติคุณอายุเท่าไหร่อ
2: ายุ65ครับ
0: 65ก็ดูว่า มันต้องต่ำกว่า 6.5 นะครับต่ำกว่า 4.5 นะครับแล้วต่ำกว่า4ก็แล้วกันนะถ้ามันมากถึงกับ6ถึง7เนี่ยเขาต้องไปตรวจชิ้นเนื้อดูนะครับว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกมันเป็นไอ้มะเร็งต่อมลูกหมากรักษาง่ายครับรักษาง่ายไม่ยากมันเป็นเซลล์มะเร็งที่มันเติบโตช้านะครับนะ
2: ไม่แล้วกินอาหารหรือผลไม้ประเภทไหนที่ว่ามันลดได
0: ้ไม่มีต้องเราไม่รู้สาเหตุเลยว่ามันเกิดจากอะไรนะฮะเราจะมาตอบยังไง
2: มันฉี่บ่อยระยะ
0: ฉี่บ่อยก็ต้องไปตรวจดูว่ามีมะเร็งต่อมลูกหมากหรือเปล่าเพราะว่ามันกินแปดกล้วยมันช่วยได้ครับลดการอักเสบได้ครับและป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งได้ด้วยเพราะเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์นะครับ
2: กินเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดคร
0: ับ ใช่ครับแล้วก็สัก4ทศมารายงานแต่ถ้ามันยังฉี่บ่อยคุณต้องไปตรวจหาค่า PSA นะครับตัวเลือกก็ได้ครับว่ามันเกิน4มั้ยนะครับนะเกิน4มั้ยถ้าเกิน4ค่อยไปตัดชิ้นเนื้อดูนะครับ
2: ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ้งกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้คนเป็นพวกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ใหม่เป็นโควิดเจ็บคอไอนะคะอาการอาจจะมีทั้งแสบคอทานข้าวไม่ได้กลืนไม่ลงนะคะบางคนเป็นหลายๆวันเนี่ยเราต้องได้รับการรักษาดูแลที่ถูกต้องนะคะการไปหมั่นตรวจเช็คร่างกายเวลาที่ร่างกายเราเริ่มมีอาการสำแดงอาการโรคเนี่ยมันจะทำให้เราได้รักษาแล้วก็เยียวยาได้ถูกต้องนะคะท่านจะปรึกษาทีมแพทย์ของรายการสุขภาพกระเสียงเพลงถ้าสามารถเข้าสายหน้าใหม่นะคะที่0813346666ต้องการซ่อมเซลล์นะคะจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วสั่งไวเฮิร์บจากคลินิกหมอชำนาญท่านโทร8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้ฟังจดหมายจากแนวหน้ายอดรักสลักใจทหารบกค่ายรักจากเสียงของสัญญาพรณรายค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะสำหรับคนที่รักสุขภาพเนี่ยเราต้องเห็นพิษภัยของสิ่งที่เราเสพเข้าไปในร่างกายเราด้วยนะคะอย่างอาหารการกินหรือการสูบบุหรี่การมีเครื่องดื่มของมึนเมาเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยสูบมาตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยนะคะในเดี๋ยวนี้เนี่ยวัยรุ่นเมืองไทยเราจะเป็นหญิงชายเนี่ยเขาก็นิยมพวกบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้ก็มีพิษภัยเหมือนกันแล้วก็เป็นสิ่งผิดกฎหมายด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของปอดคนเราเนี่ยบางคนเนี่ยนะคะอายุยังไม่ถึง60แต่ปอดพังแล้วนะคะควันบุหรี่เนี่ยมันจะทำให้เกิดการอักเสบของระบบทางเดินหายใจมันจะไปทำลายพวกถุงลมทำให้การเสื่อมสภาพทำให้สปอร์ตเราทำงานได้มีประสิทธิภาพน้อยลงนะคะคนที่สูบมาหลายๆปีเนี่ยนะคะถ้าเรายังรู้สึกว่าปกติดีปอดมีความสามารถอยู่เนี่ยนะคะเราก็อาจจะชะล่าใจแต่ถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเดินแล้วรู้สึกมันเหนื่อยมันหอบเนี่ยนะคะแสดงว่าปอดของเราเนี่ยทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยในยุคนี้เนี่ยเดี๋ยวหมดหน้าฝนก็จะมีเรื่องของค่า PM 2.5 มลพิษจากโรงงานจากท่อไอเสียรถยนต์ควันจากการทำงานสารเคมีจากการเผานะคะที่ทำเลือกสู่ไร่นาเหล่านี้เนี่ยมลพิษที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของโรคปอดหรือว่าเป็นหอบหืดเนี่ยถ้าเราควบคุมได้มีดีมันก็จะเป็นผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจในระยะยาวนะคะเพราะคนเราเนี่ยมันต้องมีออกซิเจนมีสารอาหารเพื่อไปหล่อเลี้ยงเซลล์เราจะแข็งแรงได้เนี่ยอยู่ที่การดูแลในเรื่องของการที่เราฟื้นฟูซ่อมแซมนะคะจากเซลล์เก่าที่มันสลายไปมันก็จะมีเซลล์ใหม่ก็จะต้องได้รับออกซิเจนได้รับสารอาหารที่เพียงพอเป็นหล่อเลี้ยงร่างกายนะคะถึงให้เราได้ไปหาอากาศบริสุทธิ์ไปอยู่กับแหล่งธรรมชาตินะคะเช้ามาเนี่ยการที่ไปเดินสวนสาธารณะไปออกกำลังกายอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะได้ฟื้นฟูร่างกายเราให้แข็งแรงนะคะอย่าอดหลับอดนอนนะคะตรากตรำทำงานหนักกินข้าวไม่เป็นมื้อเป็นคราวนึกอยากจะกินก็กินหิวก็ยังกินไม่ได้การปัสสาวะอุจจาระไว้เนี่ยนะคะอันนี้มันเป็นผลต่อร่างกายเราที่มันจะทำให้เราเสื่อมสภาพลงวันนี้การดูแลซ่อมเซลล์นะคะกับการเลือกอาหารการกินการออกกำลังกายการพักผ่อนการดูแลตัวเองเนี่ยนะคะต้องการซ่อมเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ้งแปะกล้วยเนี่ยจะมี30เม็ดถ้าต้องการฟื้นฟูซ่อมแซมร่างกายเป็นพิเศษท่านทานเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดหลังภาวะการเจ็บป่วยถ้าเราแข็งแรงดีภายใน4สัปดาห์ก็ลดเหลือเช้า2เย็น2ได้นะคะแล้วเราเป็นสมุนไพรที่เป็นสารสกัดจากใบแปะกล้วยที่ดูแลสุขภาพท่านมีปัญหานะคะท่านจะปรึกษาทีมแพทย์ก่อนก็ได้ในภาวะที่ท่านมีโรคประจำตัวเนี่ยนะคะใครที่เป็นเบาหวานความดันสะสมไขมันน้ำหนักเกินเส้นรอบพุงที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยปัญหาไขมันพอกตับจะทำมาจะตามมามันทำให้ตับเราเสื่อมทำงานได้น้อยลงนะคะถ้าเป็นไขมันพอกเป็นพังผืดไม่ได้รับการรักษาเนี่ยปัญหาของมะเร็งตับเนี่ยจะมีอัตราการสูญเสียชีวิตค่อนข้างจะเร็วเพราะฉะนั้นใครที่มีเรื่องของสุขภาพร่างกายที่วันนี้เนี่ยยังไม่ได้ดูแลเนี่ยนะคะหันกลับมาใส่ใจให้มากขึ้นในการซ่อมเซลล์นะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทและต้องการดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟที่คนเป็นเบาหวานดื่มได้และท่านได้แปะกล้วย2เม็ด80มิลลิกรัมด้วยนะคะส่วนไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระที่นกไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็จะช่วยการเผาผลาญข้าวแป้งน้ำตาลพลังงานส่วนเกินท่านจะได้น้ำหนักลดลงนะคะวันนี้จะสั่งซื้อโทรศัพท์ไปที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้ฟังวังบัวบานนะคะเสียงของวงจันทร์เพวโรจน์ฝากดินจากผ่องศรีวรนุชวอนกรรมเทพจากเกรียมดาราน้อยค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชอบกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะบางท่านก็ใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีอาการเจ็บป่วยนะคะเพราะฉะนั้นการไปตรวจร่างกายประจำปี6เดือน1ครั้งหรือ1ปีสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะการไปเจาะหาค่าน้ำตาลในเลือดค่าความดันค่าไตเสื่อมนะคะหรือว่าระบบการทำงานของปอดของหัวใจของระบบสมองรวมทั้งมวลกล้ามเนื้อมวลกระดูกในร่างกายเนี่ยนะคะมันจะต้องดูแลเพื่อที่จะให้เราได้แข็งแรงไปตราบชั่วอายุขัยนะคะอายุยืนต้องแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองได้ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องของการที่เดินเหินไม่คล่องมีมวลกระดูกไม่แข็งแรงต้องการที่อยากจะซ่อมแซมนะคะร่างกายโดยการใช้ฮอร์โมนโปรตีนอยู่ในความดูแลของแพทย์เนี่ยท่านปรึกษาไปที่คลินิกของหมอชำนาญต้องการพบคุณหมอท่านโทรไปนัดแนะวันเวลากับทางเจ้าหน้าที่นะคะเพราะคุณหมอไม่ได้เข้าคลินิกทุกวันแต่ถ้าท่านจะสั่งซื้อจะสอบถามรายละเอียดกับทางคลินิกก็ได้เช่นเดียวกันรวมท่านจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์มาดูแลสุขภาพหรือท่านที่ต้องการอยากจะสั่งกาแฟนะคะไปฝากญาติสนิทมิตรสหายคนที่ท่านรักกล่องกาแฟเนี่ยเหมาะเป็นของฝากในทุกเทศกาลไปทำบุญไปถวายพระนะคะด้วยแปะกล้วยด้วยกาแฟหรือว่าใครที่มีคนในครอบครัวเนี่ยถ้าเป็นเบาหวานเราก็มีไวเฮิร์บถ้าซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องนะคะจะมีตำราเรื่องทำ IF ให้ฟรีซึ่งท่านสามารถสั่งซื้อจากคลินิกคุณหมอชำนาญ นะคะทางคลินิกก็เปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นแต่ถ้าท่านสะดวกจะแวะไปด้วยตนเองคลินิกจะอยู่ตรงสี่แยกไฟฉายตรงข้ามคอนโดตึกสูงตรงสี่แยกไฟแดงตอนนั้นเป็นสามแยกไฟฉายเก่านะคะใครที่เคยมาเนี่ยก็ไปแวะได้เลยส่วนท่านที่อยู่ต่างจังหวัดท่านไม่สะดวกในการที่จะแวะไปคลินิกท่านสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บไปที่0625100-569ค่ะให้ฟังวันสุดท้ายนะคะเสียงของสุชาติเทียนทองหนีรักจากดวงรัตแสงอุทัยค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะก็ได้ฟังเสียงเพลงผ่านไปนะคะในช่วงนี้มาถึงช่วงของสาระความรู้ฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณหมอ
0: ครับเชิญเลยครับ
1: ผมจะเรียนถามอย่างนี้ครับผมใช้แบกกลัวมา3ปีแต่ตอนนี
0: ้
1: สุขภาพผมมันมีปัญหาคือเหนื่อยแล้วผมก็ไปตรวจโรงพยาบาลนะครับก็ว่าเส้นเลือดในหัวใจมันตีบ
0: คุณกินของคุณกินของทอดคุณกินของทอดมากเกินไปอย่างนานๆโดยไม่เบื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาหมูสามท่านไปทอดบ่อยๆกินข้าวเยอะๆไม่มีอะไรช่วยได้เลยนอกจากตัวคุณเองนะครับเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมนะครับใบกล้วยมันช่วยขยายหลอดเลือดน้ำเลือดแต่ถ้าคุณกินมากๆเกินไปแปะกล้วยก็ช่วยไม่ได้นะครับคุณไม่ออกกำลังกายคุณกินแต่ของทอดของกินข้าวเยอะมันก็เกิดเหนื่อยสิครับท่อเลือดไปเลี้ยงหัวใจมันตีบท่อเลือดไปเลี้ยง
1: มันมีปัญหาแทรกซ้อนอย่างนี้ครับผมจะทำโมลูนกลายเป็น
0: ใบพัด
1: โลหิตจางขึ้นมาอีก
0: อ๋อทาราซีเมียหรือเป็นพวก
1: ทำไม่ได้ครับ
0: ก็ต้อง
1: ตอนนี้พอรักษาโรคเลือดอยู่ก็ดีขึ้นหมอก็ยังไม่ทำให้นี่ผมจะกินแบบกล้วยต่อไปได้
0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับขอดูค่า LDL กับค่าไตรกลีเซอไรด์ซะก่อนได้ไหมครับมีผลลัพธ์ในมือไหมครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ดีกว่า
1: ไม่มีครับผมไปเช็คโรงพยาบาลมาเขาว่าก็ปกติดีแต่ว่าเลือดจางแล้วก็ไปทำอุตสาห์หมดตับไตอะไรก็ดีหมดก
0: ็ตามฮะเดี๋ยว
1: พอก็เลือดไม่ออก
0: โรคจางจางเท่าไหร่ครับ
1: ฮะ
0: จางเท่าไหร่ครับ
1: ค่า
0: ฮีโมโตกริตค่าฮีโมโตกริตเท่าไหร่ครับหรือเป็นโรคแล้วเป็นโรคทาราซิเมียด้วยหรือเปล่าครับ
1: ก็ยังไม่เป็นหรอกครับเขาว่าท่านนั้นจะต้องเจาะไขสันหลังหมอเขาบอกไม่ต้องเจาะแล้วให้ยามากินมันก็
0: เฮ้ยต้องเจาะไขสันหลังต้องมีอะไรลึกกว่านี้ฮะ
1: ไม่ใช่อะไรลึกกว่านี
0: ้เออต้องมีอะไรลึกกว่านี้นะฮะคืออย่างนี้นะโรคเกล็ดเลือดคุณต่ำหรือเปล่าดีกว่านะครับ
1: เช็คหมดแล้วครับตับไตค่ะม้ามดีหมด
0: เกล็ดเลือดไม่ต่ำค่าฮีโมโกลบินฮีโมโตกริตปกติหมดใช่ไหม
1: คร
0: ับ แล้วคุณก็เปิดดูใน Google นะว่าโรคโลหิตจางเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับลองค้นดูนะครับโรคโลหิตจางเนี่ยนะครับคุณก็เสิร์ชดูสิครับหรือถาม AI ก็ได้นะฮะ AI ก็ได้นะฮะใช้มือถือเนี่ยถ้าไม่เป็นก็ให้เด็กกินมอไซค์เขาเล่นให้ก็ได้นะโรคโลหิตจางนะครับเนี่ยคุณต้องมีความเข้าใจนะฮะเกิดจากหลายสาเหตุที่ทำให้เม็ดเลือดแดงในร่างกายลดลงโดยแบ่งออกเป็นสามสาเหตุคือ 1. ร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาน้อยเช่นขาดสารอาหารโรคเรื้อรังโรคไขกระดูกนะครับร่างกายเสียเลือดมากเกินไปก็เกิดโรคหัวใจจางได้เช่นผู้หญิงประจำเดือนมาก
1: ไขกระดูกนี่ต้องเจาะไขสัน
0: หลัง และเม็ดเลือดแดงถูกทำลายมากเกินไปเช่นโรคพันธุกรรมทาราซิเมียนี่ที่มันไม่รู้ต้นเหตุแล้วผมจะตอบยังไงนะฮะนะครับคุณต้องรู้จักว่าต้นเหตุเกิดจากอะไรนะครับว่าเม็ดเลือดแดงของคุณน้อยลงเนี่ยน้อยลงเท่าไหร่นะครับขาดสารอาหารหรือเปล่าโรคเรื้อรังหรือเปล่าหรือไขกระดูกมีปัญหานะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่หน้าจอเราตอบไม่ได้ว่ากินแปะกล้วยได้หรือเปล่านะครับคุณต้อง
1: ผมไม่รักษาที่คุณหมอโรงพยาบาลพนังเก่าเขาก็เช็คหมดแต่ก็ไม่ได้บอกรายละเอียดก็ให้ยามากิน
0: คือ
1: มันก็ดีขึ้นแล้วแหละแต่ว่า
0: คืออย่าง
1: น
0: ี
1: ้หมอที่โรงพยาบาล
0: แปะกล้วยไม่เกี่ยวกับ
1: ยังไม่ทำบอลลูนให
0: ้แปะกล้วยคุณกินแปะกล้วยได้เลยครับเพราะไม่เกี่ยวกับไอ้โรคพวกนี้นะครับ
1: ไม่เกี่ยวกับเลือดจาง
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวกันเลยครับไม่เกี่ยวกับกินเช้าสี่ทีเหมือนเดิมครับแล้วคุณต้องงดของทอด
1: ประจำครับวันละ4เดือนละ4กล่องทุกเดือน
0: คืออย่างนี้คุณต้องงดของทอดโดยเด็ดขาดได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: งดของหวานได้ตอนนี้คุณน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: ผมส่วนสูง180น้ำหนัก80
0: ก็ดีแล้วก็ลดอีกหน่อยก็ดีเนาะงดของกินให้หวานน้อยดีกว่านะครับนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ของทอดงดไปเลยนะครับพวกกล้วยทอดเผือกทอดทั้งหลายแหละงดเพราะว่าตัวนี้ทำให้ไขมันมันมากทำให้มันน่าจะเกิดจากแม่คุณไม่รู้ค่า LDL ผมก็เดาไม่ได้นะครับค่า LDL ของคุณ ต่คุณไม่เกี่ยว
1: บอกรายละเอียดผมก็รักษาผมมาว่าค่อยชั่วค่อยออก
0: เราไปตรวจไอไปตรวจไขกระดูกเขาตรวจเขาใช้เข็มเจาะลงไปที่ไขกระดูกใช่ไหมครับ
1: เขาบอกว่ายังไม่ถึงก็ต้องเจาะครับเขาเช็คทำไออุ้งตาสาวอะไรดูหมดแล้วเขาบอกยังไม่ถึงนี่ต้องเจาะไขกระดูกอุ้ง
0: ตาสาวทำไปเขาจะตรวจอะไรอุ้งตาสาวคุณมีปัญหาเรื่องตับเรื่องม้ามหรือเปล่าครับ
1: ตับม้ามเช็คหมดแล้วครับไตหมดเช็คหมด
0: คนเรื่องปกติก็กินไปก็ได้เลยครับไม่เกี่ยวกันเลยครับชาวสิงห์เหมือนเดิมแล้วก็เราก็อย่างนี้นะฮะขอแม่ขอดูถ้าคุณขาดสารอาหารคือขาดเหล็กหรือเปล่านะครับขาดวิตามิน B12 หรือเปล่าหรือกรดฟอลิกซึ่งจำเป็นต่อคุณเราก็ไม่กล้าให้เพราะว่าคุณไม่มีตัวเลขผมเดาไม่ได้ครับเนาะ
1: ตอนนี้ก็ให้พวกวิตามินมากินอยู่3
0: เขาให้ B12 มากินนะฮะเขาให้เหล็กมากินด้วยนะครับ
1: ครับ
0: นี่ก็ให้แค่นี้ก็กินได้ครับมันไม่อันตรายนะครับ
1: ตอนนี้ผมก็เคยกินในแบกกล้วยอยู่ก็มาหยุดก็อยากจะถามอยากจะกิน
0: กินได้เลยครับกินเช้า4:40เหมือนเดิมครับแล้วก็งดของทอดอย่างเดียวได้ไหมคุณกินของทอดมาก่อนนี่กินประจำเลย
1: ต้องพยายาม
0: ไม่ต้องเลยคุณต้องงดเด็ดขาดเลยครับตอนนี้ฮะเพราะยามันช่วยลดเฉพาะตัวเลขแต่ไอของทอดนี่มันคุณงดยาไอพวกกลุ่มสเตติน ปั๊บ LDL ก็คุณก็ขึ้นสูงเลยครับเพราะฉะนั้นคุณต้องงดของทอดนะกินไม่ได้เลยครับ
1: เรา
0: ต้อง LDL ต้องต่ำกว่า70นะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าทีนี้คุณเจ็บหน้าอกใช่ไหมครับที่ไปโรงพยาบาลเนี่ย
1: คือเดินประมาณ10เมตร20เมตรก็เหนื่อยแล้วครับ
0: โอ้มันตีบมากเลยตีบกี่เส้น2เส้น
1: ตีบ2เส้นครับ
0: เออเห็นมั้ย
1: แต่ว่าหัวใจผมมันบีบเลือดไม่ค่อยดีก็เนื่องจาก
0: ไอ้ตัวนี้แหละครับมันเลือดไปเลี้ยงมันคงจะไม่ได้มันจะทำท่าจะจุกหน้าอกมันจะตายเอาเออก็ถูกต้องนะครับ
1: ก็เหนื่อยแล้วมันก็ไปไม่ได้ต้องหยุด
0: แล้วมันเจ็บมากๆแล้วก็มันไม่มีแรงขาซ้ายไม่มีแรงเลยเออเดี๋ยวอันนี้คุณก็กินแปดกล้วยเช้า4:40เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ของทอดงดการออกกำลังกายหนักๆงดการยกของหนักชั่วคราวได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ทำอะไรไม่ไหวอยู่แล้ว
0: มันต้องงดคืออย่างนี้เออทำไมถึงคุณลองบอกพฤติกรรมในการกินของทอดสิครับมันกินแต่ละวันกินยังไงครับชอบกินอะไรทอดฮะ
1: ก็ส่วนมากก็กินกล้วยแขกกล้วยปลา
0: โอ้ยจบเลยกินตามสี่แยกใช่ไหมแถวนังเลิงใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ซื้อเดียวเรา2ถุงใช่ไหม
1: แล้วอร่อยก็ไปซื้อกินนะแต่ก็ไม่ได้กินมากหรอกครับ
0: มันจะเกิดไอ้มันมีทอดซ้ำซากผมข้างบ้านผมขายกล้วยทอดนะพวกคนๆมันไม่เคยขูดออกเลยครับ
1: มันเขาไม่เปลี่ยน
0: ก็ไม่เปลี่ยนก็ขาดทุนสิครับ
1: ครับ
0: คุณต้องซื้ออยากกินนะโอ้คุณจะเมื่อคุณจะกินไข่เจียวนะครับทอดได้นะฮะคุณทอดด้วยกระทะเทฟลอนได้ไหม
1: ครับได้ครับ
0: ไปดูจักใช่ไหมฮะคุณเอาไข่เจียวเนี่ยคุณจะใส่น้ำมันนะ
1: คร
0: ับ พอมันขึ้นรูปเสร็จปั๊บคุณเอามาตั้งที่จานธรรมดาก่อนนะครับหรือตั้งบนจานนั่นแหละครับพอมันยีพอมันอุณหภูมิมันลดหน่อยนะครับคุณค่อยเอาน้ำมันมากอกราดหน้าไข่เจียวเลยครับแล้วขึ้นมากินอ่ะตอนนี้ไข่มันไม่ขึ้นมันจะมี
1: เอสเอ็นเอลมันจะไม่ค่อยมีไขมันไง
0: มันไขมันตัวดีครับมันมีครับทำไมไขมันตัวดีอ่ะเอสเอ็นเอลขึ้นจะสูงนะครับคุณต้องกิน
1: ไอ้พวกน้ำมันลำนี่แหละ
0: เออไม่ได้หมดเลยผมไม่เชื่อผมเชื่อน้ำมันมากอก
1: ต้องสูตรน้ำมันมากอกไม่ได
0: ้แบบพรีเมียมนะครับคุณจะเอาแบบธรรมดานะครับขวดเล็กขวดละ500 กว่าบาทนะครับแล้วทำไมโรงพยาบาลเขาไม่แนะนำอย่างผมอ่ะ
1: เขาก็ให้ยามากินเขาก็ให้ยาน้ำเกลือผมก็คอย
0: ยังดูให้โฟลิกมากินอย่างนึง
1: แล้วเดือนหน้าให้ไปเช็คเลย
0: ดีสิบสองคุณกินแปดกล้วยได้เลยครับไม่เกี่ยวกันเลยครับถ้ากินแปดกล้วยหายเนี่ยหมอก็จะเกิดปฏิหาริย์ว่าเฮ้ยไอ้ที่มันตีบมันทำไมไม่ตีบไอ้คนบ้าที่บรรลุบ้าที่ใบพัดนะครับหมอก็จะนัดประมาณ4 เดือนนะครับคุณลองกินแปดกล้วยดูนะครับเช้า4 เที่ยง 4 เย็น 4นะครับลองกินดูนะครับส่วนของคุณเนี่ยผลแลบยังไม่มีนะ ป็นโรคโลหิตจางประจำเท่าไหร่ผมไม่กล้าให้ผมให้แค่สองมือ
1: ชาวสิโรคโลหิตจางนี่มันก็ทำให้เหนื่อยได้ใช่ไหม
0: มันไม่มากไม่มากแล้วมันจางเท่าไหร่ล่ะมันมีตัวเลขอยู่นะ
1: ก็ไม่อธิบายผม
0: ว่าจางตัวเลขเท่าไหร่ค่าไม่ได้แดงเท่าไหร่คุณบอกแค่นี้เองผมก็รู้ละแต่มันไม่น่าเกี่ยวมากมันเกี่ยวที่ว่าเตะไปสองเส้นเนี่ยคุณงดของทอดทุกชนิดแต่อย่ากินของทอดคุณไม่ใส่น้ำมันนะฮะแล้วคุณเอาใส่จานนะพอทอดเสร็จคุณใส่จานนะฮะพอใส่เทฟลอนผมจะไม่ชัวร์นะแล้วคุณเอาน้ำมันมากรอกโรยเยอะๆเลยก็ได้ครับให้มันอุณหภูมิลงหรือไม่เกินสัก500องศาเนี่ยเอามาแล้วใส่น้ำมันมากรอกโรยนะไขมันตัวดีจะขึ้นครับตัว LDL จะลดครับแต่การ
1: มากรอกเกรดหนึ่ง
0: พรีเมียมเขามีขายขวดหนึ่งถูกๆไม่ใช่นะน้ำมัน400-500บาทนะครับขวดเล็กๆเนี่ยนะครับนะ
1: คร
0: ับสวัสดีครับเออแค่นี้เองนะครับคืออย่างนี้นะการที่เราทำอย่างนี้เพราะว่าที่อื่นเขาไม่ทำกันการทำ IF แบบนี้คุณไม่ต้องเสียสตังค์เลยครับแล้วไม่รู้เรื่องด้วยกินน้อยๆไม่ใช่ IF นะครับกินอะไรก่อนหลังนี่คือ IF ที่แท้จริงครับการทำ IF ไม่ใช่เป็นการอดอาหารนะครับรู้จักระเบียบในการกินอาหารนะครับคุณกินข้าวก่อนราดแกงก่อนคุณเลิกคิดถึง IF นะครับคุณต้องเอาไอ้ตัวปีศาจนี่อยู่อันดับสุดท้ายกินผัก 4-5 คำแรกก็ยังดีครับมันตัวดูดซับน้ำตาลดูดซับไขมันดูดซับสารพิษต่างๆและมีไฟเบอร์นี่คุณต้องกินผักก่อนกินผักก่อนกินผักก่อนได้ไหมนี่ยิ่งผักสดๆยิ่งดีได้ไหมคุณเอามา2จานจานหนึ่งผักอย่างเดียวอีกจานหนึ่งเท่ากันครึ่งต่อครึ่งครึ่งหนึ่งเป็นผลไม้อีกครึ่งหนึ่งเป็นโปรตีนแล้วอีก 10% เอาซิมเซียมหน่อยกินคาร์โบไฮเดรตถ้าคุณยังทนหิวไม่ไหวกินผลไม้ให้น้อยหน่อยอาจจะเหลือสัก 15% เติมด้วยกินโปรตีนมันทำให้อิ่มนานครับแต่โปรตีนต้องไม่ใช่โปรตีนประดิษฐ์หมูดีๆคุณเอาไปทอดเป็นหมู3ชั้นเอาไปต้มซะก่อนนะครับแล้วเอาไอ้พวกซ่อมจิกๆๆๆๆๆๆๆๆเพื่อจะให้สิ่งชั่วร้ายเข้าไปมากที่สุดคือน้ำมันกลายเป็นไขมันทรานนะครับไขมันมัจจุราชนะครับไม่มีใครอธิบายละเอียดขนาดนี้หรอกครับการทำ IF เนี่ยคุณต้องกินผักก่อนเพราะว่ายังไงเรามีคนระดับศาสตราจารย์อันดับต้นๆของประเทศไทยด็อกเตอร์ปริญญาเอกจากญี่ปุ่นนะครับอิเล็กตรอนไมโครสโคปเนี่ยยากจะตายไปเรายังเป็นคณบดีแอนตี้เอจจิ้งเวชศาสตร์ชะลอวัยเขาเรียนว่าผักอะไรเป็นสารอะไรมันยังไงนะเราเรียนลึกๆเนี่ยพูดย่อๆได้น่าเชื่อถือไหมมันตัวดูดซับจากศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เนี่ยเพชรปิติพลังพัชรามันดูดซับน้ำตาลดูดซับน้ำเชื่อมดูดซับข้าวที่เป็นแป้งจะเป็นน้ำตาลต่อไปอนาคตดูดซับไขมันและดูดซับสารพิษต่างๆและมีไฟเบอร์ทำให้การขับถ่ายสบายด้วยท้องก็ไม่ผูกต้องกินผักก่อนขอให้ 4-5 คำแรกเถอะครับแล้วไม่ต้องใส่น้ำจิ้มแม้กระทั่งกาแฟแปะกล้วยกาแฟก็อย่าเพิ่งกินตอนนั้นนะครับผักสดๆเช่นผักกาดขาวถุงงอกก็ได้ ผักชีก็ได้หอมหัวใหญ่หอมหัวเล็กก็ได้ครับหอมหัวเล็กก็ได้ครับเนี่ยในท้องตลาดมีผักอะไรนะขอให้ 4-5 คำแรกเนี่ยเป็นผักคิวช้าๆในปากมีเอนไซม์อะไมเลสอยู่นะครับช่วยย่อยผ่านไปกระเพาะมีไฮโดรคลอริกกรดช่วยย่อยพอถึงลำไส้เล็กผักยังมีชีวิตอยู่นะครับมันยังไม่ตายมันจะแปรรูปเป็นเอนไซม์เป็นตัวแคทาลิสต์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาต่างๆทำให้ร่างกายระบบการเผาผลาญดีขึ้นระบบการหายใจดีขึ้นระบบต่างๆของร่างกายเอนไซม์เป็นตัวแคทาลิสต์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาต่างๆดีขึ้นมันต้องมีเหตุมีผลอธิบายให้เขาเข้าใจนะครับประมาณคืบหนึ่งอะไอ้ส่วนนั้นสัก 4-5 คำแรกแล้วพอต่อไปเนี่ยกุ้ยก็มีทั้งผลไม้แล้วมีทั้งโปรตีนมากหน่อยอาจจะเกิน 20% ก็ได้ครับให้มันอิ่มนานอาจจะมีอกไก่นะปลาจระเม็ดไม่ทอดนึ่งใส่ซอสนิดหน่อยให้มันอร่อยอย่าใส่ผงชูรสก็แล้วกันนะครับอาจจะมีไข่สัก2ลูกไอ้พวกนี้น้ำตาลไม่ขึ้นเพราะว่าในโปรตีนเนี่ยในผลไม้ที่มีกากใหญ่มันมีผักเนี่ยฮะคอยกินพร้อมๆกันก็ได้ครับแต่ข้าวนี่อันดับสุดท้ายนะครับข้าวอันดับสุดท้ายไอ้ตัวปีศาจเนี่ยไม่กินก็ได้ครับเพราะว่ามันจะดึงเอาไขมันของกะทิคุณเนี่ยยิ่งคุณกิน2มื้อเนี่ยโอ้โหลดควบเลยน้ำหนักกินคู่กันได้เข้าคือน้ำพริกปลาทูก็ได้ครับอย่าไปทอดเอาไปนึ่งน้ำพริกปลาช่อนก็ได้ครับหรือปลาดุกตัวใหญ่ๆเผาอย่าให้เกลี่ยมากก็ได้ครับโปรตีนชั้นยอดเลยครับเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวผมจะเขียนตำราจะมีรูปภาพถ่ายด้วยนะครับอาหารไทยๆนี่แหละไม่ใช่กินน้อยไม่ใช่คุณกินข้าวคำแรกก่อนมันก็ไอเอฟมันน้ำตาลมันขึ้นกระฉูดแล้วครับต้องกินคาร์โบไฮเดรตที่หลังครับต้องกินผักก่อนเพื่อมาตัวดูดซับสารพิษต่างๆดูดซับน้ำตาลดูดซับไขมันแต่เราไม่มีเวลาอธิบายให้กินละเอียดขนาดนี้มันเป็นธุระเกียรติใบกล้วยจำเป็นต้องกินเช้าสี่ยันสี่ทำไมอ่ะเพราะว่าคุณพฤติกรรมในการคุณเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงเนี่ยกินเพื่อไม่ทำให้ท่อเลือดคุณตีบแตกง่ายๆมีแรงยืดหยุ่นดีทำให้น้ำเลือดมีความใสแก้ไขได้เกือบทุกอย่างโดยเฉพาะยิ่งว่าที่สโตรกว่าที่เส้นเลือดสมองตีบแตกไม่กินก็ไม่เป็นไรตัวใครตัวมันคุณต้องเข้าใจครับผมเหนื่อยมากเลยอาสามากินแปะกล้วยถึงหายเหนื่อยไงแล้วทำไมต้องเป็นเราต้องมานั่งเฝ้ากลัวคนก็จะตายเสียก่อนโดแปะกล้วยกล่องนึงแค่200กว่าบาทตาไว้กินกล่องสีเขียวก็ลองสั่งซื้อดูมันต้องให้ความรู้แก่ประชาชนเราขายของไม่เป็นหรอกครับเราขายความรู้โดยไม่ต้องเสียสตังค์แม้แต่บาทเดียว062-5100 062-5100-560-9 062-5100-560-9ครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-5100-560-9 อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้ 0818-564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะเราจะเห็นว่าในช่วงนี้เนี่ยคนเราไปออกกำลังกายมากขึ้นนะคะตามแหล่งสวนสาธารณะใกล้บ้านหรือแม้แต่ท่านที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลในจังหวัดต่างๆเนี่ยเพราะใครก็อยากจะมีอากาศที่ดีนะคะในการที่เราไปอยู่ตามแหล่งธรรมชาติไปออกกำลังกายนะคะจะเป็นการเดินสลับช้าเดินเร็วหรือว่าไปในสวนสาธารณะบางแห่งเขาก็จะมีพวกเครื่องเล่นเนี่ยนะคะเป็นเครื่องช่วยในการที่เราจะไปออกกำลังกายสวนสาธารณะใกล้บ้านหรือว่าสวนลุมจากที่ตอนนี้เนี่ยก็ยังมีแพร่หลายไปในต่างจังหวัดหลายๆสถานที่นะคะถ้าท่านจะร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในช่วงเย็นเนี่ยนะคะก็จะมีช่วงที่คุณสุจิราศิริวิโชจัดที่ 89.0 แล้วก็ลิงก์สัญญาณที่ 891.5 กองทัพไทย101เนี่ยนะคะในช่วง 5 โมงเย็นเป็นต้นไปเนี่ยเปิดเพลงให้ท่านแดนที่เต้นออกแบบท่าเต้นอยู่ที่บ้านสบายใจ ขออภัยใครที่อยากจะร่วมในการออกกำลังกายเนี่ยเราสามารถที่จะออกแบบของเราเองได้นะคะบางคนการนั่งบนเก้าอี้การไปเดินนะคะการเล่นกีฬาที่เราชอบเนี่ยให้เคลื่อนไหวร่างกายในระหว่างวันบ่อยๆมันจะช่วยเผาผลาญได้ดีแล้วมีตัวช่วยจากไวน์เฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกไปช่วยการเผาผลาญไม่ให้เกิดการสะสมไขมันในร่างกายภาวะอ้วนน้ำหนักเกินเนี่ยท่านต้องลดพุงลดโรคเพื่อให้เข้าสู่เกณฑ์น้ำหนักปกตินะคะแล้วก็มีแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวน์เฮิร์บท่านสั่งซื้อไปที่0625100560-569ให้ฟังใจอ่อนค่ะเสียงฝนธนสุนทรรายงานหัวใจจากสุนารีราชสีมาค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะถ้าเราไม่รู้จักดูแลในเรื่องของสุขภาพเสียแต่วันนี้เนี่ยนะคะถ้าร่างกายเราเนี่ยอยู่กับภาวะการเจ็บป่วยเนี่ยบางคนเนี่ยอายุยังไม่มากเมื่อมีโรครุมเร้าเนี่ยมันเสียโอกาสในชีวิตนะคะแล้วก็ทำให้คนในครอบครัวเนี่ยก็ต้องเป็นภาระบางคนเนี่ยนะคะมีคนในครอบครัวเจ็บป่วยเนี่ยบางคนต้องลาออกจากงานเลยนะคะในกรณีที่ต้องมาดูแลพ่อแม่บรรพบุรุษเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเนี่ยเราทำอะไรเราอาจจะเหนื่อยง่ายนะคะเดินนิดเดียวก็เหนื่อยไปไหนก็นั่งอยู่ประจำเนี่ยนะคะไม่ค่อยได้นั่งเพราะว่าเราร่างกายเราเนี่ยไม่ได้ถูกใช้งานนะคะมันจะทำให้กล้ามเนื้อเราน้อยลงหัวใจเราเนี่ยนะคะถ้าเราไม่ค่อยได้ฝึกเนี่ยการที่น้ำหนักเพิ่มมากขึ้นนั่งมากขึ้นเนี่ยนะคะเราต้องออกแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายเราก็จะได้ไม่เหนื่อยง่ายเวลาที่เราทำอะไรเนี่ยนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยนะคะในเรื่องของการที่เราออกกำลังกายสม่ำเสมอท่านชอบว่ายน้ำปั่นจักรยานเดินเร็วหรือกิจกรรมเอโรบิกเนี่ยช่วงเย็นที่คุณสุจิราเย็นๆของรายการนี้ก็ได้นะคะใน1สัปดาห์เนี่ยเราควรจะมีการออกกำลังกายประมาณ150นาทีแล้วก็ต้องฝึกมวลกล้ามเนื้อเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสัก 1-2 วันมันจะช่วยรักษาทำให้หัวใจเราเนี่ยเกิดความแข็งแรงมีความฟิตเนี่ยปอดหรือว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะต้องไปด้วยกันได้นะคะคนเราถ้าเรามวลกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเนี่ยระบบการเผาผลาญมันก็จะไม่ดีเพราะว่ากล้ามเนื้อที่มันรีบสลายไปในวัยผู้สูงอายุจากการขาดฮอร์โมนโปรตีนการเสริมอาหารเนี่ยนะคะบางครั้งก็เป็นสิ่งสำคัญแต่ถ้าเราได้จากอาหารธรรมชาติจากการกินผักหลากหลายชนิดกินผักให้มากขึ้นนะคะ1จานเนี่ยกินผักสักครึ่งนึงแล้วหันมากินข้าวกล้องข้าวซ้อมมืออย่างละ1ส่วนนะคะกินข้าวน้อยลงแต่ถ้าจะชะลอการดูดซึมน้ำตาลเนี่ยแนะนำให้กินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือข้าวโอ๊ตข้าวไรเบอรี่แล้วกินในปริมาณเหมาะสมนะคะบางคนเคยกินข้าว1กะละมังก็เหลือสัก 1-2 ทัพพีค่อยๆปรับไปในระหว่างวันเนี่ยนะคะถ้าตลอดทั้งวันเนี่ยเรากินแป้งเยอะเนี่ยในมื้อสุดท้ายเราก็อาจจะหันมากินพวกอกไก่กินผักนะคะแล้วกินก่อน 4:00 น.มันก็จะช่วยได้นะคะเราต้องดูด้วยว่าแคลอรี่ที่เรากินในระหว่างวันเนี่ยมันกินมากเกินไปหรือเปล่าหรือบางคนเป็นหนักในมื้อเย็นนะคะมันก็จะทำให้ก่อนนอนเนี่ยบางคนรู้สึกอึดอัดมีน้ำหนักตัวขึ้นนะคะเพราะเราไม่ได้เผาผลาญหลังมื้ออาหารเนี่ยท่านเดินสัก10นาที15นาทีทุกมื้อเนี่ยนะคะถ้าในมื้อเช้าเดิน10นาทีมื้อที่2อีก10นาทีมื้อที่3อีก10นาทีก็จะเดินได้แล้ววันหนึ่ง30นาทีต่อวันนะคะแล้วก็ในช่วงการทำงานการเคลื่อนไหวในระหว่างวันท่านจะอาจจะทำงานบ้านซักผ้าถูบ้านนะคะทำกิจกรรมต่างๆที่ให้ร่างกายเราเกิดการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะช่วยในการเผาผลาญได้ดีเราก็จะเดินคล่องร่างกายแข็งแรง อยู่อย่างผู้สูงอายุที่มีคุณค่านะคะ อยู่กับลูกหลานในการที่เราเป็นผู้มีประสบการณ์เนี่ยนะคะก็จะได้เหมือนเป็นร่มโพล่มใสนะคะบางคนเนี่ยการที่เราชีวิตขาดพ่อแม่บรรพบุรุษเนี่ยมันก็จะขาดความอบอุ่นนะกับตัวเราเองนะคะบางคนเนี่ยถ้าเรายังมีพ่อแม่อยู่มีความรักที่ให้บริสุทธิ์เราก็จะมีพลังในการที่เราจะได้ทำสิ่งต่างๆให้กับตัวเราและครอบครัวได้นะคะถ้าเราขาดคนที่เรารักบางขาดกำลังใจเนี่ยบางคนก็จะทำให้มันเกิดการท้อแท้นะคะเราก็อยากจะให้คนที่ท่านรักคนในครอบครัวได้อยู่กันไปนานๆวันนี้เรามีแปะกล้วยตราไวกิ่งไว้ดูแลนะคะชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายจริงอยู่ว่าไม่วันใดวันหนึ่งเราก็จะอาจจะมีร่างกายที่มันเสื่อมไปตามสภาพแต่เราก็ชะลอไว้นะคะด้วยการซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอกับการซ่อมด้วยแปะกล้วยตราไวกิ่งให้หล่อเลือดเราแข็งแรงมีสารอาหารมีออกซิเจนเป็นหล่อเลี้ยงเซลล์มันจะทำให้เราคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ได้แล้วไม่แก่ก่อนวัยนะคะและถ้าท่านดื่มในรูปแบบกาแฟเนี่ยท่านจะได้แปะกล้วย2เม็ด80มิลลิกรัมกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่มีกาแฟอาราบิก้าโรบัสต้าแล้วมีวิตามิน B6 B12มีอินซูลินเพิ่มการขับถ่ายแล้วใช้สารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวไม่มีไขมันตราไม่มีน้ำตาลผสมคนเป็นเบาหวานดื่มได้ค่ะแล้วก็ไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกและผักหลากหลายชนิดสำหรับคนที่ต้องการที่อยากจะเผาผลาญไม่ให้เกิดการสะสมไขมันในร่างกาย
ถ้าสั่งซื้อไปที่0625100560-569นะคะให้ฟังแสนเมาของเตือนใจบุญพลักษาแสนหวังเวิร์ดจากสาริกากิ่งทองโอ้ยเจ็บจากเสียงของกิ่งดาวจันทร์สวัสดิ์ค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ก็ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะถ้าเรามีอาการรู้สึกว่ามันไอเรื้อรังหลายสัปดาห์แต่ผู้จัดรายการเนี่ยไอเป็นบางครั้งเวลาที่จัดรายการเนี่ยมันจะกินในพวกขนมหวานอะไรไม่ได้มันจะมีการไอขึ้นมาเลยเนี่ยนะคะแต่ถ้าเราไอเรื้อรังหลายสัปดาห์มีเสมหะโดยเฉพาะคนที่เคยสูบบุหรี่เนี่ยนะคะหรือว่าเราหายใจแล้วมีเสียงวีดมันเหนื่อยง่ายขึ้นจากเดิมแน่นเจ็บหน้าอกไอเป็นเลือดน้ำหนักลดโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยนะคะบางทีไม่ได้ตั้งใจลดแต่มันลดลงติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อยๆออกแรงแล้วเนี่ยมีค่าออกซิเจนตกนะคะหรือว่าหอบรุนแรงเจ็บหน้าอกบางคนมีการสับสนหายใจไม่ทันปากเขียวเนี่ยเราต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีนะคะแล้วก็ถ้าเรามีอาการเหล่านี้เนี่ยเราต้องหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ควันบุหรี่มือสองนะคะเราจะเห็นเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนหรือไม่นั่งเป็นร้านอาหารบางที่ก็ตามเนี่ยคนที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่เนี่ยกับคนที่เขาไม่ได้ดื่มเขาไม่สูบเขาก็จะได้กลิ่นมันก็จะเหม็นนะคะมันก็ต้องมีการเห็นใจคนที่เขาไม่ได้สูบบ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของฝุ่นควันสารเคมีคนที่ทำงานสิ่งเสี่ยงอยู่ในสารเคมีโรงงานเนี่ยนะคะต้องหมั่นตรวจเช็คร่างกายนะคะและการที่เราฝึกการออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงเนี่ยนะคะมันจะทำให้ออกซิเจนเนี่ยไปหล่อเลี้ยงร่างกายหล่อเลี้ยงเซลล์ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วเรารักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ถ้าเรามีพุงเยอะเนี่ยมันจะทำให้เราหายใจลำบากนะคะหรือคนที่มีปัญหาโรคปอดหอบหืดเนี่ยเราไม่ต้องรอจนกว่าจะหอบแล้วค่อยไปใช้ยาเราควรที่จะค่อยๆลดน้ำหนักควบคุมเรื่องอาหารการกินนะคะและในช่วงนี้เนี่ยการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เพื่อลดความรุนแรงของการติดเชื้อทางเดินหายใจก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะไปปฏิบัติด้วยตัวเราเองได้นะคะในการเสริมสร้างดูแลสุขภาพวันนี้แปะกล้วยตราไวกิ้งถ้าท่านสนใจไปซ่อมเซลล์นะคะสั่งซื้อจากคลินิกคุณหมอชำนาญแล้วมีกาแฟสำหรับคนรักสุขภาพกาแฟที่มีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมเป็นเบาหวานดื่มได้ไม่มีน้ำตาลผสมและไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดที่มีมะระขี้นกไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานนะคะสั่งซื้อที่0625100560-569ให้ฟังเพลงชอบมองนักเชียวของวิภารัตน์เปลืองสุวรรณรำเกี้ยวสาวจากสุรพลสมบัติเจริญค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.1ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ081334แล้วก็64ตัวครับสวัสดีครับสวัสดี
1: สวัสดีครับ
0: จากไหนครับเนี่ย
1: จากกรุงเทพครับ
0: กรุงเทพ
1: ราชเทวีครับ
0: เป็นไงคนราชเทวีฟังรายการนี้ดีไหมครับส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรื่องที่จำเป็นที่สุดของชีวิตตอนนี้มีปัญหาทางกายทางใจยังไงบ้างครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเอาความเงียบปรากฏคงจะไม่กล้าพูดเชิญเลยครับเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับ
1: คร
0: ับเชิญเลยครับอยู่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ครับ
1: 68
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: ร้อยห้าสิบเจ็ด
0: เราหนักกี่กิโลครับน้ำหนักเท่าไหร่
1: 57 โลครับ 57 โล
0: โอ้ดีไม่อ้วนเลยเนาะเออดีแสดงว่าเรารู้จักการกินการออกกำลังกายรู้จักการพักผ่อน
1: ก็วันนั้นก็ลองของอาจารย์ธรรมศึกไปนะครับเมื่อที่ไปลองทานไอ้อะไรฮะกล้วยครับ
0: ครับครับเออ
1: แต่ผมไม่รู้ว่าผมสารเล่นละ3 เม็ดเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเบาบางนะเราอาจจะให้มันทำอะไรได้ไปให้เลือกมันเดินนั่นมาได้ถึงกว่า
0: แล้ว
1: พอกินมันจะติดฉากอย่างเดียวพอไปถามหลักฐานเขาหมดแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวคุณลุงก็หายเอง
0: เดี๋ยวนะตอนนี้มีเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเปล่าครับ
1: ไม่มีครับ
0: โอ้เนี่ยน้ำหนักก็ไม่มากออกกำลังกายประจำแล้วกินแปะกล้วยเช้า2 เม็ดเย็น2 เม็ดสายตาที่มันเสื่อมตามอายุนะครับเช่นวุ่นแดดตาเสื่อมหรือเป็นจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินต้อลม
1: ไม่ครับไม่เป็นนะเพราะตอนนี้คือว่าเรื่องมันเป็นไอ้โรคหัวใจแล้วพอผมมาเล่นกีฬาแล้วมันเป็นไอ้ลิตรโตกนะครับ
0: แล้วค่าไขมันเท่าไหร่ครับ LDL ตรายกลีเซอไรด์ HDL เท่าคอเลสเตอรอลเท่าไหร่ครับ
1: ค่าไขมันวันนั้นมันเท่าไหร่มันลูก90หรือไงมันครับ
0: อืม LDL เท่าไหร่แล้วไตรกลีเซอไรด์เท่าไหร่ไขมันมีหลายตัวนะครับต้องเข้าใจแต่ละตัวมันก็มีเหตุมีผลต่างกันนะครับทีนี้ไอ้โรคหัวใจเนี่ยคือกลุ่มโรคที่ทำให้หัวใจทำงานผิดปกติแบ่งออกเป็นหลายประเภทนะครับเช่นโรคหลอดเลือดท่อเลือดเนี่ยแหละครับหัวใจตีบโรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคลิ้นหัวใจรั่วหรือตีบและโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดอาการของโรคหัวใจจะแตกต่างกันตามชนิดของโรคแต่ที่พบบ่อยที่สุดคือเจ็บแน่นหน้าอกหายใจลำบากเหนื่อยง่ายใจสั่นและอาจจะมีอาการรุนแรงจนเสียชีวิตสโตรกขึ้นมาก็ได้ครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นโรคหลอดเลือดเริ่มต้นหัวใจตีบหรือตันทำให้หัวใจขาดเลือดซึ่งขาดมากๆมันก็อันตรายตายได้ครับเพราะนั้นการกิน
1: มันเป็นไปแล้วฮะเพราะเขาไปแล้วไปเอ็กซเรย์แบบเส้นเลือดมันเป็นหยักแล้วเขาเอาอะไรมันแทงเข้าไปครับ
0: เขาทำบอลลูนอยู่ฮะบอลลูนนะฮะ
1: นะครับ
0: เขาเยียนเส้นเลือดที่หน้าขาใช่ไหมครับแล้วก็บอลลูน
1: แล้วคราวนี้มันก็หายแล้วพอนั่นมาปุ๊บผมก็มาเล่นบอลหน่อยแล้วพอมาเป็นเล็กสโตกเพราะว่า เราไปเดินซื้อของให้แม่นะจะไปซื้อให้แกเพราะนั่นมันไปโดนรถนั่นมาแล้วผมล้มแต่ก็ยังมีสติอยู่พอลูกมาไม่รู้เรื่องแล้วไปโรงพยาบาลเขาบอกว่าไปผ่าเส้นสมองอะไรบอกว่ามันเป็นไออะไรอย่างเงี้ย
0: เส้นเลือดสมองแตกหรือตีบครับ
1: เขาบอกว่าแตกเกือบแตกหรือแตกก็ไม่รู้เขาบอกเขาผ่าแล้ว
0: ทำให้อัมพาตครึ่งซีกใช่ไหมครับ
1: ไม่เป็นนะครับเขาถามว่าเป็นหรือเปล่าแต่ไปมาผมบอกว่ามันเป็นที่พูดไม่ชัดนะครับ
0: คืออย่างนี้เส้นเลือดสมองแตกนะครับมันก็จะไปรบกวนเซลล์ประสาทเกี่ยวกับเรื่องการพูดทำให้พูดตะกุกตะกักพูดไม่ชัดนะครับมันแล้วแต่บุญแต่กรรมว่ามันจะไปกระทบกับเซลล์ที่ใครควบคุมการพูดถ้าไปแตกแล้วมันซึมกดทับทำให้เซลล์มันเสียหายนะครับควบคุมการพูดไม่ดีพอตะกุกตะกักเมื่อก่อนนี้พูดคล่องใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: คุณค่อยๆแก้ไขครับมีการแก้ไขโรคพวกนี้มันเกิดจากพฤติกรรมนะครับหรืออาจจะเกิดจากพันธุกรรมก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะรบกวนต่อการพูดคุณต้องแก้ไขโดยการพยายามพูดพยายามร้องเพลงธรรมยานใช้เสียงมากๆผมเคยพูดติดอ่างมาก่อนนี่นะครับมันต้องแก้ไขโดยการไปเข้าหาเหตุการณ์ทำไมถึงพูดติดอ่างคุณต้องฝึกฮะคุณต้องฝึกคุณต้องช่วยตัวเองครับไม่มีใครช่วยเหลืออะไรได้หรอกครับหนึ่ง
1: ผมก็เลือนหมดแล้วเข้าห้องน้ำก็ร้องเพลง
0: ถูกต้องที่สุดเลย
1: ตอนกลางคืนก็สวดมนต
0: ์ดีแล้วเราต้องรู้จักการทำ IF รู้จักการที่กระบวนการหนึ่งที่เรียกว่าออโตฟาจีคุณก็เปิดดูใน Google ก็ได้ครับว่ามันเป็นยังไงโอซุมิเป็นยังไงดร.โอซุมิเป็นยังไงได้รับรางวัลโนเบลยังไงคุณต้องมีความรู้ฮะคืออย่างนี้การกินอาหารที่มันไม่นึกว่าไอ้การที่อดอาหารนานๆเนี่ยมันจะดิ้นรนทำให้โรครื้อรังต่างๆมันดีขึ้นโดยเฉพาะยิ่งติดอ่างเนี่ยมันเกิดจากสมองนะครับคุณลองแก้ไขโดยการฝึกทุกวันผมแก้ไขโดยการไปฝึกพูดท่ามกลางทะเลในรถเมล์ในเรือด่วนทางด่วนเดี๋ยวนี้ก็ยังฝึกอยู่ทุกวันทั้งที่ว่าไม่ได้ติดอ่างเลยนะครับมีทางเดียวสมองของเรานี่เป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดในเมื่อทำอะไรก็ตามที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองคุณต้องทำ IF ครับ IF Intermittent Fasting เนี่ยกินอาหาร2มื้อดีที่สุดนะครับผมพยายามจะหาข้อมูลที่ง่ายที่สุดกินผักก่อนสัก 50%
1: นี่ผมไปตั้งทานอันนี้ผมก็ดูว่าท่านให้ทานอะไรผมก็ทานอย่างน
0: ี้น
1: แต่ตอนนี้ไอการทานสมมุติว่าเราทาน
0: แบกกล้วยเดี๋ยวค่อยๆดีขึ้นนะสมองเนี่ยยิ่งใช้มากมันยิ่งดีนะครับไม่เหมือนอย่างอื่นนะครับยิ่งใช้มากเท่าไหร่เหมือนกับคุณมีคลองอยู่สายหนึ่งยิ่งตัดคลองมากยิ่งตัดมากมันยิ่งขยายตัวมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องฝึกการคิดฝึกการพูดมันแก้ไขสมองเนี่ยมันก็ค่อยๆกลับฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วค่อยๆเดินนะเดินไม่ดีก็ใช้วอล์กเกอร์ช่วยนะครับบัลลังก์ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ว่าไปนะครับนะต้องเดินนะครับต้องมีการเคลื่อนไหว
1: ก็ทำแบบว่าแล้วก็ไปไอ้ก่อนเช้าก็ไปไอ้ตากดาด15 นาทีนะ
0: อ๋อดีครับวิตามินดีเยอะนะครับ
1: แล้วก็นั่นมาทีนี้ผ มยังไม่นั่นนะว่าอาการอย่างนี้จะทำยังไงก็
0: อาการอย่างนี้ทำใจไว้ก่อนนะครับมันจะ
1: ครับต้องอยากจะรู
0: ้คือต้องทำใจก่อนนะครับ
1: ว่าทำอะไรแต่ไอ้กินไอ้กาแฟฮะกินกาแฟของแบบเกลียวก้อยเกลือ
0: กาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่ว่ากันเถอะ
1: แล้วเราจะทานไอ้ทานแปะกล้วยไปเลยหรือเปล่าครับ
0: ทานไปเลยครับเช้า2เย็น2ก็พอครับ
1: ไม่ผมไม่รู้ว่าผมไปทานไอ้กาแฟไปแล้วกินข้าวแล้วก็มากินยาครับ
0: ก็ได้ฮะกินเช้า2เย็น2ก็พอครับ
1: ผมก็เล่นไป3เม็ดแล้ว
0: ก็3เม็ดก็ยังดีฮะ3เม็ดก็ยังดีครับเช้า3เย็น3ก็ได้ครับ
1: เพราะผมคำนวณดูแล้วมัน3ม้วน3เม็ดเนี่ยมันจะพอดีวันเนี่ย
0: โอเคครับได้เลยครับแล้วเราสังเกตดูนะฮะเวลากินแปะกล้วยนี่สายตาก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามีหูแว่วก็จะดีขึ้นนะครับถ้าไปเส้นเลือดขอดที่เรียกว่าวาริโคสเวนก็จะดีขึ้นนะครับนะคือเรามีแพทย์คอยปรึกษานะครับคุณโทรไปได้ตลอดเวลาในรายการมีแพทย์หลายคนนะครับการแก้ไขโรคพวกนี้มันหนึ่งนะฮะอยากจะดูค่า LDL ต้องต่ำกว่า70นะครับต้องต่ำๆยิ่งต่ำมากยิ่งดีนะฮะสัก50 60ยิ่งดีนะครับเราอย่าไปงดยาที่ในกลุ่มสเตตินที่โรงพยาบาลเขาสั่งคุณอย่าไปงดเองเป็นอันขาดทั้ง
1: ไม่ครับทั้งมี2ตัวเอง
0: ทั้งยาความดันด้วยใช่ไหมครับ
1: มีความดันนะเขาให้ยาไอ้เม็ดแล้วเป็นเศษ1ส่วน4แล้วก็อีกเม็ดหนึ่งเป็นครึ่งเม็ดฮะก็ให้มากินตอนเช้าแต่ตอนเย็นก็ให้ติดหนึ่งเศษสี่นะแล้วก็กับไอ้ขยะให้ควันไ
0: อ้คืออย่างเง
1: ี้ยที่ไหลลิ่นเลือดนะครับแล้วก็ไอ้อะไรก็ไปแก้ไขมันมา
0: ครับให้คุณอย่างดยาพวกไขมันงดยาความดันงดยาที่แพทย์สั่งเป็นอันขาดนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีผลไอ้ตัวแปะกล้วยมันแค่ตัวเสริมนะครับมันแค่ตัวเสริม
1: กิน
0: คู่ก็ได้ไม่มีปัญหาครับ
1: ไม่ผสมกันได้เลยป่ะ
0: เออได้เลยครับได้เลยครับพอไปถึงลำเส้นเล็กมันจะแยกไปเองนะครับคือยังกินเหมือนคุณกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำอ่ะพอเข้าไปมันก็เหมือนกันทุกคนนะครับมันก็ผ่านปากมีเอนไซม์ช่วยย่อยแล้วผ่านกระเพาะก็มีกรดช่วยย่อยนะครับแล้วก็ผ่านไปยังลำไส้เล็กมันก็เป็นขาวเหลืองๆหรือเทาๆนิดหน่อยนะก็แล้วแต่มันจะกลายเป็นเนื้อเดียวกันหมดนะครับแล้วตัวลำไส้เล็กมันตัวดูดซึมเข้าไปสารฟลาวานอยด์กับเทอร์เพนอยด์ในแปะกล้วยมันก็ทำหน้าที่มันไปสารที่ทำให้เกิดความหวานมันก็ลงพุงถ้ากินมากๆก็ทำหน้าที่ทำให้น้ำตาลมันสูงต่อไปนะครับถ้าคุณกินผักเนี่ยผักก็มีน้ำตาลแต่มีน้ำตาลน้อยนะครับทำให้คุณไม่อ้วนผักเป็นตัวดูดซับสารพิษดูดซับไขมันดูดซับน้ำตาลและทำให้มีไฟเบอร์การขับถ่ายก็สบายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพยายามเรียบเรียงการกินผักโดยจะไปยิ่งผักที่สะอาดที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการต้มการต้มการนึ่งนะครับเป็นผักที่มีชีวิตเช่นผักกาดขาวเอ้ยหอมก็ได้นะครับหรือผักพวกไอหลายหลากชนิดนะครับที่ผักบางชนิดช่วยลดน้ำตาลด้วยนะครับมะระขี้นกก็ได้นะครับเนี่ยคุณกินผัก ขอให้เป็นผักสดๆในช่วง 4-5 คำแรกนะครับมันก็มีเหตุมีผลนะครับเหตุมีผล 4-5 คำแรกคุณค่อยๆเคี้ยวช้าๆถ้าเคี้ยวไม่ได้ก็ใช้วิธีสับถ้าสับไม่ได้คุณใช้วิธีการปั่นแล้วก็เติมน้ำลงไปก็ได้ครับขณะที่ปั่นเนี่ยแล้วก็กินแทนน้ำก็ยังได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย 4-5 คำแรกเนี่ยมันจะลำไส้เล็กส่วนต้นประมาณสักคืบหนึ่งเนี่ยมันจะเอาผักที่สดๆที่เขาเรียกว่าฮับไลฟ์แพลนนะครับที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมันจะเป็นเอนไซม์มันจะกลายเป็นเอนไซม์เอนไซม์เป็นตัวแคตาลิสต์นะครับก็เปิดดูใน Google จะว่าเอนไซม์คืออะไรนะครับมันช่วยเร่งปฏิกิริยาของกรดฮอร์โมนหรือเร่งปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดความเสื่อมของคุณต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นนะครับเนี่ยยิ่งถ้าคุณออกเอนไซม์นี่คือเป็นโปรตีนที่ทำได้ที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชีวเคมีในสิ่งที่มีชีวิตช่วยในให้การให้ปฏิกิริยาต่างๆเกิดขึ้นได้เร็วมากขึ้นและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการเผาผลาญที่เรียกว่าเมตาบอลิซึมช่วยในการย่อยอาหารการสังเคราะห์สารต่างๆการหายใจการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทหากไม่มีเอนไซม์ปฏิกิริยาเหล่านี้จะเกิดขึ้นช้ามากๆนะครับมากจนสิ่งที่มีชีวิตไม่สามารถดำรงอยู่ได้เพราะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องลงทุนเลยครับการเร่งปฏิกิริยาการเกิดเอนไซม์เนี่ยนะครับโดยการย่อยพวกโปรตีนต่างๆทำให้กระบวนการเผาผลาญไขมันก็ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วที่ดีอย่างน้ำตาลมันแทบไม่ขึ้นเลยครับการกินผักเนี่ยก่อนนะครับเป็นตัวย่อยแล้วเป็นตัวดูดซับน้ำตาลแล้วก็ต่อไปเนี่ยคุณก็กินอาหารแบบไทยๆก็ได้คุณวางผักไว้สักหนึ่งจานใหญ่ๆแล้วอีกจานหนึ่งคุณก็แบ่งเป็นผลไม้อีก 20% ที่มีกากใยหวานนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เพราะคุณมีผักคอยดูดซับน้ำตาลเนี่ยถ้าคุณกินข้าวก่อนจบเลยครับกินข้าวราดหน้ากินข้าวหมูแดงกินข้าวราดแกงคุณไม่ต้องทำไอเอฟให้เสียเวลาหรอกครับนั่นไอเอฟแบบฝรั่งชื่อถือไม่ค่อยได้นะครับมันต้องมีเหตุมีผลนะครับแล้วคุณไม่ต้องเสียตังค์ทำอย่างนี้มันแล้วมันได้ผลแน่นอน 100% แต่คุณจะทำได้ขนาดไหนนะครับเนี่ยแล้วต่อไปคุณก็กินเอาเป็นอีกจานนึงก็แบ่งเป็นครึ่งนึงนะครับครึ่งนึงเนี่ยครึ่งหนึ่งก็เป็นพวกผลไม้นะครับแล้วอีกครึ่งหนึ่งเป็นพวกเป็นพวกโปรตีนเพราะนั้นเนี่ยคุณก็สอดแทรกไปตรงกลางๆทั้ง 10% เนี่ยเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตอันนี้ต้องกินสุดท้ายครับเพราะว่ามันมีผักนำหน้ามีโปรตีนนำต่อมามีโปรตีนแล้วก็มีพวกผลไม้เนี่ยมันจะค่อยๆดูดซับน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำตาลสูงพอคุณกินยาพิษเข้าไปพวกข้าวแป้งถ้าเป็นข้าวกล้องก็จะดีกว่ามันมีไฟเบอร์อยู่ดูดซับช้านะครับแล้วทำให้กระบวนการต่างๆเนี่ยน้ำหนักก็ลดร่างกายก็ดีขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนเลยครับไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองอะไรเลยนะครับทำตามนี้นะครับแล้วคุณก็เดินออกกำลังกายเท่านั้นอย่าไปวิ่งนะครับเราหมั่นไปตรวจหาค่าไขมันอย่างนี้เป็นการลดที่ดีที่สุดยาก็มีส่วนช่วยแต่ที่แท้จริงเนี่ยคือการรู้จักการเดินออกกำลังกายแต่ระวังล้มก็แล้วกันนะครับมีหมวกกันน็อกก็ดีนะครับเวลาล้ม
1: เพราะนี่ผมก็ทานไอ้ผักกาดกับพวกแต่ไม่ต้มมาตอนแรกพอมาฟังท่านบอกว่าให้ต้มกันอะไรหน่อยผมก็เลยนั่นมา
0: ลวกนิดหน่อยก็ได้ครับมันกลัวจะมีเชื้อโรคอยู่นะครับแต่ผักที่เชื่อถือได้ไม่มีเชื้อโรคเดี๋ยวคุณกินได้เลยครับผักสดๆเนี่ยอย่างจากเซเว่นเขาก็ทำเขาก็ฆ่าเชื้อโรคมาก่อนนะครับโดยใช้แก๊สหรือใช้สารที่ไม่ทำให้ผักมันเสื่อมสลายได้เขาก็มีวิธีการนะครับอาจจะ
1: ไม่ผมเห็นคนเห เห็นคนอีสานเขากินได้ผมก็กินได้ไอ้กระเจี๊ยบนะ
0: เออกินได้เลยครับกินได้เลยผักหลายหลากชนิดนะ
1: ครับก่อนนั้นมาผมก็ใส่ไอ้เนี่ยถ้าต้มแล้วมันจะออกยางนะผมก็เลยกินได้เลยใช่ไหมครับ
0: กินได้เลยครับไม่มีปัญหาครับเนี่ยนี่คือยาที่พิเศษที่สุดนะครับนะกินตามนี้แล้วโทรมารายงานกินแปะกล้วยด้วยเช้า3เย็น3ก็ยังดีนะครับสวัสดีครับ
1: ครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะคุณฟังนะคะสามารถเลือกรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงช่วงเช้าเนี่ยมีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ท่านมาตอบปัญหาสุขภาพนะคะที่ 89.0 91.5 กองทัพไทย101และในเครือข่ายของ KCS Radio นะคะโทรได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่เบอร์0813346666ส่วนถ้าจะสั่งแปะกล้วยปลาส้มเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกโทรศัพท์สั่งซื้อนะคะที่10เบอร์10คู่สายต่างจังหวัดจัดส่งให้เก็บเงินปลายทางนะคะแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลใครที่อยู่ใกล้ที่คลินิกแวะไปที่สี่แยกไฟฉายได้เลยถ้าไม่สะดวกสั่งซื้อได้ที่0625100560-569มาฟังไวพอดเพชรสุพรรณค่ะสมคักแท้นอและฟังนิ้งหน่องของสังทองสีใสค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 นถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบไดรฟิช
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
3: กาแฟฟังยังคำของกิ

ค่ะสำหรับท่านที่ตื่นมาในเช้าวันใหม่เนี่ยค่ะเราตื่นมาบางคนก็ตื่นช่วงเวลานี้มีนะคะตีสามตีสี่เพราะว่านอนมาตั้งแต่หัวค่ำเนี่ยนะคะหลังตื่นเราตื่นนอนมาแล้วเนี่ยนะคะเราอย่านั่งยาวเราต้องขยับแบบกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยมันเร่งการเผาผลาญตั้งแต่เช้าเลยนะคะบางท่านเนี่ยตื่นขึ้นมาเราขยับตื่นปุ๊บเราทำอะไรก่อนจับมือถือหยิบมือถือมาดูแล้วก็นอนต่อเนี่ยนะคะพอเราได้เวลาตื่นอีกทีนึงเนี่ยไปทำงานแล้วก็ไปนั่งโต๊ะกินข้าวแล้วก็ไปทำงานเลยแล้วก็อีกหลายชั่วโมงเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ขยับขยื่นร่างกายเลยเนี่ยนะคะแล้วเราก็มีการสะสมไขมันมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเหยียดยืนนะคะในช่วงเช้าเนี่ยยืดแขนแกว่งแขนหมุนไหล่เดินไปมารอบห้องสักหน่อยนะคะสักประมาณ5นาที10นาทีเนี่ยแล้วอาจจะมาดูเรื่องของข่าวสารนะคะเรื่องของโทรศัพท์เนี่ยตอนนี้เนี่ยคนเรามันติดโทรศัพท์เนาะไปไหนกินข้าวกินอาหารเราก็จะนั่งดูแม้แต่เราก็เหมือนกันนะคะมันทำให้คนเราเนี่ยอยู่กับตัวเองได้คนเราถึงเป็นอินโทรเวิร์ตกันเยอะนะคะบางครั้งเราก็ต้องปรับพฤติกรรมในการที่เราให้เราได้ร่างกายมันได้เคลื่อนไหวได้เดินนะคะการออกกำลังกายเนี่ยนะคะอย่างบางคนเนี่ยการเช้ามาก็เราต้องออกแบบพอดีนะคะไม่ต้องหนักมากเกินไปบางคนได้เหงื่อท่วมเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นประจำเนี่ยนะคะมันจะทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยได้ทำงานตั้งแต่เราตื่นมาเนี่ยนะคะหลังจากที่เรานอนมาหลายๆชั่วโมงเนี่ยเพราะว่ากล้ามเนื้อแทบไม่ได้ใช้งานนะคะพอเราตื่นมาเรานั่งไปยาวๆเนี่ยร่างกายก็จะมีช่วงที่เราใช้พลังงานต่ำแล้วก็ไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อก้อนใหญ่เท่าที่ควรนะคะเราต้องมีพวกกล้ามเนื้อต้นขามีกล้ามเนื้อน่องนะคะ อกแขนเนี่ยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้มวลกล้ามเนื้อเหล่านี้มันแข็งแรงการทานอาหารที่เป็นโปรตีนและออกกำลังกายแบบมีแรงต้านเนี่ยมันจะเสริมสร้างให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงเราอาจจะลุกนั่งจากเก้าอี้นะคะหรือว่าทำได้ง่ายที่สุดก็คือเรามีเก้าอี้แล้วก็นั่งให้เต็มก้นเลยนะคะแล้วก็อาจจะลุกขึ้นนั่งลงช้าๆสัก 10-15 ครั้งทำเป็นเซตเนี่ยนะคะมันจะช่วยได้ในการที่เราลุกจากเตียงมาเนี่ยเราก็อาจจะขึ้นบันไดนะคะแทนการขึ้นลิฟต์แล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยนะคะหรือว่าเรานั่งยกเข่าอยู่กับที่ 2-3 นาทีพวกนี้มันจะช่วยทำให้เรามีมวลกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นนะคะการเขย่งปลายเท้า10นาที20ครั้งเนี่ยมันจะปลุกให้กล้ามเนื้อที่เราไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยมันจะได้มีพลังมากขึ้นในการเดินเหินคล่องแคล่วขึ้นนะคะดันกำแพงสัก10นาที15นาทีก็ได้นะคะหรือว่าบางครั้งเราอาจจะมีการทำให้ร่างกายเราเนี่ยได้เกิดการยืดเหยียดเคลื่อนไหวร่างกายนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราเริ่มอ่อนล้านะคะเราก็ควรที่จะหันมา ออกกำลังกายนะคะการเดินเนี่ยบางคนไปเดินในสวนเดินหน้าบ้านเดินบนลู่วิ่งหรือเดินในห้องก็ได้นะคะถ้าเราเดินขึ้นเดินลงบันไดเดินเร็วสัก10นาที15นาทีเนี่ยมันจะช่วยทำให้ร่างกายเราเนี่ยเร่งระบบการเผาผลาญนะคะการสะสมไขมันในระหว่างวันเนี่ยมันก็จะได้เผาผลาญได้ดีการทำ IF การลดไขมันการลดน้ำหนักการควบคุมอาหารเนี่ยนะคะร่วมด้วยกับการที่เราเสริมไวเฮิร์บในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินวันนี้ไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดที่มีมะระขี้นกมีผักเชียงดาไปเพิ่มการเผาผลาญทำให้เราอิ่มนานขึ้นนะคะยังมีสารอาหารพวกแมกนีเซียมซิงค์และธาตุสังกะสีแล้วก็โครเมียมไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดท่านสั่งซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ให้ฟรีนะคะจะสั่งไวเฮิร์บไปซ่อมเซลล์และทานคู่กับแปะกล้วยตราไวกิ้งได้ในกรณีที่เรามีไขมันสะสมเป็นเบาหวานเนี่ยท่านทานไวเฮิร์บก่อนมื้ออาหารสัก1แคปซูลนะคะถ้าเพิ่มการเผาผลาญก็ทานหลังอาหารแล้วเราสามารถทานคู่กับแปะกล้วยได้เพราะแปะกล้วยเป็นในรูปแบบของสมุนไพรไปดูแลหลอดเลือดแล้วก็กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่เนี่ย1กล่องมี15ซองราคา260บาทถ้าสั่งซื้อนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0625100
560ถึง569ค่ะให้ฟังเสียงของแสงสุรีรุ่งโรจน์นะคะรักสาวเสื้อลายรักคนชื่อน้อยจากเพชรโพธารามแด่คนชื่อเจี๊ยบนะคะจากเสียงของสายันสัญญาค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะการที่เรามีชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนนะคะในการที่เราจดจำกันได้นะคะแต่ร่างกายคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเราจะสังเกตว่าหน้าตาไม่เหมือนกันนะคะ DNA ในร่างกายคนเราก็ไม่เหมือนกันอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของการเป็นมนุษย์ของเราเลยนะคะมันถึงต้องมีการตรวจได้ไงนะคะการตรวจ DNA การดูแลในเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็ต้องเป็นชีวิตใครชีวิตมันนะคะในการที่เราอยากจะแข็งแรงนะคะอยากอายุขายยืนยาวเราสังเกตดูว่าถ้าเทือกเขาเหล่ากอบรรพบุรุษอายุยืนเนี่ยคนในรุ่นต่อมาเนี่ยมันก็จะอายุยืนนะคะบางทีมันก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องของพันธุกรรมหรือบางคนมีโรคเบาหวานก็ติดมาจากบรรพบุรุษเป็นโรคพันธุกรรมเนี่ยนะคะแต่มันก็ไม่เสมอไปเพราะโรคเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่โรคติดต่อเรื้อรังแต่มันโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของเราในการที่เราอาจจะใช้ชีวิตมาอย่างผิดนะคะหรือบางคนเนี่ยขาดการเอาใจใส่ดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นการที่เราไปตรวจเช็คร่างกายไปตรวจค่าน้ำตาลในเลือดนะคะปลายนิ้วต้องไม่เกิน126เนี่ยนะคะถ้ามันอาจจะใกล้เคียงเนี่ยก็อาจจะปิ่มเป็นเบาหวานได้เขาจะวัดจากค่า A1C ด้วยเพื่อผลแน่นอนเขาจะวัดจากค่าเม็ดเลือดแดงอายุ4เดือนเนี่ยถ้าเกิน 6.5 ท่านต้องปรับพฤติกรรมใครที่ยังไม่เป็นก็ปรับเสียแต่วันนี้เลยนะคะเลือกกินอาหารที่ได้รับสารอาหารที่ร่างกายเราได้รับครบถ้วนกินอาหารแคลอรี่ต่ำกินให้มันเผาผลาญได้ดีไม่เกิดการสะสมกินน้อยกว่าพลังงานที่ใช้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเข้าสู่เกณฑ์ภาวะน้ำหนักปกติค่าเบาหวานความดันเนี่ยจะลดลงได้ถ้าเราลดน้ำหนักลงสัก 5-10 กิโลเนี่ยนะคะเราก็จะได้ให้คุณหมอปรับยาให้ได้แต่อย่าไปลดยาเองท่านต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะถ้าท่านเป็นเบาหวานความดันเราก็ต้องทานยาตามที่แพทย์สั่งหรือจะปรึกษาทางทีมแพทย์ของรายการสุขภาพกระเสียงเพลงท่านโทร081-334-6666นะคะส่วนท่านจะสั่งแปะกล้วยดูแลมาซ่อมซิวให้แข็งแรงจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะโทรสั่งซื้อที่คลินิกคุณหมอชำนาญเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นโทรสั่งซื้อได้ทุกวันมีบริการจัดส่งท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะฟังอยู่ในหลายๆพื้นที่เนี่ยสั่งซื้อไปดูแลโทรศัพท์ไปที่062-5100-560-569ให้ฟังเสียงต่ายอรทัยนะคะนอนฟังเสียงฝนรินในเมืองหลวงจากไผ่พงศธรค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับค
0: ุ
1: ณหมอเกียรติศักดิ์แล้วก็คุณหมอชำนาญแล้วก็น้องๆที่อยู่เบื้องหลังที่ช่วยคุณหมอสำเร็จ ทุกคนเจอเดลคิดว่าพี่หมอเกียรติศักดิ์คงจำเลขไม่ได้มั้ง
0: ครับ
1: ตั้งแต่แรกๆแล้วแรกๆก็ซื้อแปะกล้วยแล้วก็โทรบ่อยอยู่ตรงลาดพร้าวนี่เองพอย้ายไปโน่นลำบากมากเลยทำไงดีอ่ะแรกๆก็โทรไปเบอร์ที่ว่าอะไรนะปรากฏว่าเขาบอกว่าจะติดต่อมาก็ตั้งแต่นั้นจนบัดนี้ยังไม่ติดต่อมาเลย
0: เขาเป็นไงเขาเจอเลยครับ
1: คือจะไปลอกตากระจกได้คิดว่าเราต้องอะไรอ่ะเขาเรียกอะไร
0: เลิกหยุดกินแปะกล้วยไหม
1: ต้องเลิกกินวันไหนวันไหนอย่างเงี้ย
0: คือยังไงนะถ้าลอกตากระจกนี่มันไม่เสียเลือดเลยนะครับ
1: ฮะ
0: หยุดสักอาทิตย์นึงก็พอครับหยุดกินแปะกล้วยสักอาทิตย์นึงก็พอครับ
1: อ๋ออาทิตย์นึง
0: เพราะมันแทบไม่เสียเลือดเลยครับ
1: อ๋อใช่เนาะแต่ก็กลัวไงไม่แน่ใจเลยตัว
0: แต่เราสักอาทิตย์นึงก็พอครับ
1: ค่ะ
0: อืม
1: โอ้พี่หมอเหนื่อยแย่เลยพี่หมอเด้งจัก
0: ทำไมครับคืออย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: ก็เห็นช่องนู้นช่องนี้มีหมดเปิดฟังกลางคืนก็มีอะไรอย่างเงี้ย
0: คือว่าถ้าเราทำงานด้วยความเชื่อมั่นด้วยความมั่นใจโดยไม่เห็นประโยชน์อื่นใดเท่ากับประโยชน์ของผู้ฟังเนี่ยมันเกิดพลังงานอันมหาศาลอาหารเป็นยาที่วิเศษที่สุดเราป้องกันไม่ให้การเกิดโรคและแก้ไขโรคได้ด้วยโดยใช้หลักของฮิปโปแคทิสในการที่คุณเชื่ออะไรก็ตามคุณอย่าเชื่ออย่างผิดเมื่อสมัยก่อนนี้เชื่อในพระเจ้าเชื่อในหมอผีเชื่อในว่ายานี่มันปลุกเสกแล้วนะ
1: โอ้ยตั้งแต่แรกแล้วพี่หมอ
0: เ
1: ล็กเล็กซื้อตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่อยู่เนี่ยลาดพร้าวเนี่ยที่อะไรอ่ะ
0: ใช่
1: อะไรนะข้างบนอ่ะ
0: ครับและที่ลาดพร้าวนะครับ
1: ซื้อเที่ยวแรกซื้อไปให้เขาซ
0: ื้
1: อประมาณหนูหลายตังค์อ่ะหลายหมื่น
0: อ
1: ่ะตอนนั้นซื้ออ่ะซ
0: ื
1: ้อไปส่งไปให้เชียงใหม่แล้วก็ส่งไปที่ขอนแก่นแล้วก็ส่งไปให้อะไรอ่ะที่ภูเก็ตอีกซื้อไปให้เขาว่ากินแล้วดีมากเลย
0: แปลกกล้วยเดี๋ยวนะคืออย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช
0: ่การทำอะไรต่อหน้าไมค์เนี่ยมันเป็นการตอบปัญหาถ้าเรามีความจริงเนี่ยเราสามารถที่จะต่อสู้กับทุกโรคทุกอย่างสามารถตอบปัญหาทางหลักวิทยาศาสตร์ได้ด้วยโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาโกหกมา
1: ไม่เข้าใจว่าโทรหาพี่หมอทำไมยากจังเลย
0: โอ้ยแม่ยกเยอะเหลือเกินผมก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยแค่มีปาก คือมันตอบได้ปากเดียวนะมันมีซ่อนสายอยู่หลายปากมันก็คุยไม่ได้ก็อย่างนี้ตามจริงก็ดูทาง YouTube ก็ได้ครับเข้าไปใน YouTube พิมพ์คำว่าสุขภาพกับเสียงเพลงแค่นี้ก็จะมีรูปผมอยู่ตลอดเวลาเลยครับเนาะเนี่ย
1: ก็ไม่ได้ไปไหนก็ฟังตั้งแต่ผมเช้าถ
0: ึงเราฟังแล้วมันเบื่อไม่ทำจริงๆอ่ะมันเบื่อ
1: ไม่เบื่อก็คือยังไงได้ความรู้ไงเราจะได้รู้ว่าเราต้องทำตัวยังไงแต่ก็รู้ระดับแต่ว่าก็อยากจะฟังอีกอะไรอย่างนี
0: ้คืออย่างนี้นะ
1: มาตลอด
0: การทำรายการด้วยเสียงอันไพเราะเพราะปริงการทำรายการด้วยเพลงที่มีแต่ความไพเราะที่แต่งเองเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายนะครับมันจะต้อง
1: ถ้าเรากินข้าวเสร็จแล้วกินยาทีหลังก็ได้หรือว่าช่วงเช้าเราอาจจะกินข้าวเสร็จแล้วเราก็กินยาสี่เม็ดแล้วช่วงเย็นบางทีเราไม่ได้กินข้าวอ่ะ
0: กินได้เลยครับเพราะมันไม่ใช้ความเป็นกรดเป็นด่างในการ
1: หน้าหรือหลังก็ได้ใช่ไหม
0: หน้าหรือหลังก็ได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ต่างกันเลยครับเนาะเรามีปัญหาอื่นใดหรือที่จะถ่ายทำกันมาครับ
1: ไม่มีอ่ะก็ถามว่าที่จะไปทำตากระจก
0: สักอาทิตย์นึงก็พอครับพอทำตากระจกสักอาทิตย์มันไม่เสียเลือดเลยอ่ะ
1: อ๋อหรอ
0: ไม่เสียเลือดเลยแต่ว่าเราป้องกันไว้ก่อนนะครับเซฟไว้ก่อนสักอาทิตย์นึง
1: นี่เมื่อกี้โทษทีบางทีแม่พี่หมอพูดคือคิดได้ก็อยากจะพูดคือว่าจะถามก่อนไงไม่แน่ใจทำไมโทรไปแล้วไม่
0: คือ
1: ไ
0: ม่งี้ตามจริง
1: ไ
0: ม่ต้องงดก็ได้แต่ว่าเราเพื่อความปลอดภัยเกิน 100% เนี่ยหยุดสักอาทิตย์เดียวก็พอครับเนาะ
1: อาทิตย์เดียวเนาะแล้วหลังจากนั้นก็อาทิตย์นึงก็
0: เดี๋ยวนั้นก็พอทำเสร็จก็กิน ทำเสร็จก็กินยาได้เลยครับกินแปะก็ได้เลยครับเพราะเราไม่มีเลือดที่จะออกแล้วครับเนาะ
1: ก็พี่หมอพูดทั้งกี่ปีแล้วอ่ะแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วไม่เบื่อหรือไงเป็นคนอารมณ์ดีมากเลยอ่ะ
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: แบบยังไงล่ะ
0: ถ้าเราพูดผู้ฟังเขาทำตามถามว่าเหนื่อยไหมคำว่าเหนื่อยไม่มีหรอกครับเพราะว่าสิ่งที่เราพูดมันกระจายไปนอกจากประเทศไทยอยู่ในแดนไกลถึงญี่ปุ่นแคนาดาหรือเวียดนามหรือลาวหรือในประเทศเพื่อนบ้านหรืออยู่ถึงแอฟริกาก็ยังฟังรายการนี้ได้อยู่นะครับเราเหนื่อยทีเดียวแต่คนฟังเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยทำให้เกิดพลังเราจะต้องฝึกพูดให้เพราะยังไม่เท่าไหร่เราต้องหาความจริงมาสู่ประชาชนไม่มีคำว่าขี้เกียจ
1: ที่ไม่ได้โทรหาพี่หมอเพราะว่ามีแต่ฟังตอนคืนก็ฟังคืนเตือนที่หนึ่งที่สองอะไรก็ฟังตรงนั้นตรงนี้ฟังน้องๆแล้วก็น้องผู้หญิงที่ชอบเสียงเขาจะไงแต่ก่อนแรกๆอ่ะเขาก็ยังอยู่ก็เปิดเสียงเขาฟังแล้วตอนเช้าตื่นขึ้นมาแล้วก็เปิดฟัง
0: การทำอะไร
1: ตลอด
0: การทำอะไรก็ตามด้วยความดีนะครับเราเห็นผลในชาตินี้แล้วเราไม่ต้องการชาติหน้าหรอกครับแล้วมันเป็นธุรกิจไม่ใช่ธุรกิจ
1: ก็เนี่ยตั้งกินยาอะไรล่ะแปะกล้วยนี่ก็ไม่ได้กินอะไรเลยแล้วก็เดินออกกำลังกายตามที่พี่หมอบอก
0: ใช่
1: พ
0: ี่
1: หมอยังจะบอกให้ทำอย่างนี้เดินอย่างนี้ตอนเช้าไม่ได้เลยกินข้าวเสร็จรีบเดินเลย
0: เออถูกต้องเลยแล้วผลสุดท้ายไม่มีโรคอะไรเลยใช่ไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีโรคเลยยังต้องกระจกก็เป็นปกติเกิดจากความเสื่อมก็ต้องไปลอกหน่อยไปเปลี่ยนเลนส์ตาใหม่
1: ไม่ให้มันนิดหน่อยเองแต่น้องชายก็อยากให้ไปลอกไอ้เราก็ไม่อยากไปลอกก็ยังมอง
0: คืออย่างนี้นะต้องเอาหมอเป็นเกณฑ์จะเอาน้องชายเป็นเกณฑ์ไม่ได้นะฮะถ้าหมอบอกว่าอีกสัก2ปีไปลอกนี่คุณก็อย่าพังลอกนะแล้วคุณเห็นหน้ามัวไหมครับ
1: ค่ะ
0: มัวไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่มัวนะแสดงว่าน
1: ิดหน่อยก็มองเห็นอ่ะก็ถ้าใส่แว่นตามก็จะมัวมาก
0: โอ้มันไม่เกี่ยวกับแว่นเลยครับไม่เกี่ยวกับแว่นเลยเพราะใส่แว่นอะไรก็ตามเพราะว่าต้นเหตุเนี่ยมันมัวนะฮะถ้าใส่แว่นก็ยังมองเข้าไปใหญ่ครับแว่นช่วยไม่ได้เลยต้องกระจกเนี่ยนะครับ
1: ถ้าไม่ใส่จะชัดกว่าเก่า
0: เออชัดกว่าเก่าแน่นอนเลยเพราะว่าไงมันความเสื่อมของเลนส์นะฮะมันเหมือนกระจกอะกระจกต้นแบบมันเอาออกไม่ได้จะขัดไม่ได้ถูไม่ได
1: ้
0: คุณยิ่งใส่แว่นขยายเพื่อจะมองให้ชัดก็ยิ่งเบลอกันเข้าไปใหญ่เพราะว่าแว่นที่ต้นตอเนี่ยมันมัวอยู่นะครับ
1: จริงค่ะ
0: มีทางเดียวถ้าเปลี่ยนเลนส์ตาปั๊บคุณใส่แว่นตอนนี้ยิ่งชัดกันเข้าไปใหญ
1: ่ค่ะถ้าเสร็จแล้วก็เอาออกแล้วมันก็มัวเข้าไปใหญ่แล้วอย่างที่พี่หมอบอกนั่นแหละ
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังพอทนไหวนะมันยังไม่สุกมากนะคุณจะให้พี่น้องเป็นคนตัดสินใจให้หมอเป็นคนตัดสินใจนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวจะให้หมอตรวจ
0: เขาดูอีกทีว่าถ้าเลื่อนไปสักปีสองปีได้ไหมขณะที่เลื่อนไปเนี่ยสมมติว่าเอาไม่ผ่านนะฮะ
1: ค
0: ือร่างกายมันซ่อมตัวเองได้ครับโดยการกินแปะกล้วยมันซ่อมตัวเองได้ขณะเดียวกันคุณต้องใส่แว่นผู้ใหญ่ลีนะครับเวลาออกนอกถนน
1: ถ้าไม่ได้กินแปะกล้วยป่านนี้ต้องนี่ดีนะที่ได้กินแปะกล้วยนี่ถึงได
0: ้ทีนี้บางคราวความเสื่อมมากๆมันก็แก้ไขไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณยังต้องหมอเป็นคนตัดสินใจนะครับหมอที่จะทำต้อกระจกให้เนี่ยถ้าเขาบอกว่าอีกสักปีสองปีค่อยมาผ่าคุณก็ต้องเชื่อหมออย่าไปเชื่อพี่น้องครับ
1: พี่หมอคือหมอที่จะลอกตาให้คือเป็นลูกของพี่ชายอ่ะที่เขาอยู่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยเขาจบจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
0: โอ้เก่ง
1: แล้วนี่ก็จะให้น้องชายปกติไม่สนิทกันอ่ะแล้วจะให้น้องชายเป็นคนไปคุยว่าจะให้ไปดูว่าต้องลอกไหมต้องอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: คือดูนะฮะถ้ามันยังไม่สุกเต็มที่ก็ไม่ต้องลอกก็ได้อีกสักสองสามปีก็ได้ครับเพราะว่าตาเดิมเนี่ยมันก็ดี
1: ใช่ใช่ใช
0: ่
1: พี่หมอพูดถูกเขาพูดอยู่ว่าถ้ามันยังไม่เต็มที่ก็อย่าเพิ่งไปลอกเขาก็พูดอย่างนี้นะ
0: ก็ไม่ต้องไปอย่างนั้นก็ไม่ต้องไป
1: เพื่อนเพื่อน
0: เราเราตอนนี้ถ้าไม่ใส่แว่นถ้าผู้ฟังไว้นะครับ
1: ค่ะ
0: คือรายการนี้ให้ความรู้แก่ประชาชนภาคปฏิบัตินะครับซึ่งท่านไม่มีโอกาสฟังที่ใดในโลกนี้เลยนะครับเพราะไม่มีคนทำขนาดนี
1: ้
0: ก็เขาเป็นต้อกระจกนี่ ถ้าไม่สุกเต็มที่คือไม่มัวเต็มที่เดี๋ยวเขาเรียกว่าสุกนะครับถ้าไม่เบลอเต็มที่เนี่ยมันไม่บอดหรอครับ
1: เหรอคะ
0: ไม่บอดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
1: อ๋อหรอเออไม่ลอกแล้วมันจะ
0: ไม่บอดไม่บอดไม่เกี่ยวก็แค่เปลี่ยนเลนส์ตาใหม่ก็เหมือนแว่นอันแรกแหละที่มันอยู่ติดกันในตาแล้วแว่นอันที่สองก็ใส่อันที่สองคือแว่นที่ไปซื้อตามร้านแว่นทั่วไปแว่นอันแรกมันติดมันอยู่กับตาฮะถ้าคุณกินแปะกล้วยนะแล้วคุณป้องกันใส่เวลาออกแสงแดดทุกครั้งต้องป้องกันแสงสว่างอย่างเดียวไม่พอต้องการป้องกันลมอีกด้วยนะครับถ้ามันชัดเท่าเดิมหรือไม่นั่นคุณก็ไม่ต้องรอให้เสียเวลาเลยครับไม่ต้องไปหรอกครับ
1: นะฮะ
0: เออ
1: ก็คิดอยู่
0: ไม่ต้องไปอย่างนี้ในเมื่อมันยังไม่มีสาเหตุที่จะต้องไปนะครับคุณยังเห็นชัดอยู่นะครับโดยไม่ใส่แว่นแล้วคุณจะไปทำไมเออ
1: ก็ได้
0: เออใส่ไม่ขยายมันก็เบลอใช่ครับเพราะว่ามันจุดโฟกัสเดิมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วลองกินแปะกล้วยดูว่าแต่คุณต้องช่วยตัวเองด้วยนะคือ1ใส่แว่นทุกครั้งที่ออกแสงสว่างนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้ามีลมคุณต้อง
1: ใส่
0: แว่นกันลมด้วยให้มันโค้งรัดไม่ให้ลมมันเข้าแล้วพยายามกินวิตามิน A เสริมนิดๆหน่อยๆนะครับวิตามิน A คุณก็เปิดดูใน Google ดูว่าวิตามินอะไรที่
1: หมอเป็นกับว่าเล็กดูหุ้นมากไปหรือเปล่าม
0: ีส่วนมากเลยครับ
1: ก็ตอนนั้นพี่หมอเตือนบอกว่าไม่ให้ไปหุ้นเยอะ
0: นี่ดูไป8ชั่วโมง10ชั่วโมงอ่ะ
1: มันก็ไปเนี่ยรัชดาเนี่ยไอ้ตรงไอ้อะไรนะตรงเอฟขนาดเนี่ยลงไป
0: จำได้ว่าผมบอกให้คุณบอกให้ไปซื้อผมจำได้บอกให้ซื้อทองใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วทำไมไม่ซื้อทองพอซื้อทองวันนี้รวยแล้วซื้อ
1: พี่หมออย่าพูดเลยพูดแล้วกุ้มใจ
0: ผมบอกทำไมไม่เชื่อผมล่ะเราไปเล่นหุ้นเจ๊งไปกี่ตังค์อ่ะ
1: น้องชายเลยไม่ซื้อเมื่อป่านี้เล็กก็ซื้ออยู่
0: ผมบอกตั้งแต่บาทละ10,000กว่าบาทนะ
1: ใช่
0: ตอนนี้บาทละ60,000นะคุณลงทุน10,000บาทคุณก็ได้50,000นะคุณลงทุนล้านหนึ่งนะคุณกำไร5 ล้านนะแล้วผมไม่กินเปอร์เซ็นต์ไม่ได้บาทอยู่ทำไมไม่เชื่อผมอ่ะ เอาจริงเขาป่ะ
1: ก็ซื้อไว้อยู่แต่น้องชายแหละไม่ซื้อ
0: ผมบอกให้ลูกชายผมนะเราก็มีตังค์ซื้อใช่ไหมอย่าไปเล่นหุ้นเลยลูกเอ้ยทั้งลูกชายลูกสะใภ้เนี่ยเล่นทองเถอะเจ๋งเลย
1: หลวงตามหาบัวนี่เจ๋งเนาะ
0: เออ
1: หลวงตามหาบัวต้องยกแหมเขาจะทำยังไง
0: เก็บทองไว้ในทองพระโรงนี่ทองจากรุ่นหลวงตาทองละ7,000 บาทนะ7,000
1: ใช่หลวงตามหาบัว
0: เออ7,000 บาท
1: ให้คนมาลง
0: ถ้าคุณถ้าบาทหนึ่งต่ำกว่าแสนคุณอย่าไปขายพูดแล้วช้ำใจอยากจะอักเลือดเรารู้ให้ซื้อมาสัก1,000,000นะ1,000,000คุณได้เป็น100 ล้านอ่ะ
1: ที่หมอทองไปฝากให้กับลูกแล้วจะไม่กี่ตังค์อ่ะเดี๋ยวนี้เป็นหมื่นเราจะคุยกับลูกอยู่ว่าเห็นไหมดีแน่ที่เอาไปให้อ่ะ
0: เออเราให้คุณจะให้เป็นทองสร้อยนะคุณให้เป็นทองแท่งฮะ
1: เขาก็บอกอยู่ว่าผมไม่อยากได้อย่างนี้ผมอยากได้ทองแท่งแล้วบอกว่า
0: ใช่ทองแท่งมันขายได้ครับ
1: ใช่ใช
0: ่ทองดักซะ5 บาทใส่คอคุณจะขาดแล้วอ่ะ
1: ใช่มันน่ากลัวแล้วที่หมอทำไมเสียงไม่เปลี่ยนเลยฟังมาตั้งกี่ปีแล้วว่าไม่ใช่เป็นป
0: ี
1: 2ปีนี่เนี่ยตั้งแต่สมัยนู้นอ่ะ
0: คุณดูนะที่ผมกินเนี่ยผมกินน้ำชาแก่ๆจิบเบาๆขนาดเนี้ยน้ำชานะครับถ้ามอง
1: ที่หมอเสียงไม่เปลี่ยนเลยอ่ะไม่เข้าใจพี่หมอเก่งจัดอ่ะ
0: คืออย่างงี้คุณลองกินแปะกล้วยดูสิ
1: เออ
0: คุณลองกินแปะกล้วยดูนะแล้วก็หัดฝึกเสียงนะครับอย่าไปกินของทอดนะครับอย่าไปกินของหวานจนมากจนเกินไปนะครับหวานที่
1: ไ
0: ห
1: น
0: ไม่เป็น
1: ไ
0: รแล้วก็คุณต้องฝึกเสียงตอนเช้าๆนะฮะคุณต้องหัดพูดว่าเหมือนคุณสมยศต้องฝึกเสียงอ้าปากกว้างๆคุณต้องให้ออกกำลังเสียงด้วยครับแล้วก็ออกกำลังลิ้นด้วยต้องฝึกตัวรอนะฮะ
1: พี่หมอเขาตอนนั้นพี่หมอบอกให้ไปยืนไอ้ตรงที่ตากผ้าทำคอนโดข้างนอกแล้วออกเสียงแล้วบอกว่ากลัวเขาจะโยนรองเท้ามาว่าผู้หญิงคนนี้บ้าหรือเปล่า
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: เราดาดฟ้าที่ดาดฟ้า
0: ออกเสียงเบาๆก็ได้ครับหรือร้องเพลงบ้างก็ยังดีเป็นการ
1: ที่หมอบอกอยู่จำได้
0: คืออย่างนี้นะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเราไม่กินแปะกล้วยเนี่ยเสียงไม่มีความไพเราะเพราะเพียงขนาดนี้หรอกครับ
1: ค่ะ
0: อักขระจังหวะหายใจไม่ดีเท่าขนาดนี้หรอกครับคุณต้องกินแปะกล้วยแล้วก็ต้องออกกำลังกายด้วยนะขณะที่คุณเดินเพลินๆเนี่ยคุณก็อ้าปาก กว้างๆแล้วอ่าเป็นการวอร์มเสียงนะเป็นการออกกำลังเสียงนะครับอาเอออาเอออาแล้วก็คุณหัดพืชตัวรอเดือเสียงรีดริงเรไรร่ำร้องกึกก้องนภาในยามราตรีก็ต้องฝึกพูดให้ได้ตัวรอนี่ยังผมยังอยากจะติทุนทองใจเลยโปรดเถิดดวงใจโปรดมากไปครับ
1: พี่หมอเล็กคิดว่านะ
0: เ
1: ดี๋ยวจะหาที่อยู่เพราะที่อยู่ตอนนั้นเจอพี่นุชแล้วพี่เล็กอะที่ตรงลาดพร้าวแล้วก็ให้ที่อยู่มาจะเขียนไปแล้วให้ส่งไอ้แปดกล้วยมาสักสองกล่องอะไรอย่างนี้แล้วให้เข้ามาเก็บเงินที่คอนโดเลย
0: อืม
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: คืออย่างงี้นะ
1: หรือไงแล้วต้องให้น้องเขาไปซื้ออยู่เรื่อยอ่ะน้องสาวอ่ะ
0: ก็
1: มันก็ลำบากอ่ะ
0: ก็ถ้าสั่งมาซื้อค่าส่งนิดนิดหน่อยหน่อยก็จ่ายเขาไปเถอะถ้าสั่งมากๆเขาก็ไม่เก็บค่าส่งเท่าไหร่สั่งสักโหลสองโหลสิค่าส่งไม่ต้องเสียเนี่ยในซื้ออยู่แล้วเนี่ยดีกว่านะครับนะนะครับเอาคืออย่างนี้น
1: ะ
0: การฝึกคุณไม่จำเป็นต้องพูดติดอ่างหรอกครับ
1: ค
0: ุณไม่จำเป็นต้องพูดเนอๆภาษาโคราชหรอกครับไม่มีในโลกนี้ไม่มีพรสวรรค์คุณต้องกินคุณต้องหาอะไรที่มันช่วยทำให้อาหารแก่สายเสียงคือแปะกล้วยเนี่ยอาหารแก่ลิ้น
1: พี่หมอต้องชาทานเสร็จเต็มที่ว่าแต่วันนี้จะโทรสักวันหนึ่งสิว่าจะติดไหมเนี่ยโทรวันนั้นก็ไม่บอกว่าไม่ว่าง
0: คือว่า
1: โทรอีกเดือนก็ไม่ว่างมีแต่ไม่ว่างเอ้ารอสักเดี๋ยวรอสักเดี๋ยวทำไมรอนานจัง
0: โอ้เอาละมันไหนๆก็ผ่านไปแล้วนะครับคนเราเนี่ยได้ยินเสียงกันได้ฟังเสียงกันก
1: ็ที่ไม่ช้ารับนึกว่าคอลเซ็นเตอร์กลัวแต่ก็เอายังไงก็รับนี่เบอร์ของพี่หมอนี่มาได้ยังไงเรายังไม่ได้โทรเพิ่งดึงปลั๊กออกเต็มพอดีลอยเต็มพอดี
0: คือร่างกายคนเราไม่มีจิตและมีวิญญาณนะครับเม
1: ื่อ
0: คนเราคิดถึงกันมันส่งกระแสจิตเราก็ส่งกระแสใจกระแสจิตมาแล้วก็ส่งกระแสใจไปให้การได้คุย
1: วันนี้อยู่ในโทรศัพท์ขนาดนี้โทรศัพท์ซื้อใหม่ก็ยังมีเบอร์ของพี่หมออยู่ในนี
0: ้
1: ปรากฏว่าเอ้าทำไมโทรแล้วไม่อันยังไงอ่ะบอกให้รอ
0: แล้วมันก็ติดอยู่แล้วแหละบางทีเราก็กระแสจิตส่งมาแล้วก็ส่งกระแสใจไปให้
1: เพิ่งทักปั๊กเสร็จเน
0: ี่
1: ยต่อถอดปลั๊กเน
0: ี่
1: ย
0: เอาหนะในนี้ติดแล้วกินลองกินดูแล้วฝึกเสียงนะครับพ
1: ระ
0: สวรรค์ในโลกนี้ไม่มีหรอกครับถ้าคุณไม่ออกกำลังกายถ้าไม่กินน้ำชาอุ่นๆทุกวันเนี่ย
1: ที่จริงหายไปตั้งนานไม่โทรเพราะว่าหนึ่งไปดูหุ้นสองก็เห็นที่หมอไม่ว่างเลยมีแต่คนโทรมาคนนั้นโทรมาทั้งเรื่องนี้ก็ฟังเอาคนละกันเอา
0: ไปดูหุ้นแล้วคุณไม่ร้องไห้แล้วทำไมไม่ซื้อทองเว้ยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยทำไมไม่ซื้อทองผมก็บอกทำไมไม่ซื้อทอง
1: เท่ากับได้ทองแท่งไปหลายแท่งแล้ว เอาจริงนะพี่หมอ
0: เออมันได้สุขภาพดีเนาะ
1: ใช่ซื้อทีนึงเป็น10เป็นหมื่นอ่ะไม่ใช่ซื้อน้อยๆบางทีตอนที่อยู่ลาดพร้าวเนี่ยแล้วตอนนี้ย้ายไปโอ้โหนั่งแกนั่งกลัวด้วยแท็กซี่อ่ะก็มาจอดป้อมก็ลงเล็กเห็นเขาไม่ฉีดกองหอแต่เป็นเล็กไม่กล้านั่งแท็กซี่เข้าไป
0: อย่างงี้
1: จริงๆนั่งแท็กซี่กันน้องสาวก็ว่าจะเรียกน้องสาวถึงช่องชัย4จะเรียกเขาพาไปก็เกรงใจเขาให้น้องชายเราดีกว่า
0: เอาละ
1: น้องสาวนี่ลูกพี่ลูกน้องไงแต่น้องชายนี่พ่อแม่เดียวกันไงเขาเป็นลูกอาเจกเราเป็นพ่อเราเป็นพี่ชายเขาพี่ชายพ่อเขา
0: ก็ดีครับเอาละนะก็กินต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะท่านที่มีภาวะเจ็บป่วยท่านก็ต้องฟื้นฟูซ่อมแซมร่างกายหนังขาเมื่อหายเราก็จะได้ไปใช้ชีวิตนะทำงานการได้ตามปกติแต่ถ้าใครที่อยู่ในช่วงทำกายภาพบำบัดต้องฟื้นฟูจากภาวะที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าท่านที่ติดเตียงเนี่ยท่านก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยนะคะและการเลือกอาหารการกินการออกกำลังกายและต้องไม่เครียดนะคะทำจิตใจอารมณ์ให้แจ่มใสท่านอาจจะฝึกสมาธินะคะการออกกำลังกายดูหนังฟังเพลงทำกิจกรรมที่เราใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะและต้องการแปะกล้วยตราไวกิ้งไปซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บ10เบอร์10คู่สายนะคะสั่งซื้อที่062 5100 560ถึง569ค่ะมาฟังเสียงของแสนสุขแดนดำเนินนะคะกับเพลงน้ำตาหล่นที่โคราชยืนร้องไห้คอยใครจากเสียงของสุพรรณสันติชัยค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
3: กา

ค่ะสำหรับคนที่เริ่มมีไขมันสะสมมีภาวะน้ำหนักเกินหรือคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะคะถ้าเราจะเลือกในการกินอาหารเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องไปกินอาหารจืดๆอย่างเดียวนะคะแต่เรากินอาหารรสชาติกลมกล่อมได้นะคะในการที่อาจจะมีพวกต้มฟักทองเนี่ยนะคะก็กินได้แต่เรากินในปริมาณเหมาะสมอาจจะเป็นพวกไปจิ้มพวกน้ำพริกนะคะพวกที่เป็นเครื่องเคียงพวกเนี้ยนะคะแล้วก็จะช่วยได้เพราะผักเนี่ยมันเป็นตัวช่วยอยากให้ท่านได้กินเป็นประจำในเรื่องของผักหลากหลายชนิดเนี่ยนะคะมันมีไฟเบอร์มีเรื่องของคาร์โบไฮเดรตมีในผักอยู่เหมือนกันนะคะแล้วมันจะทำให้เราอิ่มง่ายขึ้น อย่างในหนึ่งมื้อเนี่ยนะคะเราอาจจะบางมื้อคนเราสังเกตดูว่าเราคุ้นชินกับการที่เรากินพวกข้าวพวกเส้นเยอะเกินนะคะแล้วเราก็กินผักน้อยเนี่ยนะคะผักที่กินแล้วเนี่ยมันจะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากินผักมากขึ้นกินแป้งให้น้อยลงในปริมาณพอดีกินโปรตีนทุกมื้อกินหวานให้น้อยลงนะคะเราทำซ้ำๆเนี่ยนะคะเราก็จะจัดการเกี่ยวกับเรื่องของน้ำตาลที่มันพุ่งขึ้นสูงได้ง่ายในผู้ป่วยเบาหวานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่หาได้ง่ายๆเนี่ยนะคะในการกินผักเนี่ยนะคะอย่างกินพวกตำลึงนะคะตำลึงเนี่ยจะมีไฟเบอร์เอาไปทำพวกอาหารการกินพวกแกงจืดตำลึงหมูสับพวกใส่ไข่กินร่วมกับโปรตีนเนี่ยนะคะหรืออาจจะทำให้ในรูปแบบของการไปผัดไปยำอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากินพวกข้าวในปริมาณพอดีแกงจืดตำลึงหมูสับเต้าหู้เนี่ยนะคะเราก็จะได้ทั้งผักทั้งโปรตีนมันทำให้เราได้อิ่มง่ายแล้วก็ผักก็จะไปดึงน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดได้ดีแล้วก็จะทำให้ค่าของน้ำตาลในเลือดเราเนี่ยลดลงนะคะเพราะฉะนั้นการกินอาหารในปริมาณพอเหมาะแบ่งกันในเรื่องของ1จานเนี่ยกินผักสักครึ่งโปรตีนแล้วกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะคะกินอาหารให้มันหลากหลายชนิดเพื่อที่จะได้กากใยไฟเบอร์ได้สารอาหารครบถ้วนด้วยนะคะและท่านก็อยากจะเสริมสร้างสุขภาพวันนี้นะคะเรามีแปะกล้วยตราไวกิ้งไว้ชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายคนเราเนี่ยแก่เร็วอยู่ที่เซลล์มันเสื่อมนะคะจากภาวะที่ขาดสารอาหารไม่ออกกำลังกายสังเกตดูว่าถ้าเราดื่มน้ำในปริมาณเพียงพอเนี่ยหน้าตามันจะสดชื่นระบบหมุนเวียนดีผิวพรรณก็จะดีด้วยนะคะและเสริมแปะกล้วยเนี่ยเพื่อให้เลือดมันเป็นหล่อเลี้ยงร่างกายได้ดีนะคะเราจะได้ไม่แก่ก่อนวัยชะลอไว้นะคะให้เซลล์ไม่เสื่อมเร็วจะได้แข็งแรงตราบชั่วอายุไข อยู่แล้วแข็งแรงถ้าสมองยังดีไม่มีอัลไซเมอร์จดจำแม่นยำเนี่ยมันก็ไม่เป็นภาระใครนะคะบางคนจำลูกหลานไม่ได้จำตัวเองไม่ได้เนี่ยนะคะมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นภาระทำให้คนที่อยู่เนี่ยใช้ชีวิตลำบากด้วยนะคะวันนี้ดูแลสุขภาพกับแปะกล้วยตราไวกิ้งดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่มีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมและท่านใดที่อยากจะสั่งซื้อไวเฮิร์บขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ให้ด้วยนะคะสนใจในการสั่งซื้อค่ะคุณผู้ฟังโทรศัพท์ไปที่0625100-569นะคะให้ฟังหลงเสียงนางจากโชคชัยโชคอนันต์อ้อนจันจากสอนชัยเมฆวิเชียนคือรับฟ้าจากเสียงของคัมภีร์แสงทองค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะคุณฟังติดตามรายการสุขภาพเสียงเพลงนะคะทางวปท. AM 792ตั้งแต่เที่ยงคืนถึง6โมงเช้าเรามีที่นี่ทุกวันนะคะโดยมีทีมแพทย์ที่เราให้คำแนะนำให้ความรู้ออกอากาศสดท่านจะติดตามได้ที่ 89.0 91.5 กองทัพไทย101แล้วก็ในเครือข่ายของ KCS Radioถ้าสามารถจะเลือกรับฟังนะคะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง www.kcsradio.online แล้วก็ทางคลื่นของกองพลปตอ AM 594มีออกอากาศนะคะที่ขอสทบ AM 1269สทร2บางนา AM 675รอดอ AM 747ตชด AM 576แล้วก็จะมีพลม2 AM 774จากจังหวัดระยองถ้าสามารถที่จะปรึกษาทีมแพทย์นะคะโดยมีท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นาวาโทนายแพทย์ธราทิพย์ประคองวงศ์มีท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมเดี๋ยวท่านมาช่วง9โมงถึงบ่าย3วันพฤหัสนะคะคุณหมอป่วนแล้วก็นายแพทย์พนิษฐ์จันทรภักดีแล้วก็จะมีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดานะคะซึ่งท่านมาให้คำแนะนำในภาวะการเจ็บป่วยเราต้องการกำลังใจต้องการความรู้ความเข้าใจและท่านนำไปปฏิบัติถ้าสามารถเข้าสายหน้าไมค์ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่ท่านเป็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์คือ0810813346666ท่านจะได้จำได้นะคะแล้วก็จะสั่งแปะกล้วยก็โทรคลินิกคุณหมอชำนาญเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่รอรับโทรศัพท์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะท่านใดสนใจแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์มาดูแลในเรื่องของการชะลอความเสื่อมของเซลล์ไม่ให้เราแก่ก่อนวัยท่านเสริมแปะกล้วยเลือดลมดีหน้าตาก็ผ่องใสนะคะเราก็จะได้มีผิวพรรณเต่งตึงสดใสมีร่างกายที่แข็งแรงและดื่มกาแฟที่มีแปะกล้วยผสมด้วย80มิลลิกรัมกล่องหนึ่งเนี่ยมี15ซองนะคะและแต่ละซองเนี่ยก็จะมีแปะกล้วยอยู่ด้วยไม่มีน้ำตาลคนเป็นเบาหวานดื่มได้นะคะสำหรับกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และรสชาติกลมกล่อมสร้างความสดชื่นกับปรีกับเปล่าวันนี้นะคะจะสั่งซื้อไปแจกญาติสนิทมิตรสหายเป็นของฝากของขวัญให้คนที่ท่านรักเนี่ยกล่องสีสันของกาแฟสดใสเหมาะเป็นของฝากในทุกเทศกาลถ้าสั่งซื้อพร้อมกับไวเฮิร์บไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระที่นกนะคะไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลไปเพิ่มการเผาผลาญไขมันส่วนเกินที่สะสมเนี่ยท่านก็จะได้มีการควบคุมน้ำหนักตัวได้ดีขึ้นนะคะร่วมกับการที่เราทำ IF การจำกัดปริมาณอาหารการกินนะคะการดูแลในเรื่องของสุขภาพสั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะให้ฟังคืนนี้เมื่อปีกลายของพุ่มพวงดวงจันทร์คนหัวใจโทรมจากยอดรักสลักใจค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์แพทย์ชำนาญครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: หวัดดีจ้า
2: เน่กินไอ้เนี่ยกินปากกล้วยแล้วเขาพวกมันใช่เรื่องอาหารตัว
0: กินแปะกล้วยตราไวกิงกล่องที่เขียวเรากินแล้วภายใต้การดูแลของแพทย์เป็นแล้วก่อนกินแปะกล้วยตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
2: ไม่นะ
0: อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ครับ
2: แม่88
0: โอ้ยยังอยู่อีกนานเลยเสียงอย่างเงี้ยน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
2: ตอนนี้ดีลูกแม่อ
0: ะไรนะครับ
2: ดีลูก
0: โอ้ดีลูกพูดแทนใช่ไหมโถไอ้กูโอ้สายจะจีบคนอายุ80กว่าแล้วจีบไม่ได้เลยเนาะแม่รับแม่อ้วนไหม
2: แม่น้ำ
0: เดี๋ยวผมโทรกลับไปใหม่ดีกว่านะครับรู้สึกว่าจะมีปัญหานะครับเรื่องสัญญาโทรศัพท์คืออย่างนี้นะอาจารย์ทำไมสังเกตดูอาจารย์เจอคนไข้มีแต่อายุ70-80ขึ้นแล้วนะอาจารย์รู้สึกว่าเขากินแปะกล้วยแล้วเขาแข็งแรงขึ้นสายตาดีขึ้นความจำดีขึ้นหูแว่วก็ดีขึ้นหลอดเลือดท่อเลือดก็ดีขึ้นแล้วทำ IF เบาหวานเขาก็ดีขึ้นจนหายฮะเออดูสิแล้วทำไมรู้ตอนนี้แต่ยังไม่ใหญ่สายเกินแก้ไม่ได้แย่กว่าดีคิดแม้กระทั่งเป็นภูมิแพ้หรือแพ้ภูมิก็ตามนะครับคุณลองกินดูนะครับเราใช้หลักทางวิทยาศาสตร์คือคุณต้องแก้ไขต้นเหตุของการเป็นโรคพวกนี้ส่วนใหญ่ที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยเกิดจากพฤติกรรมในการกินเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ขาดการออกกำลังกายคุณไม่แก้ไขด้วยการกินกลูโคปาดอินซูลินถูกต้องแต่ควรจะเป็นระยะแรกเท่านั้นนะครับเราก็ไม่กล้าพูดต้องอาศัยว่าคนกินแล้วมันได้ผลทำไอเอฟแล้วมันได้ผลยังไงเนี่ยเป็นป่าล้อมเมืองครับแต่ไม่ใช่ครับนี่เป็นเมืองล้อมป่าครับเพราะบ้านนอกเขาทำอย่างนี้มานานแล้วสวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
2: อยู่จังหวัดราชบุรี
0: ราชบุรีเนาะโอ้ดีเหลือเกินนะราชบุรีนี่ตอนนี
2: ้อำเภอหนองจันทร์แหละ
0: โอ้ดีแล้วก็
2: อำเภอบ้านทา
0: บ้านทาเนาะตอนนี้อายุ88แล้วน้ำหนักสูงเท่าไหร่ครับ
2: น้ำหนักแม่เขา88หนักแค่30 กว่า
0: แล้วสูงเท่าไหร่ครับ
2: สูง145
0: โอเค145ไม่อ้วนแล้วมีโรคประจำตัวนอกจากว่ามีเบาหวานความดันไขมันเบาหวานไม่มีใช่ไหมครับ
2: ใช่ก็ไม่มีแต่ความดัน
0: กินยา
2: ความดันน้อยแล้วเขาลดแล้ว
0: ลดแล้วนะฮะแล้วมีไขมันสูงหรือเปล่าครับ
2: ไขมันสูงไม่ม
0: ีแล้วเป็นโรคปวดเข่าใช่ไหมครับสัญญาไม่ดีเอ้านะสัญญาไม่มีเลยครับนะเอาเลยครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับ
2: เ
0: พราะน
2: ั้
0: นเอาละครับนะ
2: วันอื่นก็ได้
0: อย่างนี้นะแล้วก็ตอนนี้กินยาอะไรอยู่ครับ
2: กินยาความดัน
0: ตัวเดียว
2: แล้วก็กินยาหมอที่ราชบุรีย
0: าแก้ไขมันสูงใช่ไหมครับ
2: โถมีลิ่มเลือดมีแคลเซียมไตยาง
0: เราตอนนี้เดินเหินคล่องดีไหม
2: เดินไม่ได้นอนอยู่บนเตียง
0: เดินไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นโรคอะไรดูถึงเดินไม่ได้ครับ
2: ก็ไปผ่าตัดสะโพกมา
0: เอ้าทำไมถึงผ่าล้มผ่าตัดสะโพกแล้วก็บอกให้เขาช่วยให้การเดิน
2: ใช่เขาใช้เรียกมาเป็นได้ปีแล้ว
0: เราไม่ทำไมไม่หัดเดินแล้วครับใช้วอล์กเกอร์ช่วย
2: พยายามอยู่ค่ะเขาไม่มีแรง
0: ไม่มีแรงทำไมไม่ตรวจหัวใจด้วยแล้วว่าเป็นยังไง
2: เขาตรวจนะเขาว่าดีอ่ะ
0: ดีทำไมไม่หรือขี้เกียจเดินแล้วมันเจ็บใช่ไหมครับ
2: ข้าเขาพอยืนแล้วมันสั่น
0: คุณโชคดีเจอหมอออโถแล้วนะครับไอ้โรคความดันนี่ก็ไม่ต้องว่ากันความดันเล็กน้อยไม่เท่าไหร่แล้วกินแปะกล้วยแล้วดีขึ้นไหมครับ
2: ก็มองดูมันดีขึ้นมาหน่อยนึง
0: มันดีขึ้นยังไงครับ
2: ใช้โถขยับขาบ้างไวอ่ะ
0: โอ้ขยับขาดีขึ้นเน
2: า
0: ะ ถ้ามันดีขึ้นเพราะว่าเลือดมันพุ่งกระจายไปทั่วร่างกายดีกว่าเดิมนะครับทำให้เลือดที่มันเหนืดๆอายุ88ที่มันเลือดมันเหนืดทำให้เลือดมันใสอะไรไปได้ดี
2: เมื่อก่อนนี้เจาะเลือดเลือดทำไม่ค่อยออก
0: ก็โชคดีไม่มีอะไรความดันนิดหน่อยอาจจะไม่มีก็ได้นะครับเพราะความดันอายุ80กว่า140ยังถือปกติอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้หลังจากทำไมถึงล้มแล้วก็ทำไมถึงข้อสะโพกมัน
2: เขาไอ้นี่ไงเขาเวียนหัวเขาจะลุกขึ้นมาฉี่นี่เขาว่ามันมึนอ่ะมึนแล้วก็ล้มไป
0: ล้มไปแล้วหมดสติไหม
2: ไม่หมด
0: ไม่หมดสติเราล้มไปเสร็จเราเดินไม่ได้เลยใช่ไหมเรามีอาการปวดสะโพกใช่ไหมครับเราไป
2: ปวดสะโพกแล้วไปผ่าตัดกับว่ากระดูกมันหลุด
0: มันหลุดแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลไหนครับ
2: โรงพยาบาลราชบุรี
0: โอ้หมอกระดูกเขาทำให้เขาบอกว่ายังไงฮะที่โรงพยาบาลราชบุรีเขาเปลี่ยนข้อใหม่ใช่ไหมฮะ
2: เขาไม่ได้เปลี่ยนเขาใช้เหล็กดาม
0: โอ้แล้วมันแล้วหมอบอกให้ทำกายภาพยังไง
2: ใช้เหล็กมาเขาว่าต้องใส่ตลอด
0: ก็คุณโชคดีเจอหมอออโถแล้วหมอเขาแนะนำให้การใช้วอล์กเกอร์ยังไงบ้างครับหัดเดินยังไงครับ
2: นี่เอาสี่ข้ามาให้เขาหัดเดิน
0: เอาไปให้แม่หัดเดินใช่ไหมฮะแล้วแม่เดินแล้วเจ็บไหมครับ
2: เพราะว่ายังเสียวอยู
0: ่ยังเสียวอยู่แต่ไม่เจ็บนะฮะเรากี่เดือนแล้วฮะที่หัดเดินเนี่ย
2: นี่เขาหัดเดินเรื่อยๆนี่ก็เป็นมาได้ปีละ
0: ปีหนึ่งแล้วอาการเดินคล่องดีไหมตอนนี้
2: ยังไม่คล่องเลย
0: เราเดินแล้วยังปวดอยู่แต่กินแปะกล้วยแล้วก็อาการปวดค่อนชั่วใช่ไหมครับเอาละแค่นี้เชิญอาจารย์หมอชำนาญแพทย์ทางออร์โธฮะเขายังไม่รู้จักว่าจะเดินยังไงเขาคิดว่าเขาจะเป็นง่อยหรือยังไงอายุถึงแม้จะอายุอีก10กว่าปีจะร้อยแล้วแต่ก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับบังเอิญการล้มทำไมสะโพกมันมีปัญหายังไงมันไม่น่ามีปัญหาล้มหน้าห้องน้ำแค่นี้เองอะ
2: เขาล้มไอ้ก้นกระแทกไง
0: โอ้เราสะโพกหลุดใช่ไหมครับสะโพกหลุดแล้วไปโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลกี่วันฮะ
2: ประมาณ
0: อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งโอเคครับเชิญอาจารย์แพทย์ทางออร์โธฮะควรจะแก้ไขยังไงแต่เขาทำไมเขากินแปะกล้วยแล้วก็ดีขึ้นอาการปวดดีขึ้นทุเลาขึ้นสายตาก็ดีขึ้นความจำก็ดีขึ้นแล้วหูแว่วถ้ามีก็จะดีขึ้นนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับทีนี้จะทำไงต่อครับในฐานะเป็นแพทย์ทางออร์โธครับเชิญเลยครับ
1: ตกลงคนที่พูดจะเป็นคนไข้หรือว่าเป็นลูกครับ
0: เป็นลูกครับลูกครับ
1: อ๋อเป็นลูกแม่อายุ88
2: ใช่ไหมครับ88
1: ผมถึงได้เตือนอาจารย์อยู่เสมอไงเวลาเห็นสาวนะไม่ต้องรีบอ่ะถ้าพอรีบแล้วเนี่ยก้าวบันไดพลาดเนี่ยมันล้มมาแล้วเนี่ย
0: ใช่ล้มมาแล้ว12เข็ม8เข้าเข็ม
1: ไอ้ที่มัน12เข็มมันยังไม่เท่าไหร
0: ่เออ
1: ถ้าเลือดมันออกในสมองข้างในสมองเนี่ยแล้วได้รับการผ่าตัดเนี่ย
0: โอ้ย
1: บางทีเนี่ยหลังผ่าตัดไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นสาเหตุของคนไข้รายเนี่ยที่มันล้มก็เพราะอะไรเพราะคนไข้มีโรคหลอดเลือดนะครับทานยาละลายริ่มเลือดแล้วมันก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้น้อยลงเพราะฉะนั้นถึงวันหนึ่งเนี่ยนะฮะเวลาจะก้าวขาเนี่ยสมองมันสั่งงานไม่ได้มันก้าวไม่ไปมันก็พลาดแล้วมันก็ล้มแล้วมันก็เกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุในคนสูงอายุนี่ต้องระวังเป็นที่สุดเลยคนไข้รายนี้หกล้มแล้วเนี่ยนะครับสะโพกไม่ได้หลุดแต่กระดูกต้นกระดูกสะโพกครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องว่าคุณหมอเขาก็ผ่าตัดแล้วเขาก็ดามเหล็กให้อันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องเลยแล้วเป็นการรักษาที่ดีที่สุดนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือหลังจากที่เราได้ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยอาทิตย์เดียวเราต้องหัดเดินละต้องหัดเดินในใช้วอล์กเกอร์ต้องหัดเดินในใช้วอล์กเกอร์แต่มันมีปัญหาอย่างนี้ครับคนไข้สูงอายุเนี่ยอายุ88ปีเนี่ยบางทีมันมีเรื่องสมองเสื่อมเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งคนไข้รายเนี่ยมีความดันนะครับทานยาอยู่แล้วก็มีริ่มทานยาหลายๆริ่มเลือดเนี่ยคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยก็มีข้อเสียตรงที่ว่าเจ็บไม่ได้ฮะเจ็บแล้วไม่ทนแต่เป็นอาจารย์หัดเดินเนี่ยเจ็บยังไงอาจารย์ก็ทนได้
0: ใช่แล้ว
1: แต่ถ้าเป็นคนสูงอายุเนี่ยนะครับก็เ าเจ็บแล้วเขาไม่ทนนะเขาไม่เดินแล้วหลังผ่าตัดกระดูกพวกเนี้ยสะโพกก็ดีต้นขาก็ดีเนี่ยมันจะต้องเดินครับนะถึงแม้จะเจ็บนิดหน่อยก็ต้องอดทนแต่คนไข้ส่วนใหญ่สูงอายุเนี่ยจะเป็นคนไข้สมองเสื่อมเพราะฉะนั้นพอเจ็บแล้วเขาไม่เดินนะครับพอไม่เดินกล้ามเนื้อเหมือนก็รีบเดินโดยใช้วอล์กเกอร์ก็ไม่เอานะครับเจ็บไม่ได้เลยนะครับคนไข้เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถึงวันหนึ่งเนี่ยพอกล้ามเนื้อมันไม่ได้ใช้เนี่ยข้อมันไม่ได้เคลื่อนไหวเนี่ยมันก็ติดกล้ามเนื้อมันก็รีบแล้วมันก็เป็นคนไข้ที่เดินไม่ได้แล้วก็เป็นคนไข้ที่นอนติดเตียงในที่สุดนี่อย่างคนไข้รายนี่แหละครับเพราะนั้นหมอถึงบอกอยู่เสมอว่าต้องพยายามอย่าให้เกิดอุบัติเหตุนะถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยต้องรักษาแผนปัจจุบันเป็นหลักเลยนะครับจะทานสมุนไพรตัวเนี้ยแล้วว่ามันแล้วบอกว่าดีเนี่ยมันก็ดีอ่ะแต่มันไม่พอหรอกนะครับในกรณีอะไรนี่มันต้องไปผ่าตัดต้องดามเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นการรักษาที่ถูกต้องแล้วแต่เราต้องยอมรับว่าผลการรักษาเนี่ยมันก็ได้ผลลดน้อยลงไปเพราะคนไข้อายุเยอะนะครับเดินก็เจ็บพอเจ็บก็ไม่เดินอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีปัญหาแล้วถ้าเราไม่เดินมันก็เดินไม่ได้ในที่สุดนั้นแล้วกล้ามเนื้อก็จะรีบแล้วก็เป็นคนไข้นอนติดเตียงซึ่งปกติแล้วนั่นถ้าเป็นคนที่เดินได้เคลื่อนไหวได้มันจะไม่มีวันที่จะต้องนอนบนเตียงนอนติดเตียงเลยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังไม่สายจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในฐานะที่เป็นลูกเนี่ยก็ต้องจับคุณแม่ลุกขึ้นมานั่งบนเตียงนะครับนะครับพอนั่งเสร็จแล้วก็ต้องแกว่งแขนแกว่งขานะครับนะครับทำสักระยะหนึ่งสักเดือนสองเดือนเนี่ยพอมันดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ค่อยให้คุณแม่เนี่ยลงมาก้าวจากเตียงลงมาเหยียบที่พื้นแล้วดูใช้วอล์กเกอร์ลองดูสินะครับแรกๆมันก็อาจจะเจ็บนิดหน่อยแต่พอเดินไปเดินไปกล้ามเนื้อมันได้ใช้งานเนี่ยมันก็แข็งแรงขึ้นนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญสำหรับคนสูงอายุเนี่ยที่หมอพูดอยู่เสมอต้องระวังอุบัติเหตุไอ้มีแผลที่หน้าผากอย่างเดียวมันไม่เท่าไหร่หรอกกลัวว่าถ้ามันมีอุบัติเหตุแล้วมันมีเลือดข้างในสมองไปผ่าตัดแล้วไปทำรายการวิทยุไม่ได้เนี่ยยุ่งเลยถ้ามันต้องอยู่บ้านน่ะออกไปไหนก็ไม่ได้นะเนี่ยอันนี้มันเป็นปัญหาผมต้องเตือนอาจารย์อยู่เสมอไงเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับถึงแม้จะมีคนดูแลดีก็ตามนะเพราะฉะนั้นคนไข้รายเนี่ยก็คิดว่าการทำกายภาพบำบัดก็เป็นสิ่งจำเป็นแต่ในขณะเดียวกันหนึ่งนะครับการทานยาของโรงพยาบาลการรักษาความดันก็ดีการทานยาละลายลิ้นเลือดก็ดีการทานแคลเซียมก็ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นทั้งสิ้นเพราะกระดูกมันจะแข็งแรงได้ก็ต่อเมื่อเราทานแคลเซียมนะครับแล้วถ้าเรากระดูกเราแข็งแรงแล้วแล้วถ้าคนไข้สามารถที่จะเดินเหินได้ค่อยๆทำทีละนิดเนี่ยนะทำหมอคิดว่าถึงวันหนึ่งคนไข้ก็จะเดินได้เพราะนั้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นในห้องน้ำเนี่ยสำคัญที่สุดนะบางทีเราก้มศีรษะเนี่ยตัวทั่วไปเราก็ไม่น่าจะล้มนะแต่คนไข้ที่สูงอายุเนี่ยนะครับแล้วมันมีเส้นเลือดสมองตีบเนี่ยนะครับบางทีมันวูบฮะแล้วมันไม่รู้สึกตัวแล้วมันก็ควบคุมการใช้งานของขาไม่ได้มันก็ล้มฮะเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการตกล้มเนี่ยกระดูกสะโพกหักเนี่ยกระดูกสะโพกหลุดเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันกระดูกมันหักแบบนี้ก็ต้องผ่าตัดถูกต้องแล้วแต่ถ้าไม่ผ่าตัดนะฮะคนไข้ก็จะเดินไม่ได้แล้วก็คนไข้ก็จะเป็นคนไข้นอนติดเตียงนะครับแล้วพอไม่ได้ลงจากเตียงระบบทางเดินหายใจปอดหัวใจมันก็ทำงานได้ไม่เต็มที่แล้วมันก็จะมีการติดเชื้อนะครับมีการติดเชื้อในปอดแล้วก็จะเสียชีวิตจากปอดอักเสบนี่แหละครับเป็นสาเหตุการตายที่เจอเยอะที่สุดเลยนะครับเพราะนั้นคนสูงอายุต้องระวังอุบัติเหตุแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยต้องรีบรักษาแผนปัจจุบันทันทีนะครับการรักษาที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยผ่าตัดหรือการใช้ยาเนี่ยเป็นการรักษาที่ดีที่สุดละแต่ถ้าเราใช้สมุนไพรช่วยควบคุมไปมันก็จะได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าสมุนไพรที่มีความบริสุทธิ์ผ่านการวิเคราะห์มาอย่างดีเนี่ยนะครับมันเกิดประโยชน์มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันเนี่ยเราใช้สมุนไพรในการรักษาโรคควบคู่กับแผนปัจจุบันเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลทั่วไปเขาก็ใช้กันเยอะแยะฮะนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรเลยนะครับแล้วในช่วง10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยสมุนไพรเนี่ยมีพัฒนาการแบบก้าวกระโดดเลยนะครับ แล้วสามารถที่จะใช้กับคนสูงอายุนะครับซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดอาจารย์ก็จะสังเกตเห็นว่าคนที่ฟังอาจารย์เนี่ยไม่แก่ๆนะเป็นเพราะอะไรเพราะติดอาจารย์เพราะฟังอาจารย์มาตั้งแต่เขาท้องสาวอ่ะ
0: โอ้ตายนะห้าสิบกว่าปี
1: แล้วไอ้วัยรุ่นมันต้องมันไม่มาติดอาจารย์หรอกมันไปนู่น AI แล้วมันไปไกลแล้วนะแต่คนแก่ๆเนี่ยมันก็ต้องฟังอาจารย์นะแล้วโดยเฉพาะยิ่งฟังไปนอนไปแล้วก็ยิ้มไปเนี่ยมันมีความสุขนะแล้วโดยเฉพาะยิ่งชอบฟังเพลงพ่อๆเนี่ยโดยเฉพาะเพลงเอลวิสเพรสลีย์หรือคริสติชานเนี่ยโอ้สุดยอด
0: เลยเพิ่งเอาเอลวิสเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยสวยมากๆเลยนี่กำลังห่อสวยๆจะให้เพื่อนสักคนหนึ่งแต่ต้องเต้นก่อนนะก่อนจะใส่เสื้อนะเอาไว้กันหนาวเอาไว้กันหนาว
1: ให้มาเลยก็จะไปเต้น
0: เนี่ยสับไปหามาไม่มีมีตัวเดียวในโลกเนี่ย
1: ไม่ใช่เต้นในจังคนเดียวแล้วเต้นโชว์เลย
0: เอาเลยเดี๋ยวออก YouTube ตัวจะขายได้ตอนนี้ออกกำลังกายในตัวครับเอาเชิญเลยครับต่อเลยครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าคนสูงอายุเนี่ยถ้ามีโรคประจำตัวก็รักษาไปนะครับการใช้ยาแผนปัจจุบันก็ดีการใช้สมุนไพรก็ดีแล้วลูกเต้าที่ดูแลเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะครับว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในคนไข้สูงอายุเนี่ยบางทีโกรธบางทีด่าบางทีร้องไห้เนี่ยคนไข้เขาไม่รู้เรื่องหรอกสมองเขาแปรปรวนนะครับเส้นเลือดสมองตีบเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลโดยเฉพาะยิ่งลูกเต้าเนี่ยก็จะต้องเข้าใจแล้วก็ต้องผ่อนสั้นผ่อนยาวนะครับบางทีบางคนป้อนยาป้อนข้าวแม่ไม่ทานโกรธเครียดอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดอย่าไปโกรธคนไข้เขาไม่รู้เรื่องหรอกนะเพราะนั้นถ้าทานยังไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงมาทานใหม่แล้วต้องใช้ความอดทนแล้วก็ต้องผ่อนสั้นผ่อนยาวครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนมีแม่นเหมือนจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือนจำจากเรือนร้างแม่ไปแต่ตัวให้เราทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแค่ก่อนแม่จะตายแค่ดูแลช่วยแบกช่วยหามช่วยล้างก้นให้แม่ช่วยทำแผลให้แม่ช่วยเป็นกำลังใจให้แม่อย่าไปดุอย่าไปด่าจะไปว่าอายุต้องเกิน100ปีนะครับคุณได้บุญอย่างมากๆสังเกตดูเวลาเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อจริงๆเนี่ยมีแต่ผู้หญิงมีแต่ลูกสาวทั้งนั้นลูกชายมันไม่รู้มันหายไปไหน
2: เรื่องลูกด้วย
0: เวลาเกิดมานะฮะกรุณาเถอะครับรักลูกให้เท่าๆกันเถอะครับอย่ารักเฉพาะลูกชายให้รักลูกสาวมากกว่าด้วยซ้ำไปเพราะว่าบั้นปลายชีวิตเนี่ยมีแต่ผู้หญิงที่เป็นลูกของเราเนี่ยคอยไปเยี่ยมคอยไปเยือนคอยเอาอกเอาใจคอยเอาใจใส่ซะเป็นส่วนใหญ่การปลุกปลอบโลมเล้าแค่ให้เห็นหน้าน้ำตาแห่งความกตเวทีมันแทบจะไหลพรากแล้วนะครับอันพระคุณของแม่นี่เอ่ยลูกนี้สุดเอ่ยจะเฉลยมาได้คุณได้บุญอย่างมากๆใครได้เป็นสามีถือว่าโชคดีอาจารย์เห็นด้วยหรือเปล่าครับเชิญเลยครับ
1: วันนี้แสดงว่ามีคนแย่งกันป้อนแตกไว้ใช่ไหม
0: ใช่แล้วกินไปเลยมาสายตาน
1: ี่แหละอยู่กับเสียงเพลงมันจะมีความสุขรายการของเราเนี่ยนอกจากจะอาจารย์จะให้ความรู้ให้กำลังใจแล้วเนี่ยแล้วมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารธรรมชาติยังไม่พอนะครับมันจะต้องมีเสียงเพลงด้วยเพราะการฟังเพลงเนี่ยนะครับมันเป็นอมตะนิรันดร์กาลพอฟังแล้วเนี่ยมันมีความสุขที่มันมีความสุขเพราะว่ามันมีการหลั่งสารเคมีในสมองที่ทำให้เรามีความสุขเพราะฉะนั้นกายกับใจเนี่ยเป็นของคู่กันนะครับถ้าร่างกายจะสุขภาพดีกายก็ต้องแข็งแรงกายใจก็ต้องแข็งแรงถ้าใจไม่สู้สักอย่างเป็นอะไรมันก็ไม่อยากจะอยู่แล้วมันอยากจะตายอย่างเดียวนะครับมันท้อแท้หมดอะไรใจอยากเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลอยู่ข้างตัวแล้วให้กำลังใจอาจารย์เนี่ยสุดยอดจริง
0: ๆใช่แล้ว
1: ผมก็ยังอิจฉาอาจารย์เลยครับ
0: ยัง
1: ไงผมก็ทำเหมือนอย่างอาจารย์ไม่ได้นะครับ
0: คืออย่างนี้คุณโชคดีต้องรักษาแบบประคับประคองกินแปะกล้วยเช้าสี่เย็นสี่สายตาก็ดีให้ท่านมีการเคลื่อนไหวอย่างน้อยๆเนี่ยนั่งที่ขอบเตียงโยกเข่าโยกแขนโยกขาออกกำลังกายยาเป็นประจำแต่ออกกำลังกายอย่างเดียวไม่พอครับต้อง ออกกำลังใจด้วยนะครับ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวช่วง6โมงถึงเที่ยงท่านปรึกษาในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์แล้วก็วันพฤหัสเนี่ยมีท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมมาตอบปัญหาสุขภาพเสริมท่านจะคุยกับคุณหมอพนิจนะคะนาวาเอกในแพทย์พนิจจันทรภักดีท่านมาวันพุธกับวันศุกร์บ่ายโมงถึง6โมงเย็นแล้วก็คืนวันเสาร์วันอาทิตย์3ถึง4ทุ่มถ้าสามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะโทรที่0813346666แล้ววันนี้จะสั่งแปะกล้วยโทรไปคลินิกคุณหมอชำนาญ8โมงเช้าคลินิกเปิดเนี่ยถึง5โมงเย็นท่านโทรหาเจ้าหน้าที่แจ้งชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนท่านอยู่ต่างจังหวัดเราจะส่งให้ในทุกพื้นที่นะคะหรือท่านไม่สะดวกไปที่คลินิกที่สี่แยกไฟฉายท่านโทรสั่งได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางจะสั่งแปะกล้วยไปซ่อมเซลล์ดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทร0625100560-569ค่ะให้ฟังเสียงของผ่องศรีวรนุชนะคะคืนนี้พี่นอนกับใครเทพีเชียงใหม่จากเสียงของปองปรีดาค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081 334 6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

0: truly fair
1: ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่หันมาทานผักให้มากขึ้นเนี่ยนะคะตำลึงเนี่ยนะคะผักบุ้งเนี่ยผักบุ้งก็มีประโยชน์พวกกระหล่ำปลีพวกบวบมะเขือยาวถั่วฝักยาวกินเห็ดเนี่ยผักกาดขาวนะคะยอดผักแมวอะไรพวกนี้นะคะชะอมนะคะหรือบางท่านก็หน่อไม้นี่ก็ถือว่าเป็นผักเนาะมันจะช่วยในการมีกากใยไฟเบอร์การที่เราลดข้าวเส้นแล้วก็กินแป้งในปริมาณเหมาะสมแล้วเนี่ยเราต้องลดหวานด้วยนะคะเรื่องของลดน้ำตาลนะคะเราเห็นที่เขาขายกาแฟใส่น้ำตาลทีหนึ่งค่ะ3ช้อนใหญ่ๆนะคะมันกินเกินไงแล้วก็ยังมีใส่พวกครีมเทียมนะคะเหมือนน้ำเชื่อมเลยเนี่ยนะคะถ้าเรากินเป็นประจำเนี่ยพวกนี้มันเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเบาหวานได้นะคะเราต้องลดของหวานถ้าเรามีผักเต็มจานแต่เรายังกินพวกชากาแฟหวาน1แก้วน้ำตาลก็ขึ้นได้นะคะแล้วก็พวกน้ำจิ้มน้ำซอสน้ำราดพวกน้ำตาลพวกนี้มันจะมีโซเดียมอยู่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นจิ้มน้อยหน่อยแล้วก็มื้อไหนที่เรากะแล้วว่าเนี่ยนะคะวันนี้เรากินน้ำตาลเยอะเราต้องค่อยๆปรับนะคะการทานผักมันก็จะไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลนะคะมื้อไหนถ้าเรากินโปรตีนไม่พอเราก็ต้องเสริมในแต่ละมื้ออาหารเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานหรือน้ำตาลสูงเนี่ยนะคะเราไม่จำเป็นต้องตัดอาหารแต่เราเลือกกินให้เป็นกินให้มีความสุขเราเลือกกินพวกตำลึงผักบุ้งผักคะน้ากินมะละกระเจี๊ยบเขียวแตงกวาหรือผักอื่นๆที่เราชอบแล้วเราก็เพิ่มพวกโปรตีนเนี่ยกินข้าวเส้นน้อยลงนะคะในพวกขาบพวกแป้งพวกนี้เราจำกัดปริมาณการกินแล้วก็เราลดน้ำตาลเครื่องปรุงรสแต่เราก็กินผักให้เป็นประจำสม่ำเสมอในทุกมื้อเนี่ยนะคะมันจะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีน้ำตาลในเลือดสูงคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยอาหารที่เป็นอาหารดีสำหรับการดูแลสุขภาพเนี่ยเราก็จะต้องเลือกกินให้เป็นนะคะเราดูแลในเรื่องของการกินผักสักครึ่งจานกินโปรตีนผลไม้ไม่หวานทานข้าวกล้องข้าวซ้อมมือทุกมื้ออาหารต้องมีโปรตีนนะคะจาก อกไก่ไข่ต้มไม่จำเป็นต้องกินไข่ต้มทุกวันกินนึ่งก็ได้ถ้าทอดก็ใส่น้ำมันน้อยหน่อยหรือบางคนอาจจะใช้ตุ๋นนะคะเพราะว่าถ้าเรากินถ้าเป็นไข่ต้มเนี่ยทาสองฟองต่อมื้อตอนเช้าเนี่ยมันจะช่วยให้เราอิ่มนานบางคนกินอาหารไม่พอเนี่ยขาดสารอาหารแล้วมันจะทำให้เราหิวบ่อยเราก็กะปริมาณนะคะในระหว่างมื้อเนี่ยเพราะเราจะไม่กินอาหารพร่ำเพรื่อไม่กินจุกจิกเราจะจิบแต่น้ำเปล่ากาแฟดำแล้วก็น้ำชานะคะแล้วขั้นตอนวิธีการของการชะลอการดูดซึมน้ำตาลเนี่ยเรื่องอาหารการกินเนี่ยก็สำคัญนะคะบางคนเนี่ยกินของหวานแต่เช้าจำกัดกินผักเยอะจริงแต่กินน้ำหวานอย่างเงี้ยนะคะน้ำตาลมันก็พุ่งขึ้นสูงเมื่อพุ่งสูงแล้วลงเร็วจะหิวบ่อยนะคะต้องดูแลในเรื่องของอาหารการกินคนที่เป็นเบาหวานต้องให้ค่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันต่ำลงเราก็จะได้ปรับยาได้จะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติถ้าเราเลือกสารอาหารเป็นจำกัดปริมาณการกินได้ทำไทย IF Food เนี่ยคนที่อดอาหาร12ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยร่างกายมันจะดึงไขมันที่เราสะสมไว้ตามตับไตไส้พุงเนี่ยมาใช้นะคะน้ำหนักมันจะได้ลดลงและถ้าจะเสริมด้วยไวเฮิร์บไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะไว้ชะลอการดูดซึมน้ำตาลเพิ่มการเผาผลาญในร่างกายแล้วก็แปะกล้วยตราไวกิ่งทานคู่กันได้ค่ะแปะกล้วยไปซ่อมเซลล์ทำให้หลอดเลือดเราไม่เสื่อมเร็วแล้วมีกาแฟสำหรับคนรักสุขภาพกล่องหนึ่งกาแฟจะมี15ซองในราคา260บาทท่านจะสั่งซื้อนะคะโทรศัพท์ไปที่062 5100560-569 10เบอร์10คู่สายนะคะสั่งไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญค่ะจะให้ฟังเสียงทูนทองใจนะคะรังรักในจินตนาการเงือกน้อยในทาราจากเสียงสมยศทัศนพันธ์แล้วฟังวงจันทร์ไพโรจน์สายน้ำไม่ไหลกลับค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะท่านที่สนใจนะคะอยากจะดูแลในการซ่อมเซลล์ให้แข็งแรงเนี่ยนะคะแปะกล้วยตราไวกิ้งเนี่ยกล่องนึงเนี่ยมันจะมี30เม็ดถ้ารู้จักและมั่นใจกันมานานปีแล้วนะคะเพื่อดูแลหลอดเลือดไม่ให้เสื่อมให้หน้าตาผ่องใสไม่แก่ก่อนวัยนะคะวันนี้จะซ่อมเซลล์ให้แข็งแรงนะคะผู้สูงอายุที่ยังเดินเหินคล่องร่างกายเคลื่อนไหวได้ดีเนี่ยต้องมีสารอาหารมีออกซิเจนทำให้ร่างกายเราไม่ขาดสารอาหารนะคะจากความเสื่อมที่มันมาเยือนเนี่ยวันนี้เนี่ยดูแลในเรื่องของอาหารการกินการออกกำลังกายการนอนให้พอนะคะดื่มน้ำในระหว่างวันแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ที่แจ่มใสสมองถ้าจดจำได้ดีเนี่ยนะคะเราเสริมแปะกล้วยเนี่ยเลือดไปหล่อเลี้ยงอวัยวะได้ทั่วถึงเราก็จะไม่เสื่อมเร็วนะคะแล้วมีไวเฮิร์บไวเฮิร์บเนี่ยเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกผักเชียงดาเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดไปเพิ่มการเผาผลาญได้ดีมีส่วนผสมของแร่ธาตุสำคัญนะคะสารอาหารที่เราได้รับจากแมกนีเซียมซิงค์แร่ธาตุสังกะสีโครเมียมนะคะที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีปัญหาน้ำหนักเกินไขมันสะสมในร่างกายมีค่าเบาหวานความดันเนี่ยท่านต้องลดพุงลดโรคนะคะเพื่อให้ค่าของน้ำตาลในเลือดมันลดลงเนี่ยเราลดน้ำหนักได้สัก 5-10% เนี่ยค่าเบาหวานความดันจะลดลงได้นะคะถ้าเราน้ำหนักเกินมาตรฐานวันนี้เนี่ยการที่เราออกกำลังกายเลือกอาหารการกินทำ IF นะคะเลือกกินผักแล้วก็เสริมด้วยไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดบรรจุ30แคปซูลนะคะราคา260บาทแปะกล้วยกับไวเฮิร์บเนี่ยราคาเดียวกันถ้าท่านสั่งไวเฮิร์บขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ให้ฟรีและสนใจกาแฟนะคะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราก็จะต้องชะลอกันไม่ให้กินน้ำตาลเยอะนะคะพวกแป้งพวกขนมกรุบกรอบอะไรต่างๆที่เป็นพวกเค้กนะคะหรือว่าพวกที่กินเฟรนช์ฟรายกินอาหารพวกนี้นะคะมันต้องหลีกเลี่ยงแล้วเราดื่มกาแฟเนี่ยเรายังต้องการความสดชื่นจึงเป็นกาแฟเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่จะให้ผู้ป่วยเบาหวานได้ดื่มได้สบายใจจึงไม่มีน้ำตาลผสมนะคะใน1ซองเนี่ยก็จะมีแปะกล้วยผสมอยู่ด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมใช้ซูคารสเย้าหวานแทนน้ำตาลคนเป็นเบาหวานจึงดื่มได้ท่านได้วิตามิน B6 B12 ได้อินูลินมีสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวไม่มีไขมันตรานไม่เกิดการสะสมไขมันหรือไคลเลสเตอรอลนะคะในการดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพและรสชาติกลมกล่อมแล้วก็ไปฝากผู้รับประทับใจกล่องนึงจะมี15ซองราคา260บาทนะคะจะสั่งแปะกล้วยไปซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บท่านโทรศัพท์สั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะส่วนท่านที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางทีมแพทย์ของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงท่านใช้หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666มาฟังจิรพันธ์วีระพงษ์เจ้าซี่นอนกอดไผ่พักสาวขอนแก่นจากพนมนพพรค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ช่วยห้องมันกล้องนะอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมครับเอาออกจากห้องน้ำหน่อยได้ไหมเสียงมันกล้องฮะนะครับนะเอาออกจากเสียงมันกล้องฮะ
1: เอาอยู่คนเดียวคนเดียว
0: อยู่คนเดียวอยู่ที่ไหนอ่ะ
1: จะออกจากห้องน้ำแล้ว
0: เห็นไหมเสียงมันกล้องฮะเหมือนอยู่ในโอ่งอ่ะนะครับนะคืออย่างนี้เราฟังรายการนี้บ่อยไหม
1: อ๋อทั่วเลยค่ะ
0: แล้วฟังแล้วได้เอาประโยชน์ไปใช้ไหม
1: ก็ใช้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้แล้วได้ผลดีไหม
1: เก่งบอกให้ลูกค้าที่ทำผมฟังได้ค่ะ
0: ดี
1: ลูกค้าบอกว่าแบบเพิ่มบางคนครอบครัวบางคนนี่รัชนีไม่ได้แต่งงานนะคะนายบอกรัชนีไม่เคยไปไหนก็ไม่เคยรู้เรื่องเพราะลูกคนจีนไฮหลำก็อย่างเงี้ย
0: อ๋อไฮหลำแต่ลอยบ่
1: แ
0: ซ่โง่แซ่โง่นี่ผมแต่ลอยครับ
1: แม่ขายน้ำจีนให้หลำอ่ะ
0: เหมือนกันบอโต๊ะกลางก็เจ็บบุ๋ยเจ็บบุ๋ยก็บังไต่บังไต่ก็คู่คอยบุ๋ยตัวใหม
1: ่คือหมอเป็นคนอารมณ์ดีนะคะ
0: คืออย่างนี้นะการที่เอาความจริงมาสู่ประชาชนเนี่ย
1: ค่ะหมอเป็นคนดีค่ะพูดดี
0: คือว่าอย่างนี้นะ
1: คือไม่เครียดคือเห็นคุยสนุกไปก็ดีเบีย
0: คืองี้ไอ้ความเครียดทำให้น้ำตาลมันสูงครับ
1: รัชนีเครียดคือรัชนีไม่เครียดคือมันนอนตั้งแต่เด็กนอนไม่เก่ง
0: คืออย่างงี้คุณต้องหัดพูดให้เพราะนะครับคุณต้องพูดให้เขาจำคุณได้ว่าพูดนี้เป็นพูดจะให้พออย่างเดียวไม่พอ
1: รัชนีช่างผมต้องพูดกับลูกค้าให้เข้าใจค่ะรัชนีช่างผมตั้งนานแล้วค่ะคือพูดอย่างนี้นะคะแล้วก็บางทีเขาก็พาครอบครัวเขามาถามก็เลยบอกภรรยาเข้าว่าคุณต้องพาสามีไปเพราะสามีคุณพูดเรื่องนะถ้าราชีไปชีไม่ว่างอยากมาราชีคนเดียวพวกคุณก็ไปเข้าพวกคุณราชีอยู่คนเดียวแล้วใครจะทำงาน
0: คือมัน
1: จริงถ้าว่าสามีเขาคือเป็นคนซื่อพูดไม่เรื่องก็บอกคือคุณต้องพา
0: คือให้ฟังวิดีโอดีกว่านะครับเพราะว่าไปถึงที่คลินิกเวลาพูดยาวๆอย่างนี้แทบไม่มีเลยนี่เราพูดเนี่ยเราพูดได้สบายๆให้ฟังวิดีโอก็พอครับฟังวิดีโอก็พอแล้วทำตามอย่างเงี้ยนะครับนะแปลกล้วยจะกินไม่กินเราไม่สนแต่คนเป็นเบาหวานนานๆนะต้องกินเช้าสี่เย็นสี่
1: เป็นอย่างนี้อุบัติเหตุแล้วบอกคือแล้วก็ไม่ใช่หมอค่ะแล้วให้แต่คำแนะนำอย่างนี้ลูกค้าทุกคนมาแล้วก็บอกให้คำแนะนำนี้ใช่ไห
0: ม
1: คะ
0: แ
1: ล้วชินเคยพาได้ขอนะรู้แล้วก็คุยกับหมอชินานตอนนี้อยากรู้ว่าถ้าเตื่นนอนรู้สึกขามันเส้นมันตึงไม่รู้เนาะหรือเป็นพังผืดที่ใต้เท้าก็มันเดิน
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: ก็บอกหมอไปแล้วครั้งนึง
0: เจ็ดสิบหก
1: แต่หมอ
0: บ
1: อกว่าเขาว่าไม่ถึงหมดจริงๆค่ะ
0: แล้วน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: มันเดี๋ยวนี้145-146ค่ะน้ำหนักก็45ค
0: ่
1: ะ
0: ลดอีกหน่อยก็ดีนะสัก4-5กิโลก็ดีเน
1: า
0: ะ
1: ไม่แล้วชนิดคือออกก
0: ำลังกายตอนนี้มีพุงนิดหน่อยนะฮะแต่มองไม่ออกนะฮะ
1: ตีแบตตอนนี้แขนมันก็เลย
0: โอ้ดีตีแบตเล่นแบตที่ขอดไหนฮะเล่นแบตเนี่ย
1: ที่อุรพงษ์ตรงนี้ก็ตรงที่สมาคมสตรีไทยเนี่ย
0: โอ้สมัยก่อนนี่ก็ลูกสาวผมก็เรียนที่นั่นนะฮะสมาคมสตรีไทยตอนหลังโดนทางด่วนคลินิกวีดีผมก็อยู่ที่นั่นนะฮะแต่โดนทางด่วนไปเลยสมาคมสี่แยกเลยสมาคมไปทางอุรพงษ์ตรงข้ามกับวัดเนี่ยถูกแบนคืนหมดนะฮะ
1: เหรอคะ
0: เมื่อก่อนนี่ก็เปิดคลินิก
1: ไม่ออกข้างนอกค่ะเพราะว่าคนจีนคือแข่งกันเยอะมาก่อนนะคะ
0: แถวนั้นไหหลำเยอะ
1: ใช่แล้วแม่ก็ขายงานตามวัดไหหลำจีนไหหลำรู้จักไหมคะ
0: วัดพญายังอ่ะนะแถวนั้น
1: อ
0: ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มีโรคอะไรอยู่ครับตอนนี้ครับ
1: คืออยากจะถามว่าการเดินของราชินีนะถ้าเดินเร็วปกติเขาได้ลุกขึ้นจากที่นอนนะมันรู้สึกมันเดินเซ่เอียงหรือมันเป็นออฟเส้นมันตึงมั่งที่ว่าเขาผ่าเส้นเลือดขอดใช่ไหม
0: เรามีเส้นเลือดขอดไหมครับ
1: ใช่มันรั่วเนี่ยเคยคุยกับ
0: คือเซลล์คอร์ดนี่นะฮะถ้าไปที่โรงพยาบาลส่วนมากเขาจะฉีดพวกสเตียรอยด์พวกเคนโดคอร์ดให้นะครับ
1: มันรั่วมันรั่วมันไม่ใช่แตกมันรั่ว
0: รั่วก็ดำปื้ดเลย
1: การหาเส้นมันลำบากเพราะเขาที่บอกอ๋ออาจารย์นั่นเขาไม่ผ่าอาจารย์นัทศิริเขาแต่ก่อนเขารักวัชรินมาผู้หญิงนะคะแต่ทำไมเดี๋ยวนี้เขาเรื่องวัยเรื่องรั่วมันรู้สึกเขาแก่เยอะวัชรินจำหน้าไม่ได้เขาจำวัชรินไม่ได้สวยโอ้ไม่ละค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่าหมอทำไมหมอไม่ทำให้ลูกศิษย์ทำมั่งสิโอ้ทีนเยอะจังอันนี้มึงดีก็มาตรวจผ่าเสร็จแล้วหมอเขาแล้วมาตรวจรักษาปีสองแล้วคุณก็ไม่พูดอะไรแล้วคนไข้จะรู้อะไรนะคะพยาบาลก็บอกไม่ใช่นี่ฮะไปเอาเยื่อซื้อใหญ่นั่นทาแล้วคนก็พยาบาลตื่นเขาบอกไม่ใช่นี่ใช้น้ำมันมะพร้าวทาให้มันแห้งไม่ให้มันแห้งนะคะแล้วก็มันจะได้ใส่ถุงน่องง่ายก็เลยสุกเส้นมันตึงๆสองข้างต้องโยกไปโยกมาเรื่อยเลยก็บอกเขาตัดปฏิบัติใช่ไหมตัดพักไว้ก่อนเพราะว่าให้เส้นมันดีขึ้นก็เข้าไปตีปกติชอบปฏิบัติแล้วชินชอบกินชินชอบไม่กินข้าวกินผักปลานะคะตั้งแต่เด็กว่า
0: อย่
1: างเงี้ยผักกับปลาแล้วก็กินข้าวไรบุรีแล้วกล่องนิดนึงมากินปลาหมูหยองตอนเย็นก็กินชิ้นปลาแค่นี้ผส
0: ม
1: เด็กทำให้เขารู้จักกันพลักมันพลักก็เลยอยากจะทำหมอว่าคือแล้วชิมีคนหลับยากตั้งแต่เด็กแล้วค่ะหลับยากเลยแล้วตอนนี้ไปปรึกษาหมอจิตเวชเขาบอกว่าแล้วชิมีแล้วชิมีเป็นโรคที่นิสัยก็กังวลถ้าใช่ค่ะเดี๋ยวหมอแล้วไม่ทันเดี๋ยวลูกทานแล้วไม่ทันนั่นไม่ทันไม่ไปเพราะว่าเคยไปไหนแล้วไม่รู้จักทางด้วยเกิดมันไม่เคยไปไหนนะคะมาไฟก็ไม่เคยนั่งอะไรไม่เคยนั่งห้างก็ไม่เคยไปทีนี้ก็เลยบอกหมอบอกว่าชินีอาจจะเครียดด้วยนะบอกใช่ค่ะหมอเครียดแล้วมันได้เวลามันก็เตื่นนะ
0: ตี
1: สามที่สี่ที่ห้าก็เตื่นนอนสามชั่วโมงวันสี่ชั่วโมงกลางวันไม่นอนนะแต่ก็แบบมันก็หน้าตาปกติเพราะเคยมีคนมาขอถ่ายแบบสักคิ้วแล้วก็ก้าวผมที่ร้านค่ะเขาเห็นก็ขอเขาให้เงินนะคะแล้วเชื่อว่าโอ้ช่างเยอะแขกเยอะแยะเราไม่เรียกแขกนักร้องอะไรเยอะแยะเขาบอกช่างเหรอช่างสวยบอกว่าไม่สวยหรอกค่ะก็เลยแม่ถามว่าไม่ถ่ายก็ถ่ายเฉพาะหน้านะคะเพราะว่าตัวมันเตี้ยตัวเตี้ยนั่นมันคนนางแบบต้องสูง170นี่สวยใช่ไหม
0: ไม่จำเป็นเลยครับการถ่ายแอคชั่นท่าต่างๆแล้วเราก็สามารถ
1: ที่จะถ่ายรูปมันขึ้นทีนี้คนก็ขอถ่ายเข้ากองกับนั่นหน่อยไหมบอกไม่ได้ค่ะไม่เข้าเพราะเดี๋ยวเข้าไปตัวเตี้ยแล้วราชินีพูดช้าแล้วพูดค่อยด้วยค่ะคือราชินีพูดค่อยนะเสียงค่อยใช่ไหมเขาบอกราชินีพูดดังหน่อยพูดไม่ได้พูดได้แค่นี้ค่ะอันนี้ก็เลยอยากถามว่าทำแบบกลัวไปถ้ากินมาละเม็ดเลยคะแล้วชินก็สั่งแล้วกินไปแล้วไม่มาละเม็ดละเม็ดนี่อะไรเนี่ยแล้วตอนนี้ชินก็บอกลูกค้าว่าลองทานสิคะ
0: ไ
1: ม่เคยทานยาไม่เคยทานแต่ยานอนที่ว่าหมอสั่งมาละมาให้เพราะว่าเขาตรวจร่างกายพวกหมอบอกดูซิพวกหมอดูบอกว่าชินนี้
0: ตอนนี้มีอาการปวดที่ขาหรือมีเส้นเลือดขอดที่น่องหรือเปล่าครับ
1: เวลาลุกขึ้นเดินมามันเดินเองใช่เองขวาม
0: ันเกี่ยวกับหลอดเลือดเส้นเลือดก็ลองกินแปะกล้วยเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดดูนะครับ
1: ในกล่องว่าให้เขียน
0: ไม่ใช่ในกล่องนั้นมันสำหรับเด็กๆนะฮะตามอย.กำหนดแต่ว่าจริงๆมันควรจะกินเช้า4เย็น4สัก4อาทิตย์พอดีขึ้นเส้นเลือดขอดยุบนะฮะพอร่างกายมันหายเป๋ก็ลดเหลือเช้า2เย็น2นะครับ
1: มันเป็นฟังผืดที่ใต้เท้าของนู้นนะ
0: ก็ต้องไปตรวจดูฮะมันดูฟังอย่างนี้ไม่รู้หรอกครับแต่ถ้ากินแปะกล้วยแล้วถ้ามันหายมันคลายจากเพราะว่าเลือดไปซัพพลายส่วนต่างๆดีขึ้นมันก็จบนะฮะถ้ามันไม่ดีขึ้นหรือไม่หายยังไงก็ไปให้แพทย์เขาตรวจหน่อยนะครับเนาะแล้วก็ลองกินดูนะครับกินแปะกล้วยแล้วก็ลดน้ำหนักหน่อยนะกินผักเยอะๆ
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เขาชำนาญทางด้านโอโถใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่อ
1: ยากจะถามว่ากระดูกตรงนี้ที่เส้นเลือดขอดเนี่ย คือหมอเขาบอกว่าที่เอายิงเลเซอร์ไม่รู้ถามว่าคุณหมอผ่าด้วยอะไรคะ
0: เดี๋ยวฟังทั้งนี้นิดหนึ่งนะฮะอย่าเพิ่งพูดนะครับนะฟังนี้นิดหนึ่งนะครับคือเส้นเลือดขอดนี่ที่เรียกว่าวาริโคสเวนเนี่ยมันไอในท่อเลือดดำหลอดเลือดดำเนี่ยมันจะมีวาล์วนะฮะลิ้นอะลิ้นนี่ก็เหมือนกับไอกรวยกลมๆเล็กกลมๆเวลาไปดื่มน้ำฟรีๆน่ะเป็นแบบกระดาษนะฮะเอากรวยนั้นคว่ำลงตัวแหลมๆเนี่ยแล้วตัวก้นเนี่ยให้ชี้มันอยู่ในท่อเลือดของหลอดเลือดดำเนี่ยมันรั่วฮะเลือดมันเนืดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการใช้ถุงน่องรัดหรือกินพวกหรือทาพวกเซรอยเนี่ยมันก็แก้ไขที่ปลายเหตุนะครับรวมทั้งการผ่าตัดด้วยคุณลองกินแปะกล้วยดูเช้า4เย็น4นะครับสัก4ทิศโทรมารายงานเพราะว่ามันทำให้หลอดเลือดท่อเลือดของคุณเนี่ยมันความหนืดมันลดลงนะครับก็เรียกว่าบิทคอสิตี้มันก็เหมือนกับน้ำมันจะใสมันจะลดความเข้มข้นลงแล้วก็ทำให้น้ำเลือดมีความใสประการที่1ประการที่2เนี่ยทำให้หลอดเลือดเนี่ยที่มันตีบหรือหลอดเลือดที่มันมีปัญหานะครับมันกระด้างเขาเรียกว่าอีลาสติกซิตี้มันทำให้ท่อเลือดมันมีแรงไม่มีแรงยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินสมุนไพรตัวเนี้ยส่วนแอสไพรินหมอให้ก็กินไปวิตามินก็กินไปมันไม่ได้ช่วยเท่าไหร่หรอกครับก็ต้องกินดูเวลานอนเนี่ยยกขาคุณหยุดพูดก่อนดีกว่านะครับนี่คุณพูดไม่หยุดเลยนะครับพูดไม่หยุดเลยอะไรไปฟังผมขอปิดเครื่องกันดีกว่านะครับคืออย่างนี้ไม่ฟังเนี่ยน่าสงสารหมอที่เขารักษาคุณนั่งพูดแล้วไม่ฟังเนี่ยมันทำให้เกิดวิสัยทัศน์ที่น่าเกลียดที่สุดพูดแต่เรื่องตัวเองอย่างนู้นอย่างนี้นะครับคุณต้องฟังต้องแก้ไขคุณกินแปะกล้วยเช้าสี่ยันสี่นะครับแล้วคุณจะรู้เรื่องว่าอะไรมันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟังนะครับแต่อย่างว่าล่ะคุณไปโรงพยาบาลเขาก็พูด2 คำ 2 คำ 3 คำไม่ถึง5 นาทีแล้วก็เวลาสับแสงคุณก็ไม่รู้เรื่องอีกต่างหากนะครับเพราะนั้นโรคพวกนี้มันเป็นโรคที่จะต้องอดทนในการที่จะแก้ไขนะครับไอ้โรคพวกนี้มันไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคหรอกครับเกิดจากคุณไปช่างเสริมสวยยืนนานๆเนี่ยยืนจนไอ้แรงโน้มถ่วงยืนบาร์10ชั่วโมงมันจะไหวยังไงแล้วไปตีแบตอีกต่างหากเนี่ยเวลานอนก็ไม่ได้ยกขาสูงๆเนี่ยคุณต้องยกขาสูงๆนะครับเพื่อจะให้เลือดมันมีการไหลเวียนไม่เป็นการทำร้ายส่วนการผ่าตัดเนี่ยมันก็ชั่วคราวนะครับมันก็แก้ไขที่ปลายเหตุนะต้องแก้ไขที่ต้นเหตุคือลิ้นนะฮะวาล์วเนี่ยร่างกายมันซ่อมตัวเองได้นะครับในเมื่อไอ้น้ำเลือดของคุณเนี่ยมันหนืดเต็มที่แล้วนะครับการกินสมุนไพรแปะกล้วยเช้า4เย็น4ทำให้เลือดมันใสวิตคอสิตี้มันใสมันก็ไหลเวียนได้ดีกว่าเดิมแต่คุณต้องช่วยตัวเองโดยการยกขาสูงๆนะครับยกขาสูงๆว่ามันจะเป็นยังไงนะครับยกขาสูงหน่อยนะครับเพื่อจะทำให้การไหลเวียนของเลือดเนี่ยเพื่อจะผ่านหัวใจไปฟอกที่ปอดมันดีขึ้นนะครับเนี่ยไม่ให้มันตกตะกอนลงมาเมื่อตกตะกอนลงมามันเป็นถ้ามันแตกมันดำปื้ดอะไรอย่างก็ได้มันเครื่องนึงฮะมันเหนืดด้วยเพราะฉะนั้นการแก้ไขต้องแก้ไขที่ต้นเหตุก็คือว่าแก้ไขโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าคุณยืนนะฮะคุณยืนคุณเสริมสวยยืนเนี่ยคุณก็ใช้เก้าอี้นะฮะเก้าอี้นั่งแบบเอากึ่งยืนดีกว่านะครับคุณจะยืนเต็มเท้าก็ไม่ได้โดยใช้เก้าอี้เป็นเบาะหรือเป็นเก้าอี้ก็ได้เป็นไม้ก็ได้ครับให้มันสูงขนาดเท่ากับก้นกบเนี่ยนะครับแล้วก็กึ่งนั่งกึ่งยืนเบาๆนะครับแล้วก็เวลาว่างปั๊บตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนเย็นเนี่ยยกขาบนโต๊ะก็ได้ครับสูงๆหน่อยเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยต้องช่วยตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเส้นเลือดขอดถุงน่องรัดกูก็ทำไปหรือฉีดพวกเทนโดคอร์ดเซียร์อะไรก็ทำไปแต่ไม่หายหรอกครับเพราะว่าต้นเหตุเนี่ย ไม่ได้รับการแก้ไขนะครับแล้วก็การผ่าตัดโอ้โหเหมือนขี่ช้างตับจับตะกั่วผ่าตัดมันใช่เตียงหายที่ไหนก็เป็นใหม่ได้เพราะว่าต้นเหตุเนี่ยไม่ได้รับการแก้ไขนะครับไม่ได้รับการแก้ไขมันก็แย่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องรู้จักตัวเองนะครับรู้จักตัวเองว่ามันเกิดจากเหตุเกิดจากอะไรต้องแก้ไขที่ต้นเหตุให้ได้นะครับถ้าแก้ไขที่ปลายเหตุแล้วก็มันเป็นแล้วก็เป็นอีกเส้นเลือดขอดเกิดจากความอ่อนแอของผนังหลอดเลือดดำและลิ้นในหลอดเลือดดำเนี่ยซึ่งทำให้เลือดไหลย้อนกลับและมาคั่งทำให้หลอดเลือดขยายตัวโป่งพองออกมาปัจจัยที่เกี่ยวข้องคืออายุที่เพิ่มขึ้นพันธุกรรมการยืนนานๆหรือนั่งนานๆการตั้งครรภ์น้ำหนักอ้วนเกินไปและผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้ชายนะครับเนื่องจากว่าฮอร์โมนและผลของการตั้งครรภ์ก็เส้นเลือดขอดก็ได้นะครับเพราะนั้นมันเกิดขึ้นหลายสาเหตุนะครับท่านต้องแก้ไขให้ได้นะครับคือต้องเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยนะครับเวลานอนเนี่ยยกขาสูงๆสาเหตุหลักคุณก็ต้องรู้จักว่าสาเหตุหลักมันเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากพฤติกรรมทั้งนั้นคือว่าหลักของการเกิดเส้นเลือดขอดคือผนังหลอดเลือดและลิ้นเนี่ยวาล์วเนี่ยคล้ายๆกับไอ้ลิ้นก็เหมือนกับเอากรวยที่มีก้นแหลมๆเนี่ยคว่ำลงนะครับเวลาไปเอาน้ำดื่มตัวปากแก้วเนี่ยมันจะกลมๆนะครับกลมๆเนี่ยเอาคว่ำลงเนี่ยนะครับผนังหลอดเลือดและลิ้นหลอดเลือดเสื่อมสภาพปกติลิ้นเนี่ยวาล์วเนี่ยในหลอดเลือดดำเนี่ยจะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับเหมือนกับกรวยแหลมๆคว่ำลงนะครับเมื่อลิ้นเหล่านี้เสื่อมสภาพหรือไม่แข็งแรงเลือดจะรั่วไหลย้อนกลับและค้างในหลอดเลือดดำนะครับทำให้หลอดเลือดขยายตัวความดันโลหิตสูงก็มีส่วนนะครับเนี่ยการยืนหรือนั่งนานๆทำให้ไหลเวียนของเลือดช้าลงและเกิดแรงดันของหลอดเลือดดำที่ขาน้ำหนักตัวเกินไปก็มีส่วนเพิ่มแรงกดดันของหลอดเลือดที่ขาการตั้งครรภ์ก็มีส่วนเหมือนแม่ผมเนี่ยเวลาตั้งครรภ์เนี่ยบ้านผมก็เรียกว่าเอ็นหดเป็นโอ้โหยังกระปริกเนี่ยดำมืดเลยนะฮะพันธุกรรมก็มีส่วนนะครับอายุมากก็มีส่วนเพศหญิงจะเป็นมากกว่าผู้ชายแต่ว่าพฤติกรรมในการยืนนานๆนะครับยืนนานๆเนี่ยเช่นช่างเสริมสวยช่างเย็บผ้านั่งนานๆนั่งเย็บผ้าเย็บบันๆหนึ่งสิบชั่วโมงเนี่ยคุณลองกินแปะกุยดูเช้าสี่เย็นสี่เล่าสี่ที่โทรมารายงานนะครับเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุเวลานอนยกขาสูงๆหน่อยเอาหมอนนี่มาหนุนที่ขานะครับให้ขาสูงหน่อยเวลานั่งกินข้าวกินปลาเนี่ยคุณยกขาบนโต๊ะได้ไหมหรือให้ขามันได้พักผ่อนโดยยกขาสูงๆหน่อยได้ไหมยกขาบนเก้าอี้ก็ได้ครับแต่ถ้าบนโต๊ะก็จะดีครับเนาะ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะก็ได้ฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพนะคะเดี๋ยวท่านจะปรึกษาในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์6โมงเช้าถึงเที่ยงท่านโทรปรึกษาได้เลยนะคะแล้ววันนี้จะมีท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมท่านมาช่วง9โมงถึงบ่าย3โมงนะคะติดตามได้ที่ 89.0 เมกะเฮิรตซ์ 91.5 กองทัพไทย101และในเครือข่ายของ KCS Radio นะคะเดี๋ยวท่านขยับไป6โมงเช้าถึงเที่ยงและท่านปรึกษาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์คือ0813346666ต้องการสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะที่คลินิกคุณหมอชำนาญแวะไปซื้อได้ตนเองก็ได้คลินิกเปิดทุกวันโทรศัพท์ไปที่0625100560-569ให้ฟังคนขี่หลังควายนะคะดาวบ้านดอนนิ้งท้ายด้วยอสรรักจากสนธิสมมาตรจากเจ้าแววดำเนินรายการจากท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์แล้วพบกันนะคะที่นี่วปท.AM 792สวัสดีค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์ดีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
2: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสคลื่นสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
8: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยอาจารย์หมอไนท์ใจดีค่ะ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยหมอไนท์ใจดี

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์นะคะข่าวดีสำหรับแฟนๆรายการค่ะตอนนี้รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์เรามีออกอากาศทุกเช้าเวลา6ถึง7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะไม่มีวันหยุดราชการเลยที่สถานีวิทยุ AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกท่านที่เคยฟังรายการนะคะวิทยุคลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตอนนี้เรามีออกอากาศทุกวัน6ถึง7โมงเช้าไม่มีวันที่เราจะพากจากกันแล้วนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์7วัน6ถึง7โมงเช้าตื่นนอนตอนเช้ามารับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ค่ะที่คลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารมาถึง10ถึงเที่ยง10โมงเช้าถึงเที่ยง2ชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะหมุนคลื่นไปอีกนิดนึงก็เจอกันที่สถานีวิทยุ AM 1269วิทยุของคลื่นคสทบนะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์4ถึง5โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 594วิทยุคลื่นปตอ4ทุ่มถึง5ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 675วิทยุคลื่นสทรบางนาและช่องทางในการติดต่อจะมีเพจสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ LINE @นะคะชื่อ E1 E1 และมี A นำหน้าด้วยนะคะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดทั้งรับสอบถามมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะแล้วก็ต้องการที่จะคุยอะไรก็เข้าไปใน LINE นี้เลยนะคะและcall center เราเป็นรายการสุขภาพรายการเดียวนะคะที่เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะคะที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในทุกแผนกเลยแม้แต่ ICU CCU นะคะไม่น้อยกว่า20ปีโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร081 353 8734 0 85 3 8 7 3 4 0 9 5 9 6 1 4 8 8 5 0 9 5 9 6 1 4 8 8 5 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1และอีกหนึ่งช่องทาง YouTube คุณสามารถเข้าไปได้ที่ช่อง YouTube สุขภาพดีอารมณ์ดีนะคะเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการออกกำลังกายเทคนิคการทำโยคะตาม
1: ีคำถามนะคะมาในอาการที่ใกล้ๆกันโรคใกล้ๆกันนะคะขออนุญาตมัดรวมเลยนะคะมีเคสที่1นะคะคำถามมาจากคุณชัยวัฒน์จากจังหวัดระยองแป๊บหนึ่งจ้าชัยวัฒน์นะคะจากคุณชัยวัฒน์จากจังหวัดระยองบอกว่าคุณชัยวัฒน์เห็นเป็นเหมือนกับเส้นสีขาวๆตอนกลางคืนแล้วก็เห็นเป็นตัวหนังสือเนี่ยซ้อนกันที่พื้นหลังมืดๆเป็นเงาๆนะคะเหมือนกับว่าตัวหนังสือเนี่ยพื้นหลังมันจะเป็นเงาๆเป็นซ้อนกันนะคะเห็นของอะไรที่มันสีขาวๆมันซ้อนกันเป็นเงาๆนะคะก็อยากจะสอบถามคุณหมอไหนครับเพราะว่าผมไปวัดค่าสายตามาปรากฏว่าตาก็คือไม่สั้นไม่เอียงแล้วก็ไม่ยาวแสดงว่าเป็นช่วงกำลังจะช่วงที่มีการเปลี่ยนค่าสายตานะคือช่วงประมาณ40อายุ40ขึ้นไปหลายๆคนนะคะที่สายตาสั้นก็มีโอกาสจะสายตายาวแล้วก็เอียงเพิ่มขึ้นหรือคนที่สายตาปกตินะคะก็มีแนวโน้มที่จะสายตายาวเพิ่มขึ้นมี หลายคนเดี๋ยวเล่าเคสของหมอไหนให้ฟังคืออย่างนี้เคสของทางคุณชัยวัฒน์นะคะถามว่าเป็นโรคอะไรนะคะอาการนี้ก็คืออาการของโรคจอประสาทตาหลุดลอกนะคะที่เห็นมีปฏิกิริยากับอะไรที่มันสีขาวเห็นภาพซ้อนการที่เห็นภาพซ้อนเนี่ยน่าจะเป็นอาการเริ่มแรกนะคะที่เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับภาวะเรื่องเกี่ยวกับความไวของการรับแสงของเซลล์รับแสงนะคะก็ไปตรวจเพิ่มอีกนิดนึงนะคะจุดที่จะต้องตรวจเพิ่มเติมก็คือตรงบริเวณจุดรับภาพชัดที่จอตาเพราะว่ามันทำให้เห็นภาพซ้อนแล้วก็บริเวณนั้นมันจะมีพวกเซลล์รับแสงคือเซลล์รับแสงเนี่ยผิดปกติเหมือนคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการขาดวิตามินนะคะขาดวิตามินที่บำรุงเซลล์รับแสงบำรุงเซลล์จอประสาทตานะคะมันจะมีในตรงบริเวณจอประสาทตาเนี่ยมันจะมีเซลล์อยู่2ชนิดคือเซลล์ที่เป็นรูปหลอดกับโคนหลอดก็คือเป็นรูปแท่งนะคะทำหน้าที่ในการรับแสงกับเซลล์ที่เป็นรูปกรวยที่เราเรียกว่าโคนเซลล์ทำหน้าที่ในการรับความไวของสีเหล่านี้มันเกิดปัญหาคือขาดพวกวิตามินแล้วก็ขาดทำให้ปฏิกิริยาตอบโต้ไม่ดีแล้วก็ขาดร่างกายเนี่ยขาดพวกสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่เข้าไปบำรุงตรงบริเวณจอประสาทตาอันเนี้ยนะคะแต่เป็นอาการเริ่มต้นของโรคจอประสาทตาหลุดรอกอาการนี้คุณชัยวัฒน์ถามมาบอกว่าถ้าจำเป็นจะต้องผ่าตัดหรือเปล่าคำถามข้อที่หนึ่งอาการนี้ยังไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัดค่ะนะคะเป็นอาการเริ่มต้นที่กำลังจะลอกแล้วก็ตัวของเซลล์รับแสงเซลล์รับสีเนี่ยมีปัญหาก็คือเซลล์มันถูกทำลายไวเกินไปแล้วก็ความไวต่อการต่อปฏิกิริยาต่อการต่อแสงกับสีเนี่ยไม่ดีสาเหตุเนื่องมาจาก1ร่างกายขาดสารสกัดจากตัวลูทีนแล้วก็ขาดวิตามิน A นะคะแล้วก็พวกกลุ่มวิตามิน B บางตัวเช่น B1 B2 B12 นะคะเพราะฉะนั้นขาดพวกสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่เข้าไปช่วยยืดอายุของเซลล์รับแสงกับเซลล์รับสีนะคะแล้วก็จะช่วยทำให้ถ้าเกิดมีเนี่ยก็จะทำให้เซลล์รับแสงกับเซลล์รับสีมันมีความไวต่อการต่อแสงกับสีไวขึ้นซึ่งทั้งหมดที่หมอในเล่ามาเนี่ยมีอยู่ในผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 ทั้งหมดเลยเพราะว่าตัวสูตรตำรับของ E1 เนี่ยเราทำการวิจัยนะคะก่อนที่จะนำมาจำหน่ายจะนำมาใช้กับคน

ควบคู่กับการรักษาของแผนปัจจุบันเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่กลัวนะใช้แล้วมันจะมีปัญหายาไปตัว E1 ไปตีกับยาคุณหมอไหมไม่ตีค่ะตรงข้ามคือไปเสริมฤทธิ์การรักษาทำให้การแพทย์แผนปัจจุบันรักษาแล้วหายไวขึ้นฟื้นตัวเร็วขึ้นนะคนไหนถ้าผ่าตัดนะคุณทานหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยคุณทานตัวผลิตภัณฑ์ตัว E1 เนี่ยก็จะฟื้นเร็วนะคะแล้วถ้าหากให้เร็วขึ้นไปอีก2เท่า3เท่าก็ให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนไตรวิตระหว่างหลังผ่าตัดในเคสของคุณเนี่ยยังไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัดเนื่องจากจอประสาทตาหลุดลอกเนี่ยเพิ่งจะรอกแต่บังเอิญว่ามันไปรอกตรงบริเวณที่ใกล้ๆกับตรงบริเวณเซลล์รับแสงกับเซลล์รับสีมันก็เลยทำให้เซลล์รับแสงมันทำให้เกิดปฏิกิริยาตัวเซลล์รับแสงเนี่ยมันขาดความไวต่อการต่อปฏิกิริยาต่อแสงหมอไหนแนะนำให้ทานเริ่มต้นนะคะทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 นะคะวันละ2ครั้งก่อนนอน1เม็ดหลังอาหารเช้า1เม็ดและไอ้ตรงที่จุดที่มันเป็นแสงที่มันเป็นเส้นๆเหมือนกับฝนนะคะมันจะค่อยๆดีขึ้นหายภายในไม่เกิน10วันอันนี้หมอไหนฟันธงถ้าเร็วที่สุดคือประมาณ5วันหมอไหนเคยเจอคนที่แบบว่ามีเป็นอาการเริ่มต้นจอประสาทตาหลุดรอกเนี่ยประมาณ5วันก็ไม่เห็นอาการนั้นอีกเลยไม่เห็นแสงฟ้าแลบอีกเลยไม่เห็นเป็นเส้นๆอีกเลยนะคะมีบางเคสชื่อคุณเกตเขาเป็นเส้นๆเป็นเหมือนฝนนะคะแล้วก็เห็นในที่มืดผลปรากฏว่าทานวันละ2ครั้ง E1 นะคะก็โทรเข้ามาเล่าให้หมอไหนฟังบอกว่าประมาณ7วันก็ไม่เห็นแสงฟ้าแลบอีกเลยนะอันนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็แค่5วันบางคนก็7วันแต่หมอไหนการันตีฟันธงว่าไม่เกิน10วันนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะถามว่าตัวนี้มันช่วยยังไงอะตัว E1 เนี่ยข้อแรกเลยอาการจอประสาทตาหลุดรอกสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากอย่างแรกนะคะอาจจะเกิดจากเส้นเลือดเนี่ยมีปัญหาตีบอุดตันแล้วเกิดการรั่วซึมแล้วมีน้ำเนี่ยท่วมมาที่ตรงบริเวณจอประสาทตาทำให้จอประสาทตาเนี่ยทำให้ตรงบริเวณจอประสาทตามันลอกออกมาจากด้านหลังผนังคอลอยตรงเนี้ยนะคะใน E1 เนี่ยเขาก็จะมีสารอาหารที่เข้าไปบำรุงสารสกัดบำรุงเส้นเลือดฝอยนะบำรุงเส้นเลือดตรงจอประสาทตาไม่ให้มันรั่วหรือซึมหรือปอดหรือปิดหรือแตกไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากตัวจิงโกบิโลบ้าเข้าไปขยายหลอดเลือดทำให้เส้นเลือดเนี่ยพอมันขยายใหญ่ขึ้นปุ๊บเลือดลมมันก็ไหลเวียนได้ดีที่มันเคยมีลิ่มเลือดไปอุดตันทำให้เส้นเลือดตีบอุดตันเนี่ยมันก็สามารถผ่านไปได้เลือดลมมันผ่านไปได้นะคะจิงโกไลบีเนี่ยทำหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้เกล็ดเลือดจับตัวกันเป็นก้อนเป็นลิ่มตัวนี้ทำหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดมาขวางเส้นเลือดป้องกันไม่ให้เลือดตีบอุดตันหรือแตกส่วนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นแอนโทเซนินไบโอฟานอยแทนนินในบิวเบอรี่เอ็กซ์แทกเนี่ยตัวนี้เข้าไปกระตุ้นการสร้างตัวคอลลาเจนอิลาซินไปซ่อมตรงบริเวณผนังหลอดเลือดค่ะเส้นเลือดเนี่ยมันก็เลยไม่รั่วไม่ซึมไม่ปอดไม่ปิไม่แตกก็ไม่พอมันมีน้ำเลือดเนี่ยรั่วซึมออกมามันก็ไม่ทำให้จอตามันลอกนะคะป้องกันไม่ให้จอตาลอกต่อมาเนี่ยก็คือตัวไลโบฟาวินเนี่ยป้องทำหน้าที่ในการบำรุงเส้นเลือดฝอยโดยเฉพาะไม่ให้ปอดหรือแตกง่ายแล้วก็ตัวทอรินใน E1 เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติในการป้องกันไม่ให้เลือดมันข้นหนืดเกินไปซึ่งการที่เลือดข้นหนืดเนี่ยค่ะมันจะเป็นต้นเหตุทำให้เกิดลิ่มเลือดแล้วลิ่มเลือดมันไปขวางเส้นเลือดทำให้เส้นเลือดตีบอุดตันรั่วซึมแล้วก็แตกดังนั้นเนี่ยมันจะมีสารอาหารที่เข้าไปซ่อมแซมเส้นเลือดพอเส้นเลือดมันไหลเวียนได้ดีปุ๊บก็ไม่มีน้ำเหลืองน้ำเลือดรั่วซึมมาเป็นต้นเหตุทำให้จอตาลอกเห็นไหมคะต่อมากลไกข้อที่2ก็คือใน E1 เนี่ยเขาก็จะมีตัวสารสกัดจากดอกดาวเรืองที่เป็นมีลูทีนเข้มข้นมากๆเข้าไปเป็นองค์ประกอบตอนเวลาที่ร่างกายของเราเนี่ยกำลังซ่อมแซมไอ้ตรงบริเวณจอประสาทตาซึ่งตรงบริเวณจอประสาทตาเนี่ยมันจะมีตัวที่ทำให้เรามองเห็นภาพซ้อนก็คือตัวเซลล์แมคคิวลารูเทียในเซลล์แมคคิวลารูเทียเนี่ยตัวเก่าที่มันเสื่อมแล้วอายุไขเนี่ยมันจะสั้นกว่าปกติ
นะคะกว่า

เซลล์ปกติดังนั้นร่างกายจะพยายามกำจัดไอ้เจ้าเซลล์ที่มันเสื่อมเซลล์ที่มันเพี้ยนเซลล์ที่มันทำงานไม่เข้ารูปเข้ารอยหรือเซลล์ที่มันบาดเจ็บอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าทรอมาในภาษาทางการแพทย์เขาเรียกว่าทรอมาพอมันเกิดการอักเสบเกิดการบาดเจ็บร่างกายพยายามกำจัดเซลล์เก่าเซลล์ที่มันเสื่อมทิ้งแล้วพยายามจะสร้างเซลล์ใหม่เนี่ยไปแทนเซลล์เก่านะคะซึ่งเซลล์ที่มันป่วยซึ่งตอนที่ระหว่างที่สร้างเซลล์ใหม่ไปแทนเซลล์ที่มันป่วยเนี่ยถ้าตอนนั้นเราทานตัว E1 อยู่ใน E1 เขาก็จะให้ตัวสารสกัดจากเขาก็จะให้ตัวลูทีนที่เข้มข้นมากๆไปเป็นองค์ประกอบตอนเวลาที่กำลังสร้างตัวเซลล์แมคคิวลาร์ลูเทียพอเซลล์แมคคิวลาร์ลูเทียเซลล์ใหม่สร้างขึ้นมาปุ๊บที่มันมีลูทีนที่เข้มข้นมากๆมันก็จะสามารถโฟกัสปรับภาพและคมชัดขึ้นอาการที่เห็นภาพซ้อนเป็นเงาๆนะคะก็จะเห็นน้อยก็จะค่อยๆซ้อนน้อยลงจนกระทั่งมองเห็นภาพแล้วชัดแจ๋วแหววนะคะการมองภาพก็สว่างขึ้นใน E1 เนี่ยมันจะมีตัวสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนะคะจะมีตัวแอนโทเซนินไบโอฟลาโนยด์จะมีตัวแทนนินนะคะมีตัวบิลเบอรี่นะคะเอ็กซ์แท็กมีตัวบิลลี่ลูบินตัวเนี้ยมันมีคุณสมบัติไปรีไซเคิลไปยืดอายุของเซลล์รับแสงกับเซลล์รับสีไม่ให้ถูกทำลายโดยพวกสารพิษหรือสารอนุมูลอิสระแล้วก็ไปรีไซเคิลนะคะทำแล้วก็สิ่งอีกสำคัญหนึ่งก็คือว่าตัวของสารแอนตี้ออกซิแดนต์ซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ใน E1 เนี่ยมีคุณสมบัติในการที่ไปทำให้เซลล์รับแสงมีความไวต่อแสงที่แบบเพิ่มขึ้นแปลว่าอะไรแสงน้อยๆแม้แต่แสงน้อยๆ เนี่ยตัวของเซลล์รับแสงก็จับได้นะคะทำให้เห็นภาพได้นะคะบางคนน่ะที่เป็นโรคตาบอดตอนกลางคืนหรือคนที่แบบพอเข้าไปในที่มืดแล้วมองอะไรไม่ค่อยเห็นอ่ะนะคะหรือว่าพอแสงน้อยๆแล้วมองไม่เห็นอ่ะทานตัว E1 เนี่ยจะมีความรู้สึกว่าตาเนี่ยสว่างขึ้นคนไข้อ่ะมักจะมาบอกกับหมอไหนว่าพอทานตัว E1 แล้วมีความรู้สึกว่าตามันสว่างขึ้นมองภาพแล้วมันที่มันมัวมันชัดขึ้นที่มันซ้อนมันก็ซ้อนน้อยลงนะที่มันเบี้ยวๆมันก็เบี้ยวน้อยลงประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันจะมีตัวที่ไปยืดไปทำให้เซลล์รับแสงมีความไวต่อแสงที่น้อยๆอ่ะได้ดีขึ้นจับแสงได้ดีขึ้นส่วนเซลล์รับสีก็มีความไวต่อสีได้ดีขึ้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวผลิตภัณฑ์ตัว E1 เนี่ยมันเข้าไปช่วยฟื้นฟูนะคะทั้งเซลล์รับแสงเซลล์รับสีแล้วก็ตัวเซลล์แมคคิวลาร์ลูเทียซึ่งทำหน้าที่ในการโฟกัสปรับภาพแล้วให้คมชัดนะพอมันดีขึ้นปุ๊บเนี่ยการมองเห็นภาพก็ดีขึ้นไปหมดนะคะคำถามข้อที่2ค่ะในเคสที่2ก็คือจากคุณอาชัยวัฒน์จากจังหวัดระยองคุณชัยวัฒน์จากจังหวัดระยองเนี่ยนะคะ สอบถามเข้ามาผ่าตัดจอประสาทตาหลุดลอกรอบเดียวจะผ่านไหมครับถามมานะคะว่าผ่าตัดรอบเดียวจะโอเคไม่ต้องผ่าตัดซ้ำหรือเปล่าจะหายขาดไหมความหมายคือความหมายของรอบเดียวแปลว่าอะไรคะก็คือจะหายขาดไหมครับคำว่าหายขาดไม่มีอยู่จริงนะคะสำหรับอาการจอประสาทตาหลุดลอกไม่มีอยู่จริงค่ะนะคะเพราะว่าจอประสาทตาหลุดลอกสมมตินะจอตาลอกเนี่ยเมื่อคุณผ่าไปแล้วลอกจุดหนึ่งเนี่ยแก้ปัญหาไปแล้วยังสามารถลอกจุดอื่นได้นะคะเพราะฉะนั้นหมอนายตอบคำถามนะคะคุณชัยคุณธงชัยค่ะขอประทานไปคุณธงชัยจากจังหวัดประจวบนะคะถามมาว่าผ่าตัดจอประสาทตาหลุดลอกรอบเดียวผ่านไหมตอบแล้วนะคะไม่ผ่านค่ะไม่ผ่าน 100% หมายความว่าเราผ่าตัดเนี่ยรอบนึงเนี่ยจบไปแล้วเนี่ยยังมีโอกาสที่จอตาจะลอกในจุดอื่นๆก็ได้นะคะลอกได้ทั้งเซทั้งแผ่นเนี่ยนะคะคำถามข้อที่2ตอนนี้คือผ่าตัดมาแล้วนะคะก็คือใส่แก๊สทุกวันนี้นอนคว่ำหน้าเนี่ยมาเดือนนึงแล้วมันนานมากแล้วก็อาการยังไม่หายขาดแล้วก็ตาก็ยังมัวอยู่ใกล้จะครบเดือนแล้วทำไม
ถึงยังต้องนอนคว่ำอยู่คุณหมอบอกยังให้นอนคว่ำอยู่สำหรับพวกที่ยิงแก๊สเข้าไปในจอประสาทตาแล้วก็ต้องนอนคว่ำหน้าโดยค่าเฉลี่ยนะประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งค่ะนะคะ1เดือนถึง1เดือนครึ่งนะคะจนกว่าแล้วช่วงระหว่างนี้ก็คือจะต้องพักสายตาอย่าใช้สายตาแบบสมบุกสมบันแต่ณตอนนี้นะคะก็ทนไปอีกครึ่งเดือนนะคะอีก3อาทิตย์เนาะของคุณยังไม่ครบเดือนใช่ไหมอีกประมาณเกือบ3อาทิตย์แต่จะมีตัวที่ตัวช่วยนะคะทางคุณธงชัยสอบถามมาไหนมาว่าแล้วจะถ้าทานตัวผลิตภัณฑ์ตัว E1 ตอนนี้จะช่วยได้ไหมจะทันไหมข้อแรกเลย1จะทำให้ฟื้นตัวเร็วขึ้นนะคะแล้วข้อที่2จะไปป้องกันลดโอกาสการสร้างพังผืดที่จอตาเพราะฉะนั้นจะลดโอกาสเกิดอาการแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงหลังผ่าตัดดีกว่าหลังยิงเลเซอร์ดีกว่านะคะจะช่วยได้แน่นอนค่ะคุณธงชัยสามารถทานได้เลยคำถามข้อสุดท้ายบังเอิญมันเป็นเคสที่ใกล้ๆกันเนาะหมอไหนก็เลยขออนุญาตจัดไปพร้อมกันเลยจะได้ไม่ค้างขาดใจกันนะคะต่อมานะคะมีคำถามมาจากคุณเอกชัยเอกชัยจากจังหวัดคุณเอกชัยจากจังหวัดสมุทรสาครสอบถามคุณหมอไหนครับผมผ่าตัดซ้ำสองแล้วซ้ำสามแล้วตอนนี้นะครับแล้วครั้งนี้ครั้งจะเป็นครั้งสุดท้ายของผมหรือเปล่าเพราะว่าผมคิดว่าผมไม่ไหวแล้วคือคุณเอกชัยมาเล่าให้ฟังว่ามีการผ่าตัดจอประสาทตาหลุดรอกเนี่ย3รอบด้วยกันรอบที่1ก็คือใส่แก๊สแล้วนอนคว่ำนะคะกว่าแก๊สจะหมดแล้วก็ครั้งแรกเนี่ยกว่าแก๊สจะหมดก็ประมาณเดือนครึ่งจอตาก็ติดกันแต่มันติดไม่หมดมันเหลืออยู่นิดเดียวอันนี้คือคำถามคำตอบเป็นคำที่คุณหมอเนี่ยที่โรงพยาบาลเล่าให้ฟังคือแก๊สเนี่ยมันหมดไปแล้วแต่จอตามันติดยังไม่สนิทเหลืออีกนิดนึงตรงส่วนปลายคุณหมอแนะนำว่าให้ผ่ารอบที่2ด้วยการใส่น้ำมันคือสำหรับเคสที่ยิงแก๊สเสร็จปุ๊บเนี่ยพอรอบที่2อ่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าต้องใช้ตัวที่มันมีน้ำหนักมากขึ้นก็คือใส่น้ำมันเนี่ยนะคะมันจะค่อนข้างหนักเพื่อที่จะไปทำให้ตรงจุดที่จอตามันยังไม่ติดเนี่ยอีกนิดนึงเนี่ยให้ปิดสนิทซึ่งอันเนี้ยถ้าใช้น้ำมันคุณหมอบอกว่านอนหงายได้แต่อีก6เดือนให้มาผ่ารอบที่3ฟังดีๆนะคะคือวิธีการในการรักษาจอประสาทตาหลุดรอกเนี่ยคือการยิงแก๊สหรือถ้าคนไหนที่แพ้เขาก็จะฉีดน้ำมันนะคะก็จะฉีดน้ำมันซึ่งน้ำมันมันจะหนักกว่าแล้วก็อีก6เดือนเพราะฉะนั้นตอนนี้คือผ่าตัดครั้งที่2ก็คือใส่น้ำมันถูกไหมแล้วก็อีก6เดือนคุณหมอนัดมาให้ผ่าตัดรอบที่3ทีนี้มาตอนนี้ครบ6เดือนแล้วครับแล้วผมก็ทำการผ่าตัดรอบที่3คุณหมอผ่าเอาน้ำมันออกตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่าจอตามันติดดีแล้วแต่ผ่านมาได้แค่1เดือนคุณหมอนัดมาตรวจสุขภาพผมมาตามนัดผลมีจอตาลอกอีกครั้งหนึ่งตรงบริเวณริมนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็มีน้ำเนี่ยมันซึมเข้ามาที่ใต้จอประสาทตาเล็กน้อยฟังดีๆคำว่ามีน้ำซึมเข้ามาที่ใต้จอประสาทตาเล็กน้อยต้องหาสาเหตุก่อนนะทำไมน้ำถึงซึมเข้ามาที่ใต้จอประสาทตานะอันนี้เตือนไว้ให้จำก่อนนะหลังจากนั้นเนี่ยคุณหมอก็เลยทำการเลเซอร์นี่คือการผ่าตัดหรือทำหัตถการครั้งที่4คุณหมอทำการยิงเลเซอร์กั้นเอาไว้และนัดตรวจอีก2สัปดาห์นะและนัดตรวจอีก2สัปดาห์ถัดจากนี้ไปคือตอนเนี้ยผ่านมา6วันแล้ว2สัปดาห์คือ14วัน
ก็คือยิงเลเซอร์มาเนี่ยผ่านมา6วันแล้วนะคะก็เลยมีคำถามมาถามหมอไนท์อีกครั้งว่าผมจะรอดไหมครับเพราะว่าตอนนี้คือผมผ่ามา4รอบแล้วหวังว่าจะไม่มีครั้งที่5รวมระยะเวลาที่ผมทำการรักษาทั้งหมด10เดือนอ่ะทีนี้ฟังเอาไงดีเดี๋ยวณตอนนี้เนี่ยฟังเคสนี้ดีๆนะคะเคสนี้คงต้องเล่ายาวนิดหนึ่งคือต้องแก้ที่ต้นเหตุค่ะเห็นไหมว่าผ่า4รอบต้องแก้ต้นเหตุแล้วคำถามคือถ้าผ่า4รอบแล้วจะไม่มีครั้งที่5เชียวหรือถูกไหมดังนั้นเคสนี้หมอปล่อยผ่านไม่ได้หมอไหนปล่อยผ่านไม่ได้ขออนุญาตอธิบายลงลึกนิดนึงนะคะคุณเอกชัยตอนนี้ฟังรายการสดกับหมอไหนอยู่ด้วยนะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆสักครู่หมอไหนจะมาเล่าถึงสาเหตุที่ทำไมคุณเอกชัยผ่าตัดมา4รอบแล้วไม่รู้ว่าจะรอดแล้วจะต้องผ่าอีกครั้งที่5หรือเปล่านะคะตอนนี้นะคะมี FC มีแฟนรายการหมอไหนนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็ขอให้หมอไหนช่วยเปิดเพลงสุนทราภรณ์แล้วระบุเพลงมาด้วยนะคะแล้วก็อีกเพลงนึงสุนทราภรณ์เป็นเพลงอะไรก็ได้วันนี้ก็ฟังเพลงสุนทราภรณ์กันนะคะเพลงจัดให้ตามคำขอแล้วนะคะชื่อคุณพงกฤษนะคะคุณพงกฤษนะคะเสนีวงศ์ณอยุธยาอยู่สุขุมวิทค่ะอยู่ที่สุขุมวิทขอเพลงเสียงเพลงแห่งความหลังเดี๋ยวเรารับฟังเพลงพอสักครู่ตอนนี้นะคะเบอร์โทรสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้เลยท่านที่มีปัญหาสุขภาพดวงตาไม่ว่าจะเป็นตาอาการต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อแดดต้อเนื้อจอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดรอกเบาหวานขึ้นจอตาบวมเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาตีบหรืออุดตันหรืออาการเบาหวานขึ้นจอตานะคะอีวันถือเป็นสูตรตำรับที่ได้ผลดีมากในแง่ของการตัดเบาหวานขึ้นตาและดูแลเบาหวานขึ้นตาได้ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นอาการตาพร่าตามัวเห็นภาพซ้อนเห็นภาพบิดเบี้ยวเห็นจุดดำระเต็มลูกตาเห็นแสงฟ้าแรบแป๊บในตาหรือกล้ามเนื้อตาอ่อนร้าตาแห้งแสบตาเคืองตาตาสู้แสงไม่ได้เป็นภูมิแพ้ที่ตาใช้อีวันบำรุงสุขภาพดวงตาค่ะเบอร์โทรค่ะ0863550710813538734 0813538734พักฟังเพลงพอสักครู่ค่ะ

0853550761 0863550761 0813538734 0813538734อ่ะกลับมาที่เคสของ เคสคุณเอกชัยนะคะจากจังหวัดสมุทรสาครอ่ะทวนอีกครั้งหนึ่งคุณเอกชัยผ่าตัดมารอบนี้ก็คือรอบที่สี่รอบที่หนึ่งใส่ยิงแก๊สให้นอนคว่ำเดือนครึ่งนะคะแต่ทีนี้ก็คือปรากฏว่าแก๊สเนี่ยมันหมดไปก่อนแต่ว่าจอประสาทตายังปิดไม่สนิทดังนั้นคุณหมอจะต้องทำผ่าตัดครั้งที่สองโดยการเติมเป็นน้ำมันให้เลยเนื่องจากว่าแก๊สเนี่ยนะคะอาจจะเบาไปดังนั้นคุณหมอครั้งที่สองเนี่ยผ่าตัดก็คือใส่น้ำมันการที่ใส่น้ำมันเนี่ยนอนหงายได้เป็นปกติไม่ต้องนอนคว่ำแต่ทิ้งเอาไว้6เดือนนะคะการผ่าตัดครั้งที่สองทิ้งเอาไว้6เดือนหลังจากนั้นเนี่ยตัวน้ำมันเนี่ยคือพอคุณหมอเช็คแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันน่าจะปิดสนิทปุ๊บคุณหมอก็นัดมาเพื่อที่จะผ่าตัดครั้งที่3เพื่อผ่าเอาน้ำมันเนี่ยออกตัวน้ำมันเนี่ยมันเป็นตัวที่มันไม่ดูดซึมนะคะจะต้องผ่าเอาออกนะคะปรากฏว่าจอตาเนี่ยมันติดดีและปกติแล้วทุกๆครั้งที่เรามีการผ่าตัดเราจะสังเกตว่าคุณหมอจะต้องนัดมาเพื่อ follow up ถูกไหมครั้งที่อีก1เดือนเนี่ยหลังจากที่ผ่าครั้งที่3เนี่ยเอาน้ำมันออกแล้วอีก1เดือนเนี่ยคุณหมอนัดมาตรวจผลปรากฏว่าที่จอตาเนี่ยตรงบริเวณริมมันก็มีการลอกขึ้นมานิดๆหน่อยๆ นะมีนิดๆหน่อยๆเนื่องจากฟังดีๆเนื่องจากมีน้ำซึมเข้าใต้จอประสาทตาเล็กน้อยอันนี้คือปัญหาเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าจอตาเนี่ยมันก็ปิดสนิทแล้วแหละตอนหลังจากที่ผ่าตัดครั้งที่3นะคะมันก็ปิดสนิทแล้วแต่อยู่ดีๆเนี่ยมีน้ำเนี่ยเข้าไปรั่วซึมที่ใต้จอประสาทตามันก็เลยทำให้จอตาเนี่ยมันลอกออกมาอีกนิดๆหน่อยๆไอ้คำว่านิดๆหน่อยๆเนี่ยเดี๋ยวทิ้งเอาไว้มันจะกลายเป็นเยอะๆนะคะทั้งนั้นคุณหมอก็เลยตัดสินใจยิงเลเซอร์เพื่อที่จะกั้นแผลเอาไว้นะคะเป็นครั้งที่4ครั้งที่4คือการยิงเลเซอร์แล้วนัดอีกทีคือตรวจอีกทีคือ2สัปดาห์นะคะตอนนี้คือผ่านมา6วันทางคุณเอกชัยเนี่ยเนื่องจากว่าไปเจอเพื่อนนะคะเจอเพื่อนที่เป็นแฟนรายการหมอไนท์นะคะแล้วก็บอกว่าอุ้ยผ่าต้อง4รอบแล้วนี่ยังไม่รู้จะมีรอบที่5รอบที่6หรือเปล่านะคะลองปรึกษาลองโทรเข้ามาให้คุณหมอไนท์ช่วยแนะนำก็เลยเป็นที่มาค่ะวันนี้นะคะก็เลยเป็นที่มาที่หมอไนท์มาเล่าให้ฟังตอนนี้ก็คือในอยู่ในระหว่างผ่าตัดไปแล้ว4ครั้งถูกไหมแล้วก็อีกประมาณผ่านมาแล้ว6วันก็เหลืออีก8วันจะถึงวันนัดว่าตกลงเนี่ยไอ้ที่จอตาลอกน้ำที่น้ำมันซึมเนี่ยสรุปว่าเรียบร้อยไหมมันไม่ลอกแล้วใช่ไหมนะคะซึ่งหลังจากที่ถ้าไปเจอครั้งที่4ที่หมอนัดแล้วเนี่ยก็มีโอกาสนะคำถามเนี่ยหมอไหนขอตอบได้เลยว่าถ้าไม่แก้ที่ต้นตอและสาเหตุของการเกิดโรคหรืออาการป่วยคุณก็จะต้องมีการผ่าตัดครั้งที่5ครั้งที่6ไปเรื่อยๆคีย์เวิร์ดในอาการของคุณเอกชัยคืออะไรคือสังเกตไหมครั้งแรกนะคะมันเหลือจอตาไม่ปิดสนิทแล้วก็มีการผ่าครั้งที่2นะ
นะคะใส่น้ำมัน6เดือนแล้วพอครั้งที่3เนี่ยคือการเอาออกเอาน้ำมันออกก็เลยต้องมีการผ่าครั้งที่3แต่พอครั้งที่3ปุ๊บนะคะไปอีก1เดือนเพื่อไปดู follow up เนี่ยผมปรากฏว่าอ้าวมันมีจอมันมีน้ำเนี่ยมันซึมเข้าไปใต้จอประสาทตา มันเลยทำให้จอตาเนี่ยมันเผยขึ้นมาอีกมันลอกมาอีกจอตาลอกเนื่องจากมีน้ำเข้าไปซึมแทรกในจอประสาทตาไอการที่มันมีน้ำซึมเนี่ยมันไม่มีอะไรอื่นไกลเลยคือ1เกิดจากการอักเสบ2เกิดจากน้ำมาจากไหนมาจากผนังหลอดเลือดของเรามาจากน้ำมาจากเส้นเลือดของเรานี่แหละมันเกิดผนังหลอดเลือดเนี่ยมันไม่แข็งแรงมันขาดความยืดหยุ่นมันเกิดการเปราะมันมีการรั่วหรือซึมหรือเปราะหรือปิหรือแตกซึ่งเราก็ต้องไปดูต้นเหตุนะคะว่าอ้าวแล้วทำไมน้ำมันเส้นเลือดมันรั่วซึมออกมาเรื่อยๆวันนี้ก็เลยถามไปว่าโรคประจำตัวของคุณเอกชัยมีโรคประจำตัวอะไรนะคะทานยาเป็นประจำอะไรนะก็บอกว่าในที่สุดก็คือสรุปได้นะว่าเป็นทั้งความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลสูงนะคะทั้ง3อาการคุมได้อยู่นะอันนี้คือคำพูดจากตัวของคุณเอกชัยบอกว่ามันก็คุมอาการอยู่นะคุณหมอเพราะว่าตอนนี้ยาที่ให้อ่ะมันนิ่งแล้วนะคะวันนี้ก็เลยถามกลับไปว่าเป็นเบาหวานมานานแค่ไหนแล้วนะคะเขาบอกว่าผมเป็นเบาหวานมา10กว่าปีละแต่ว่าคุมอาการอยู่นะคะแล้วก็ไม่ต้องกินยาเพิ่มแล้วนะคะหมอไหนก็เลยบอกว่าการที่เราเป็นเบาหวานมา10กว่าปีเนี่ยมันมีผลค่ะผนังหลอดเลือดเนี่ยมันเสื่อมแล้วมันก็เสื่อมอยู่เรื่อยๆถึงแม้เราจะคุมน้ำตาลอาการมันนิ่งแล้วเนี่ยแต่เนื่องจากมันเสื่อมมานานนะคะแล้วมันก็เสื่อมเพิ่มขึ้นคือยังไงเนี่ยน้ำตาลมันก็ยังอยู่ในกระแสเลือดแล้วมันก็ไปทำให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยมันอักเสบมันรั่วมันซึมเพิ่มขึ้นทุกวันดังนั้นเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาสเกิดคือหลังจากที่สมมติว่าโชคดีก็คืออีก8วันเนี่ยพอไปตรวจแล้วโอ้มันปิดสนิทละไม่มีน้ำไม่มีน้ำรั่วซึมออกมาไม่จอตาไม่ลอกแล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะเดี๋ยวอีกสักประมาณ1เดือน2เดือน3เดือน6เดือนจอตาลอกอีกคุณก็ต้องไปผ่าแบบนี้อีกเพราะอะไรเพราะไม่แก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุก็คือเบาหวานเนี่ยมันเรื้อรังนะคะถึงแม้จะคุมอาการอยู่10กว่าปีเนี่ยเส้นเลือดเนี่ยมันเสื่อมเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เลยถามกลับไปว่าคุณได้มีการทานพวกยาแอสไพรินหรือยาละลายลิ่มเลือดตัวอื่นๆหรือไม่นะคะเขาบอกว่าในเคสเนี้ยบอกไม่ได้ทานนะคะหมอไนก็เลยแนะนำบอกว่าลองไปตรวจสุขภาพกับแพทย์โรคหัวใจนะอันนี้คือหมอไนแนะนำแล้วถ้าเป็นไปได้นะก็ควรที่จะทานตัวแอสไพรินถ้าไม่แพ้นะคะแต่ถ้าแพ้มันก็จะมียาตัวที่มีฤทธิ์ในการละลายลิ่มเลือดสำหรับคนที่เป็นแพ้แอสไพรินนะคะแต่ยามันแพงกว่า10เท่าอ่ะนะเม็ดหนึ่งก็หลาย10บาทอยู่นะคะชื่ออโพเล็กไม่หลายตัวเลยนะคะก็ต้องคุยกับคุณหมอก่อนนะคะถ้าใครมีประวัติว่าแพ้แอสไพรินทานไม่ได้ต้องกินตัวที่เป็นยาละลายลิ่มเลือดตัวอื่นทีนี้นะอันนั้นก็คือเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องกลับมาฟื้นฟูผนังหลอดเลือดให้มันมีความยืดหยุ่นดีขึ้นไม่รั่วไม่ซึมไม่เปาะไม่ปิไม่แตกไงดังนั้นเนี่ยต้นเหตุเนี่ยคือน้ำมันรั่วออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวจอตามันก็ลอกขึ้นมาเรื่อยๆคุณต้องแก้ที่ต้นเหตุก็คือเข้าไปซ่อมแซมฟื้นฟูตรงเส้นเลือดนะคะผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เดียวนะคะที่มีจำหน่ายในท้องตลาดที่คุณเห็นอยู่เนี่ยที่เขาจำเดี๋ยวนี้ขายกันต้องบอกว่า E1 เป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะในประเทศไทยนะที่จำหน่ายมาเราก้าวเข้าสู่ปีที่13อีก2เดือนกำลังจะก้าวสู่ปีที่14แล้วค่ะอีกเดือนเดียวสิอีกเดือนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ประมาณ14ปีที่เราจำหน่ายนะคะเรามีผลิตภัณฑ์ตัว E1 เนี่ย
มาดูแลบำรุงสุขภาพดวงตารับใช้แฟนๆรายการคนไทยในประเทศไทยที่มีปัญหาสุขภาพดวงตาแล้วไม่ต้องไปผ่าตัดนะคะแล้วจากอาการที่แบบป่วยเป็นหลายๆสิบโรคอาการค่อยๆดีขึ้นจนกระทั่งทุกวันนี้นะคะก็คือการมองภาพดีขึ้นคือบางคนเนี่ยอายุ70แล้ว80แล้วยังไม่ต้องผ่าตัดต้อกระจกเลยซึ่งหมอไหนเคยยกตัวอย่างไปแล้วคุณแม่ของหมอไหนนะคะคุณแม่อายุ103ปีอยู่ตน103ปีไม่ได้ผ่าตัดต้อกระจกนะคะแล้วก็ความจำเยี่ยมเลยนะคะส่วนหนึ่งก็คือทานปลาอย่าลืมนะหมอไหนอิจฉาคนอยู่ริมทะเลมากๆเลยอยู่ชายทะเลเนี่ยค่ะนะคะนอกจากเศรษฐกิจที่ดีวิวสวยแล้วบรรยากาศดีแล้วนะคะได้ทานปลาโอเมก้า3ราคาถูกนะก็คือเคสของคุณเอกชัยต้องเกาให้ถูกที่คันตัดต้นเหตุต้องขุดรากถอนโคนต้นเหตุที่ทำให้จอตาลอกอยู่เรื่อยๆไม่หายไม่จบไม่สิ้นนะคะดังนั้นให้ทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 ผลิตภัณฑ์ตัว E1 ช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะข้อแรกเดี๋ยวอีกเรื่องนึงจุดหนึ่งเนี่ยที่ทำไมผ่าตัดมาหลายรอบนะอันนี้คือ4รอบแล้วไม่รู้ว่าจะมีรอบที่5หรือเปล่าหมอไหนขอฟันธงเลยมีรอบที่5แน่นอนเพราะ1ต้องกำจัดต้นเหตุที่ทำให้น้ำเนี่ยมันเข้าไปรั่วไปซึมตรงจอประสาทตานั่นก็คือต้องบำรุงซ่อมแซมฟื้นฟูตรงเส้นเลือดผนังหลอดเลือดนะซึ่ง E1 เป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่มีสารสกัดจากธรรมชาติเป็นตัวที่เข้าไปบำรุงซ่อมแซมฟื้นฟูผนังเส้นเลือดเป็นตัวเดียวที่มีจริงๆตัวอื่นไม่มีนะคะหมอให้ดูในสูตรตำรับแต่ละคนเนี่ยไม่มีค่ะนะคะไม่มีจริงๆเราเป็นสูตรตำรับเดียวที่มีสารสกัดจากธรรมชาติเข้าไปบำรุงฟื้นฟูตรงผนังหลอดเลือดนะคะ2ค่ะการที่เราผ่าตัดบ่อยๆหลายๆครั้งทุกครั้งที่มีการผ่าตัด1ครั้งจะต้องมีการสร้างพังผืดเกิดขึ้นเสมอพังผืดคือการกระบวนการในการซ่อมแซมและฟื้นฟูเซลล์นะคะพอทุกครั้งที่ผ่าตัดเขาก็ต้องพยายามทำให้มันติดดีอ่ะนะเซลล์ร่างกายเราพยายามซ่อมแซมให้มันติดดีแต่การที่ซ่อมแซมให้มันติดเนี่ยก็ทำให้มีการพังผืดเกิดขึ้นแต่พังผืดเนี่ยเมื่อนานวันไปมันก็จะไปดึงรั้งให้จอประสาทตามันลอกออกมาได้คือการที่เกิดจอประสาทตาหลุดรอกเนี่ยในเคสของคุณเอกชัยในอนาคตการข้างหน้าเนี่ยจะมีโอกาสเกิดจาก2สาเหตุก็คือ3สาเหตุเลย1เกิดจากปัญหาน้ำเข้าไปรั่วซึมเข้าไปในจอตาอีกแล้วนะคะทำให้จอตาเผยออกมาอีกเราก็ต้องไปผ่าตัดอีกสาเหตุข้อที่2ที่คุณเอกชัยจะเป็นจอประสาทตาหลุดลอกอีกก็คือเกิดจากการที่มีพังผืดที่จอตาซึ่งเกิดจากการที่ไปผ่าตัดหลายๆรอบยิ่งผ่าตัดเพิ่มขึ้นพังผืดมันก็เพิ่มขึ้นหนาขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นการดึงรั้งก็ดึงรั้งได้เพิ่มขึ้นหลายจุดด้วยสาเหตุข้อที่3ที่อนาคตจะเป็นจอตาลอกอีกก็คือในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะเกิดวุ้นในตาเสื่อมนะคะพอวุ้นในตาเสื่อมพอเป็นมากขึ้นก็จะทำให้จอตาลอกดึงรั้งให้จอผนังจอประสาทตามันหลุดลอกออกมาได้มี3อยู่3สาเหตุเลยที่จะเป็นต้นเหตุทำให้จอตาลอกดังนั้นเนี่ยเราต้องแก้นะคะทั้ง3สาเหตุซึ่ง E1 เนี่ยเข้าไปตัดรากถอนโคนต้นตอสาเหตุที่ทำให้เกิดจอประสาทตาหลุดลอกได้ทั้ง3สาเหตุเลยอันแรกนะคะต้นตอที่1ที่ทำให้น้ำมันรั่วซึมในจอตาแล้วทำให้จอตาลอกตลอดเวลาคือเกิดจากผนังหลอดเลือดมันรั่วมันซึมต้นตอมาจากเบาหวานขึ้นตานะคะดังนั้นเราต้องซ่อมแซมเส้นเลือดถ้าผนังหลอดเลือดมันยืดหยุ่นดีไม่มีภาวะเส้นเลือดรั่วซึมหรือเปาะหรือปิหรือแตกมันไม่มีน้ำรั่วออกมาก็ไม่เกิดจอตาลอกข้อแรกก็คือตัว E1 ใน E1 เนี่ยเมื่อกี้เล่าไปแล้วนะคะรอบแรกก็คือจิงโกวิโรบ้าเข้าไปขยายหลอดเลือดเพราะฉะนั้นพอเส้นเลือดพอขยายเลือดลมมันก็ไหลเวียนได้ดีมันก็จะไม่เกิดแรงดันไปสร้างทำให้เส้นเลือดมันรั่วมันซึมมันเปาะมันปิดมันแตกจิงโกไลบีเนี่ยมันจะมีมันจะมีคุณสมบัติ
ป้องกันไม่ให้เกล็ดเลือดมาจับตัวกันเป็นก้อนเป็นลิ่มป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดมาทำให้เกิดเส้นเลือดตีบอุดตันหรือแตกตัวของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นแอนโทไซนินไบโอฟลาโนไทนินเดบิวอรี่เอ็กแซกกระตุ้นให้มีการสร้างตัวคอลลาเจนอีลาสตินไปซ่อมผนังหลอดเลือดเพื่อให้มันยืดหยุ่นดีไม่รั่วไม่ซึมไม่เปาะไม่ปิดไม่แตกเห็นไหมคะแล้วก็ตัวไลโบฟาวินนะคะบำรุงเส้นเลือดฝอยโดยเฉพาะไม่ให้รั่วซึมหรือเปาะหรือปิดหรือแตกตัวทอรีนป้องกันไม่ให้เลือดข้นหนืดทำให้เลือดลมไหลเวียนดีตัวป้องกันไม่ให้เกล็ดเลือดจับตัวกันเป็นก้อนเป็นริ่มมาขวางเส้นเลือดเพราะฉะนั้นตัวทอรีนป้องกันไม่ให้เส้นเลือดตีบอุดตันหรือแตกได้นะคะแล้วก็พอเส้นเลือดเนี่ยมันไหลเวียนดีมันก็ไม่มีน้ำรั่วซึมมาตรงบริเวณจอตาก็ไม่ป้องกันก็คือตัวเนี้ยป้องกันไม่ให้เกิดจอตาลอกนะคะกลไกข้อที่2ค่ะก็คือการที่จอตาลอกเกิดจากพังผืดนะคะอันเนี้ยก็แนะนำว่าตัว E1 เนี่ยมันไปทำให้พังผืดมันมีความยืดหยุ่นอ่อนนุ่มดีขึ้นมันไม่ได้ไปสลายนะไม่มีอะไรที่สลายพังผืดได้แต่ทำให้มันอ่อนนุ่มมันอ่อนนุ่มยืดหยุ่นดีมันก็จะไม่ไปดึงรั้งถ้ามันไม่ตึงมันไม่ไปดึงรั้งหรือมันไม่ฝืดมันไม่ไปดึงรั้งนะคะกลไกข้อที่3ก็คือว่าป้องกันไม่ให้เกิดวุ้นในตาเสื่อมนะคะเพราะว่าในผลิตภัณฑ์ตัว E1 เนี่ยเรามีสารสกัดตัวสารสกัดจากเมล็ดองุ่นแอนโทไซยานินไบโอฟลาโนไทนินในบิวบอรีเอ็กซ์แท็กกระตุ้นให้มีการสร้างตัวคอลลาเจนอีลาสินไปซ่อมไปฟื้นฟูไปบำรุงตัวบริเวณวุ้นในตาป้องกันไม่ให้วุ้นในตาเสื่อมพอวุ้นในตาเป็นปกติดีไม่เสื่อมนะปริมาตรมันไม่เกิดการหดตัวมันก็ไม่เกิดการดึงรั้งเพราะฉะนั้นก็ป้องกันไม่ให้จอตาลอกได้นะแนะนำว่าในระหว่างนี้ทำใจร่มๆค่ะคุณเอกชัยก็พอถึงวันกำหนดนัดก็ไปตามที่คุณหมอนัดแต่ระหว่างนี้ก็คือทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 ได้เลยนะคะท่านที่มีปัญหาสุขภาพดวงตาไม่ว่าจะเป็นอาการต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อแดดต้อเนื้อจอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดรอกเบาหวานขึ้นจอตามีอาการจอตาบวมเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาตีบหรืออุดตันหรืออาการเบาหวานขึ้นจอตา E1 ถือเป็นสูตรตำรับที่ได้ผลดีมากในแง่ของการตัดเบาหวานขึ้นตาและดูแลเบาหวานขึ้นตาได้ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นอาการตาพร่าตามัวเห็นภาพซ้อนเห็นภาพบิดเบี้ยวเห็นจุดดำรอยเต็มลูกตาเห็นแสงฟ้าแรบแป๊บในตาหรือกล้ามเนื้อตาอ่อนร้าตาแห้งแสบตาเคืองตาตาสู้แสงไม่ได้เป็นภูมิแพ้ที่ตาสามารถใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาค่ะ E1 นะคะและท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะเส้นตึงเส้นยึดมีอาการนิ้วร็อกมีอาการของกรดไหลย้อนหรือท่านที่เริ่มเป็นวัยทองนะคะสามารถทานตัวผลิตภัณฑ์ตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทได้แล้วก็ท่านที่มีอาการปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมข้ออักเสบปวดเก้าปวดรูมาตอยมอนรองกระดูกเคลื่อนมอนรองกระดูกเสื่อมมอนรองกระดูกกดทับเส้นปวดหลังปวดต้นคอปวดเอวปวดไหล่ชาไปมือไปเท้าเจ็บร้าวไปแขนไปขาหรือกล้ามเนื้อขาไม่มีแรงขาหนักก้าวขาไม่ออกยกขาไม่ขึ้นหรือว่าทรงตัวไม่ค่อยอยู่เนี่ยนะคะสามารถทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทได้แต่หลายๆท่านที่เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองมีอาการกล้ามเนื้อขาเริ่มอ่อนแรงเริ่มเหลวเริ่มรีบจนกระทั่งมีปัญหานะคะเดินไป29 59ปุ๊บโอ้ปวดน่องเป็นตะคิวเมื่อยน่องเดินไม่ไหวขาอ่อนแรงแล้วต้องนั่งพักนั่งพักไปอีก10นาทีปุ๊บลูกหลานเดินไปนู่นแล้วถูกไหมดังนั้นเนี่ยหลายท่านก็เลยใช้วอล์กเกอร์เป็นตัวช่วยบางท่านเนี่ยเริ่มนั่งรถเข็นบางท่านเริ่มกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงหมอนายแนะนำนะคะท่านใดที่เพิ่งจะติดเตียงไม่เกิน1เดือนเนี่ยอยากเชิญชวนให้โอกาสกับตัวเองนะคะให้ทานชุดมอนไนท์เตรียมชุดเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตเอาไว้นะโทรศัพท์เข้าไปพูดคุยแล้วก็สั่งซื้อกับทางทีมผู้เชี่ยวชาญได้เลยนะคะแล้วก็ให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทเนี่ยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือท่านที่ชอบตื่นกลางดึกขึ้นมาฉี่บ่อยๆมึนงงวิงเวียนศีรษะบ้าหมุนเดินใจคุณทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทได้เลย0813538734 0813538734 0863550761 0863550761พักฟังเพลงค่ะ